0: ีติตื่นเต้นแล้วโอ้โหจิตใจนี่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองใจเป็นสุขสงบเลยลืมความทุกข์วุ่นวายได้เลยบางคนไม่มีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นไข้ป่วยนี่เบาบางลงจึงว่านึกถึงคนดีเนี่ยไม่ต้องเห็นก็นึกก็เป็นสุขนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเนี่ยพระอาจารย์บางองค์เนี่ยที่ญาติโยมศรัทธาเนี่ยจึงว่าคนดีนี่นะได้เห็นก็ดีได้เข้าใกล้ก็ดีได้พูดคุยก็ดีได้นึกถึงมันก็ดีฉะนั้นมันดีอยู่ที่ใจฉะนั้นการทำสมาธิต้องพยายามควบคุมจิตตัวเองให้เป็นจิตจะคิดนึกอะไรเราต้องดึงลังกลับไปจิตเนี่ยเหมือนพอเวลามันคิดออกไปไกลตัวเองแล้วก็ต้องมีสติไว้ที่ใจดึงกลับมาดึงทำไงดึงคือพุทโธไปพอพุทโธจิตมันกลับมาเป็นไงรู้จักตัวเองนั่งอยู่ไปเห็นตัวเองทำอะไรอยู่เวลามันคิดไปเราก็ดึงกลับมาไว้เอาจิตไว้กับลมจิตมันเตลิดไปคิดอะไรเราก็ดึงกลับมาไว้กับลมเราจะเห็นทั้งจิตมันคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ไม่เป็นไรเราพยายามดึงมากำกับไว้กับลมไปลมให้ใจเข้าแล้วก็พูดลมให้ใจออกแล้วก็นึกว่าโทรว่าจิตใจของเราปิดติดต่อกันไปรู้ไปตามลมมันก็เริ่มสงบลงจิตที่ฟุ้งซ่านมันก็จะน้อยลงเราก็ต้องพยายามดึงรั้งอารมณ์ของเราไม่ให้คิดอะไรมากการทำสมาธิก็เห็นสมควรแก่เวลาวันนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายเตรียมตัวทำความรู้สึกตัวค่อยๆทำความรู้สึกอาการ32แล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาตั้งใจของเราตั้งใจแผ่เมตตาพร้อมๆกันแบ่งบุญแบ่งกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งพระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลลุกเทวดาต่างๆเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในใจเรียกว่าเราพยายามทำใจของเราเนี่ยให้อุทิศกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั่วไปจะได้มีความสุขกายสบายใจจะได้รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหย

0: แล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
1: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานคล้ายๆของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้ไงสมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสถานในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและเพิ่มเกียรติจิตดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่บรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: เราออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นค ถังใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยบายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7เดือนหรือ8เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดพิชเท่าพระเจ้าอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาท

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่าง

ดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จเขาคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกบุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่า clean หมายถึงสะอาดครับ clean c l e a n clean ออกเสียงให้ถูกด้วยครับ clean clean this room is clean ห้องนี้สะอาดThis room is clean. หรือ This spoon is not clean. ช้อนนี้ไม่สะอาด This spoon is not clean. แต่ clean มีอีกความหมายหนึ่งนะครับนั่นคือถ้าเป็นกริยา clean หมายถึงทำให้สะอาดมักจะใช้ในรูปคำสั่งนะครับเช่น clean this room ทำความสะอาดห้องนี้ clean this roomหรือ clean the bathroom ทำความสะอาดห้องน้ำ clean the bathroom หรือในรูปคำถามนะครับ have you cleaned the kitchen have you cleaned the kitchen หมายถึงคุณทำความสะอาดห้องครัวหรือยังนับว่าเป็นศัพท์น่ารู้สำหรับแม่บ้านที่มีนายเป็นฝรั่งนะครับแล้วถ้าสะอาดคือ clean คำว่าไม่สะอาดจะเรียกว่าอย่างไรครับคราวหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิสอนใจวางน้ำบ่อหน้าผ่านบ่อน้ำไม่ตักไว้ให้เต็มที่หวังว่ามีอีกบ่อรอข้างหน้าได้วันนี้ทำเฉยเลยเวลามัวหวังหาที่อยู่ไกลอาจสายเกินเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหวังน้ำบ่อหน้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของที่จะได้แน่นอนกลับไม่เอาไปคาดหวังสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่เหมือนมีบ่อน้ำให้ดื่มกินได้กลับไม่ดื่มไปหวังว่าเดินไปข้างหน้าอาจจะพบบ่อใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรสธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงษ์เกรดจีสแลกโฟอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

ัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

พ่อค้าทั้งสองมีชื่อตรงกันกับเมืองที่อาศัยอยู่คือเสรีวะแม้ว่าจะมีชื่อเหมือนกันแต่ทว่าทั้งสองกลับมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินวันหนึ่งทั้งสองต่างก็นำสินค้าของตนข้ามแม่น้ำไปขายยังเมืองอัฐปุระ

0: พี่เสรีวะท่านจะไปทางไหน
1: เราจะไปทางนี
0: ้ขอให้ขายดีๆนะพี่นะ
1: เออเจ้าก็เหมือนกันนะ
2: ณเมืองอัฐปุระได้มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของอดีตเศรษฐีตระกูลเก่าแก่มากตระกูลหนึ่งซึ่งบัดนี้ได้ถึงการฉิบหายคนในตระกูลต่างก็ล้มหายตายจากกันไปเกือบหมดคงเหลือแต่ยายหลานคู่หนึ่งตกทุกข์ได้ยากตรากตรำต้องรับจ้างเขาเลี้ยงชีพพอประทังชีวิตไปวันๆหนึ่งเท่านั้นขณะนั้นเองพ่อค้าคนแรกก็ได้ตะโกนขายสินค้าผ่านมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี
1: ้เอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาไม่ซื้อไม่ว่าเลือกชมกันก่อนได้นะครับ
3: ไหนมีอะไรบ้างจ๊ะ
4: มีสร้อยคอเส้นนี้สวยดีนะเธออ
3: ุ้ยอันนี้ก็สวยนี่นี่นี
4: ่จริงด้วยเนี่ยโอ้โหลองใส่ได้ไหมเนี่ย
1: ลองใส่ได้เลยจ้าเครื่องประดับสวยๆงามๆทั้งนั้น
4: ว้าวสวยจังเลยอยากได้บ้างจังเลยเนี่ยยายจ๋ายายเนี่ยตอนนี้มีพ่อค้ามาขายเครื่องประดับซื้อให้หนูสักชิ้นสิจ๊ะยาย
3: หลานรักเราน่ะเป็นคนยากคนจนเงินที่หามาได้ก็แทบไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกของของเขาได้ล่ะอย่าไปอยากได้มันเลยนะ
4: ให้หนูลองดูว่ามีอะไรพอจะแลกได้บ้างนะจ๊ะยายนะหลานสาวไม่ละความพยายามสู้อุตส่าห์วิ่งเข้าไปในบ้านหยิบถาดเก่าคร่ำคร่าใบหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วนำออกมาขออนุญาตยายเพื่อแลกกับเครื่องประดับยายจ๋าถาดใบนี้มันเก่ามากแล้วหนูขอเอาไปแลกกับเครื่องประดับได้ไหมจ๊ะยาย
3: ลองดูก็ได
4: ้ขอบคุณมากจ๊ะ

0: ในตอนนั้นเองพ่อค้าก็ได้เดินทางผ่านมาทางหน้าบ้านของยายหลานคู่นี้พอดี
1: พ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ามาทางนี้หน่อยสิจ๊ะ
2: มีอะไรหรือยายเท่า
1: พ่อหนุ่มช่วยยายดูหน่อยเถอะว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับสินค้าอะไรได้บ้าง
0: เมื่อพ่อค้ารับถาดมาถือก็รู้สึกว่าถาดนี้มีน้ำหนักมากผิดถาดธรรมดา
2: เอ๊ะทำไมมันหนักผิดปกติไหนลองใช้เข็มขีดดูสิ
0: พ่อค้าจึงเอาเข็มลองขีดหลังถาดดูก็ปรากฏว่ามีรอยเส้นเหลืองอารามจึงทราบทันทีว่าถาดใบนี้ทำด้วยทองคำมีมูล

0: มีรอยเส้นเหลืองอารามจึงทราบทันทีว่าถาดใบนี้ทำด้วยทองคำมีมูลค่านับแสนทีเดียว
1: โอ้ยนี่มันถาดทองคำนี่ยายเท่ามันงงจริงเลยไม่รู้ว่าถาดใบนี้มันมีราคามากกว่าสินค้าทั้งหมดของเราซะอีกนะเราเอาถาดใบนี้มาฟรีๆดีกว่า
0: พ่อค้าบังเกิดความโลภจัดคิดอยากจะได้ของฟรีจึงแซงทันทีว่าไม่สนใจถาดใบนี
1: ้ถาดใบเนี้ยไม่มีราคาพอที่จะแลกสินค้าอะไรได้หรอกเฮ้ย
0: พ่อค้าจึงโยนถาดนั้นทิ้งลงกับพื้นอย่างไม่ยั้งแล้วจึงเดินจากไป
2: อย่าเสียใจเลยนะหลานถ้ายายมีเงินยายจะซื้อกำไรสวยๆให้นะจ๊ะ
0: บ่ายวันนั้นเองพ่อค้าอีกคนหนึ่งซึ่งเดินขายของไปตามบ้านต่างๆก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของยายหลานคู่นี
3: ้เชิญครับมาเลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับสวยๆงามๆราคาไม่แพงครับ
0: ฝ่ายหลานสาวก็ยังคงรบเร้าให้ยายซื้อของให้ยายจ๋าซื้อเครื่องประดับให้หนูสักชิ้นสิจ้ะยาย
2: เมื่อเช้าพ่อค้าคนนั้นโยนถาดของเราทิ้งเจ้าก็เห็นอยู่แล้วจะเอาอะไรไปแลกกับเขาอีกล่ะ
0: ยายจ๋าพ่อค้าคนเมื่อเช้าเนี่ยพูดจาหยาบคายผิดกับคนนี้ท่าทางใจดีพูดจาก็อ่อนโยนเขาคงให้เราแลกหรอกนะจ๊ะยาย
2: ลองอีกครั้งก็ได้เอ้าพ่อค้าพ่อค้ามาทางนี้หน่อยจ้าพ่อหนุ่มช่วยดูทีเถอะว่าถาดใบนี้พอจะแลกกับเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งได้ไหม
0: เมื่อพ่อค้ารับถาดมาพิจารณาดูก็ทราบว่าถาดใบนี้ไม่ใช่ถาดธรรมดาแต่เป็นถาดทองคำ
3: เอ๊ะนี่มันถาดทองคำนี่ยายครับถาดใบเนี้ยมันเป็นถาดทองคำมีค่านับแสนทีเดียวสินค้าทั้งหมดของฉันนี่ยังไม่มีค่าพอที่จะแลกกับถาดทองคำใบนี้เลยนะครับ
0: สองยายหลานทำหน้าแปลกใจจึงถามชายหนุ่มเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง
2: พ่อหนุ่มเธอแกล้งพูดเล่นหรือเปล่า
3: ถาดใบนี้เป็นถาดทองคำจริงครับยาย
2: ใบนี้กลายเป็นทองคำขึ้นมาได้ก็เพราะบุญของท่านเองจงรับไปเถอะแล้วจะให้ข้าตอบแทนแกเราเท่าไหร่ก็สุดแต่ท่านจะเห็นสมควร
3: ถ้าอย่างนั้นสินค้าทั้งหมดนี้และเงินของผมทั้งหมดขอยกให้ยายทั้งหมดเลยนะครับ
2: ขอบใจมากจ้ะพ่อนุ่ม
3: ขอเพียงตาช่างและเงินค่าเดินทางข้ามแม่น้ำก็พอแล้วครับยาย
2: เธอนี่เป็นคนดีจริง
3: ๆงั้นผมขอลาก่อนนะครับยาย
2: โชคดีนะพ่อหนุ่ม
3: ผมไปก่อนนะครับ
0: ส่วนพ่อค้าใจคดเมื่อออกจากบ้านสองยายหลานแล้วก็เดินแลกขายสินค้าไปตามลำดับด้วยใจคอที่กระวนกระวายจดจ่ออยู่แต่ถาดทองคำที่ตนขว้างทิ้งนั้นจนถึงเวลาจึงได้ย้อนกลับไปยังบ้านของสองยายหลาน
4: ได้เวลากลับไปบ้านยายเท่าแล้วยายเท่าออกมาหน่อยเถอะ
2: พ่อข้ามีอะไรหรือ
4: เอากระถาดใบนั้นไงเอามาเราจะยอมให้แลกสินค้าชิ้นหนึ่งตามใจชอบ
2: เจ้าคนใจคดเมื่อเช้านี้นี่เองเจ้าบอกว่าถาดทองของเราไม่มีราคาค่างวดพอที่จะแลกสินค้าของเจ้าได้แต่เมื่อสักครู่นี้มีพ่อข้าเร่อย่างเจ้าเข้าใจซื่อและมีคุณธรรมได้แลกถาดทองใบนั้นไปเสียแล้วให้เงินและสินค้าทั้งหมดแก่ฉันทีเดียว
4: จริงหรือโธ่ไม่น่าเลยโอ้ย
0: พ่อค้าใจคดบังเกิดความเสียใจจนสุดจะระงับได้

0: จะเป็นลมหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาความเสียดายได้พุ่งแล่นท่วมท้นหัวใจจนควบคุมสติไว้ไม่อยู่ได้ลุกขึ้นโปรยปลายข้าวของเงินทองเรี่ยราดท่าทางเลื่อนลอย
1: โถ่ของพวกนี้จะมีค่าสักเท่าไหร่เทียบกับหาทองคำไม่ได้เลยผ่านไปนั้นมันต้องเป็นของข้า
0: ว่าแล้วพ่อค้าก็คว้าคันช่างถึงไว้ต่างอาวุธแล้วก็ได้วิ่งไล่ตามพ่อค้าใจซื่อไปอย่างไม่คิดชีวิต
1: เจ้าเสรีวะจะต้องเอาถาดทองคำมาคืนให้ข้าให้ได
0: ้ณที่ท่าน้ำพ่อค้าหนุ่มเสรีวะใจซื่อกำลังจะออกเดินทางข้ามฝั่งกลับไปก็ได้ครุ่นคิดอีกในใจถึงความโชคดีของตน
2: บุญของเราจริงๆเรียกขัดของทำไมรีบมา
0: ฝ่ายพ่อค้าใจคดได้วิ่งกระหืดกระหอบไล่ตามมาด้วยหวังจะได้ถาทองคำคืนมาแต่เมื่อถึงท่าน้ำก็เห็นเรือกำลังลอยลำอยู่กลางแม่น้ำจึงร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง
1: คนเจ้าเรือกลับมาก่อนกลับมารับข้าก่อนกลับมาเร็ว
2: ๆนี่คุณพี่เสรีว่านี่คุณตามไปแย่งถาทองคำเราเป็นแน่พี่ชายอย่ากลับไปนะรีบพายข้ามไปเร็ว
1: ๆเฮ้ยข้ามองให้กลับมาอย่าเสียเลยว่าหากใบนั้นน่ะมันเป็นของข้าเอาคืนมานะ
0: ฝ่ายพ่อค้าใจคดเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ยิ่งพุ่งแค้นหนักขึ้นมือทั้งสองกำเม็ดทรายชูขึ้นพร้อมกับกล่าวอาฆาตว่า
1: เจ็บใจนะอย่าเสียเลยว่าจงฟังให้ดีหากจำนวนเม็ดทรายในมือข้านี้ภพชาติที่เจ้าและข้าจะเกิดอีกข้าจะติดตามเจ้าไปจองล้างจองผ่านเจ้าจนจะถึงที่สุดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานข้างหนึ่ง
0: ด้วยจิตที่เร่าร้อนด้วยเพลิงโทสะรุนแรงจึงทำให้พ่อค้าใจคดกระอักเลือดออกมาขาดใจตายอยู่ณตรงนั้นเอง
2: โอ้พี่เสรีวะน่าเลย
0: ด้วยจิตที่ผูกเวรของพ่อค้าใจคดเมื่อละโลกไปแล้วก็ดันดิ่งสู่มหานรกทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานแสนนานนับแต่นั้นมาพ่อค้าทั้งสองหากเกิดมาเพื่อผลชาติใดไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์หรือแม้แต่เกิดเป็นญาติกันก็ตามพ่อค้าใจคดก็มักจะตามล้างตามผลาญจองเวรกับพ่อค้าใจซื่อตลอดมาทุกชาติส่วนพ่อค้าใจซื่อได้กลับบ้านของตนนำถาดทองคำไปขายตั้งตัวทำการค้าร่ำรวยเป็นเศรษฐีและได้ทำบุญทำทานอยู่จนตลอดชีวิตของเขา

พื่อความสวัสดีแห่งชีวิตสิ่งที่เธอควรมีสติปัญญาสิ่งที่เธอควรแสวงหากัลยาณมิตรสิ่งที่เธอควรคิดความดีงามสิ่งที่เธอควรพยายามการศึกษาสิ่งที่เธอควรเข้าหานักปราชญ์สิ่งที่เธอควรฉลาดการเข้าสังคมสิ่งที่เธอควรนิยมความซื่อสัตย์สิ่งที่เธอควรตัดอกุศลมูลสิ่งที่เธอควรเพิ่มพูนบุญกุศลสิ่งที่เธอควรอดทนการดูหมิ่นสิ่งที่เธอควรยินพุทธธรรมสิ่งที่เธอควรจดจำผู้มีคุณสิ่งที่เธอควรเทิดทูนสถาบันกษัตริย์สิ่งที่เธอควรขจัดความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เธอควรเลิกเมามัวการพนันสิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์สัมมาชีพสิ่งที่เธอควรเร่งรีบการแทนคุณบุพการีสิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันทีทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตบทประพันธ์โดยว.วชิระเมธีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมออนมุทิจินดาหรือน้องฝ้ายค่ะอยู่โรงเรียนนวมินทราชินูทิพย์เบญจมาศราชาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ขอบคุณค่ะ

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางสั่งยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้สั่งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของโครงการรัดโพนี่ยังมาสัจจันจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าบนน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ
2: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลก ความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งได้ยิ่งปลื้มหนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุ

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยในยามเช้ามืดของวันนี้ก็จะปรารภกับญาติโยมที่บางคนก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาอันนี้บางคนก็อาจจะเลยเวลาอันนี้ไปแล้วก็ขอโอกาสที่คนที่พ้นวาระการปลดเกษียณไปแล้วก็นับว่าได้ทำจิตทำใจพ้นไปแล้วและบุคคลที่ยังไม่ถึงวาระก็ยังต้องหาทางเตรียมตัวเตรียมใจไว้และบุคคลที่กำลังที่จะต้องหมดหน้าที่การงานในเดือนตุลานี้ใช่ไหมฮะ
1: สิ้นเดือนกันยาก
0: ็สิ้นเดือนกันยานี้ก็จะหมดแล้วเข้าเดือนตุลาก็เป็นอันว่าเราหมดหน้าที่ตำแหน่งการงานจะเป็นใหญ่เป็นโตถึงขั้นไหนก็หมดกันละตอนเนี้ยจะเป็นถึงขั้นระดับไหนก็ตั้งแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดก็เป็นอันว่าเราเหมือนกับเราที่ไม่เคยคิดมาก่อนบางคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนแต่ถ้ามาว่าคนที่ไม่เคยคิดมาก่อนนั้นเพราะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านจิตใจไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยเป็นบุคคลที่ยังตกอยู่ในความหลงหรือความประมาทมัวเมาเรียกคนเมามัวเมาไอ้เมานี่มันยังมีทางสางแต่ไอ้มัวเมามึนเมาหรือหลงลาภยศสรรเสริญในประเภทเมาไม่รู้จักสางเมาลาภเมายศเมาสรรเสริญเมาติดอยู่ในโรคของความสุขนี่เขาเรียกว่าเมาไม่มีทางอะไรจะแก้ได้เมาไม่สางธรรมะท่านนั้นที่จะเป็นเครื่องแก้ได้ให้สางเบาจากเมาได้แต่เมาเหล้าเมาอะไรเนี่ยมันเมาเหล้าเมากัญชาเมาเฮโรอีนฝิ่นอะไรเนี่ยมันเมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายถึงมันจะเป็นพิษอันตรายต่อร่างกายแต่มันมีเวลาหยุดหรือว่าหายได้แต่โบราณเลยว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็ได้กล่าวไว้เลยว่าเมาอย่างนี้เมาไม่หายเมาจะลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมพ่อแม่เมาจะลืมญาติพี่น้องเมาจะลืมความดีที่จะทำไว้เผื่อตัวเองฉะนั้นเราก็มาปูพื้นฐานกันก่อนว่าใครมีพื้นฐานมากน้อยอย่างใดเหมือนกับเราจะปลูกตึกปลูกบ้านเราเนี่ยจะต้องตอกเข็มให้ลึกไปลงก่อนถ้าใครมีเข็มมากปูพื้นฐานตอกได้ลึกได้ดีมันจะไม่ทรุดจะไม่สะเทือนเลยในเมื่อเราสร้างบ้านหนักลงไปสักกี่ชั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่มีเข็มไม่มีพื้นฐานตอกลงไปลึกๆแล้วพอสร้างบ้านหนักๆขึ้นมาพอมันอยู่นานๆแล้วมันก็อาจจะทำให้เราทรุดลงไปได้ตึกนั้นก็จะทรุดแตกทำลายลงไปได้คนเราเมื่ออยู่มานานๆแล้วไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจอายุก็มากขึ้นไปทุกวันวัดวาก็ไม่เข้าศีลก็ไม่รู้จักรักษาสมาธิก็ไม่ทำไม่กราบวะไม่นิยมไม่นับถือพระไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาก็เรียกว่าคนไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจไม่เคยพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเลยไม่เคยนึกเลยว่าลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นของโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยไม่ใช่โลกุตระธรรมโลกุตระธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมเป็นธรรมที่ไม่สูญไปจากใจเป็นธรรมที่นำตนเองออกจากโรคออกจากความดีใจเสียใจออกจากลาภยศสรรเสริญเป็นอุเบกขาได้ทำให้ใจสงบสุขแต่โลกิยธรรมเนี่ยโลกที่อยู่ในความวุ่นวายโลกที่อยู่ในราบยศสรรเสริญเนี่ยเป็นโลกิยธรรมเรียกว่าอันนี้ทำให้เราติดและทำให้เรามีความทุกข์ได้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเมื่อได้มาทุกคนก็ทะเยอทะยานอยากได้ทำงานในอยากได้ปีละสองขั้นอยากได้เงินเดือนพยายามจริงดีจริงเด่นกันนักหนาเหลือเกินไอ้เรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องสังคมทุกหมู่ทุกคณะเลยไม่ว่าสถานที่ใดรู้สึกว่าไอ้เรื่องการแย่งลาภแย่งยศกันบางคนไม่ได้ถึงก็อิจฉาริษยากันทำให้กันเสียหายชื่อเสียงอะไรอะไรถึงก็ฟ้องร้องเป็นถ้อยร้อยความกันมากมายเพราะความเมาเพราะความหลงไม่นึกว่าสิ่งอันนี้มันจะได้กับเราก็จริงแต่ก็ต้องนึกว่ามันจะต้องหมดไปสิ้นไปทุกคนเราจึงไม่หาความสุขใส่ตัวเองแล้วก็เลยไม่เข้าใจธรรมะพระเจ้าฉะนั้นถ้าเรารู้จักปูพื้นฐานทางด้านจิตใจซะก่อนเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อเราได้อันนี้มาเราทำอย่างไรเราจะรักษาไว้ได้ดีให้มันเป็นประโยชน์เมื่อเราได้ยศมาเราก็ต้องยินดีละยศแต่เราทำไงจะรักษายศนี่มันเป็นประโยช โดยการไม่ทำให้เราไปหลงติดว่ามันเป็นวิเศษวิโสจึงเกินฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์ความเป็นอยู่ของตัวเองถึงกับเอาอำนาจอันนี้ไปกดขี่ข่มเหงทำลายด้านจิตใจคนอื่นหรือทำลายด้านถึงศีลธรรมหรือวัฒนธรรมก็มีฉะนั้นเราก็นึกปลงสังเวชและสลดใจโอ้เราอาศัยอาญาอาศัยสิ่งนี้ทำความดีอาศัยได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตให้มีเงินมีทองมียศตำแหน่งได้รับความสุขอาศัยลมโพล่มใสนี้ได้ทำความดีไม่ให้เดือดร้อนกับชีวิตแล้วก็พยายามเอายศเอาตำแหน่งอันนี้ทำบุญทำกุศลทอดกฐินทอดประปาที่ไหนก็จะไปสร้างอะไรก็จะไปสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่ไหนเราก็เงียหูฟังสนใจฟังไปไม่ได้ก็โมทนาไปตามเขาอันนี้เรียกว่าปูพื้นฐานทางด้านจิตใจเราก็ค่อยๆดีขึ้นมาเองพอมาถึงวาระที่มันจะเสื่อมนะเราก็เฉยๆบางคนอย่างที่พูดไว้บางคนเขาลาออกก็มีเขาเบื่อเพราะอะไรล่ะเขาจำเจนอยู่กับลาภยศสรรเสริญรู้ว่าโลกนี้มันไม่จริงจังอะไรเหมือนกับมีหน้ากากอันหนึ่งมาสวมใส่มันก็ลงโขนลงละครอ่ะพอเขาเอาหน้ากากทศกัณฐ์ใส่ทศกัณฐ์ก็เต้นตังๆเอาหัวหนุมานใส่หนุมานก็เต้นเป็นลิงเอาหัวพระลักษพระรามใส่ก็เต้นเป็นพระลักษพระรามเอายักษ์ใส่ก็เต้นเป็นยักษ์เอาลิงใส่ก็เต้นเป็นลิงเอามนุษย์ใส่ก็เต้นเป็นมนุษย์อันนี้แหละชีวิตนี่เปรียบเหมือนหัวโขนพอพวกบทละครพอตัวไหนเอาหัวใดไปสวมก็เต้นเป็นตัวนั้นเอาหัวยักษ์ไปใส่ก็เต้นเป็นยักษ์แต่ว่าคนเราเป็นอย่างนั้นลาภยศสรรเสริญนี่เหมือนหัวโขนเอาอะไรไปสวมก็มันก็เต้นไปตามนั้นเลยยินดียินร้ายไปตามนั้นนึกสำคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยมันเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเลยดูให้ดีเถอะอะไรมันก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นเขาเขียนให้เราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เขาเอาอะไรเอาสิ่งนั้นมาประดับให้เราความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรของพวกนี้มันก็เป็นเสื้อผ้าเป็นอาภรณ์เป็นของวัตถุอันนี้เองเพียงเข้ามาตกแต่งให้เราก็นึกว่าเรานี่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายคนก็เลยถืออำนาจวาสนานี้ทำบาปกรรมได้พระพุทธเจ้าที่เป็นพระเตมีใบ้เนี่ยพระองค์ที่มาเกิดเป็นพระเตมีใบ้เนี่ยไม่ยอมพูดเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ยอมพูดเลยเพราะท่านระลึกชาติได้เมื่อก่อนท่านเคยเกิดเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็หลงอำนาจก็เลยสั่งฆ่าสั่งประหารคนหรือว่าติดลูกเขาเมียเขาเรียกว่าศีล5ไม่บริสุทธิ์ก็เลยได้ตายจากชาตินั้นไปแล้วก็ไปลงนรกถึง 40,000 ปีด้วยอำนาจที่ตนเองเป็นใหญ่และลืมตัวนั่นเองคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้หน้าลืมเหมือนกันนะไอ้เสียงสรรเสริญเพราะท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ท่านดีอย่างนั้นท่านเก่งอย่างนี้แหมท่านมีบารมีอะไรอะไรขอขวากใต้เท้าด้วยอะไรอะไรเราก็รู้สึกว่าแหมมันชักใหญ่ขึ้นทุกทียิ่งสรรเสริญมากเท่าไรเราก็ยิ่งลืมตัวเท่านั้นผลที่สุดเราก็ได้อำนาจอย่างเต็มที่ก็สั่งการสั่งงานทำลายชีวิตคนทำให้ตนเองต้องสร้างบาปโดยไม่รู้ตัวแต่รู้มันหลงซะแล้วน่ะมันหลงแล้วต้องไปตกนรกถึง 40,000 ปีพอกลับมาเกิดเป็นพระเตมีใบ้ระลึกชาติได้ไม่คิดพูดเลยถ้าคิดพูดเมื่อไรเราจะเป็นพระมหากษัตริย์เราจะต้องปกครองคนเราจะต้องสั่งทำลายชีวิตคนหรือว่าทำให้ผิดศีลธรรมเราจะต้องไปนรกอีก 40,000 ปีฉะนั้นชาตินี้เราจะไม่พูดอดทนด้วยการไม่พูดจนถึงกับได้มาออกบวชทำเป็นฤาษีชีไฟแล้วก็ได้ทำตบะทำเจริญฌานไปจนถึงได้ไปเป็นพรหมพ้นนรกไปได้พอตนเองทำได้พ่อแม่ก็พลอยทำหมดทั้งเมืองเลยเนี่ยความดีอันนี้นะถ้าตนเองทำได้นะก็จะนำคนอื่นดีไปด้วยนะถ้าทำไม่ได้มันก็เสียไปด้วยเนี่ยคนไม่พูดไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะการไม่พูดในธรรมสิทำให้มีขันติทำให้มีตบะทำให้เกิดพ่อแม่พี่น้องญาติวงทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นคนที่มีจุดเด่นทำให้เขาเชื่อถือบวชเรียนตามกันไปหมดพูดก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยพอมาพูดแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ชักนำทางด้านจิตใจไม่ให้หลงไม่ไปติดผลที่สุดพระเตมีใบ้บวชองค์หนึ่งพ่อแม่ก็ตามมาบวชญาติพี่น้องตามมาบวชประเทศอื่นจะมาลบลาข้าควันก็เลยพลอยบวชไปด้วยผลที่สุดเลยกลายเป็นเมืองล้างไปพอขี้เหล้าเมายาเลยครองเมืองไปเลยก็เป็นอันว่านำญาติพี่น้องที่เป็นควายดีเนี่ยพ้นทุกข์ไปได้พ้นนรกไปได้ฉะ ะนั้นก็ให้เห็นว่าลาภยศสรรเสริญนี้มีไว้น่ะดีแต่ให้ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็จงพิจารณาเหมือนพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยว่าเรานี่เกิดมาแล้วร่างกายของเราเนี่ยผมที่ดันดำก็ต้องงอกได้ฟันที่เคยมั่นคงเคี้ยวอะไรได้ก็ต่อไปมันก็ต้องหลุดไม่ใช่ควันเราร่างกายที่เต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นเนี่ยต่อไปก็ต้องเหี่ยวย่นต้องทรุดโทรมไปตามกาลเวลาร่างกายเราก็เช่นเดียวกันร่างกายคนอื่นก็เช่นเดียวกันคนที่ตายเราไปเผาแล้วเขาต่อไปเขาก็ต้องเผาเราเช่นนั้นไม่มีอะไรที่จะมั่นคงอยู่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็ยังทนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นนับภาษาอะไรกับลาภยศสรรเสริญที่เป็นเพียงลมปากคนหรือว่าเป็นสิ่งสมมุติข้างนอกมันนี่มันจะอยู่ได้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจปูพื้นฐานเข้าวัดเข้าวาในตมาว่าคนจะไม่มีทุกข์บางคนในหลงอำนาจเอาอำนาจนี่ไปบีบบังคับคนอื่นทำให้คนอื่นต้องเสียเงินเสียทองบางคนถึงก็ล้มหายเสียทรัพย์สินหมดสิ้นเนื้อประดาตัวหน้าเสียใจแม้ชีวิตครอบครัวของเขานี่ต้องผิดหวังต้องออกจากการจากงานหมดอนาคตไปเลยเนี่ยเพราะเราหลงอำนาจมึนเมานั่นเองทั้งๆที่เป็นคนดีแต่เราก็ไม่ได้ส่งเสริมคนดีกลับไปเชื่อคนไม่ดียุยงส่งเสริมและไปทำลายคนดีเนี่ยมันบาปแค่ไหนน่าคิดน่าสลดน่าสังเวชจริงๆเพราะเราเมามึนเรียกว่าคนเมาหมายถึงว่าคนเราพอเมาแล้วก็ลืมลูกเมียตีทุบหม้อหายให้แตกให้ทำลายได้อ๋อบางคนมีโทรทัศน์มีวิทยุนี่ทุ่มทิ้งมีหม้อหายตีมีอะไรขวางหน้าทำลายหมดเพราะความเมาลืมตัวนี่เมาเหล้านะพอสั่งเมาแล้วนึกได้โอ้ครูไม่น่าทำเลยก็กลับไปซื้อเอามาใหม่ผลที่สุดไปซื้อมาใหม่ก็ต้องเสียเงินทองและพอเมาอีกก็ทำลายอีกนี่แค่เมาสั่งได้นะก็ยังทำลายได้แล้วเราเมาลาภเมายศเมาสรรเสริญเมาในความสุขเนี่ยลืมตัวเลยลืมตายลืมแก่ลืมพ่อแม่ลืมความดีลืมบุญกุศลลืมศีลธรรมก็เลยทำลายความดีเอาอำนาจอันนี้ไปทำลายบุคคลอื่นทำให้เขาเสียศีลเสียทรัพย์เสียการงานเสียอนาคตเราก็ไปหลงคำป้อยอต่อคนที่ไม่ดีต่อไปนี้เราสังเกตถือว่าคนไหนที่เป็นคนประจบสผอเจ้านายนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ดีให้รู้ไว้เลยบุคคลไหนที่ประจบเจ้านายสผอนี่เป็นบุคคลที่มีดาบสองคมต่อหน้าสรรเสริญรับหลังจะนินทาขอให้ฉลาดสังเกตเถอะอย่าไปติดกับคนที่สรรเสริญประจบสผอแล้วพรุ่งนี้ต่อหน้าเจ้านายจะขยันทำงานรับหลังจะไม่ทำเลยจะเอาอำนาจจากเจ้านายเนี่ยไปข่มขี่ทำลายผู้อื่นอีกไม่ว่าหญิงว่าชายถ้าอยู่ในลักษณะนี้ถ้าเราเป็นเจ้านายจะต้องมองเลยว่าบุคคลนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยจะมาให้บอกให้โยมดูลักษณะคนถ้านายมาเนี่ยโอ้ยนายจะเอาอะไรเลยเอาะเลยนั่นแหละบุคคลนั่นแหละใช้ไม่ได้ตอนหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งแต่บุคคลที่ทำดีเสมอตัวเจอนายก็ยกมือไหว้ธรรมดาทำงานดีแต่เจ้านายไม่เห็นใจบุคคลนี้ดีตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีบางทีตายแทนเจ้านายได้ใครจะมาทำลายเจ้านายหรือใครจะมาได้อาศัยคนเนี่ยที่ไม่ประจบสผอเนี่ยที่จะตายแทนนายได้แต่ว่าคุณความดีนายไม่เห็นทำเท่าไรนายก็ไม่เห็นแล้วก็เรียกว่าปิดทองหลังพระหรือปิดทองก้นพระความจริงคนไทยเราที่อยู่มาได้อาศัยคนพวกนี้เองพอเกิดศึกสงครามบ้านเมืองเดือดร้อนมาเนี่ยพวกที่ประเภทใจจริงเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาพวกซื่อสัตย์ไอ้พวกประเภทประจบสผอวิ่งคุดหัวหายหมดไม่ออกมาสู้หรอกหนีหมดเลยเอาแต่ได้ลาภได้ยศอย่างเดียวเอาแต่เงินทองอย่างเดียวแต่พอเกิดศึกสงครามเกิดความเดือดร้อนไม่สู้พวกนี้ยุคนอื่นสู้ตนเองเพราะตนเองมันติดเพราะตนเองคล้ายมันหลงแล้วคล้ายว่าก็คนรักทรัพย์ก็กลัวตายเนี่ยกลัวตายเพราะมีทรัพย์กลัวตายเพราะเสียดายทรัพย์นะคนเราไม่มีทรัพย์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่รอบกดหลงอ่ะท่านไม่ตกสะดุ้งเลยจะไปอยู่ที่ใดไม่กลัวโจรต้นไม่กลัวใครจะฆ่าไม่กลัวใครจะมาลอบทำร้าย

ท่านนอนโดยไม่ต้องมีประตูหน้าต่างเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีทรัพย์ติดตัวมีเพียงบาทลูกเดียวผ้าจีวรเพียง3ผืนกดคันเดียวท่านก็เลยไม่กลัวตายไอ้คนยิ่งมีทรัพย์มากยิ่งกลัวตายมากนะยิ่งมีสมบัติมากยิ่งกลัวตายมากบางคนมันมีสมบัติน้อยก็เป็นสุขแต่เขาตนเองไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเป็นสุขแล้วก็ไม่กลัวตายบางคนบอกตายมาแล้วก็ช่างเพราะเราไม่ห่วงอะไรฉะนั้นบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติมีลาภยศสรรเสริญมากจึงกลัวตายมากจึงปรงไม่ตกพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเอายศเนี่ยเอาสรรเสริญเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์บุคคลที่ประเภทประจบสอพอเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกต่อหน้านายเนี่ยโอ้ยอกเอาใจนั้นรู้เลยพวกนี้ทำต่อหน้าเรารับหลังมันขี้เกียจไม่ทำหรอกมันกลับไปใช้คนอื่นทำไอ้คนอื่นที่ไม่ประจบเจ้านายมันทำทับตาเลยแต่ไม่ได้ความดีไม่ได้ขั้นอันได้ขีดเลยพอนายมาบอกเนี่ยผมทำฉันทำเอางานของบุคคลนั้นมาเสนอเจ้านายแต่ตนเองไม่ได้ทำหรอกไอ้นายก็หลงเชื่อนึกว่านี่ทำงานเสร็จจะแจ้ไอ้คนที่ไม่เข้าหาเจ้านายนั่นเองทำให้แทบตายเลยแล้วเราก็ไปประดับตกแต่งยศสรรเสริญให้กำลังวันแก่คนพวกนั้นเองคนที่ทำดีรับหลังก็ทำเลยมองไม่เห็นเนี่ยจึงว่าการเป็นเจ้านายคนการเป็นหัวหน้าคนการเป็นสมภารการเป็นเจ้าวัดหรือการนำคนเนี่ยต้องมีหูตากว้างไกลต้องมองคนให้ทะลุถึงหัวใจต้องมองให้ลึกซึ้งว่าคนนี้มาไม่ดีหรือไม่ร้ายมีวาจาจริงใจแค่ไหนแล้วเราจะได้พัฒนาบ้านเมืองและพัฒนาศีลธรรมของเราให้เจริญได้ถ้าเรามองเรื่องนี้ตกนะตีปัญหาเรื่องนี้แตกนะสังคมจะอยู่ได้เป็นสุขเลยทุกวันเนี่ยจะมาเห็นปัญหาเรื่องทำงานทำการเนี่ยทุกสาขาเลยมีเรื่องนี้เข้ามาทั้งนั้นเลยเพราะเจ้านายไม่เป็นบุคคลที่มีอุเบกขาเป็นบุคคลที่ไม่ดีเป็นคนที่มัวเมาไปเสียมากกว่าหลงในสรรเสริญที่ชอบให้ลูกน้องมาเอาอกเอาใจประจบสอพอใจแค่นั้นเองแล้วก็ให้รางวัลกับพวกที่ประจบสอพอไอ้คนไหนที่ไม่เข้าใกล้ถืออุดมการตัวเองซื่อสัตย์สุจริตก็หาว่าขัดความรู้สึกตัวเองก็พยายามกีดกันออกไปจากพวกตัวเองทั้งที่งานนี่ก็ดีพวกนี้ก็ดีแต่ว่าไม่ไปตามความรู้สึกตัวเองตนเองชอบคนประจบสอพอก็เลยพยายามหาทางย้ายหรือกันแกล้งให้ไปอยู่ที่อื่นก็เลยคนดีก็เลยหมดกำลังใจไม่อยากทำความดีก็เลยมาไม่มีทางระบายแล้วก็มาระบายกับพระสิทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยท้อถอยไม่อยากทำความดีต่อไปแล้วไอ้บุคคลที่ทำความชั่วเนี่ยแม้มันทำแล้วมันได้ดีได้ตรงทีละสองขั้นสองขั้นไอ้เราทำงานแทบตายไม่ได้อะไรเลยไม่มีที่ระบายก็มานั่งระบายให้พระฟังพระเลยทำไงล่ะพระก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะก็ได้แต่บอกมันเป็นกรรมกันแล้วกันโยมนึกว่าใช่ก่อนเราทำไว้ไม่ดีเราคงไปกลั่นแกล้งเขาไว้คงไปอิจฉาริษยาไปทำให้เขาตกทุกได้ยากในเรื่องอำนาจวาสนาก็นึกว่าเป็นกรรมของเราเถอะโยมพระก็ได้แต่บอกกรรมอย่างเดียวพอโยมก็นึกว่ามันไม่ใช่กรรมหรอกครับก็มันเห็นกันอยู่เนี่ยเพราะงั้นคนที่ดีแล้วก็ไม่ได้ดีคนที่ทำไม่ดีแล้วได้ดีแต่ความจริงถ้าพูดกันตามฐานะของธรรมะนะมันไม่มีความสุขกับโยมไอ้บุคคลที่ทำอย่างนั้นมันก็ทุกข์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไอ้คนประจบซ้อพอมันก็เป็นทุกข์แต่ตัวเจ้านายที่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่ตนเองไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีพื้นฐานเลยเราจะเห็นเลยว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยพวกนั้นจะกระสับกระสนมากกระสับกระส่ายทุรนทุรายโอ้โหเหมือนชีวิตนี่จะไม่มีหวังอะไรเลยพวกประเภทประจบสอพอและพวกชอบประเภทประจบสอพอเมาอยู่ในลาภยศสรรเสริญก็จะเป็นทุกข์ในวันสิ้นเดือนกันยานี่จะไม่มีที่พึ่งทางใจเลยคราวนี้ทำไงกลายเป็นคนเฉาอับเฉาในชีวิตตอนนี้ต่อไปนี้ก็จะไม่ได้ประจบสอพอใครแล้วต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครมาประจบสอพอไม่มีใครมาสรรเสริญเรียกว่านายท่านอย่างนั้นแล้วครับกับผมแล้วเขาก็จะมองเราเป็นคนแก่คนหนึ่งที่เดินมาแบบไม่มีความหมายไร้ความหมายเมื่อก่อนไปไหนก็มีคนเอาอกเอาใจล้อมหน้าล้อมหลังประคบประงมต้องการอะไรก็ชี้นิ้วใช้แต่ต่อไปนี้เราจะใช้ใครไม่ได้แล้วอันนี้เองนี่ก็เราไม่มีพื้นฐานทางธรรมะเลยจะมาประสบพบทุกข์ในเมื่อปลายมือเห็นไหมแล้วว่ากรรมมันให้ผลและใครต้องการอย่างนี้ล่ะคราวนี้กรรมมันให้ผลเราแล้วที่เราจะเกิดทุกข์ทรมานด้านจิตใจอย่างที่

ที่บอกใครไม่ได้ใครเป็นใครจะรู้ใครจะเห็นเองก็เห็นมีหลายคนแล้วที่เราไม่ต้องออกชื่อว่าเขาผิดหวังเรื่องนี้อย่างมากมายที่เขาเคยเป็นใหญ่เป็นโตและถูกปลดถูกไล่ออกไปแล้วเขากลับมีความทุกข์อย่างมากที่แทบไม่อยากจะอยู่ดูหน้าคนแต่กรรมอันนั้นก็ต้องให้ผลเขาต้องอยู่ทรมานไปนานๆอันนี้อาตมาพูดเรื่องจริงนะอาจจะไม่สบายไม่ถูกใจญาติโยมบางคนก็ได้แต่ก็ความจริงนี่ขอให้เป็นประโยชน์กับญาติโยมที่จะได้สะดุ้งจะได้กลัวจะได้รีบตั้งตนทำความดีเสียก่อนเรามียศเราก็เอายศนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มีศีลธรรมมีหน้าที่ที่ซื่อตรงแล้วก็เอายศตำแหน่งนั้นอุปถัมภ์คนดีและบ้านเมืองให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ซื่อสัตย์สุจริตขึ้นแล้วก็นำคนเข้าหาศีลธรรม

ดีและบ้านเมืองให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ซื่อสัตย์สุจริตขึ้นแล้วก็นำคนเข้าหาศีลธรรมยศอันนั้นลาภอันนั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลไปในชาติหน้าเราก็จะไม่เสื่อมลาภไม่เสื่อมยศจะไม่ผิดหวังอะไรมากมายเราก็จะเข้าหาที่พึ่งทางจิตใจได้ดีมากฉะนั้นมีอะไรก็ขอให้มันเป็นประโยชน์เถอะให้พิจารณาเถอะว่าเรามันมีแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดามีสุขกับทุกข์คู่กันเมื่อมีสุขทุกข์ก็ต้องเกิดมาเมื่อมีกายมีใจก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนั่นเองมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาคู่กันคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยถูกนินทาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังถูกคนติเตียนลุมด่าว่านินทาและนับภาษาอะไรคนเดินดินธรรมดาจะไม่ถูกคนนินทาเราก็ถือว่ามันเป็นธรรมะอะไรกันเราจะได้สบายใจโปร่งใจขอให้วัดนั่นเป็นที่พึ่งของญาติโยมขอให้ธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งของญาติโยมจงหันหน้าตั้งตาเข้าไปทำความดีเถอะเข้าวัดเราจะไม่ทุกข์เลยยังกลับขอบคุณนึกแหมเสียดายนะเราเข้าวัดสายไปถ้าเรารู้อย่างนี้เรามาปฏิบัติกรรมฐานที่สก่อนเราก็ลาออกจากราชการท่านานแล้วสิเราไม่รอให้ปลดเกษียณเราเข้ามาหาธรรมะสัก 4-5 ปีก่อนที่จะปลดเกษียณก็ดีแม้พอปลดเกษียณก็จะมารู้ซะแล้วเสียดายเหลือเกินเนี่ยถ้าโยมได้มาปฏิบัติธรรมะซะก่อนเนี่ยทุกคนก็จะไม่เศร้าเลยจะไม่โศกเลยจะไม่เป็นทุกข์กับการถูกถอดถูกปลดในครั้งนี้เลยกลับดีใจกลับชอบใจว่าเราจะได้เป็นนกออกจากกรงสักทีถูกขังกรงมานานแล้วถึงจะอยู่ในกรงทองก็มันก็ไม่มีความอิสระอะไรต่อไปนี้เราจะบินเข้าไปสู่โลกกว้างแล้วเราจะไม่หวนกลับเข้ากรงอีกต่อไปจะหาธรรมะเป็นเครื่องประดับใจเราแล้วจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนก็มีอิสระไม่มีอะไรมาพันธนาการควบคุมเราไม่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตของใครต่อไปนี้ถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนนกที่บินออกจากกรงแล้วเบื่อกรงไม่อยากกลับเข้ากรงแต่ประเภทนกปีกอ่อนขาอ่อนไม่ใช่นกปีกกล้าขาแข็งก็โอ้ยออกจากกรงก็โหยหวนเขาเปิดให้ออกจากกรงก็บินกลับเข้ากรงอยากจะเข้ากรงทั้งที่เขาปิดกรงแล้วก็เลาะกรงนึกว่าอาหารในนั้นมันโอชาเหลือเกินเขาติดสุขนอนสบายซะแล้วเลยไม่อยากทิ้งจากกรงเขาเปิดออกไปแล้วอยากให้เขาขังอีกเนี่ยประเภทที่เมื่อเขาถอดออกปลดออกแล้วก็ยังเสียดายยศตำแหน่งยังอะไรอวรกับหน้าที่ตัวเองเก้าอี้ตัวเองเหลือเกินปรงใจไม่ตกมันก็มีทุกข์เท่านั้นเองมันเป็นนกที่ไม่ฉลาดไม่ได้ฝึกไว้ก่อนไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนกที่อยากออกจากกรงเนี่ยมันกระพือปีกวันยังค่ำมันเปิดเมื่อไรมันไปเมื่อนั้นเนี่ยแต่นกที่อยู่ในกรงไม่อยากออกนั่นเป็นประเภทปีกก็อ่อนขาก็อ่อนไม่ยอมหัดกระพือปีกไม่อยากที่จะไปออกจากกรงเลยกลัวภัยอันตรายมันไกลเหลือเกินไม่อยากจะสู้หน้าใครสิเพราะตนเองเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยมีคนกราบไหว้แม่อยากจะต่อไปอีกสักปี2ปีไปโน่นเนี่ยตัณหาก็เลยมากขึ้นอีกเรียกว่าคนแก่ตัณหายาวคนยาวอย่างนี้เองคนสาวตัณหาสั้นคนสาวก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เบื่อหน่ายต่อชีวิตอยากจะออกบวชอยากจะปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ไปเห็นว่าโลกนี้มันวุ่นวายอันนี้เนี่ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงให้ทุกคนปูพื้นฐานทางด้านจิตใจที่เราจะได้ดับทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องหาธรรมะเป็นเครื่องดับมีรัตนตรัยคือนึกถึงความดีของเราแล้วก็คิดจะทำความดีคือศีลสมาธิทำกรรมฐานเป็นที่อบรมบ่มจิตใจแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับญาติโยมผู้ที่ยังเตรียมตัวได้ก็ดีที่ยังไม่เตรียมตัวก็ดีก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้เข้าหาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะดับทุกข์ในการเสื่อมลาภเสื่อมยศและหมดการสรรเสริญก็จะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งของเราได้แต่บางคนเนี่ยเงินหมื่นเงินแสนนี่หายไปยังไม่เสียดายเท่ากับการถูกปลดเกษียณรู้สึกว่ามันเศร้าใจมันสลดหดหู่อะไรบอกไม่ถูกอะมันว้าเหวเหลือเกินอะพอนึกถึงตอนนั้นใจมันหายมันไปอยู่ตกวูบไปเนี่ยอันนี้จะทำให้ทุกคนไม่เป็นสุขใจแต่ถามดูแล้วเขาบอกว่าพวกนี้ไม่ชอบเข้าวัดก็นึกว่าเป็นกรรมก็แล้วกันถามดูแล้วบอกว่าไม่ยอมเข้าวัดถือว่าวัดไม่มีประโยชน์อะไรก็นึกว่าเขาไม่สนใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จิตใจเขาได้แต่คนที่

0: จะปลดเกษียณลงได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วถามดูทุกคนบางคนก็อยากให้ปลดเร็วๆบางคนอยากจะลาออกซะก่อนได้ซ้ำไปเพราะเบื่อหน่ายในงานจำเจและอย่างหนึ่งเบื่ออารมณ์ที่ผู้ที่ทำงานร่วมกันและอยากจะออกมาเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะบางคนก็อยากจะออกบวชออกอะไรนี่รู้สึกว่าเขาอยากออกมากกว่าอยากติดอยากถูกขังอยากถูกกักไว้แต่อย่างว่าเนี่ยแบบนกบางตัวนั่นเนี่ยบางตัวมันเลี้ยงมาแต่เล็กเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาอะไรจะไปหากินนอกกรงได้เขาปล่อยมันตายมันก็อยากจะเข้ากรงอ่ะเพราะมันติดกรงซะแล้วน่ะติดกรงทองอยากจะหมุนหัวกลับเข้าไปอยู่ข้างในอีกมันกลัวภัยข้างนอกมากกว่าไม่ก็สามารถจะไปต่อสู้กับโรคภายนอกได้เพราะมันปีกขาอ่อนน่ะถ้านกขาปีกกล้าขาแข็งก็ไม่กลัวภัยอันตรายก็อยากจะบินออกไปสู่โลกกว้างฉันนกจึงมีต่างกันนกประเภทอยู่ในกรงอยากอยู่ในกรงตลอดไปปล่อยออกจากกรงแล้วก็บินกลับกรงไอ้นกบางตัวเนี่ยอยู่ในกรงแล้วอยากจะออกจากกรงเมื่อปล่อยแล้วก็ไม่อยากจะกลับเข้ามาสู่กรงอยากจะออกอยู่ตลอดวันเนี่ยมันจึงกลายเป็นนกสองประเภทไอ้นกที่ขาดกำลังปีกกล้าขาแข็งก็ประเภทที่ไปไหนไม่รอดหรอกวนเวียนอยู่ตามกรงนั่นเองเนี่ยติดขัดอยู่ตามนั้นเองเห็นว่าใจไม่เด็ดเดี่ยวพอไม่มีพื้นฐานทางด้านความกล้าหาญนั่นเองฉะนั้นคนจึงเป็นทุกข์มากเสียอะไรก็ไม่เท่ากับเสียลาภเสียยศเสียสรรเสริญนี่พอมันหมดไปแล้วมันเกิดความรันทดใจท้อถอยต่อชีวิตบางคนนี่อายุสั้นเลยนะถ้าไม่มีธรรมะมาประคับประคองไม่มาห้ามจิตใจนี่แย่เลยเพราะเคยมีแล้วก็ขนาดเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเนี้ยถึงขั้นมียศตำแหน่งเต็มตัวอย่างเงี้ยพอเกิดมันล่วงหล่นไปแหมเอามานั่งดูเลยเนี่ยมันจะหมดไปซะแล้วเนี่ยมองซ้ายมองขวามันว้าเหวเหลือเกินในเราที่เคยแต่งตัวเคยประดับยศรู้สึกว่ามันหมดไปซะแล้วมันจะหมดในวันต้องวันเองอันนี้ทำให้เราไม่ตัดอะไรออกไปได้ทำให้คล้ายเป็นคนปรงไม่ตกกลายเป็นประสาทขึ้นมาเราต้องนึกว่าสิ่งอันนี้เมื่อเกิดมามันก็ไม่ได้มากับเราอาศัยบุญกุศลเราสร้างไว้ทำความดีไว้มันจึงมาเกิดกับเราเขารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำงานรับราชการหน้าที่มีตำแหน่งต่างๆอันนี้ก็เป็นความภูมิใจเรียกว่าสรรเสริญสรรเสริญกับยศเมื่อมียศก็ต้องมีสรรเสริญคู่กันมีสรรเสริญมีลาภมียศได้ยศแล้วก็ได้สรรเสริญได้ลาภมันเป็นของคู่กันอยู่ต่อไปนี้เดือนตุลาคนที่เข้าวัย60ก็จะต้องหมดลาภหมดยศหมดสรรเสริญทุกคนที่เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ก็รู้สึกก็มองแล้วพอนึกแล้วก็ใจหายวาบเลยโอ้โหนี่มันหมดแล้วเราไม่มีอะไรเหลือแล้วต่อไปนี้เราจะเป็นตาแก่ยายแก่คนหนึ่งที่คนไม่เหลียวแลเราต่อไปเขาจะเรียกไม่เรียกคุณนายไม่เรียกคุณท่านนั้นท่านนี่เขาก็จะเรียกเราลุงเราน้าจะแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ด้านฐานจิตใจของโยมบางคนเขาก็เตรียมตัวเข้าหาธรรมะไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาหวั่นไหวได้ไม่เกิดความเฉาไม่เกิดความว้าเหวไม่เกิดความเศร้าใจเพราะเขาได้เข้าวัดเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนที่เขาจะปลดเกษียณแต่บางคนที่ยังหลงอำนาจยึดอำนาจลืมตัวตัวเองมัวเมาอยู่กับลาภยศอันนี้แต่มาถึงวันวาระเดือนตุลานี้บุคคลนั้นจะรู้จักคำว่าทุกข์ในการเสื่อมลาภเสื่อมยศว่าชีวิตเคยมีแต่ความสมหวังมันจะผิดหวังมันจะทำให้เราบางคนทำให้แก่เร็วเลยนะพอ60แล้วพอถูกปลดนี่แก่เฉาเลยอ่ะเหี่ยวเหมือนต้นไม้เหมือนผักกาดเฉดที่ใครเอามือไปตบผักกาดเฉดมันจะเหี่ยววูบทันทีเลยจิตใจที่คนทำไม่ได้เนี่ยเหมือนผักกาดเฉดเลยเหมือนต้นไม้ที่กำลังเบ่งบานและถูกมือคนไปเด็ดออกมาแล้วมันจะเหี่ยวเฉาทันทีครับโยมคงจะเคยเห็นผักกาดเฉดนะเวลามันออกใบสะพรั่งเนี่ยพอเอามือไปถูกปุ๊บมันจะวูบทันทีเนี่ยพอกระเทือนระบบของมันเนี่ยชีวิตของเราที่มาใกล้จะปลดเกษียณนี่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรโยมให้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าวัดเถอะอย่าไปหาทางออกทางอื่นเลยให้เข้าหาธรรมะตรงไปคุยกับพระกรรมฐานไปเห็นวัดมหาธาตุบางสำนักเขาก็มีการสอนกรรมฐานวัดบวรอะไรอย่างนี้อันนี้ที่เราจะไปได้โยมที่ไปใกล้ๆบ้านเรานั่นเนี่ย อย่าไปวัดที่ไม่ปฏิบัตินะอย่าไปทำให้เราเศร้าใจใหญ่อีกเพราะว่าไปคนนั้นก็แหมมันน่าจะต่ออายุได้นะคุณโยมนี่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เราก็เลยแหมอยากจะต่อขึ้นมาอีกแต่อายุราชการโยมมันน่าจะต่อได้อายุยังหนุ่มแน่นนี่ถ้าไปเติมนี้เราเกิดความเสียดายเลยทั้งที่เราต่อไม่ได้อย่างเงี้ยต้องไปให้อยู่กับพระที่กรรมฐานญาติโยมที่กรรมฐานมันต้องเป็นไปแน่นอนวาระมันถึงแล้วถือใครจะต่อให้เราก็ไม่อยากได้เราแก่แล้วเราอยากพักผ่อนอายุของเราต้อง60แล้วเราก็ตรงตกแล้วเราผ่านโลกมามากแล้วเท่านี้ก็พอแล้วเหนื่อยแล้วทําให้กับชาติศาสนาไว้เยอะแล้วต่อไปนี้จะทําให้ตัวเองเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเอาสมบัติบุญกุศลไปชาติหน้าบ้างมาหมกมุ่นอยู่กับการงานมันเหนื่อยเหน็ดเหลือเกินแล้วจะไปอยากเอาอะไรล่ะต้องอายุ60อ่ะดูความอยากของมันก็แล้วกันให้เท่าไรมันก็ไม่รู้จักพอหรอกคนเราฉะนั้นเราก็พยายามตัดใจอย่าไปเสียอกชกใจอย่าไปเศร้าโศกให้มาหาพระเสียหาธรรมะเป็นที่พึ่งเสียแล้วก็จะสบายใจตอนนี้ก็จะเกิดเป็นโรคเฉากันมากบางคนก็แหมกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลบางคนทำตัวไม่ดีนะเห็นโยมเขาเล่านะพวกราชการบางคนเนี่ยตอนที่อยู่ก็แบบดุแบบใช้อำนาจพูดกับลูกน้องนี่เหมือนก็เรียกว่าขี้ข้าก็ดีน่ะพูดจาอะไรก็แบบประเภทที่ไม่ใช่แบบบัวไม่ช้ำไม่ใช่แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแบบประเภทบัวนี่ช้ำน้ำนี่ขุ่นทันทีอ่ะลูกน้องก็เกลียดทั้งกลัวแต่ว่าอำนาจของเจ้านายบังคับอยู่แต่พอเราปลดเกษียณแล้วเนี่ยเดินไปทำสำนักงานทุกคนไม่ทักเลยบอกบางคนเดินชนได้ด้วยสิบางคนแกล้งเดินชนซะเลยเนี่ยอันนี้น่าเสียใจมากที่เราไม่ได้ประกอบกรรมทำความดีไหมว่าเป็นราชการถ้าเราเอาบุญกุศลที่เราได้มีบารมีได้มาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนึกว่าเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องหมดลาภหมดยศได้เรารีบเอายศเอาคุณธรรมอันเนี้ยตำแหน่งหน้าที่เราเนี่ยทำให้คนรักเราทำให้คนชอบเราทำให้คนได้สร้างความดีเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลชักชวนคนให้สามัคคีกันไม่แตกแยกกันนี่กลับมาดีใจในความแตกแยกของคนบางคนจริงๆมันห่วงเจ้านายนะบางตำแหน่งเนี่ยแม่เจ้านายทำเป็นว่าเหมือนฉันนี่เป็นฮีโร่หรือเป็นพระเอกในเรื่องเลยล่ะคนโน้นก็แย่งกันคนนี้ก็แย่งกันอยากจะประจบเจ้านายให้รักยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยไม่ต้องล่ะประจบเจ้านายไอ้คนบางคนไม่ได้ทำงานเลยนะแต่ประจบเจ้านายได้ปีละสองขั้นอย่างเงี้ยจะไปรูปแข้งรูปขาเจ้านายหรือไปปูที่หลับปัจจินอนให้เจ้านายได้ปีละสองขั้นทำอะไรให้เจ้านายรักเจ้านายอย่างนั้นน่ะพอปลดเกษียณแล้วทุกข์ใหญ่มากลูกน้องก็ไม่ดีเจ้านายก็เป็นทุกข์มากพอวันปลดเกษียณแล้วเจ้านายชนิดนั้นน่ะจะมีความเศร้าโศกมากเพราะมีคนเอาใจแล้วเราก็ไปคบกับคนผิดคนที่ดีๆเราก็ไม่ได้คบหาสมาคมก็ไม่ได้พาเราเข้าวัดฟังธรรมถือศีลไม่ได้ตรงจิตตรงใจพอมาเจอเจ้ามาเจอลูกน้องก็มีจะเยินยอสรรเสริญท่านประเสริฐเลิศเลอผลที่สุดพอเราถูกปลดเกษียณก็เศร้าใจอีกคนนี้ไม่มีใครเทคแคร์เราแล้วไม่เป็นไรนะที่พูดนี่ไม่ใช่ซ้ำนะพูดให้เห็นว่าทุกคนเราจะต้องมีอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์ขอให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเถอะจะสบายใจได้อาตมาเห็นด้วยสงสารญาติโยมจะไม่พูดอะไรเลยจะพูดแต่วันนี้วันเดียวจะไม่ว่าอะไรโยมโยมจงหันหน้าเข้าวัดมันเป็นเรื่องโลกธรรม8ประการที่เรามีอยู่ตัวเรามีลาภก็เสื่อมลาภเป็นของคู่กันมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาคู่กันมีทุกข์ก็มีสุขคู่กันมีเมื่อมีสุขก็มีทุกข์ฉะนั้นสุขกับทุกข์จึงเปลี่ยนแปลงกันอยู่นั้นลาภยศสรรเสริญนินทานี่จึงเป็นของคู่กันมีลาภมียศมีสรรเสริญก็ต้องเสื่อมลาภเสื่อมยศดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จริงไหมคราวนี้เราจะเห็นว่าจริงเสร็จแล้วว่าอ๋อจริงทุกคนเราจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนโลกธรรม8ประการฉะนั้นเราจงอยู่เหนือโลกเราอย่าอยู่ใต้อำนาจของโลกอย่าอยู่ใต้ของความรู้สึกของตัวเองจงอยู่เหนือความรู้สึกตัวเองนึกคิดที่ดีอย่าได้ท้อถอยกับชีวิตเรายังมีโอกาสมีค่าอีกหลายปีเรามีชีวิตอยู่ปีหนึ่งเราก็ยังมีโอกาสได้ทำความดีได้ประพฤติปฏิบัติที่วัดก็มีเมื่อนี่ก็มีโยมที่ปลดเกษียณแล้ว เป็นชาเป็นนายก็มาปฏิบัติมาบวชทั้งภรรยาสามีสามวันแล้วก็กลับไปรับเงินเดือนสบายใจก็กลับมาอีกอะไรอย่างนี้อาตมาก็ดีแล้วโยมจะได้ไม่มีที่พึ่งมันมีความสุขกว่าได้อะไรนะการเข้าหาธรรมะเนี่ยมีความสุขดีกว่าคนมาพเนาพนอเลยเรามานั่งกรรมฐานของเราสงบจิตสงบใจเราได้ตัดกังวลได้อาตมาว่าไม่เป็นไรจะแก้โรคเฉาของญาติโยมได้จะแก้โรควาเวในวันที่อะไรนะฮะที่จะปลดเกษียณนี่เมื่อไหร่ฮะ
1: ก็สิ้นเดือนกันยานี้ก
0: ็สิ้นเดือนกันยารีบเข้าวัดซะก่อนวันนี้เลยโยมอย่าให้มันถึงกับวันนั้นเลยวันนั้นเป็นวันประกาศสิทธิ์ที่จะตัดสินเราให้เราไม่เหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมาในกลางดวงใจเลยพอบอกว่าหมดหน้าที่แล้วนี่วูบเลยเนี่ยไอ้ตอนนี้ใครไม่เรียกเราท่านแล้วนะต่อไปนี้เขาจะมองเราเป็นตาแก่คนหนึ่งยายแก่คนหนึ่งไม่ขออภัยนะคือแค่ขอใช้คำพูดอย่างนี้เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหาธรรมะคนไหนที่ประเภทที่อาตมาว่าน่ะเคยจะประเภทชอบให้คนมาประจบสพน่ะจะเสียใจมากเพราะต่อไปนี้จะไม่มีใครมาประจบสพแล้วเขาจะไปเอาใจคนอื่นต่อไปคนที่มารับตำแหน่งเป็นใหญ่แทนเราน่ะเขาก็จะไปเอาใจคนนั้นเขาจะลืมเราแล้วต่อไปนี้อันนี้มันเป็นกงกรรมกงเกวียนที่ทุกคนเราจะต้องเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาพิจารณาเพื่อจะได้หักกงกรรมสารจักรของความเห็นผิดอันนี้ข้าราชการทุกคนเจ้านายทุกคนจะได้ทำตัวเป็นคนผู้นำที่ดีจะได้ไม่หลงลืมคำยันยอสรรเสริญจนทำบาปทำกรรมจนหน้าเสียดายหน้ารังเกียจก็มีฉะนั้นเงินทองเนี่ยเอาแค่พอกินพอใช้เถอะอย่าไปโลภโมโทสันจนลืมตัวลืมตายลืมแก่ลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยเอาแค่พอกินพอใช้พอได้ทำความดีไปสู่โลกหน้าก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วเท่านี้ก็พออย่าไปส่งเสริมมันเลยกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วกิเลสตัณหาคนเราเนี่ยขอให้ปฏิบัติลดน้อยถอยลงไว้บ้างเถอะจะได้เป็นความสุขเราจะได้ไม่เอากายของเราเนี่ยไปทำงานจนเหน็ดเหนื่อยเกินไปเราจะไม่ใช้ตัวเองจนทรมานเกินไปเราจะเอาตัวเองเนี่ยไปประกอบกรรมทำดีซะก่อนบางคนนี่ใช้ตัวเองจนเหน็ดเหนื่อยขนาดงานเนี่ยทั้งที่น่าจะหยุดได้ก็ไม่ยอมหยุดกลัวงานจะเสียต้องไปทุกวันทั้งที่ตัวเองล้มเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเนี่ยถึงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพราะตนเองไม่รู้จักสงสารรักใคร่ตัวเองตอนที่ควรจะทนุถนอมไว้ใช้หลายๆวันก็ไม่ทนุถนอมกลับเป็นทาสรับใช้เขาใช้ให้งานใช้ซะจนหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสภาพความดีฉะนั้นเรามีร่างกายที่ดีแล้วก็จงเอาทำความดีด้วยใช้ให้ไปวัดไปวาถือศีลนั่งสมาธิด้วยนั่นแหละจะได้ความสุขทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ทุ่มเทต่อการงานแล้วก็มานั่งเสียใจที่หลังว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคนโง่นะก็นึกว่าตัวเองฉลาดคนฉลาดนะก็นึกว่าตัวเองโง่อีตอนตัวเองโง่นะนึกว่าตัวเองฉลาดกว่าเขานึกว่าใครมารู้ไม่เท่าเราอีตอนฉลาดก็นึกว่าตนเองมันโง่เหลือเกินที่ไปอวดรวยมากมายถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะไม่ทำบาปเลยอันนี้ก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกท่านทุกๆคนที่จะจบสิ้นในการอายุของราชการที่ทำงานกันมาก็ขอฝากพระพุทธธรรมประสงค์และงานด้านศาสนาไว้ให้ญาติโยมโยมไม่มีงานทางโลกทำก็จงมาทำงานทางพุทธศาสนาก็จะไม่เหงาไม่เฉาไม่เหี่ยวแห้งโรยราก็จะชุ่มชื่นดีมีชีวิตชีวากว่าเดิม
2: ต่อไปนี้ก็คงจะเป็นสู่รายการปัญหาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ก็นี่ก็มาจากโยมณีบุญยังโยมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าได้ฟังรายการก็ได้อัดเสียงของท่านตอนนี้ก็อัดไว้มากแล้วจนหมดเทปแล้วก็ได้แจกให้เขาฟังก็ติดอกติดใจ
0: ก็โยมก็ได้ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะด้วยการมีประโยชน์มากไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเขาเรียกว่าประเภทหนูประเภทหนูอ่ะประเภทหนูขุดรูแล้วตัวเองก็อยู่ด้วยแล้วก็ไม่หวงคนอื่นอยู่ด้วยบอกงูหนูมีสี่ประเภทนะประเภทหนึ่งขุดรูตัวเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วก็ไม่ให้คนอื่นอยู่ด้วยหวงไม่ยอมให้คนอื่นอยู่หวงรูด้วยให้คนอื่นอยู่ ประเภทตัวเองไม่ยอมเอาธรรมะเรียกว่าธรรมะตัวเองก็ไม่ยอมปฏิบัติ

แล้วก็ขัดขานความเห็นคนอื่นไม่ให้คนอื่นปฏิบัติด้วยภรรยาลูกเมียจะปฏิบัติเราก็ไม่เห็นด้วยตัวเองก็ไม่ปฏิบัติไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่เข้าวัดใครเข้าวัดเราก็ขัดขานด้วยก็เรียกว่าเพศตัวเองขุดรูตัวเองก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่ให้คนอื่นอยู่ในประเภทหนูอันตรพานประเภทที่ไม่ยอมชมเชยความดีคนอื่นประเภทหนูประเภทหนึ่งขุดรูตัวเองก็ไม่อยู่แต่ให้คนอื่นอยู่ประเภทคนที่รู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถแนะนำคนอื่นได้แต่ตนเองไม่ปฏิบัติเหมือนกับพวกประเภทที่เรียนปริยัติมากๆเรียนปริยัติเรียนรู้มากๆเนี่ยเรียนรู้วินัยเรียนรู้ธรรมะมากๆเช่นมหาปริญญา8ปริญญา9อะไรเนี่ยพวกประเภทไม่เคยทำสมาธิเลยไม่เคยกรรมฐานเลยไม่เคยรู้เรื่องตุดงกรรมฐานเลยแต่สอนคนอื่นได้ให้คนอื่นเจริญศีลสมาธิพูดเป็นต่อยหอยแต่ว่าตนเองไม่เคยทำสมาธิแต่ให้คนอื่นทำส่งเสริมคนอื่นคนอื่นก็ได้อาศัยคนนี้เองที่ได้เดินทางไปถึงสวรรค์นิพพานได้อาศัยที่ว่าขุดรูตนเองก็ไม่อยู่แต่ให้คนอื่นอยู่ก็เรียกว่าหนูประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับคนอื่นแต่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับตนประเภทหนึ่งขุดรูตัวเองก็อยู่ด้วยไม่ใช่ขุดรูตัวเองอยู่แต่ไม่ให้คนอื่นอยู่ขุดรูแต่ตนเองอยู่แต่ไม่ยอมให้คนอื่นอยู่อยู่ตัวคนเดียวประเภทที่ปฏิบัติรู้แล้วปฏิบัติรู้แล้วไม่พูดคุยกับใครรู้แล้วทำตามคำสอนรู้อันนี้เป็นบาปละบาปอันนี้เป็นบุญทำบุญทำศีลสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำให้รู้เรื่องมรรคผลนิพพานพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดหมายถึงว่าเป็นนักปฏิบัติไม่พูดไม่คุยไม่สอนใครเบื่อหน่ายในการสั่งสอนคนเห็นนิสัยคนแล้วไม่อยากเข้าใกล้ออกหลีกเล่นไปสูงจากหมู่จากคณะเข้าป่าเข้าถ้ำในประเภทที่ประเภทรู้แล้วไม่สอนใครขุดรูอยู่แต่ไม่ให้คนอื่นอยู่นี่หวงรูคือรู้แล้วไม่ยอมรู้แล้วไม่ยอมสอนคนก็ช่วยตัวเองได้แต่ไม่ได้ช่วยคนอื่นประเภทหนูประเภทที่สี่ขุดรูแล้วอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ให้คนแล้วก็ให้คนอื่นมาอยู่ด้วยอันนี้ประเภทที่ว่ารู้แล้วเช่นพระอริยสงฆ์ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วก็สามารถแนะนำสั่งสอนให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามตัวเองเช่นอย่างหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาเช่นครูบาอาจารย์บางองค์เช่นหลวงพ่อสังวานอย่างเงี้ยและครูบาอาจารย์หลายๆองค์รู้แล้วอดอยู่ไม่ได้อยู่แล้วสงสารญาติโยมอยากจะแนะนำญาติโยมให้รู้เถอะให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตนเองรู้ก็เลยรู้ด้วยแล้วก็สอนคนอื่นด้วยประเภทหนูนี้หนูที่จะทำให้ศาสนาถ้าเป็นเจริญตนเองขุดแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็แถมไม่หวงรูให้คนอื่นอยู่อีกพุทธเจ้าท่านเปรียบหนูประเภทนี้ไอ้ประเภทที่ร้ายก็มีอยู่เหมือนกันนะประเภทขุดรูแล้วไม่อยู่แถมเอางูเข้ามาอยู่นี่สิขุดรูแถมตัวเองก็มาอยู่งูมันเข้ามาอยู่ตนเองก็ลงรูไม่ได้งูก็จะกินตัวเองซะอีกนี่ประเภทนี้อันตรายมากมีเยอะไปเลยคนที่ถือศาสนาพุทธแต่ทำลายศาสนาพุทธไปนำเอาอย่างอื่นเข้ามาทำลายพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นกอไผ่เอาด้ำเอามาไปเป็นด้ำให้มีดเหยียนมาฟันกอตัวเองจนล้มโค่นหมดเนี่ยประเภทที่ว่าไม่มีกตัญญูกตเวทีที่คุณเป็นคนที่ไม่น้อมเข้ามาเห็นกายใจไม่เห็นความดีตัวเองและไม่เห็นความดีคนอื่นประเภทขุดรูไม่อยู่แล้วหนูเข้ามางูเข้ามาอยู่คนนี้ก็ลงรูไม่ได้เป็นพิษภัยเมื่อตนเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมแถมนำความชั่วเข้ามาใส่ตัวเองแถมนำความชั่วเข้ามาด้วยการกินเหล้าเมายาเล่นการพนันปิดลูกเมียเขาประพฤติไม่ดีถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมวินัยไปเอาสิ่งที่ผิดมาใช้ประเภทอะไรเป็นพระขออภัยนะเป็นพระน่าจะปั้นพระน่าจะกราบพระไหว้พระเป็นพระกลับไปเอาไอ้อะไรปลัดขิกอ่ะมาแจกญาติโยมขออภัยนะมาแจกญาติโยมมาให้ญาติโยมบูชาแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเภทนี้

ประเภทงูประเภทตนเองไม่ขุดรูแล้วไม่อยู่แถมเอางูเข้ามาศาสนาตนเองก็สูญหมดสิคราวนี้ไปเอาพระศิวะไปเอานารายณ์ไปเอาอะไรมาให้ญาติโยมไปแจกเสือมั่งแจกสิงห์มั่งไปแจกสัตว์โยมก็เป็นสัตวะเป็นสัตว์เป็นผู้คล่องแล้วก็พลอยเป็นผู้คล่องมากมายไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเลยคราวนี้เอาของไปปิดให้ญาติโยมเยอะเลยนะอันนั้นอันนี้จึงเป็นอันตรายเลยว่าขุดรูแล้วไม่อยู่แถมไปเอางูเข้ามาอยู่เนี่ยมาฆ่าพวกตัวเองหมดเลยธรรมวินัยพุทธเจ้าก็จะหมดสิ้นไปประเภทหนูประเภทนี้อันตรายมากถ้าคนมีอยู่อย่างนี้ก็จะไม่เจริญหนูประเภทสองประเภทเท่านั้นที่จะช่วยได้คือประเภทขุดรูแล้วไม่อยู่ตัวเองอยู่แล้วไม่ยอมให้คนอื่นอยู่ก็อย่างดีเรียกว่าทรงธรรมะคำสอนไว้ประเภทขุดแล้วก็ให้คนอื่นอยู่ตนเองก็อยู่อันนี้จะได้ประโยชน์มากพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านเทศให้พระภิกษุฟังเปรียบภิกษุเปรียบอุบาสกบาสิกาภิกษุเปรียบเหมือนหนูสี่จำพวกแต่ตมาเพิ่มอีกจำพวกหนึ่งนะเพิ่มอีกจำพวกประเภทขุดรูแล้วไม่อยู่แถมงูเข้ามาอยู่อีนี่สิมันอันตรายก็พวกเราต้องพยายามพิจารณาว่าเราจะช่วยกันวันนั้นอาตมาไปเห็นไปที่บ้านโยมเขานิมนต์ไปตอนเช้าสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปพอดีในวันนั้นก็เลยนิมนต์ไปชยันโตเราก็ชยันโตแปลน่ะสมเด็จสังฆราชก็ฉันเสวยที่บ้านโยมอีกบ้านหนึ่งแล้วก็มาเบิกพระเนตรพระของโยมแต่เป็นไงการเบิกพระเนตรของพระสมเด็จสังฆราชไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรแบบงมงายเลยทำแบบกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดเป็นบรมครูพระองค์ก็เอาท่านสมเด็จก็เอาเขามีแป้งมีน้ำมันก็ไม่ท่านก็ไม่ทรงหยิบก็เอาสำลีมาชุบน้ำแล้วก็ลูบที่พระเนตรของพระพุทธรูปนั้นลูบแล้วก็ใช้ได้เบิกพระเนตรนี่แหละทำให้หูตาตัวเองมีความสว่างขึ้นคือพระพุทธเจ้าท่านสว่างแล้วน่ะพระพุทธเจ้าท่านตื่นเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วใครเราจะเป็นผู้วิเศษไปเบิกพระเนตรพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าควรจะเบิกพระเนตรพวกเราอ่ะพวกเนตรตาเรายังมืดดำบอดอยู่ยังไม่ลืมจากความหลงความโลภความโกรธเลยพวกเรายังหลงวัตถุติดอยู่ในกามวัตถุกิเลสกามวัตถุกามกันอยู่พวกเราที่ควรจะเบิกตัวเองควรจะเอาอะไรมาดึงลั้งออกม่านตาของเรายังมีโมหะโทสะครอบงำอยู่นี่เรากลับไปเบิกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเบิกแล้วพระพุทธเจ้าใครเอาวาดรูปพระพุทธเจ้ากราบก็เป็นบุญไปแล้วนึกถึงท่านเพียงแต่นึกถึงท่านไม่เห็นรูปท่านจิตใจของเราก็ยังผ่องใสตายได้ยังไปสุคติได้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำพิธีกรรมพระพุทธเจ้าเลยเพียงกราบไหว้พระพุทธเจ้าก็สักศิษย์พระนี่รอมากราบมาไหว้อย่างเดียวเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องไปเอาสายสินไปมัดข้อมือท่านพระพุทธเจ้าท่านมีสินบริสุทธิ์ที่คุณแล้วบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์ด้วยสินแล้วสมาธิของท่านเลิศประเสริฐแล้วพวกเราที่ควรจะทำตามอย่างพระพุทธเจ้าควรจะเบิกตาตัวเองให้มันไม่ง่วงเหงาเฮานอนบ้างแล้วเรานี่ยังง่วงเหงาเฮานอนยังซึมสลืออยู่นี่เราจะไปเบิกพระพุทธเจ้าให้ตาสว่างพระพุทธเจ้าท่านไม่หลับแล้วนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขอให้ญาติโยมเข้าใจเถอะนะว่าไม่ต้องไปเบิกพระองค์แล้วเบิกพวกเราเถอะพวกเราจะได้หูตาสว่างเราจะได้มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายของเราพระพุทธธรรมประสงค์อันนี้ที่จะเป็นเครื่องเบิกตาเบิกใจของเราให้แจ่มใสขึ้นฉะนั้นพระบางองค์ก็ทำถูกต้องคือไม่ใช่ทำพิธีกรรมจริงงมงายจนให้ญาติโยมหลงติดอย่างที่ท่านสมเด็จสังฆราชท่านทำก็ถูกเพียงเอาน้ำชำรีไปชุบทำพิธีให้โยมสบายใจหน่อยว่าพระพุทธเจ้าเบิกตาแล้วที่จริงท่านเบิกมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วพระองค์เจริญมาแล้วพวกเราจะยังจะไปไหนกันก็ยังไม่รู้เลยนะมาจากไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพระองค์ท่านรู้แล้วว่าท่านมาจากไหนและท่านจะไปไหนภาษาวกทั้งหลายนี่ก็รู้แล้วว่าท่านมาจากไหนท่านจะไปที่ไหนแต่ว่าคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยพระก็ดีโยมก็ดียังเป็นปุถุชน
ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วยังไม่รู้จะไปจากไหนอย่างนี้ก็ตาเราก็ยังมืดอยู่สิเราจะไปเบิกใครได้เราก็ต้องเบิกตัวเองเท่านั้นเองให้รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนถ้าตาสว่างมันจะต้องรู้ว่ามาจากไหนและไปที่ไหนอันนี้ก็ขอฝากความคิดไว้กับญาติโยมว่าเราควรจะเบิกพระเนตรในตัวเราให้สว่างสวายมากกว่าที่จะไปมุ่งเบิกพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นแผนงานที่เราจะขายพระกินกันเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเราทำก็ทำให้พอหลักพอควรทำให้มันเป็นประโยชน์ในทางด้านปัญญาก็จะเป็นสุขอย่างมากจะได้ความฉลาดเข้ามาด้วยอีกท่านเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีรูปครูบาอาจารย์ก็ดีรูปพุทธเจ้าก็ดีกราบไหว้ยิ่งกราบยิ่งไหว้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูสิบางคนเขาเอาผ้าอะไรไปพันต้นไม้ต้นไร่แล้วก็กราบว่ามีเทวดาเข้ามาสิงสู่ต้นไม้นั้นยังบนบานชั้นกล่าวยังศักดิ์สิทธิ์ได้เลยยังยิ่งทำพิธีกรรมมากยิ่งกราบยิ่งไหว้มากยิ่งคนนับถือมากต้นไม้นั้นกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปได้มันเป็นไปได้ด้วยอำนาจจิตของคนเที่ยวจิตเข้าไปเพ่งอยู่อันนั้นผูกพันอันนั้นทำให้จิตนั้นมีปาฏิหาริย์ได้โดยการเพ่งจิตเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าสงสัยอะไรก็ต้องพยายามก็นึกว่าพระพุทธเจ้านะควรจะเบิกอยู่ที่ใจเราควรให้ใจของเราสะดวกสบายแล้วมีความสุขร่มเย็นแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้ว

่งเครียดอะไรมากก็เพียงมาผ่อนคลายสมองของเรามาวัดไม่ใช่มาเคร่งเครียดสมองตัวเองคือมาทำความสบายใจถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนกับมาชำระใจชำระใจของเราให้เกิดความสงบความสบายธรรมะก็เหมือนกับน้ำถ้าใครจะอาบเป็นเวลาก็ได้หรือจะอาบวันละครั้งก็ได้หรือจะอาบหลายครั้งก็ได้ก็เมื่อคนได้อาบก็ถือว่าชุ่มชื่นเยือกเย็นกายใจแต่นี่คนเราถ้าไม่อาบซะเลยก็คงเปื้อนไปคงไม่สะอาดก็คงไม่มีใครทนได้ที่จะไม่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันที่เรามาอบรมธรรมหรือมาเข้าถึงวัดก็เหมือนมาอาบน้ำชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สงบเพราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละออกมาบรรพชามาเนี่ยท่านมาทำความสำเร็จที่ใจของท่านในท่านก็รอบรู้ในธรรมะ 84,000 ปฐมขันธ์ท่านก็สำเร็จที่ใจฉะนั้นท่านบอกว่ามนุษย์ที่มาเกิดมานี่ก็มาจากจิตใจที่เป็นภูมิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีบรรลุความดีก็หลุดพ้นไปเป็นเทวดาทำมนุษย์ศึกษาสมาธิจึงเข้าฌานได้จนสงบดับเวทนาได้เวลาจะดับจิตข้ามเวทนาได้ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่เป็นทุกข์ห่วงลูกห่วงหลานทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นเอตกตาก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมที่ว่ามีสี่หน้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ต้องฝึกเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นบรมสุขของเทวดาเทวดาใดก็ไม่มีความสุขเท่ากับคนทำใจเฉยชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกันโยมถ้าชีวิตคนชาวบ้านไม่วางเฉยได้ชีวิตก็เป็นทุกข์นั่นจึงว่าพระพรหมนี่ไม่จำเป็นจะต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นพระพรหมเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วไปเป็นเทวดาควรจะเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนบุญเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ตอนตายใครจะมาทำใส่ฝาโลงให้เราใส่ปากให้เราอุทิศข้าวน้ำให้เรานั้นมันไม่ได้บุญมันต้องทำตั้งแต่มีลมหายใจทำตั้งแต่สติทำให้สติมันดีทำให้มีฉลาดทำให้มีปัญญาให้รู้ทันธรรมะรู้ทันโลกรู้ทันธรรมว่าสมบัติคนเราเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันเวลาตายแล้วเนี่ยเขาไปซ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเขาไปซ่อนที่ไหนไปเก็บที่ไหนแล้วเขาไปไว้ที่ไหนกันเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องคิดแล้วอ๋อเขาไม่ได้ซ่อนที่ไหนเก็บที่ไหนแล้วเขาเก็บไม่ได้เขาเอาติดใจเขาไปบุญทั้งนั้นเลยที่เขาติดใจของเขาไปเขาไม่ซ่อนที่ไหนเขาไม่เอาไปไหนได้หรอกเขาติดใจในหัวใจเขาไปที่เขาเก็บความดีใจที่เขาทำของเขาใครก็เอาไปไม่ได้เราก็จะมีปัญญาเวลาให้ทานเนี่ยเรามีปัญญาคนให้ทานไม่ใช่คนโง่ให้ทานก็คือการรู้ว่าเนี่ยบุญเอาเก็บไปแล้วคนให้ทานเนี่ยไม่ใช่คนงมงายเนี่ยให้ทานคือว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่พอให้ทานรู้สึกว่าเราเก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ในใจเราเอาไว้เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเทวดาคือเทวดาแปลว่าเสวยสุขสุขคือความได้เสวยบุญที่ตัวเองทำฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้รู้เรื่องพวกนี้เองโยมรู้เรื่องกรรมเวรรู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องความจริงของจิตและวิญญาณไม่ใช่รู้เรื่องรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่ถ้าจะชักชวนคนอื่นรู้ตามท่านตรัสรู้มาก่อนดังนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามมาบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นอย่าเพิ่งตายนะ
อย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายก็บอกว่าให้ทำใจให้เป็นสมาธิให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาศึกษาธรรมกับพระพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนนะแล้วค่อยตายไปพระพุทธเจ้าบอกอานนท์งานของเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราสอนไปดีแล้วเพราะเราเนี่ยไปนิพพานแล้วความดีของเราก็ยังอยู่การสั่งสอนการอบรมก็เป็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรอยยังเหลืออยู่คำกล่าวของเรายังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังเหลืออยู่นะที่เรามาเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเป็นสอนให้ทำเป็นพวกคนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นยังไงคือทำบาปคนทำบาปนี่ทำไม่เป็นคิดไม่คนคิดบาปคิดด่าเขาคิดอิจฉาเขาริษยาเขาคิดถึงว่าเรานี่ไม่แก่แล้วไม่ตายแล้วไม่เจ็บแล้วเราจะเอาโน่นไปนี่ไปนี่เรียกคิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยจิตใจก็ไม่สงบก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นก็เรียกคนไม่ก้าวหน้าแต่พุทธเจ้าที่สอนให้คิดเป็นทำเป็นมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะโยมท่านสอนไงคิดให้คิดเป็นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญอย่าให้บาปมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธมันครอบงำอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขถ้าโกรธมันครอบงำอยู่กับลูกก็ไม่ชอบอยู่กับภรรยาก็ไม่ชอบอยู่กับสามีก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองยังไม่สบายใจเลยอยู่กับใครก็ไม่สบายใจเพราะความโกรธมันไม่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ละตรงนั้นเสียให้ละความโกรธแล้วจะทำไงละเป็นเกิดมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่อะไรยังละไม่เป็นยิ่งโตมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันความโกรธความโลภก็มากขึ้นทุกวันทำไม่ได้ก็อยากได้ความหลงก็มากขึ้นทุกวันมันหลงไม่รู้ทางไปแล้วมันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันหลงไปหมดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่จะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก็มีอย่างให้เขาไปปั๊มหัวใจกดจนกระดูกอ่อนเลยกระดูกหักเลยโอ้ยอย่าให้ปั๊ม70-80ยังไปนอนให้เขาปั๊มหัวใจเลยไม่อยากตายแต่ถ้ามันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้ก็มันก็ง่ายอยู่แต่กลับมาแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมอีกจะอยู่ไปทำไมไปเป็นเทวดาไม่ดีหรือเอาบุญไปไม่ดีหรือนั่นเพราะไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นทำไม่เป็นทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทำให้ตัวเองต้องเก็บถ้าคิดเป็นทำเป็นตามที่พุทธเจ้าสอนบอกสอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่คือให้กำหนดกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเป็นยอดบุญถ้าใครทำกายา

พิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายตามความเป็นจริงคนนั้นพิจารณาได้คนนั้นฉลาดเป็นยอดบุญเวทนานุปัสสนาปฏิปทานารู้จักสุขที่ใจทุกข์ที่ใจทำเฉยที่ใจได้เวทนานุปัสสนาปฏิปทารู้จักเวทนาสามที่จิตตัวเองนั่นฉลาดนั่นคิดเป็นทำเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานารู้จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองว่าตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้จักความคิดตัวเองโรคก็รู้โกรธก็รู้รักชังอะไรคิดถึงใครห่วงใครจิตใจเศร้าหมองคุณมัวหรือเบิกบานผ่องใสรู้จักจิตพิจารณาจิตตัวเองที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยจิตตานุปัสสนาปฏิปทาคิดเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่หนึ่งเนืองว่าคนเรามีอนิจจังอยู่ในตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวมีอนัตตาอยู่ในตัวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในอาการ32ในโรคนี้โรคไหนก็จะได้เป็นพระไตรลักษณญาณไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้ที่คิดเป็นทำเป็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นยอดธรรมเป็นยอดบุญไอ้ที่ว่าสูงสุดสูงสุดอะไรจะสูงสุดยนไอ้ที่ว่าเขาสร้างตึกเอ็มพายสูงสุดมันก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับจิตเราสูงสุดถ้าจิตเราถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่ต้องไปขึ้นตึกสูงสูงภูเขาสูงสูงจิตของเราสูงแล้วนั่นถือว่าไม่ตกต่ำเป็นคนที่จิตดีแล้วก็จะไม่กลัวทุกข์มีขันติคนมีขันติไงคือมีขันติสู้กับเวทนาได้อารมณ์หนุ่มสาวเนี่ยมันว่ามันแข็งแรงแต่เวลามันเจ็บมันก็ร้องเวลามันป่วยมันก็ร้องมันผิดหวังอะไรมันร้องแต่วันเราอายุมากแล้วเนี่ยเราผิดหวังอะไรเราไม่ร้องหรอกเราจะเจ็บจะไข้เราจะตายหรือใครจะเจ็บจะไข้จะตายแต่เรากลับแข็งแรงเรามีขันติเราอดทนเพราะเราฝึกได้เราจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอ่อนแอนี่กลายเป็นคนเจ้าน้ำตาอะไรก็โกรธอะไรก็น้อยใจอะไรก็ใครทำอะไรไม่ถูกใจมีแต่ความน้อยใจนึกว่าจิตของเราไม่ถึงยอดไม่เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ฉลาดไม่เข้าใจตัวเองตอนนั้นพุทธเจ้าท่านเหลือธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดมาในทุกวันนี้เหลือไว้มหาสติปัฏฐาน4อานนท์ตราบใดบุคคลใดโรคนี้ยังไม่เสื่อมธรรมะยังไม่เสื่อมถ้าบุคคลใดได้เจริญสติปัฏฐาน4อยู่เป็นเมืองนิพพานใน7วัน7เดือน7ปีพุทธศาสนาของเรายังไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหันเพราะสติปัฏฐาน4นี่เป็นธรรมที่ยังจิตใจของมนุษย์ให้ยังอยู่ในธรรมมีความเจริญไม่เสื่อมแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐาน4นั้นเสื่อมแล้วโยมใจมันเสื่อมมาเจ็บขึ้นมาก็โอ้ยหมอมาเจ็บก็โอ้ยเป็นทุกข์มีอะไรหน่อยก็กระทบกระเทือนใจก็มาล่ำร้องว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คนนั้นคนนี้ไม่ทำให้เราถูกใจเราคิดว่าคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจแต่ตัวเราเนี่ยไม่ดูใจตัวเองไม่ดูจิตตัวเองฉะนั้นจึงว่าทำในมหาสติปัฏฐานสูตรในพุทธเจ้าแสดงไว้สมบูรณ์แล้วพวกเราปฏิบัติตามเราจะฉลาดเราจะคิดเป็นทำเป็นเอาละโยมทำมาหากินมาเอาลูกหลานมาโตแล้วมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาคิดเป็นห่วงเขาจะเจ็บจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่แล้วแถมมาคิดตัวเองเป็นทุกข์อีกเราก็แบบนี้แล้วเราก็ยังไปทุกข์เป็นห่วงตัวเองเรายังคิดไม่เป็นทำไงเราจะคิดให้เราพ้นทั้งสองฝ่ายเมื่อเราคิดเป็นเราต้องปฏิบัติเป็นต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4เป็นจึงเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านบอกว่าไม่ไปนรกปิดนรกได้ถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกท่านเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นๆกับปีก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานของท่านมาแล้วแค่80ปีแต่ถ้าจิตของท่านเนี่ยท่านสามารถจะเข้าอิทธิบาททั้ง4ใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยใช้เจริญอิทธิบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษากายและจิตของท่านอยู่ได้นานเท่ากับเทวดาเพราะจิตของท่านเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติจิตเหนือนิดเหนือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลม
ทีนี้พวกเราเนี่ยเข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติตัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะรู้ธรรมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตที่ตัวเราได้ดังนั้นที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือต้องการให้เอาติดใจไปนะวันนี้คุณโยมหมอสดใสพามาเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่าอาตมาจะสอนพิเศษให้บอกพิเศษให้คือเรียกว่าเรียนรัดนะโยมธรรมะนี่เรียนรัดได้นะพอเข้าอนุบาลก็ถึงมหาวิทยาลัยโยมนะออกไปบ้างก็จบเข้ามาวันนี้เราเยอะอนุบาลเมตตาปฐมนิเทศให้ฟังนะแล้วโยมก็สอนเสร็จแล้วจบสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าโยมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโยมตอนนี้โยมก็เป็นรีเสิร์ชเอาเองไปรีเสิร์ชเอาเองไปค้นคว้าหาความจริงของตัวเองแล้วก็นั่นน่ะคือวิทยานิพนธ์ตัวเองแล้วตอนนี้รู้ว่าเราคิดดีคิดชั่วเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบอกนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาโทเอกอยู่นะงั้นถ้าเราทำผ่านได้กลับไปบ้านแล้วเราทำสติได้เวลาลูกหลานมากระทบกระเทือนใจแล้วรู้สึกเฉยอุเบกขาได้เฉยมันจะเป็นจะตายก็เอาช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้ก็เฉยเออถ้าเฉยไอ้เฉยตรงนี้นะคือทำได้แต่โอ้ยวุ่นวายมากก็เก่าอีกครูมาไปวัดมาแล้วพวกแกนะไม่ทำให้ถูกใจฉันเลยฉันอายุปันนี้แล้วทุ่มเทแกมาทุกอย่างแกไม่เคยทำตามเลยโอ้ยตอบตกเลยโยมขึ้นอนุบาลยังไม่ได้เลยฉะนั้นใจเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ฉะนั้นถือว่าเรามาเป็นชาวพุทธที่คิดเป็นทำเป็นต้องเข้าใจหลักธรรมตรงนี้ถ้าเราทำใจได้แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีไปเองดังนั้นเราต้องมองตัวเราก่อนดังนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครสอนตัวเองมองใครมองตัวเองพี่ไม่พิจารณาใครพิจารณาตัวเองไม่คิดถึงเรื่องจิตคนอื่นคิดถึงเรื่องจิตตัวเองท่านบอกนี่คือธรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะไปหลงมาทำไมโยมหลงมันดีไหมหลงไม่ดีเลยโยมหลงคนป่วยแล้วคนอายุมากแล้วหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเสียดายนะโยมได้ร่างกายที่ดีมาก็มาใช้หลงเสียดายแล้วโกรธดีไหมไม่ดีโกรธมากๆเนี่ยคนก็เบื่อท่านจัดไว้ประเภทที่ไม่ดีหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรเงี้ยขี้โกหกอะไรเงี้ยมันโอ้บอกขี้ร้อยแปดนะแต่นั่นคือว่าสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเอาไว้ให้เนี่ยคือธรรมที่พระเจ้าทรงให้เจริญเนี่ยคือเจริญสติและเมตตาพยายามรู้จักตัวเราให้มากกว่ารู้จักคนอื่นเพราะเราเนี่ยรู้จักคนอื่นหมดแล้วทุกวันเนี่ยบ้านใครเป็นของใครฉันรู้หมดเลยแต่ตัวเองโกรธไม่รู้ตัวเองหลงไม่รู้ตัวเองคิดอะไรมากๆบางทีนอนไม่หลับต้องเอายาประสาทระงับประสาทก็มีทำไมคิดถึงลูกคิดถึงหลานห่วงมากก็เอายากล่อมประสาทดูสิตอนเด็กเราต้องกล่อมนะโยมตอนเด็กไม่กล่อมเราพ่อแม่ต้องคอยปลุกอยู่ตลอดเวลามันมานอนมากแต่ตอนอายุมากเป็นไงโยมไม่ได้แล้วไปคอยห่วงคนนั้นคนนี้กายฉันต้องพึ่งยาคอยระงับประสาทเนี่ยแล้วมันจะหาความสุขสงบที่ไหนตัวของตัวเองยังทำใจไม่ได้เลยทำให้สบายไม่ได้เลยฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงทำให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็จิตมันสำคัญตรงนี้เอาเวลามันน้อยต้องมานะอาตมาอยากให้โยมใช้สติปัฏฐาน4ตกลงไหมโยมสติปัฏฐาน4นะวันนี้เรียนสติปัฏฐาน4นะเรียนยอดเลยโยมนะไม่ต้องเรียนว่าทำบุญพ่อไปสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงอะไรเงี้ยทำบุญแล้วจะได้บุญมากจะถึงคนตายไหมอุทิศบุญไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโยมไม่ต้องสงสัยว่ากรรมแล้วทำจะเป็นยังไงนี้ขอให้เรียนสุดให้เรียนตรงนี้เลยว่ายอดศีลยอดธรรมยอดภาวนาเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะเรามีเวลามาวัดน้อยนะขอให้ตั้งใจทำตรงที่ในสติปัฏฐาน4ตรงนี้ถือพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้พระอรหันต์สำเร็จตรงนี้พุทธศาสนาที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาก็เข้าใจตรงนี้โยมฝรั่งทุกคนมาเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องถามเรื่องอะไรเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองว่าธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เองนะ อาตมาจะให้สองท่าก่อนโยมท่านอนให้เป็นสอนให้ไปนอนที่บ้านนะที่นี่ไม่สอนไปนอนที่บ้านสติปัฏฐาน4มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนะ
นี่กินยืนเดินนั่งนอนกินแต่นี่กินนี่บอกคร่าวๆให้ไปถ้าเข้าคอร์สสมาธิที่จะสอนเรื่องกินพอกินนี่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะโยมนะสอนให้กินน่ะต้องนับคำข้าวได้ด้วยคำวันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวฮะแล้วถ้าคนไหนนับได้ภายใน3วันเนี่ยถ้าคนไหนนับได้วันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวได้ถือว่าไม่หลงไม่ตกสอบไม่ตกผ่านแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวนับไม่ได้แล้วไม่รู้กี่คำไม่รู้ก็ถือว่าหลงสอบไม่ผ่านจะทำไงจะรู้ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทดสอบสติปัญญาของทุกคนว่าสมองยังใช้งานได้หรือเปล่านะสมองใช้งานนั่งลงสาวบางคนก็นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่คำไม่รู้ว่ากี่เคี้ยวไม่รู้ว่าเคี้ยวละกี่คำนิยมนิยมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยนับคำข้าวเลยว่ากี่คำยังไม่กี่เคี้ยวเลยนี่คือเราไม่เคยเรียนสติปัฏฐาน4ไงนี่คือเป็นการวัดคนหลงเดินจงกรมนิยมคนเป็นโรคประสาทเดินไม่ได้แต่จะขออภัยนะคนที่ขาไม่ดีจะไปว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้หมายถึงสำหรับขาไม่ดีนั่นถือว่าเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนที่ขาดีๆเดินธรรมดาได้ถ้าคนเดินจงกรมไม่ได้เนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นโรคจิตนิยมนะแต่คนไหนเดินจงกรมได้คนนั้นโรคจิตจะหายอาตมาเคยเด็กๆมาที่เนี่ยบอกหลวงพ่อหนูไม่ชอบเดินจงกรมทำไมเดินไม่ได้ใจร้อนเรารู้เลยนี่โรคจิตเดินไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบแต่พอเราบอกต้องเดินให้ได้เดินให้ได้เรารู้ว่าวิธีรักษาโรคจิตมันอยู่ที่เดินจงกรมต้องเดินนะพอเขาเดินได้บอกโอ้ยอย่างนี้หลวงพ่อเดินได้ชอบเดินใจเย็นมันพูดดูเรื่องอะไรโยมคนนี้แต่ถ้าคนไหนปฏิเสธการเดินจงกรมถือว่าคนนั้นเป็นโรคใจร้อนเป็นโรคสับสนสมาธิสั้นฮะฉะนั้นต้องเดินจงกรมให้ได้เดินยืนให้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการแก้ตัวเองแล้วก็แล้วเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นแก้คลายเครียดได้แก้โรคจิตได้แก้โรคประสาทได้นะเดินจงกรมไปแก้ได้หมดเลยโยมอาหารก็ย่อยง่ายสมาธิก็เกิดง่ายร่างกายนี่จะแข็งแรงเดินแล้วหลังจะไม่งอคนเดินจงกรมโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนหลังงอมั้งโยมถ้าไม่หลังครับมีพระกรรมฐานที่เดินจงกรมหลังตรงเลยโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนถือไม้3ถือ3ขามั้งโยมหลวงตาจะแก่100ปีหลวงปู่บรรดา100ปีนั่งตัวตรงเดินตรงๆเลยหลวงปู่ดุลหลวงปู่แหวนไม่มีพระที่มาเดินในกระเท้าน้อยองค์นิยมนะโดยมากพวกประเภทที่ไม่รู้จักสติปัฏฐาน4แก่แล้วก็เดิน3ขา4ขานะโยมไม่อยากเดิน3ขา4ขาก็เดินจงกรมทุกวันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้และจะไม่หลังหดหลังงอนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย80ปีเนี่ยคนยังคิดว่าพระพุทธเจ้ายังหนุ่มเดี๋ยวนะบอกพระพุทธเจ้าบอกเรา80ปีแล้วเราไม่ใช่หนุ่มแล้วแต่ที่เราอยู่ได้ปกปิดอยู่ได้เนี่ยคนก็เห็นว่าเราไม่ชำนิชำนาญแต่สังขารร่างกายเรามากแล้วดูใครมาดูว่าพระพุทธเจ้ามันเด็กๆอะไรเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยเพราะท่านใช้ท่านจะจงกรมทุกชั่วโมงเลยตีสี่พระพุทธเจ้าจะจงกรมไปถึง6โมงเช้า6โมงแล้วพระพุทธเจ้าก็พอรุ่งอรุณแล้วพระเจ้าก็จะออกบิณฑบาตบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทุกวันพุทธเจ้าจะไม่ขาดนอกจากป่วยเท่านั้นเองที่จะไม่ออกเดินจงกรมกับบิณฑบาตนั่นถือว่าออกกำลังกายทุกวันคนนอนตื่นสายไม่ใช่ดีนะนอนตื่นสายอมโรคเลยนะโยมนะอมโรคไปท่านั้นปฏิบัติพุทธเจ้าจึงนอนแค่4ชั่วโมงบอกว่านั่นสมบูรณ์4ชั่วโมงแต่ทางการแพทย์บอกต้องนอน8ชั่วโมง16ชั่วโมงนอนอมไปนี่แหละอมโรคไปแต่พระพุทธเจ้าสวนทางกับโลกเราบอกนอน4ชั่วโมงแต่พระเจ้ากับมีสมาธิกับมีความสุขบรมสุขอ่ะที่สุขนั้นเพราะใจของท่านไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวโยมนะเศร้าใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจเบิกบานเป็นความสุขทางจิตนะมันมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับอย่างเดียวแต่คนทางโลกแสวงหาแค่ให้กินอิ่มนอนหลับแต่ไม่ได้แสวงหาความสบายการทำใจให้สงบ
ช่ไหมโยมดังนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อตัวเราอ่ะเราต้องเรารู้พระพุทธเจ้านั้นเข้าใจวิถีชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วอานนท์ไม่มีอะไรมนุษย์และเทวดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาหมดแล้วเห็นหน้าเราก็รู้เลยว่าเขามาจากไหนเขาไปจะไปไหนเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขามาจากพื้นฐานตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้แจ้งไปหมดเลยทุกคนเนี่ยยังเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ถึงยังมองว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่วัดมันล้าหลังมันไม่ทันสมัยหารู้ไหมที่จริงแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าเราต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะใช่ไหมโยมเช่นอดทนมันต้องใช้ไหมต้องใช้สัจจะต้องใช้ไหมคนก็ร่อนปิ้นปั้นใครทำมากินใครเชื่อไหมขันติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมความเพียรต้องใช้ไหมสมาธิต้องใช้ไหมเวลาขับรถทำงานเนี่ยต้องมีไหมบางคนไม่มีสมาธิทำงานเผลอไปทำงานเครื่องยัดแขนก็ไปในเครื่องต้องผูกตัดแขนขาดสมาธิอย่างเดียวบางคนขับรถมีขาดสติไปชนก้นเขาเลยอย่างเงี้ยต้องใช้หมดเลยธรรมะโยมความโกรธต้องใช้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไม่โกรธทำงานต้องไม่โกรธโลภมากใช้ได้ไหมไม่เอาเปรียบเขาไม่เอากับเราหรอกรู้ว่าธรรมะกินเอาเปรียบไอ้นี่เลวมากไม่ครบด้วยหรอกไอ้นี่เขาไม่มีธรรมะเขาไม่ครบโอ้คนนี้เป็นคนใจกว้างคนเสียสละครบได้คนนี้น่าเชื่อถือโอ้ครบคนขี้หลงขี้ลืมบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มาเป็นบัญชีมาเป็นเสมียนไม่ได้เดี๋ยวทำบริษัทจะฟังขี้หลงขี้ลืมเขาก็ไม่เอาฉะนั้นคนมีธรรมะยิ่งมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นทุกวันนี้มันขาดธรรมะเท่านั้นคุณค่ามันก็น้อยลงฉะนั้นจงว่าธรรมะเป็นคำที่อยู่กับโรคได้ใช้กับโรคปัจจุบันโยมเด็กคนสมัยนี้ถ้ามีธรรมะนะมันจะมีราคาไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเขาไม่เอาธรรมะไปใช้ที่โยมกลัวกิเลสจะหายไปเลยเอากิเลสไปเยอะๆเลยทะเลาะกันทุกวันนี่โยมกิเลสมาทะเลาะกันโยมถ้าไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ให้กันอย่างเดียวใครจะทะเลาะกันตัวโกรธมันทะเลาะกันตัวอิจฉาก็ทะเลาะกันตัวแข็งดีขิงเด่นก็ทะเลาะกันทุกวันนี้โลกมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะทั้งนั้นเราไม่ต้องเสียเวลามาปฏิบัติตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้กับชีวิตของเราให้ได้เร็วแล้วก็เป็นการบ้านทำทุกวันแล้วโยมพอได้ถึงขั้นไหนโยมก็รู้เลยว่าโอ้มหาสติปัฏฐานเกิดในใจเราโอ้เราบุญนะที่เราได้เจอตรงนี้แล้วโยมจะไปดีใจตัวเองถ้าทำได้ตอนนี้โยมยังไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกเพราะยังทำไม่ได้เราน่าสงสารไม่ยอมเห็นไม่น่าไปดูคนอายุมากๆแล้วหลงไม่ยอมเห็นชอบไหมนะชอบไหมอายุมากๆคนนี้อยู่ร้อยปีใช่ไหมแต่เวลาขี้เยี่ยมอยู่ตัวหรอกชอบไม่ยอมอายุยืนจังคนนี้ยายฉันเนี่ยหัวอายุยืนร้อยปีขี้เยี่ยมก็ไม่รู้ดูหรือเปล่าแต่บอกคนนี้ร้อยปีนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยใครมาที่ฟังเสียงยังรู้เลยเนี่ยจำได้หมดทุกอย่างดีไม่ยอมต่างกันเลยโลกกับธรรมบอกว่าคนเนี้ยยังไม่ทันไร60ปีเราหลงลืมๆนะสู้กับคนนี้80ปีไม่หลงลืมก็ได้โอ้โหตายได้เราไอ้เราไอ้60ปีสู้ไอ้คน80ปีมันน่ะเสียมันน่ะกระปั้มกระเป๋อแล้วคิดมากคิดถึงใครห่วงมากห่วงที่กระปั้มกระเป๋อใจมันอยู่กับลูกกับหลานหมดใจมันห่วงใช่ไหมมันจึงได้หลงแต่ถ้าจิตมันกลับมาคืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราทำอะไรต่ออะไรเราเคลื่อนไหวไปไหนเรารู้ตัวเนี่ยเรารู้จักตัวเราเนี่ย70-80ปีมันก็ไม่หลงสมองมันยังใช้งานได้ใครก็ไม่ว่าเราเป็นคนกระปั้นกระเป๋อเนี่ยเพราะว่านี่เราก็เสียดายตัวเรายังมีโอกาสทำอยู่โยมสติปัฏฐาน4เป็นทางแก้ทุกอย่างเลยใครเดินไม่ได้มั้งเดินไหวมั้ยเนี่ยคนไหนเดินได้มาเดินเดินไม่ได้ก็หัดเดินไหวไหมพยายามนะจะได้หายโรคเดินนี่เป็นธรรมโอสถรักษาโรคได้
เอามาเดิน

เป็นทำโอสถโยมมาแล้วต้องเดินทุกคนเฉยไม่ต้องมาเกณฑ์มาให้หมดนั่นแล้วจะเสียดายเรามาด้วยกันลงเรือลำเดียวกันต้องไปด้วยกันโยมเดี๋ยวคนได้เราไม่ได้นะโยมมือวางอย่างนี้ก็ได้นะจับอย่างนี้ก็ได้กอดอกก็ได้ภายหลังก็ได้วางตรงๆก็ได้นะแล้วยืนเนี่ยห่างคืบหนึ่งเท้าห่างคืบตัวเองห่างขาทางคืบหนึ่งคืบหนึ่งคืบหนึ่งนะจัดแถวให้ดีจัดแถวให้ดีจัดแถวดีนะไอ้อย่าเดินชิดกันนะพอเดินชิดเดี๋ยวเหยียบส้นกันอย่าให้เหยียบให้ห่างกันแค่มือจดเนี่ยแค่แขนชนผมจะได้ก้าวหนึ่งพอดีคือเดินเนี่ยนะฮะเอาจิตไว้ตั้งหน้าต่อ

คือเดินเนี่ยนะฮะเอาจิตไว้ตั้งหน้าตรงตั้งหน้าตรงทั้งตัวตรงแล้วเหลือบตาลงพื้นเหลือบตาลงต่ำแต่ห้ามก้มหน้านะเหลือบตาลงต่ำลงที่พื้นเหลือบลงที่พื้นเราจะได้เห็นพื้นห้ามหลับตานะหลับตาได้เดินชนเขาลืมตาเอาจิตไว้ที่ฝ่าเท้าโยมนะจิตไว้ที่ส้นฝ่าเท้านะตอนนี้กำหนดที่ส้นนี่นะยกที่ส้นขวายกส้นหนึ่งยกส้นหนึ่งยกส้นขวาหนึ่งยกส้นนิดๆก็ได้นะฮะพอเรายกส้นเลยทำตามดิยกเฉยๆเอาปลายเท้าไว้ปลายเท้าแต่พื้นไว้ยกส้นไว้ยกขยับส้นให้ส้นลอยตัวหน่อยทำตามนะยกส้นหนึ่งก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นเท้ากดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้ากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวไปสองปลายกดสามส้นกดสี่อันนี้ยืนอยู่ก่อนนะฮะยืนอยู่ก่อนเราเพื่อจะหมุนกลับค่อยๆหมุนกลับ

0: หมุนกลับทางขวาค่อยหมุนกลับฮะค่อยๆขยับหนอขยับหนอขยับจะให้รู้ฮะขยับหนอขยับหนอขยับรู้ตัวขยับส้นฮะหมุนช้าๆอย่าหมุนเร็วฮะอย่าหมุนเร็วฮะตั้งแถวใหม่ฮะอย่าชิดกันนะตอนนี้ให้เดินเองฮะให้เดินเองให้เดินให้เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยให้กำหนดนะนะพยายามระลึกดูที่เท้าตัวเองอ่ะเดินเองอ่ะนึกเอานึกทำความรู้สึกเอาเองให้เป็นตอนนี้เราเริ่มจับความรู้สึกตัวเองได้แหละเดินให้ถูกต้อง4จังหวะเอาจิตไว้ที่เท้าจะรู้ตัวอย่าไปนึกที่อื่นนึกที่อื่นจะเนิร์ดไม่ถูก4จังหวะนะนึกทำให้เป็นจิตยกต้น1 9ไป2ปลายกด3ส้นกด4พยายามเดินให้มีสติและให้ได้4จังหวะให้ทันให้จิตอยู่ตรงนั้นเอาจิตไว้ที่การเดินเราจะรับความสัมผัสที่พื้นอยู่ตลอดเวลาว่าเท้าเรากระทบพื้นยกขึ้นก้าวไปวางลงเอาจิตไว้ที่ฝ่าเท้านั่นเนี่ยที่ส้นที่ปลายเท้าสัมผัสนี่เรียกว่าฝึกสติปัฏฐาน4ในฐานกายเดินกายเดินแล้วตอนนี้เราจะกลับเอาไปเดินที่ทำงานที่บ้านเราได้โดยสติเดินจนกว่าจะไม่เคอะเขินเนี่ยเดินจนกว่าไม่กระตุกกระตักเดินจนชำนาญพยายามเดินจนเราเนี่ยคล่องจนเดินจนเก่งจนชำนาญต่อไปเราจะกลายเป็นแข้งขาเราจะดีขึ้นร่างกายเราจะดีขึ้นอานิสงส์เดินจนกลมเนี่ยทำให้บรรลุธรรมเข้าใจธรรมแล้วก็มีสมาธิง่ายได้เร็วแล้วก็รักษาสมาธิไว้ได้อาหารก็จะย่อยง่ายแล้วก็จะนอนหลับสบายใจจะไม่ฟุ้งซ่านจะสงบง่ายมีอานิสงส์มากมายการเดินจงกรมนึกอยู่ที่ฝ่าเท้าน่ะนะพยายามเอาจิตไว้ที่การยกขึ้นก้าวไปวางลงพอเผลอก็เผลอหนอเผลอหนอตั้งต้นใหม่ธรรมดาก็สอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่นี่จะให้มีสติรู้ว่าเดินให้มันมี4ขั้นตอนเพื่อจิตจะได้ตามทันให้เป็นลักษณะควบคุมตัวเองได้งั้นเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาละจิตยืนอยู่แค่นี้ก่อนเราทำเพื่อให้รู้นะยืนมาทางนี้หันหน้ามาทางนี้ค่อยๆหมุนเร็วไปหมุนกลับไปใหม่ช้าหมุนเร็วไปหมุนเร็วใจร้อนค่อยๆหมุนมาค่อยๆหมุนมาค่อยๆหมุนมาค่อยๆหมุนเท้ามาให้รู้ที่ฝ่าเท้าเราอย่างนี้จะได้มีสติไงแล้วตอนนี้ก็ยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งจะได้ไม่โคลงยืนนี่เลือดลมจะวิ่งดีแล้วก็ลองหลับตานะหลับตานึกเห็นตัวเองยืนเป็นพระยืนเมื่อกี้พระเดินอันนี้เป็นพระยืนหลับตาเบาๆสว่างที่แก้วตาแล้วนึกเห็นตัวเองยืนหลับตาเห็นตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนกำหนดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ากำหนดที่ฝ่าเท้าอยู่ว่ายืนอยู่ท่าใดก็ให้รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ท่านั้นเอาแค่ยืนไหวนะเอาแค่ยืนไหวสัก5นาทีก็ได้จะยืนมากหรือเป็นลมเพราะคนไม่เคยยืนก็ยืนแค่ทานตัวเองอยู่ยืนก็เห็นรูปยืนอาการ32รูปยืนถ้ายืนนี่จะเป็นท่าที่สงบเร็วสงบมากสงบเร็วจิตใจจะไม่วอกแวกเพราะมันจะคอนโทรลตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ากลัวจะล้มมันก็ทำให้เกิดมีสติอยู่ตลอดเวลาท่ายืนเนี่ยเป็นท่าที่สงบ
1: เอาละเรารู้ว่าเรายืนมีความสุขสงบอยู่ที่ท่ายืนเราก็ทำความรู้สึกว่าเรายืนอย่างไหนเริ่มตานึกเห็นตัวเองว่ายืนอย่างไหนเราก็จะรู้ว่าเราสงบมากสงบน้อยสุขทุกข์อย่างไรให้รู้จักตัวเองว่ายืนอยู่ในลักษณะไหนอย่างนี้เป็นอย่างไรเอาละสมควรแก่เวลากลับไปนั่งค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถค่อยๆหมุนตัวกลับไปไม่ปุ๊บปั๊บไปเลยฮะค่อยๆหมุนตัวจะได้มีสติต่อไปเราจะเป็นคนไม่ล้มง่ายเดินจงกรมยืนนี่จะเป็นคนไม่ล้มในห้องน้ำเป็นคนมีสติตลอดเวลาเคลื่อนไหวเราจะเคลื่อนไหวเร็วจะทำให้เราวูบแปลว่าล้มง่ายแต่ต่อไปนี่เราจะเป็นคนคอนโทรลตัวเองได้ตอนนี้เราได้เดินเราได้ยืนตอนนี้เรานั่งต่อนั่งสมาธิต่อนั่งท่าไหนก็ได้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีโป้งมือวางระบบแล้วก็วางมือขวาวางบนมือซ้ายแบบนี้วางแบบพุทธแบบนี้ผมมีโป้งมือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาเบาๆหลับตาสว่างที่แก้วตาของเราสว่างที่แก้วตาดำแล้วนึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าจำตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราระลึกเห็นใบหน้าจมูกของเราจะเหมือนเป็นองค์พระสมาธิพิจารณากายตัวเองนั่งอย่างใดก็เห็นตัวเองนั่งให้กลับมันมองหน้าตัวเองดูหน้าตัวเองนึกเห็นจมูกของเราสองช่องน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบหรือนั่งขัดสมาธิก็รู้นั่งห้อยขาก็รู้ให้ระลึกเห็นกายตัวเองมีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมรึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราพิจารณาตัวเองตั้งแต่ใบหน้ามีปากมีจมูกมีคางมีตามีขนตามีคิ้วมีหูมีผมรอบศีรษะของเราพิจารณาใบหน้าของเราทีละส่วนตั้งแต่คางปากจมูกสองช่องแก้มแก้วตาลูกตาขนตาคิ้วหน้าผากหูเส้นผมรอบศีรษะของเราเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดเราลึกจำใบหน้าของตัวเองมีลักษณะอย่างไรพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนเราเคยส่องกระจกพยายามระลึกเห็นใบหน้าแล้วก็เลื่อยไปตามเส้นผมทุกเส้นผมของเราว่าเกศาผมมีเส้นผมรอบศีรษะของเราพิจารณาเลื่อยไปตามเส้นผมไปตามไททอยไปตามเส้นไททอยเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังพิจารณากระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงก้นกบพิจารณากระดูกสันหลังเลื่อยไปถึงเป็นข้อต่อกันไปถึงกลางสันหลังไปถึงบั้นเอวถึงสะโพกถึงก้นกบถึงโคนขาถึงหัวเข่าถึงหน้าแข้งถึงปลายเท้าเล็บเท้าข้อเท้าพิจารณาตัวเองเป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยไปเอากายตัวเองไปการพิจารณาหัวเข่าโคนขาพิจารณาลำตัวกลางทรงอกรึกรู้ตัวเองนั่งอยู่อย่างไรก็นึกเห็นตัวเองนั่งอยู่พอถึงกลางโศกก็นึกถึงไว้ที่ใจของเราใจของเรามีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้เต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้ดวงใจภายใน นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วขณะนี้ใจของเรามีพุทโธคือผู้รู้ตัวพุทโธผู้ตื่นตื่นขึ้นผู้เบิกบานใจพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกไว้ที่ใจของเราไม่ปล่อยใจไปคิดถึงคนอื่นให้น้อมนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นที่ใจของเราใจเราก็จะวางสว่างสงบเย็นเฉยปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราสมองคุณมัวนึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังนึกถึงพระอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตของเราพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ว่างว่างสว่างเย็นเบาสบายระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นที่ใจของเราคิดก็กลับมาพุทโธคิดเรื่องเก่าก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพยายามละไปวางความคิดไกลๆตัวเองให้กลับมาตั้งต้นใหม่พยายามนึกถึงพระไว้ที่ใจของเราทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ไม่ลืมลมหายใจของเราเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นหายใจออกยาวออกสั้นให้กำหนดอยู่ที่กายตัวเองหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้หรือจะนึกพุทโธธัมโมสังโฆไปที่ใจก็ได้ถ้ายังไม่สงบก็กลับมานึกที่ลมหายใจกระทบเข้าลมกระทบออกอยู่ที่ปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกติดตามดูลมที่กระทบสองช่องจมูกของเราให้เห็นตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิกายเราเป็นอย่างไรก็เห็นตัวเองนั่งอยู่ไม่ปล่อยจิตคิดไกลตัวเองลมที่กระทบปลายจมูกสองช่องก็จำใบหน้าจำจมูกจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นที่ใจหรือพุทลมเข้าถอยมาออกพยายามนึกน้อมเข้ามาที่ใบหน้าที่จมูกของเราไว้จนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบเย็นเฉยพยายามกลับมาเห็นตัวเองคิดอะไรก็กลับมาพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกถ้ามันยังไม่สงบก็หัดนับลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2พูดลมเข้าตัวออกนับ3พูดลมเข้าตัวออกนับ4พูดลมเข้าตัวออกนับ5พูดลมเข้าตัวออกนับ6พูดลมเข้าตัวออกนับ7พูดลมเข้าตัวออกนับ8พูดโทนับ9พูดโทนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพูดลมเข้าตัวออกนับ9 8 7 6 5 4 3 2 1นับถอยหลังลงมาทีละคู่ขึ้นไปทีละคู่ไปถึงพุทลมเข้าโทลมออก1พุทลมเข้าออก2เรื่อยไปถึง20ก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็1ขึ้นลงมาทีละคู่ขึ้นจนถึง1ขึ้นไปจนถึง20 30ไปถึง100ถึง 1,000 จนกว่าจิตของเราจะอยู่กับลมหายใจไม่คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงหน้าตาคนอื่นไม่คิดถึงเรื่องราวคนอื่นอยู่กับพุทลมเข้าโทลมออกเลยไปให้รู้จักตัวเองก็แล้วกันพิจารณาตัวเราสงบก็รู้ไม่สงบก็พุทโธกลับมารู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่โธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาตัวเราเห็นตัวเองนั่งอยู่กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขทุกข์ค่อยระลึกเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาพิจารณาร่างกายตัวเองถ้าเรายังไม่สงบก็พิจารณาร่างกายเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บ ทันตาปันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเกศาผมของเราถ้าเราไม่ถูไม่ทักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเกศาผมเกศาผมผมของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ซักปล่อยทิ้งนานก็สกปรกมันจัดอื่นพิจารณาเกศาผมโลมาขนขนทั่วตัวของเราถ้าไม่ถูไม่ซักไม่ล้างเหงื่อใครออกทุกทุกเส้นขนเราก็พิจารณาเห็นเส้นขนของเราปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมันจัดอื่นพิจารณาเกศาโลมานขานขาคือเล็บนขาเล็บนขาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างปล่อยทิ้งนานก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่ล้างปล่อยทิ้งหลายวันฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังกายของเรามีหนังหุ้มรอบกายของเราเรียกว่าตะโจหนังตะโจหนังถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานหนังแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปจนมาพิจารณาด้วยปัญญาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จิตของเราก็จะเบาบางจากความปรุงแต่งคิดนึกก็จะเบาสบายให้พิจารณาย้อนไปย้อนมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตัวของเรา พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณามีโครงร่างโครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าโครงร่างโครงกระดูกในกายของเราจะในโครงร่างโครงกระดูกภายในโครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาในโครงร่างโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำสลิดน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาให้กายของเราก็เหมือนเครื่องยนต์กลไกพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเห็นตามความเป็นจริงความยึดมั่นถือมั่นตัวเราจะได้เบาลงไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกก็พิจารณาเห็นกายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุก็พิจารณาให้กายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำธาตุลมไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาได้พิจารณาโลมไปโลมย้อนไปมาจึงเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงพยายามพิจารณากายเราอาการที่สองพิจารณาไปได้หมดทุกอย่างเลยขอให้จิตของเราอยู่กับกายของเราก็แล้วกันคิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่เห็นกายตัวเองเห็นจิตตัวเองไม่ปล่อยจิตคิดกายตัวเองนั่นจะคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งตนคิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีคิดสงบไม่สงบคิดไปเที่ยวโน่นคิดไปเที่ยวนี่คิดอดีตนั้นเราก็กลับตั้งสติว่าเรากำลังคิดอะไรเราก็ปล่อยวางกลับมาพุทโธตั้งตนใหม่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้รู้จักตัวเองว่านั่งอย่างไรให้รู้อย่างนั้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลแก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลและลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวทั่วอาการตามที่สองค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยมาวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายค่อยๆยกมือขวาทีละน้อยน้อยมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสิทธิอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้ง

ในทุกอย่างที่อธิษฐานไว้นั่งสมาธินี่มันเป็นของละเอียดอ่อนนะคนมีปัญญาก็จะรักจะนั่งได้เร็วเพราะว่าเป็นของละเอียดอ่อนพอเรานั่งเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราไม่คิดไปโน่นคิดไปนี่เราก็กลับมาตั้งต้นมันละเอียดเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เองว่าเออนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องรู้จักตัวเองคิดโน่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ค่อยๆดึงจิตกลับมาถ้าคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วก็สามารถจะทำสมาธิปัญญาได้เร็วอันนี้ก็เป็นการรู้อย่างนี้เราควรเอาไปเรียนรู้เพราะว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคนไม่นั่งสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้ก็จะเรื่องของโลกรู้เรื่องแต่ภายนอกแต่ว่าการทำสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตของเรากลับมาหาความสงบกลับมาหาความคิดของเรากลับมาตามดูความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดอะไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบเนี่ยดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่ในชีวิตเราจะต้องค้นหาให้เจอดังนั้นเมื่อเราทำความเพียรไปมากขึ้นมันก็จะรู้เฉพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้เนี่ยบุญตรงนี้ต้องทำเอาเองเงินทองปากกันไปทำได้ถวายอาหารข้าวทอดกฐินพระป่าทางโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้แต่บุญตรงนี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญเดินจงกรมต้องเดินเองยืนสมาธิต้องยืนเองภาวนาต้องภาวนาเองพิจารณากายใจของเราต้องพิจารณาเองสงบต้องสงบเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ทำแล้วเป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นบุญกุศลอย่างมากพุทธเจ้าก็เพียรมาจนสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องการทำสมาธิตัวนี้เองท่านจึงได้แบ่งบุญไว้ให้พวกเรารู้ตามตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปิดบังตัวเราเราควรจะเปิดมาพิจารณาดูตัวเราควรจะรู้เรื่องศาสนาหรือควรจะรู้เรื่องคำสอนเพราะเราจะต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคนมีสังคมมีอะไรเรื่องปฏิบัติในชีวิตเนี้ยเราไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปรอปลดเกษียณไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานโตไม่ต้องไปรอให้เราว่างต้องทำจิตให้ว่างทำไปเถอะภาวนาไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกเวลาโยมขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้กายใจเรารู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ตัวเราสุขทุกเราต้องเห็นตัวเราต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้มากๆเลยเราก็สงบใช่ไหมอย่างโยมมานั่งอย่างโยมรู้มากๆโยมก็สงบแต่ถ้าโยมไม่รู้เลยโยมก็ไม่สงบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าก็เราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราอยากให้ลูกหลานเรามีความสุขก็ต้องให้ลูกหลานเราสงบอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ต้องให้พ่อแม่มีความสงบถ้าคนเราไม่สงบจะเอาอะไรมาเป็นความสุขทุกวันที่คนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีความสงบใจลองที่วันนี้เราสงบใจทั้งวันเนี่ยเราก็สุขทั้งวันแต่วันนี้เราวุ่นวายทั้งวันเราก็ทุกข์ทั้งวันจะเห็นว่าโอ้วันนี้ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สงบใจเลยฉันฟังเรื่องราวมาไม่ดีฉันทำใจไม่ได้โอ้วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันเลยแต่วันนี้ฉันรู้สึกสวดมนต์ภาวนาแล้วเกิดสมาธิสบายใจใครจะเป็นยังไงก็เฉยก็ช่างรู้สึกวันนี้เราสงบใจสบายใจแล้วคนที่อยู่กับเราคนที่มาหาเราก็จะปล่อยสบายใจไปด้วยอันนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เมื่อโยมเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็คือการเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแล้วนี่โยมผ่านอนุบาลแล้วนั่งนี่นะใช่ไหมโยมนะได้ยังอนุบาลทหารเลยนะวันนี้ไปรีเสิร์ชเอาเองเลยคันนี้นะเรื่องนอนเลยเรื่องนอนนี่เวลานอนนะฮะนอนภาวนาสมมติเราไม่หลับนะฮะ
นอนสีหัสยาตนอนนี่ก็เป็นสมาธินอนสำเร็จก็มีสมัยพุทธเจ้าเดินสำเร็จยืนสำเร็จนอนสำเร็จนั่งสำเร็จกินสำเร็จทำการงานสำเร็จคือสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยเวลานอนเราก็เอาศีรษะไว้อย่างนี้ยมเห็นพระนอนวัดโพไหมล่ะนอนอย่างนี้นอนแล้วก็ภาวนายมจะภาวนาอะไรดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะแล้วดูที่ลมหายใจก็ได้หรือพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือเห็นตัวเองนอนเอาจิตจับไว้ที่รูปนอนก็ได้ด้วยทีนี้ถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหรือนอนนานเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์แล้วขยับมาพิจังซ้ายนี่นอนทางนี้สุขหรือทุกข์ก็พิจารณาด้วยไปคือนอนภาวนาเราจะเอาสักกี่นาทีก็ได้วันละ15นาทีชั่วโมงหนึ่งพอแขนชาเราเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่คือนอนภาวนาแต่นี้ถ้าเราจะหลับเราก็เอามือออกนี่หลับไปก็ให้รู้ว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่หลับโกรนก็ให้รู้ว่าโกรนด้วยนะหลับให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้เวลาให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าจะเอาเวลาเราโกรนเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าเราโกรนถ้าเราทำสติได้เรื่อยเวลาจะหลับเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะโกรนดังหายใจจะดังแต่ตัวเราก็จะได้ยินตัวเราว่านอนหลับโกรนนะเราหายใจดังทุกครั้งเราก็ต้องตามดูแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนนอนอยู่ท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนท่าใดก็ให้รู้ตัวเองนอนแล้วก็กำหนดสติเวลาตื่นขึ้นมานี่คือการนอนภาวนานอนแบบสมาธิทำได้ทุกคนละโยมท่านี้ใครก็นั่งทำได้โยมใครไม่นอนละโยมนอนทุกคนแต่นอนไม่เป็นนอนไม่ได้ภาวนาคือนอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็สอนให้นอนเป็นคือนอนภาวนาจนหลับไปแล้วจะหลับฝันดีจิตใจจะไม่ค่อยวาวุ่นฉะนั้นขอให้ภาวนาจนหลับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเพื่อนนอนธรรมะเป็นเพื่อนนอนภาวนาเป็นเพื่อนนอนแล้วก็จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ถ้าคนเรานอนภาวนาเนี่ยจะเป็นธรรมคุ้มครองนอนนี่มันเป็นท่าสุดท้ายโยมท่าสุดท้ายท่านิพพานนะนอนในท่าสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ไม่ลุกเลยนะนอนนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าไม่ลุกละกูไม่ไปแล้วหยุดพอนอนไม่ลุกหมดลมหายใจสบายคันนี้เขาจะไปเผาไปฝังกูก็สบายสบายนะพอไม่มีลมหายใจเนี่ยสบายที่สุดในโลกเลยโยมที่ทุกวันมันต้องมีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแล้วก็อยากได้โน่นอยากไปนี่มันก็พาทุกตลอดเวลาเจ็บหัวเจ็บท้องตลอดแต่พอหมดลมหายใจแล้วสบายแต่พุทธเจ้าท่านทำก่อนที่จะเป็นหมดลมพระเจ้าท่านสามารถเข้าสมาธิหมดลมหายใจได้ต้องเป็นครึ่งเดือนท่านทำจนลมหายใจไม่มีไปใช้ในร่างกายหมดเลยนี่สมาธิเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เข้าไปแล้วไม่ใช้ลมหายใจออกมาเลยนั่นบรมสุขที่สุดเลยซึ่งพระที่เข้าจตุตฌานแล้วเนี่ยรู้สมาบัติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสุดยอดตัวนี้ไม่มีใครเจอถ้าจิตยังไม่สงบนี่สำหรับชาติสุดท้ายจะเจอทุกคนนะถ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดท้ายทุกคนจะเจอบรมสุขอย่างยิ่งคือทำจิตจนไม่มีลมหายใจแล้วก็จะสงบและสุขที่สุดคือชาติสุดท้ายโยมนะพอตายนี่ยังไม่สุขละมันสุขแต่กายอย่างเดียวแต่ใจมันต้องไปเกิดใหม่ต้องมาล้างแค้นกันอีกต้องมาสร้างกรรมอีกต้องมามีมึงมีกูอีกมีเขามีเราอีกใช่ไหมมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีหิวมีกระหายก็ต้องมาทุกข์อีกแต่ถ้าเขาถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้นี่ชาติสุดท้ายทุกคนจะไปหมดเลยไปถึงพระนิพพานแล้วทุกคนจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบรมสุขบางคนก็ปรารถนาไปเจอพระศรียะเมตไตรไปชาติพระศรียะเมตไตรก็คือไปฟังธรรมแล้วก็ดับจิตได้เลยดับตั้งแต่ยังไม่ตายนะอยู่ตั้ง 40,000 ปีอายุยืนพระศรีอยุธยาแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นศาสนาคนมีปัญญาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาปัญญานะศาสนาพระศรีอยุธยาเนี่ยศาสนาศรัทธา
มีศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ได้

มีความเพียรไปต้อง16กสงไขยแต่ศาสนาพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาจึงจะมีความสุขจึงจะมีความสงบเหมือนเรานั่งสมาธิต้องใช้ปัญญาระยมนะคิดอะไรเฉยคิดอะไรเฉยคิดดีก็เฉยคือต้องใช้สติปัญญาระงับใจเราเอาไปใช้ระยมนะนี่เป็นการบ้านระยมนะไปดีเสิร์ตตัวเองเลยไปวิทยานิพนธ์ตัวเองเลยเนี่ยเรามันมีอะไรมั่งมันมีโกรธเท่าไรมีโลภเท่าไรมีห่วงเท่าไรมีรักโอ้โหเรานี่ทุกข์มากตัวน้อยไปพิจารณาตัวเราแล้วจะเห็นมีเวลาแล้วนะมีเวลาแล้วโอกาสมีแล้วเวลามีแล้วก็เอาไปใช้ในสติปัฏฐาน4ด้วยมหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายอาการ32ยืนเดินนั่งนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจถ้าใครเห็นได้คนนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาคนไหนพิจารณาจิตตัวเองได้เป็นธรรมะเป็นปัญญาพิจารณาจิตภายในจิตของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้ทันหมดโลภโกรธหลงรักชังคิดดีคิดไม่ดีเห็นจิตภายในจิตตัวเองว่าเวลาเนี่ยก็เรียกว่ามีปัญญาเป็นวิปัสสนานั่นคือคนเข้าใจธรรมะธรรมาวิปัสสนาปฏิปทานาเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นติดอะไรมากเกินไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกที่ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นของใช้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเราทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมคนเล็บปันหนังเนี่ยเราต้องทิ้งหมดเลยเราใช้มันแล้วทิ้งไหมโยมทิ้งฮะทิ้งเหมือนมันข้าวเรากินแล้วเราก็ต้องทิ้งแต่นั้นเรามาพิจารณาธรรมานุปัสสนาพิจารณาเข้าใจธรรมที่เจริญเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขสงบธรรมที่เสื่อมไปก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางหมดแบกไว้ไม่ได้โลกนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะสบายอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดี๋ยวจะพาไปเข้าคอร์สสัก3วันดีมั้ย7วันดีมั้ยเขาใหญ่โยมนะเป็นฤดูเขาใหญ่มันสงบมากโยมที่ร่วมพันไร่อากาศ24องศากลางคืนนอนหลับสบายอากาศสบายไม่ต้องใช้แอร์โยมนะอาตมาไปพาไปเข้าคอร์สทุกต้นเดือนเลยไปที่โน่นได้เยอะเพราะว่ามันมีเวลาเดินเดินนั่งนอนเขาจะสอนให้ทั้งวันยืนบ้างนั่งบ้างเยอะเดินบ้างนี่สอนเขาเข้าพาไปใช้กับชีวิตประจำวันแต่พวกโยมบางคนก็ทำกันมาแล้วก็เข้าใจแล้วนะก็เสริมต่อไปอีกมีอะไรสงสัยไหมนะดีไหมเดินก็ยืนใครดีกันยืนดีกว่านะยืนเดินนั่งใครดีกันนะดีทุกอย่างเลยโอ้ใช้ได้แสดงว่าจริตเราใช้ได้หมดจริตเราใช้ได้บางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนชอบนั่งบางคนชอบนอนเราป่วยเราก็นอนได้เราเวลาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยชีวิตบ้านตายคนเราต้องนอนนะโยมนะนอนไม่ลุกเลยนะชีวิตบ้านตายเราเนี่ยนอนไม่ลุกเลยนะนั่นเราเอาไปใช้กรรมฐานวันนี้ต้องไปใช้โยมนะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปใช้กับชีวิตให้ได้ท่านไหนก็ต้องเอาไปใช้ให้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจะเอาชีวิตตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเพราะเราได้หลักธรรมได้หลักปฏิบัติได้หลักสตินะสตินี่สำคัญให้รู้ตาสติรู้ตาสติรู้หูสติรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจสติรู้ตัวแหมศรัทธาเกิดไปเลยอาตมาจำภาษาที่โน้นไม่ต้องเคลียร์เลยโยมไม่ต้องเคลียร์พื้นที่สบายแล้วฮะวันศุกร์วันเสาร์ต้นเดือนอะไรเนี่ยวันศุกร์ต้นเดือนเดี๋ยวจะดูไปก็ไปกินที่นั่นก็ได้ฮะที่นั่นก็มีเจงั้นไม่เป็นไรไปกินเจก่อนแล้วไป

0: กินเจเสร็จแล้วก็ไปใหม่ไปให้ไม่เป็นคณะเลยโยมเขาใหญ่นี่คนเป็นโรคขอบขืดคนเป็นโรคภูมิแพ้ไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องกินยาตั้งขาดบริสุทธิ์คนเขาเป็นแล้วเขาไปอยู่ที่นั่นแล้วหายนะเพราะอากาศดีมากออกซิเจนชั้นหนึ่งเลยได้ยิ่งได้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นบรรยากาศวิวเขาล้อมรอบนะโอ้โหตอนเช้ามีเมฆลอยมาบนภูเขาสวยสงบธรรมชาติดีเดินบนหญ้าคือเขียวมีต้นไม้ล้อมภูเขาล้อมรอบนี่แหมบรรยากาศอย่างกับสวิตเลยโยมที่ไหนก็ได้ที่นี้ก็ได้ไปปฏิบัติโยมจะได้เอามาใช้จะได้เอามาใช้ให้เต็มที่เพราะเรานี่เราใช้ชีวิตมาให้คนอื่นเยอะแล้วให้คนอื่นใช้ชาติบ้านเมืองใช้ลูกใช้หลานใช้เพื่อจะอ่านและโยมต่อไปนี้เราจะใช้ตัวเราให้อยู่ในความสุขสงบบ้างเป็นชีวิตที่อิสระภาพบ้างคิดเองทำเองบ้างนะเป็นนายตัวเองจะได้มีความสุขโยมเดี๋ยวโยมเอาหนังสือแจกแป๊วไปเอาโยมเอาหนังสือไปแจกเลยให้หมอไปก็ได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระจุลปันถกเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาเป็นตอนที่พระภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาถึงเรื่องของท่านพระมหาปันถกเถระที่ไม่ทราบถึงอัธยาศัยของท่านพระจุลปันถกน้องชายจึงไม่สามารถให้เรียนคาถาเพียงบทเดียวได้โดยใช้เวลาถึง4เดือนแล้วไล่ออกจากวิหารเพื่อเข้าใจว่าท่านพระจุลปันถกเป็นคนโง่เขลาเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาจบลงตรงนี้วันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉานในช่วงเวลาฉันอาหารมื้อเดียวเท่านั้นทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาชั้นเยี่ยมหาผู้ทัดเทียมมิได้และการรู้จบพระไตรปิฎกของท่านพระจุลปันถกก็เกิดพร้อมกับการได้บรรลุมรรคผลและปฏิสัมภิทานั้นด้วยน่าชมเชยชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระกำลังมากล้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงการสนทนาของพระภิกษุทั้งหลายณโรงธรรมสภานั้นแล้วทรงดำริว่าวันนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะไปจึงเสด็จลุกจากพุทธสายาททรงนุ่งผ้าสองชั้นอันย้อมดีแล้วทรงรัดประคตเอวดุจสายฟ้าทรงห่มจีวรมหาบังสุคุณได้ขนาดสุคตประมาณปานผ้ารัตกำพลเสด็จออกจากพระคันธกุฎีไปยังโรงธรรมสภาด้วยความงามแห่งพระอากัปกิริยาที่ทรงย่างกรายและด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได้ดุจพญาคชสารตัวซับมันหรือราวกับพญาราชสีเสด็จขึ้นบวรพุทธอาฏอันวิจิตรณธรรมกลางหอประชุมและทรงเปล่งพระพุทธรังสีหกประการเปรียบปานเทพผู้วิเศษบันดาลทองมหาสมุทรให้กระเพื่อมและ ประดุจสุริโยทัยทอแสงอ่อนๆ อยู่เหนือยอดเขาอยู่คนทอนฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงพระภิกษุสงฆ์ก็พากันหยุดสนทนานิ่งเงียบทันทีและพระองค์ทรงพิจารณาดูหมู่ภิกษุบริษัทด้วยพระทัยอันอ่อนโยนทรงลำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือเท้าเสียงไอเสียงจามแม้ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีเลยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีความเคารพด้วยพุทธคารวะคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าถูกพุทธเดชานุภาพครอบงำแล้วเมื่อตถาคตนั่งนิ่งเฉยเสียไม่พูดแม้ตลอดชั่วอายุไม่มีพระภิกษุรูปไหนๆจะหาเรื่องยกขึ้นพูดก่อนได้ตถาคตควรจะหาเรื่องพูดขึ้นก่อนจึงตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงพรหมมีพระพุทธตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาถึงเรื่องอะไรกันเล่าและเรื่องอะไรที่พวกเธอหยุดค้างไว้พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพวกข้าพระองค์สนทนากันถึงพระพุทธคุณานุภาพที่ทรงช่วยเหลือพระจุลปันถกให้ได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจ้าจุลปันถกมิใช่เป็นผู้โง่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตการเคยเป็นผู้โง่มาแล้วเหมือนกันอันหนึ่งตถาคตมิใช่จะเป็นที่พึ่งอาศัยของจุลปันถกเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็เคยเป็นที่พึ่งช่วยเหลือให้มานพผู้โง่เขลาจนกลับกลายได้เป็นอาจารย์และเสนาบดีของพระเจ้าพาราณสีมาแล้วพระภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ก็มีความต้องการที่จะทราบเรื่องเบื้องหลังของพระจุลปันถกจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอดีตประวัติของพระจุลปันถกมีมาอย่างไรขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสเล่าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าว่าในอดีตสมัยมีมานพชาวพระนครพาราณสีคนหนึ่งได้ไปที่เมืองตักกศิลาเพื่อจะเรียนศิลปะวิทยาได้สมัครเข้าเป็นธรรมันเตวาสิกของอาจารย์ที่สาปาโมกเป็นศิษย์ผู้ปฏิบัติอาจารย์อย่างเยี่ยมในจำนวนศิษย์ทั้ง500คนเขาได้กระทำกิจทุกอย่างที่อาจารย์จะพึงใช้สอยเขาเพราะว่าได้มอบตัวเป็นศิษย์ที่คอยปฏิบัติรับใช้อาจารย์เพราะในการศึกษาศิลปวิทยาในเมืองตักกศิลานี้ก็มีอยู่2ประเภทคือประเภทหนึ่งไม่ต้องทำงานเลยแต่เสียเงินค่าเล่าเรียนตามปกติส่วนผู้ที่ไม่ต้องเสียเงินจะต้องช่วยอาจารย์เนี่ยทำกิจการงานภายในบ้านของท่านอาจารย์หรืออาจารย์จะใช้สอยให้บีบให้นวดอะไรนี่สิทธิผู้นั้นก็ต้องพร้อมที่จะกระทำประเภทหลังนี้ไม่ต้องเสียเงินคือแต่ต้องกระทำกิจทุกอย่างที่อาจารย์จะใช้สอยแต่เพราะมานพคนนี้เป็นคนโง่จึงเรียนไม่ได้ผลถึงแม้อาจารย์ตั้งใจสอนให้โดยไม่ปิดบังอำพรางก็เรียนไม่สำเร็จเพราะคนโง่ท่านผู้ฟังก็พอจะมองเห็นภาพพจน์ของคนที่มีสติปัญญาไม่ดีเนี่ยเรียนอย่างไรอย่างไรไม่ได้ผลอาจารย์จะตั้งใจสอนอย่างไรก็ไม่สามารถจะรับเอาความรู้นั้นไม่ได้เพราะสติปัญญาของตนไม่สามารถที่จะ รู้เท่าทันคำสอนของอาจารย์อย่างนี้ก็จะไปโทษอาจารย์ไม่ได้ต้องโทษที่ศิษย์เป็นผู้ที่ไม่มีสติปัญญาจะรับความรู้นั้นได้แล้วถ้าจะพิจารณาดูที่บุคคลผู้เรียนไม่รู้เรื่องนี้ก็มีเหตุผลอยู่ 2-3 ประการประการที่หนึ่งก็คือว่าสติปัญญาไม่ดีนี่น่าเห็นใจเรียนแล้วจะไม่รู้เรื่องประการที่สองคือไม่ตั้งใจเรียนเป็นคนเกียจคร้านต่อการเล่าเรียนอย่างนี้ก็เรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วประการที่สามครูผู้สอนนั้นก็มีความสำคัญที่จะหยิบยื่นวิชาการต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ครูจะต้องติดตามดูผลของลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ผู้นี้เรียนเป็นอย่างไรเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจตรงไหนครูอาจารย์เนี่ยจะต้องดูแล้วก็ช่วยแนะนำสั่งสอนในเรื่องที่ศิษย์คนนั้นยังเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าอาจารย์ตั้งใจสั่งสอนดีแล้วศิษย์ขี้เกียจก็เป็นอันว่าการเรียนนั้นไม่ได้ผลเปล่าประโยชน์ฉะนั้นเรื่องคนโง่นี่ก็น่าเห็นใจน่าสงสารคือจะเรียนอย่างไรก็ไม่สามารถจะเรียนได้เรียนไม่สำเร็จฉะนั้นเมื่อมานพนั้นอยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมกมานานโขแล้วไม่สามารถที่จะเรียนคาถาเพียงบทเดียวได้ตนเองก็เกิดความรำคาญใจไม่รู้จะช่วยตัวเองอย่างไรให้เรียนรู้ในคำสอนของอาจารย์ได้เกิดอึดอัดใจขึ้นมาก็จึงได้เข้าไปบอกอาจารย์ว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ครับกระผมจะขอลากลับไปแล้วครับอาจารย์คิดถึงความดีของมานพว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะคุณแก่เราเราใช้สอยเขาได้อย่างเต็มมือทีเดียวเขาได้กระทำด้วยความจริงใจเราก็มุ่งหวังที่จะให้เขาได้เป็นบัณฑิตแต่ก็สุดวิสัยไม่อาจช่วยเขาได้เราควรจะตอบแทนความดีของศิษย์คนนี้ด้วยมนต์สักบทหนึ่งคือที่จะให้เรียนรู้อย่างมากมายจนถึงขั้นเป็นบัณฑิตนี่ก็เป็นไปไม่ได้มนต์สักบทหนึ่งนี้ก็พอจะเป็นที่พึ่งเลี้ยงชีพได้อาจารย์คิดดังนี้แล้วจึงได้พามานพเข้าไปในป่าผูกมนต์ขึ้นบทหนึ่งว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิแปลว่าเพียรไปเถิดเพียรไปเพราะเหตุไรท่านจึงเพียรแม้เรารู้เหตุนั้นอยู่เรารู้อยู่เมื่อผูกมนแล้วก็ให้มานพเรียนมานพก็เริ่มท่องมนนั้นกลับไปกลับมาอยู่หลายร้อยเที่ยวเพราะในฐานะที่ตนเป็นคนมีปัญญาไม่ดีก็ต้องใช้ความพยายามให้มากเพื่อที่จะท่องเอามนต์บทนี้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้อาจารย์ได้ถามว่าเธอจำได้คล่องปากและขึ้นใจหรือยังมานพเรียนตอบว่าข้าแต่ท่านอาจารย์กระผมจำได้แล้วครับอาจารย์จึงกล่าวว่าดูก่อนมานพคนโง่เรียนศิลปวิทยาต้องพยายามท่องให้คล่องแคล่วแล้วจึงไม่ลืมเลือนนี่เป็นคำเตือนใจที่อาจารย์ได้กล่าวฝากกับมานพและหลังจากที่ได้กล่าวแนะนำแล้วก็ได้มอบเสบียงสำหรับเดินทางให้พร้อมกับบอกว่าจงไปเถิดมานพ มนต์นี้จะเป็นเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของเธอแต่เธอต้อง

ท่องทบทวนไว้เป็นนิดจะเป็นมนต์ที่ขลังและไม่หนีหายไปไหนและก็อนุญาตให้มานพนั้นกลับไปได้มานพเมื่อเดินทางมาถึงกรุงพาราณสีอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนมารดาก็กระทำการต้อนรับเป็นการใหญ่ด้วยดีใจว่าบุตรของเราเรียนศิลปวิทยาจบกลับมาแล้วนี่ก็เป็นน้ำใสใจจริงจากแม่เมื่อลูกได้ไปศึกษาเล่าเรียนในต่างถิ่นแม่ก็คอยวันสำเร็จของลูกแต่ว่าลูกบางคนก็มาเรียนเหมือนกันแต่ว่าไม่จบอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างความผิดหวังให้แก่พ่อแก่แม่พ่อแม่ที่ตั้งตารอคอยความสำเร็จของลูกก็ต้องคว้าน้ำเหลวไม่ได้เหลือที่จะมีความปลื้มใจกับลูกเลยเพราะว่าลูกไม่ได้ทำไว้ให้น้ำใสใจจริงของพ่อของแม่นั้นคอยจะพลอยยินดีกับลูกแสดงความดีใจต่อลูกเมื่อลูกได้ดีสำคัญลูกนี่มักจะเป็นลูกนอกคอกไม้นอกกอกระทำอะไรต่อมีอะไรไม่ได้นึกถึงใจของพ่อของแม่เลยน่าสงสารพ่อแม่ที่มาพบกับลูกนอกคอกลูกที่ไม่ได้มีความหวังดีต่อพ่อต่อแม่ลืมนึกถึงใจพ่อใจแม่ไปฉะนั้นมารดาของมานพผู้นี้ดีใจว่าบุตรของเราเรียนศิลปวิทยาจบกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ทราบหรอกว่าบุตรของตนเรียนอะไรมาเท่าไหร่ครั้งนั้นพระเจ้าพาราณสีทรงพิจารณาดูพระองค์เองว่าเรามีความผิดทางกายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เนาะก็ไม่ทรงเห็นความผิดอะไรเลยแต่ก็ไม่พอพระทัยของพระองค์พระองค์จึงทรงดำริว่าธรรมดาโทษของตนมองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็นโทษของเราได้ง่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวท่านผู้ฟังเพราะว่าโทษของตนเองนี่ไม่มีใครจะมาคอยตำหนิติเตียนตนเองเลยมักชอบจะไปติคนอื่นครับคนโน้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นบางทีเรื่องเขาผิดนิดเดียวพูดขยายทุกวันจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งก็ไม่น่าจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่เพราะมีคนคอยเพ่งโทษอยู่แต่ไม่ได้เพ่งโทษตัวเองหรอกนะเพ่งโทษคนอื่นส่วนโทษของตนเองเนี่ยจะคอยปกปิดไว้ทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องอื่นต้องไกลการทำงานของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติไม่ค่อยตรงต่อเวลาเนี่ยเช่นเป็นคนมาสายบ่อยๆลาบ่อยบางทีก็มีธุระในขณะทำงานบ่อยการประพฤติของตนเองเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ด้วยแต่ตนเองไม่ได้มองดูตนเองหรอกแต่ครั้นพอได้เห็นคนอื่นเขามาสายบ้างลาบ่อยเข้าบ้างหรือมีธุระในขณะทำงานบ้างว่าเขาเป็นฟืนเป็นไฟทีเดียวว่าเสียสาเสียเทเสียก็มีซึ่งทั้งที่ตนเองก็ประพฤติไม่ดีมากกว่าเขาเสียด้วยแต่ไม่ได้ว่าตนเองกลับไปจ้องว่าคนอื่นเขาหรือบางคนมีธุระด้วยกำหนดหมายที่ว่าจะไปขึ้นรถในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยกำหนดเวลาเอาไว้แต่พอตนเองไปช้ากว่าเวลากำหนดรถนะเขาก็ออกไปตามกำหนดเวลากลับไม่โทษตนเองไปว่าหาว่ารถนั่นแหละไม่รอตนว่าคนขับรถไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ซึ่งความจริงตนเองเป็นคนผิดแท้ๆแต่ไม่ยอมว่าตนฉะนั้นเรื่องการโทษคนอื่นเนี่ยรู้สึกจะเป็นจุดที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปบุคคลชอบจะมองเห็นคนอื่นไม่ดีแต่ลืมมองดูตัวเองไปสังคมที่

อลหมานกันอยู่หรือมีการกระทบกระทั่งกันอยู่นั้นเพราะบุคคลในสังคมไม่ได้มองตัวเองถ้าทุกคนหันกลับมามองตัวเองไม่ไปต้องมองดูคนอื่นนี่แล้วก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีอยู่เสมอสังคมนั้นจะมีระเบียบจะมีวินัยจะมีความสงบเรียบร้อยทีเดียวแต่ผลที่ปรากฏในปัจจุบันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นมัวแต่มองเห็นโทษของคนอื่นติคนอื่นดังคำโครงโลกนิดว่าโทษท่านผู้อื่นเพียงเมล็ดงาปองติฉินนินทาห่อนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งปองปิดคิดซ่อนเร้น

ทาขนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งปองปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญนี่เป็นกฎที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็คิดว่าคงจะมีต่อไปในอนาคตด้วยเรื่องการที่จะเพ่งโทษผู้อื่นแล้วก็ปกปิดเรื่องชั่วร้ายของตนพระราชามีพระราชประสงค์ที่จะกำหนดความผิดของพระองค์จากพวกชาวเมืองดูว่าพวกชาวเมืองจะติเตียนหรือสรรเสริญพระองค์อย่างไรบ้างแล้วทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเสด็จออกไปในเวลาเย็นโดยทรงเห็นว่าเวลาเย็นบุคคลทั้งหลายบริโภคอาหารร่วมกันก็จะมีการสนทนากันถึงเรื่องต่างๆอาจจะพาดพิงมาถึงตัวเราก็ได้ว่าพวกเราถูกพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมผู้มีใจบาปเบียดเบียนด้วยอาทยาและสวยสาอากรเป็นต้นถ้าหากเราครองราชโดยธรรมประชาชนก็จะกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราจงทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเถิดแล้วกล่าวสรรเสริญคุณของเรานานาประการพระเจ้าพาราณสีเมื่อทรงพระประสงค์จะต้องการจะพิสูจน์ดูความจริงอย่างนี้จึงเสด็จเที่ยวไปตามเงาฝาเรือนโดยลำดับในขณะนั้นพวกโจรผู้ใช้อุโมงค์เป็นทางหากินกำลังช่วยกันขุดอุโมงค์อยู่ในระหว่างเรือนสองหลังเพื่อจะเข้าเรือนทั้งสองโดยอุโมงค์เดียวกันนี่ก็นับว่าโจรพวกนี้หัวแหลมมีหัวโกงที่ค่อนข้างฉลาดคือการขุดอุโมงค์นี่ก็ดูว่าจะขุดอย่างไรโดยใช้อุโมงค์เดียวนี่ให้เข้าไปขโมยของในเรือนได้สองหลังเรียกว่าขโมยของได้สองเจ้าของพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงแอบซุ่มเงาเรือนอยู่ขณะนั้นพวกโจรขุดอุโมงค์เข้าไปในเรือนได้แล้วและเที่ยวค้นหาสิ่งของต่างๆอยู่มานพผู้นั้นตื่นขึ้นมาก็ท่องมนต์ที่เรียนมาว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาอหังปิตังชานามิชานามิท่องเรื่อยทีเดียวเหตุที่มานพผู้นี้ตื่นขึ้นมาท่องมนต์ไม่ได้เพื่อจะให้เกิดความขลังหรืออะไรหรอกแต่การลืมเพราะว่ามานพเป็นคนขี้ลืมอาจารย์สั่งมาแล้วว่าต้องพยายามท่องให้คล่องแคล่วอยู่เสมอมนต์จึงจะไม่ลืมเดือนฉะนั้นมานพนี้พอนอนตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นละท่องมนต์ทีเดียวโจรเหล่านั้นได้ยินเสียงท่องมนต์ของมานพนั้นก็เข้าใจว่ามานพนี้รู้จักพวกเราบัดนี้เขาจะกระทำให้พวกเราพินาศแน่ก็ตกใจพากันทิ้งของต่างๆและทิ้งแม้กระทั่งผ้านุ่งของตัวเพราะความกลัวคนเราพออารามกลัวขึ้นมาก็รีบหนีเอาตัวรอดไปซึ่งหน้าต่างก็บอกกันและกันว่ามานพคนนี้รู้จักพวกเราเขาจะต้องกระทําให้เราพินาศในบัดนี้อย่างแน่นอนนี่พวกโจรเกิดความกลัวก็หนีกันจ้าละวันหมดพระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกโจรเหล่านั้นหนีไปแต่ทรงสดับเสียงของมานพสาธยายมนอยู่ทรงกำหนดรู้ความเป็นไปของชาวเมืองได้บ้างแล้วจึงเสด็จเข้าพระราชวังพอรุ่งเช้าพระราชารับสั่งราชบุรุษคนหนึ่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่าท่านจงไปที่เรือนซึ่งถูกพวกโจรขุดอุโมงค์ในถนนโน้นในเรือนหลังนั้นมีมานพคนหนึ่ง

มีศิลปวิทยามาจากเมืองตักกศิลาท่านจงนำเขามาที่นี่ท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระจุลบันทกเถระยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติเวลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระจุลปันถกเถระมาเล่าเสนอต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาเล่ามาถึงตอนที่พระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นพวกโจรเหล่านั้นหนีไปแล้วได้ทรงสดับเสียงของมานพสาธยายมนต์อยู่ทรงกำหนดรู้ความเป็นไปของชาวเมืองได้บ้างแล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระราชวังพอรุ่งเช้าขึ้นจึงรับสั่งให้ราชบุรุษคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าและก็ตรัสใช้ให้ไปตามมานพผู้นั้นเข้ามาเฝ้าเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาจบลงตรงนี้วันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังราชบุรุษผู้นั้นได้ไปถึงเรือนของมานพนั้นแล้วจึงบอกแก่มานพนั้นว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วก็ได้นำมานพนั้นมาฝ่ายมานพมิได้แสดงอาการขัดขืนแต่ประการใดได้ไปเข้าเฝ้าพระราชากับราชบุรุษนั้นพระราชาตรัสถามว่าเธอเป็นมานพผู้เรียนศิลปวิทยามาจากเมืองตักกศิลาใช่หรือไม่มานพกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเรียนศิลปวิทยามาจากเมืองตักกศิลาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าเธอจะบอกศิลปวิทยานั้นแก่ข้าพเจ้าบ้างได้ไหมมานพกราบบังคมทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ขอให้พระองค์ประทับบนอาสนะที่เสมอกับข้าพระพุทธเจ้าแล้วทรงศึกษาเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงปฏิบัติตามคำของมานพเพราะเป็นเหตุผลของผู้สอนและผู้เรียนผู้สอนจะต้องนั่งเหนือกว่าหรืออย่างน้อยจะต้องนั่งบนอาสนะที่เสมอกันแต่ไม่ควรนั่งต่ำกว่าผู้เรียนเพราะเป็นกฎเกณฑ์ที่ถือกันว่าผู้เรียนจะต้องเคารพผู้สอนและพระราชาทรงเรียนบนจากมานพนั้นและพระราชทานทรัพย์ 1,000 กหาปณะให้เป็นรางวัลด้วยพระราชดำรัสว่าทรัพย์นี้เป็นของบูชาอาจารย์จงรับเอาเถิดครั้งหนึ่งเสนาบดีผู้มีจิตคิดคดทรยศต่อพระราชาได้ไปถามนายภูษามาลาของพระราชาว่าท่านจะแต่งพระมัสสุของในหลวงเมื่อไรนายภูษามาลาตอบว่าข้าแต่ท่านเสนาบดีไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนนี้แหละขอรับเสนาบดีได้พูดกับนายภูษามาลาว่าภูษามาลาข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งเมื่อพูดดังนี้แล้วก็ได้ส่งทรัพย์ให้ 1,000 กหาปณะเพื่อเป็นการเอาใจนายภูษามาลานายภูษามาลาจึงถามว่าข้าแต่ท่านเสนาบดีท่านมีกิจอะไรที่จะให้กระผมช่วยกระทำขอรับเสนาบดีตอบว่าขณะที่ท่านจะแต่งพระมัสสุของในหลวงต้องแกล้งกระทำให้เห็นเป็นจริงเตรียมสบัดมีดโกนให้คมกริบพอได้ทีจงตัดก้านพระศอเสียนี่เป็นกิจที่ท่านจะต้องกระทำและผลดีที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านหลังจากพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วท่านจะได้เป็นเสนาบดีส่วนข้าพเจ้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะกระทำได้หรือไม่ความโลภและความมักใหญ่ไฟสูงจนเกินเหตุ
ย่อมกระทำให้คนเสียความยุติธรรมและคุณความดีที่มีอยู่ได้เช่นนายภูษามาลานี้ด้วยความอยากเป็นใหญ่อย่างไร้ความคิดหลงลืมพระคุณของพระราชาที่ทรงเลี้ยงตนมาเสียหมดสิ้นตกลงรับปากกับเสนาบดีว่าได้ครับพอถึงวันแต่งพระมัสสุถวายในหลวงเขาเอาน้ำหอมมาสะสมพระมัสสุให้เปียกชุ่มอย่างดีสะบัดมีดโกนแล้วมาจับที่ชายพระนราธเตรียมจะแต่งพระมัสสุแต่ใจที่คิดไม่ซื่อต่อพระเจ้าอยู่หัวกลัวจะไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจทั้งที่มีดโกนนั้นก็คมแสนคมแล้วยังคิดมากกลัวว่ามีดโกนยังมีคมไม่ดีอยู่นั่นเองเราควรจะเชือดการพระสอเพียงฉับเดียวให้ขาดไปเลยจึงปล่อยมือจากพระนราธมายืนสะบัดมีดโกนอีกนี่เป็นลักษณะของผู้มีใจบาปมีความวิตกกังวลเสมอในขณะนั้นพระราชาทรงระลึกถึงมนต์ที่ทรงศึกษามาจากมานพขึ้นได้จึงท่องมนต์นั้นว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิอันความจริงหนีความจริงสิ่งนี้ยากกินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องแหนงคำโบราณท่านกล่าวเอาไว้นับว่าเป็นเรื่องจริงที่ยังจะคงสภาพความจริงต่อไปอีกนานแสนนานทีเดียวเหงื่อที่หน้าผากของนายภูษามาลาไหลโสมออกมาด้วยความกลัวจนสุดขีดเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบแล้วในช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงท่องมนต์ว่าคาเตสิคาเตสิกิงกรณาหังปิตังชานามิชานามิซึ่งคำแปลก็เป็นเครื่องยืนยันบอกให้รู้ว่าเพียรไปเถิดเพียรไปเพราะเหตุไรท่านจึงเพียรแม้เรารู้เหตุนั้นอยู่เรารู้อยู่นี่ก็เป็นถ้อยคำที่ทำให้นายภูษามาลาเนี่ยเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบแล้วจึงโยนมีดโกนทิ้งเสียที่แผ่นดินแล้วหมอบลงกราบแทบพระยุคลบาทของพระราชาโดยธรรมดาพระราชาย่อมทรงเป็นผู้เฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นเมื่อทรงเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงตรัสเป็นเชิงขู่สันทับว่าเฮ้ยไอ้ภูษามาลาใจร้ายเจ้าเข้าใจว่าพระราชาไม่รู้เรื่องของเจ้าหรือนายภูษามาลากราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดพระเจ้าทานอภัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะนายภูษามาลาที่กราบบังคมทูลนี้ก็มีอาการปากสั่นตัวสั่นเทิมไปหมดทีเดียวพระราชาตรัสปลอบใจนายภูษามาลาเพื่อต้องการที่จะทรงค้นหาความจริงว่าไม่เป็นไรเราจะยกโทษให้เธออย่ากลัวเลยขอให้บอกความจริงมาเถิดซึ่งวิธีการใช้ถ้อยคำปลอบประโลมเพื่อต้องการจะล้วงเอาความลับเนี่ยโบราณท่านก็กล่าวว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายคือถ้าหากว่าวู่วามเกินไปอาจจะไม่ได้ความจริงจากเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นได้แต่อาศัยถ้อยคำที่อ่อนหวานระรื่นหูก็จะทำให้ผู้นั้นเชื่อใจตายใจเล่าความจริงให้ฟังได้นายภูษามาลากราบบังคมทูลว่าเสนาบดีได้ให้ทรัพย์ 1,000 กหาปณะแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยบอกว่าท่านจงกระทําทีเป็นแต่งพระมัสสุของในหลวงแล้วตัดกั้นพระสอเสียเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วข้าพเจ้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินและจะตั้งให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นเสนาบดีพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงสดับคำกราบทูลนั้นแล้ว
ทรงจินตนาการถึงมานพว่าเรารอดชีวิตเพราะอาจารย์และมีพระราชดำรัสให้หาเสนาบดีมาเฝ้าและตรัสถามว่าดูก่อนเสนาบดีท่านกระทำการเช่นนี้เพราะไม่ได้อะไรจากข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าไม่อาจจะทนดูหน้าท่านได้ท่านจงออกไปจากแว่นแคว้นของข้าพเจ้าเสียตั้งแต่บัดนี้เมื่อทรงให้ในประเทศเสนาบดีผู้เป็นเหมือนหอกข้างแคร่ออกจากแว่นแคว้นไปแล้วจึงรับสั่งให้นำมานพผู้เป็นอาจารย์มาเฝ้าและตรัสกับมานพว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ชีวิตเพราะอาศัยท่านอาจารย์แท้ๆเลยแล้วกระทำสการะใหญ่โดยพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่มานพผู้เป็นอาจารย์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าเพื่อให้พระภิกษุทั้งหลายได้เข้าใจความเป็นไปของพระจุลปันถกเถระและความเป็นมาของพระองค์ที่ได้ทรงช่วยเหลือพระจุลปันถกเถระและได้ตรัสชี้ว่ามานพในชาติที่แล้วมานั้นได้แก่พระจุลปันถกเถระส่วนทิสาปาโมกก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในปัจจุบันนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องท่านพระจุลปันถกเถระเกิดเป็นคนโง่เขลาจบแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าอีกเรื่องหนึ่งอันมีปรากฏอยู่ในจุลกเศรษฐีชาดกในอาจกถาแห่งคัมภีร์ขุททกนิกายชาดกว่าในอดีตการที่กรุงพาราณสีมีพระราชาทรงพระนามว่าพรหมทัตและมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นคนมีสติปัญญามากรู้จักนิมิตทั้งปวงชื่อว่าจุลกะเศรษฐีวันหนึ่งจุลกะเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาเห็นหนูตายในระหว่างทางจึงตรวจดูฤกษ์ในเวลานั้นแล้วพูดขึ้นว่าถ้ากุลบุตรผู้มีปัญญาได้หนูตัวนี้ไปสามารถเลี้ยงดูบุตรภรรยาและประกอบการงานได้ขณะนั้นมีกุลบุตรผู้จรจัดคนหนึ่งได้ยินท่านจุลกะเศรษฐีพูดเช่นนั้นก็เชื่อจึงนำเอาหนูไปขายให้คนเลี้ยงแมวได้เงินมา1กากนิกซึ่งเท่ากับ1ไพและนำเงินไปซื้อน้ำอ้อยและนำน้ำอ้อยไปแจกแก่พวกเก็บดอกไม้พร้อมด้วยน้ำพวกหาเก็บดอกไม้ก็พากันแบ่งดอกไม้ให้เป็นการตอบแทนน้ำใจเมื่อได้ดอกไม้มาก็นำไปขายและนำเงินไปซื้อน้ำอ้อยมาแจกถึงสวนดอกไม้เลยเขาก็ได้รับดอกไม้เป็นค่าตอบแทนอีกแล้วนำดอกไม้ไปขายได้เงิน8กหาปณะวันหนึ่งเกิดพายุพัดต้นไม้ในสวนหลวงหักโค่นลงจนเหลือความสามารถของนายอุทยานจะขนทิ้งไหวเขาจึงรับอาสาขนให้แล้วนำไม้เหล่านั้นไปขายให้แก่พวกช่างหม้อหลวงคราวนี้เขาได้ค่าเหนื่อยถึง16กหาปณะรวมกับเงินเก่าเป็น24กหาปณะเขายังไม่ลดละความพยายามแต่ตั้งหม้อน้ำไว้ที่ประตูเมืองเพื่อเลี้ยงดูพวกหาหญ้าประมาณ500คนพวกหาหญ้าเมื่อได้ดื่มน้ำของมานพผู้นี้แล้วก็เกิดความเห็นใจจึงถามว่าท่านจะให้พวกเราช่วยอะไรท่านได้บ้างล่ะเพราะท่านมีอุปการะคุณแก่พวกเรามากกุลบุตรนั้นกล่าวตอบว่าวันนี้ข้าพเจ้ายังไม่มีธุระที่จะรบกวนรอไว้วันหลังเถิดต่อจากนั้นเขาก็ไปทำความรู้จักกับพวกกระทำการงานทางบกและทางน้ำและเวลาไม่ช้าคนทำงานทางบกก็มาบอกว่าวันพรุ่งนี้พวกพ่อค้าม้าจะนำม้า500ตัวมาที่เมืองนี้เขาดีใจมากจึงไปหาพวกหาหญ้า500คนเหล่านั้นค
ขอหญ้าคนละสองกำ

รวมเป็นหญ้า 1,000 กรัมและขอร้องพวกหาหญ้าเหล่านั้นด้วยว่าถ้าข้าพเจ้ายังขายหญ้าไม่หมดพวกท่านอย่าเพิ่งขายหญ้าของพวกท่านนะพวกพ่อค้ามาเที่ยวได้หาซื้อหญ้าที่ไหนไม่ได้ก็ต้องมาหาซื้อหญ้าจากกุลบุตรนั้นเป็นเหตุช่วยให้เขาขายหญ้าได้เงินถึง 1,000 กหาปณะต่อมาคนทำงานทางน้ำบอกเขาว่าจะมีเรือสินค้าใหญ่มาถึงท่าแล้วเขาก็รีบไปเช่ารถของท่านเศรษฐีมาราคา8กหาปณะนำรถไปที่ท่าเรือได้ถอดแหวนวงหนึ่งวางมัดจำสินค้าในเรือไว้แล้วให้คนช่วยขึงผ้าม่านในที่ใกล้ๆท่าเรือนั้นส่วนตัวเขาเข้าไปอยู่ในม่านและสั่งให้คนทั้งหลายคอยบอกแก่พวกพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากภายนอกว่าข้าพเจ้าได้เหมาสินค้าในเรือลำนี้หมดแล้วไม่ช้าพวกพ่อค้าร้อยคนทราบว่ามีเรือสินค้ามาจอดที่ท่าเรือจึงพากันมาจะหาซื้อสินค้าพอทราบว่ากุลบุตรนั้นซื้อไว้หมดแล้วก็ไปขอซื้อจากกุลบุตรนั้นโดยให้เงินคนละ 1,000 กหาปณะรวมเป็นเงิน 100,000 กหาปณะแล้วนำสินค้าไปตามจำนวนเงินส่วนสินค้าที่เหลือกุลบุตรนั้นขายได้เงินอีก 100,000 กหาปณะรวมเงินทั้งหมดได้ 200,000 กหาปณะแต่เขาได้นำเงิน 100,000 ไปมอบให้แก่ท่านจุลกะเศรษฐีเพื่อบูชาคุณนี่ก็นับว่าเขาเป็นคนที่รู้จักคุณคนเพียงแต่ท่านเศรษฐีได้พูดว่าถ้าผู้มีปัญญานำหนูตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาและประกอบการงานได้และผลก็เป็นเช่นนั้นเขาจึงได้ระลึกถึงคุณของท่านจุลกะเศรษฐีจึงนำเงินที่เขาทำมาหากินได้เนี่ยไปมอบให้แก่ท่านเศรษฐี 100,000 กหาปณะเพื่อบูชาคุณจุลกะเศรษฐีจึงถามว่าท่านได้ทรัพย์เหล่านี้มาจากไหนกุลบุตรนั้นตอบว่าทรัพย์เหล่านี้ได้มาเพราะกระทำตามที่ท่านพูดไว้และได้รับผลสำเร็จชั่วระยะเวลาเพียง4เดือนครับจุลกะเศรษฐีฟังกุลบุตรนั้นพูดแล้วคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยให้บุรุษผู้นี้ให้เป็นของผู้อื่นจึงได้จัดการยกธิดาพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นให้แก่กุลบุตรนั้นเมื่อจุลกะเศรษฐีตายไปแล้วกุลบุตรผู้นั้นก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีเป็นแทนพ่อตาสืบมาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้จบลงจึงตรัสพระคาถาว่าผู้มีปัญญาหลักแหลมย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตได้เป็นที่พึ่งของจุลกะฟันถกนี้ทั้งในอดีตชาติกระทำให้เป็นเจ้าของโลกียทรัพย์และในปัจจุบันชาตินี้ช่วยให้เป็นเจ้าของโลกุตรทรัพย์พร้อมทั้งทรงประชุมชาดกยกบุคคลทั้งหลายในเรื่องมาตรัสว่ากุลบุตรผู้นั้นกลับมาเกิดเป็นพระจุลปันถกเถระส่วนจุลกะเศรษฐีผู้ฉลาดเฉียบแหลมพยากรณ์นักสัตว์ได้ถูกต้องก็คือตถาคตอยู่มาอีกวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านพระจุลปันถกเถระไม่สามารถเรียนคาถา4บทโดยเวลา4เดือนได้แต่ก็ไม่ละความเพียรแล้วตั้งอยู่ในพระอรหันต์ได้เป็นเจ้าของโลกุตตรทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนากันถึงเรื่องอะไร

พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระจุลปันถกพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในศาสนาของตถาคตภิกษุปรารภความเพียรแล้วย่อมได้เป็นเจ้าของโลกุตรธรรมคือธรรมที่พ้นไปจากโลกนี้และตรัสพระคาถาธรรมว่าผู้มีปัญญาพึงกระทำเกาะที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความหมั่นด้วยความไม่ประมาทด้วยความระวังและด้วยการฝึกอินทรีย์คำว่ากระทำเกาะในพระคาถานี้เกาะก็คือที่พึ่งอันหมายถึงพระอรหัตผลส่วนห่วงน้ำในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสและที่ว่าจงมีความหมั่นด้วยความไม่ประมาทก็คือให้มีสติทุกเมื่อและด้วยความระวังก็คือให้มีปาริสุทธิศีล4คอยกำกับอยู่อริยผลได้เกิดมีแก่มหาชนที่ประชุมรับฟังพระธรรมเทศนาตามวาสนาบารมีของตนของตนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถานั้นจบลงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานตำแหน่งเอตทัคคะแก่พระจุลปันถกเถระตามที่มีกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระจุลปันถกเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตด้านจำแรงกายสำเร็จด้วยใจและด้านฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจพอท่านได้รับตำแหน่งเอตทัคคะสมณศักดิ์แล้วก็หัวระลึกถึงบุพกรรมของท่านจึงเล่าเรื่องในชาติที่แล้วมาด้วยความปีติซึ่งเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกายอัปทานว่าพระปฐมุตระพุทธเจ้าผู้สมควรแก่สักการะบูชาได้เสด็จหลีกออกจากหมู่พระภิกษุทั้งหลายไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ในคราวนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่อาสมในป่าหิมพานต์และเห็นพระองค์เสด็จมาก็จัดแจงกั้นเสวตฉัตรดอกไม้ถวายพระพุทธองค์ทรงเข้าสมาบัติเทพยดาทั้งปวงพากันมาห้อมล้อมเวลาพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงพยากรณ์ว่าดาบทผู้กั้นเสวตฉัตรดอกไม้ถวายแก่ตถาคตอยู่ตลอด7วันนี้จะได้เป็นพระราชา25กับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ34ชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์จะมีดอกไม้เป็นฉัตรกลางกั้นและคำพยากรณ์นอกนั้นก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นแต่ในส่วนที่แปลกนี้มีคำของโบราณอาจารย์อธิบายไว้ดังนี้ท่านพระจุลปันถกในชาติที่เกิดเป็นกุฎุมพีได้ถวายมหาทานตั้งความปรารถนาในที่เฉพาะพระพักพระปฐมุตระพุทธเจ้าแล้วภายหลังได้ออกบวชเป็นดาบทอยู่ในป่าหิมพานต์จึงมีโอกาสกางเสวตฉัตรดอกไม้ถวายแด่พระปฐมุตระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระจุลปันถกเถระได้เล่าถึงเรื่องอดีตของท่านซึ่งก็นับว่าชีวประวัติของท่านแม้ว่าเบื้องต้นจะเป็นชีวิตที่กระท่อนกระแท่นมีความทุกข์ยากลำบากมาแต่ชีวิตในบั้นปลายของท่านก็ประสบกับบรมสารติสุขคือเป็นความสุขอย่างยิ่งซึ่งหมายถึงพระนิพพานนั่นเองเป็นอันว่าชีวประวัติของท่านพระจุลปันถกเถระที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้และก็พอดีกับเวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติเวลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่
แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตัปโปตีขอเจริญพรทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณสถานที่นี้วันนี้เป็นวันหยุดด้วยเป็นวันสงกรานต์ที่โยมว่าเป็นวันครอบครัวเราออกจากวัดไปเมื่อกี้นั่งรถมานอกวัดกับในวัดต่างกันราวฟ้าดินนะถ้าเราจะเห็นว่าข้างนอกนั้นเขาแสวงหาความสุขสนุกสนานมีดนตรีมีของมึนเมามากมายในวันนี้คนเกลื่อนถนนประพฤติตัวแปลกประหลาดนะคนดีๆก็กลายเป็นไส้เดือนกิ้งกือไปก็มีนะเห็นเป็นคนแปลกประหลาดเราออกไปก็จะเห็นแต่พวกเราเมื่อเข้ามาที่นี้เราเดินแต่ละคนเดินก็สงบเสงี่ยมกิริยาวาจาก็เรียบร้อยไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนมีวรรณะฐานะครอบครัวเป็นเช่นไรเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่นี้เรามีสิ่งหนึ่งที่เสมอกันคือศีลเสมอกันอย่างอื่นอาจไม่เสมอกันได้ความรู้อาจไม่เสมอกันฐานะอาจจะไม่เสมอกันแต่เมื่อมาอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถทำศีลให้เสมอกันได้สามารถทำคุณธรรมให้เสมอกันได้สามารถทำคนจากปุถุชนให้เป็นอริยชนได้ไม่มีฐานะไม่มีว่าคนนั้นวรรณะผิวพรรณหน้าตาเป็นเช่นไรคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสว่าเบื้องต้นคือได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี้คนตาบอดก็เห็นได้พระจักขุบาลตาบอดก็ได้บรรลุพระอรหันตผลนะคนตาดีบางคนก็ยังไม่เห็นธรรมเลยนะพวกเราทุกคนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นด้วยข้างนอกไม่ได้เห็นด้วยตาที่ลืมดูแต่เห็นด้วยใจที่เปิดกว้างเปิดรับเอาธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมามาก็คิดว่าก็อยากให้พวกเราทุกคนใช้ปัญญาสมาธินั้นมีขึ้นมีลงวันนี้นั่งดีโอ้ดีใจวันพรุ่งนี้โอ้นั่งไม่ดีอีกแล้วมันคิดฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่ไม่หยุดไม่หย่อนแต่จงมีปัญญามีศรัทธาเป็นเครื่องรักษาสมาธิรักษาความเป็นปกติไว้กายปกติไว้วาจาปกติไว้อย่าให้ผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาจึงสำคัญมากเมื่ออาตมาบวชมานั้นบวชมาเมื่อสมัยเป็นเนน้อยอายุ14ได้เจอครูบาอาจารย์ไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อก็มีหลวงปู่ที่อาตมานับถือนอกจากหลวงปู่ชาแล้วก็มีองค์หนึ่งคือหลวงปู่เกษมสันตจิตโตที่ยอดเขาสนามแจงเมื่อขึ้นไปคำสอนของท่านมองทุกอย่างเป็นปัญญาหมด ไม่มีคำว่าลบมีแต่คำว่าบวกทุกวันนี้เราเห็นอะไรเป็นลบไปหมดเขามาด่าว่าฉันไม่พอใจเราก็โกรธขึงไม่พอใจแล้วเขามาทำกิริยาไม่งามใส่ฉันก็ไม่พอใจเรามาย้อนดูในสมัยพุทธกาลก็ดีในสมัยปัจจุบันก็ดีครูบาอาจารย์ต่างๆกว่าจะได้ทำมานั้นท่านต้องลบกับอารมณ์ลบกับกิเลสลบกับความทุกข์ยากลำบากนะอย่างว่าวันนี้วันครอบครัว เราดูนางปทาจาราเถรีครอบครัวแตกสลายนะสามีก็ตายลูกก็ตายพ่อแม่ก็ตายตายหมดภายในวันเดียวเราว่าทุกข์มากไหมมากไม่มากก็นางปทาจาราเป็นบ้าเสียสติแต่เพราะได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสกิดให้หน่อยเดียวสิ่งที่เป็นลบอยู่ก็กลายเป็นบวกเห็นโทษเห็นทุกข์ของโลกของวัฏฏะสงสารอย่างแรงกล้าเห็นว่าโลกนี้มันทุกข์จริงๆนะความรักอยู่ถ้าพัดพรากไปมันทุกข์จริงๆท่านก็ตรัสรู้เป็น

รรคผลได้เพราะฉะนั้นพวกเราจากนี้ไปจงมองโลกในแง่บวกบ้างอย่ามองโลกในแง่ลบจนใจเราทุกข์กังวลไม่มีช่องว่างที่ความสุขหรือความสงบจะแทรกซึมเข้าไปได้เลยบางคนนั่งที่ไหนก็ทุกข์นั่งที่ไหนก็ทุกข์หลวงพ่อชาท่านบอกเหมือนหมาขี้เลื้อนมันเป็นนอนที่ไหนมาเกาแก๊กแก๊กแก๊กแล้วมันก็บอกโอ้ยที่ตรงนี้ไม่น่านอนที่ตรงนี้มันคันมันก็ไปหาที่นอนที่อื่นอีกเมื่อมันนอนสักพักมันก็เกาอีกแล้วเกาแก๊กแก๊กแก๊กมันก็ว่าที่ตรงนี้ไม่ดีมันก็ย้ายที่นอนไปเรื่อยมันโทษสถานที่โทษสิ่งแวดล้อมภายนอกว่าไม่ดีแต่ลืมไปว่าขี้เลื้อนนั้นไม่ได้เกิดจากภายนอกมันอยู่ที่ตัวของมันเองนะพวกเราทั้งหลายทุกข์ไม่ได้เกิดจากภายนอกทุกข์เกิดจากใจของเราเองนะทุกข์เกิดจากไม่ใช่วาจาคนอื่นมาด่าเราทุกข์เกิดจากเราเอาวาจาเขามาใส่ใจเราเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงสอนให้รู้จักคำว่าปล่อยวางบ้างให้รู้จักวางทุกข์อาตมาเคยไปกราบหลวงปู่องค์หนึ่งสมัยบวชใหม่ๆท่านอยู่สุโขทัยชื่อหลวงปู่ชั้นวัดโซ่เป็ดอายุ80กว่าแล้วท่านใกล้จะสิ้นแล้วเมื่อไปถึงท่านพักอยู่อาตมาก็เดินดูวัดเขาว่าวันเกิดท่านเพิ่งผ่านมาทำไมมีแต่พวงหรีดไว้อะไรหลวงปู่ชั้นพวงหรีดเต็มหมดเลยปรากฏว่าลูกศิษย์บอกว่าวันเกิดที่ผ่านมาหลวงปู่ไม่ต้องการของขวัญท่านได้เอาพวงหรีดแล้วก็ดอกไม้จันทร์มาถวายท่านคือท่านจัดงานศพทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านออกมาแล้วก็ไปกราบท่านเอาของถวายท่านท่านก็บอกว่าโอ้ผมไม่ต้องการดอกไอ้ของเหล่านี้แล้วก็ชี้ให้โยมเอาดอกไม้จันทร์มาบอกเราจะเผาเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราเผากิเลสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันวันนี้เรามาเผาภายนอกเรามาจัดงานศพตัวเองแล้วท่านก็รับแล้วธรรมาเอาดอกไม้ธูปเทียนไปเอาดอกไม้จันทร์ไปน้อมถวายท่านท่านพูดคำหนึ่งซึ่งประทับใจมากท่านบอกว่าถวายสักการะแด่พระมีความคิดร้อยครั้งก็ไม่เท่าถวายสักการะแก่พระสิ้นคิดครั้งเดียวก็ไม่ได้แล้วโอ้หลวงปู่นี่เป็นพระสิ้นคิดแล้วท่านก็บอกว่าท่านจงทำอวิชชาให้เป็นวิชาแล้วจงทำวิชาให้เป็นอวิชชาอาตมาก็งงเอ๊ะหลวงปู่พูดอะไรเนี่ยเราบวชใหม่ๆไม่รู้เรื่องเลยไอ้ทำอวิชชาให้เป็นวิชานั้นพอจะเข้าใจคือทำความไม่รู้ให้เป็นความรู้นี้ก็พอจะเข้าใจได้แต่ทำไมต้องทำวิชาให้เป็นอวิชชาอีกครั้งหนึ่งท่านก็มาเฉลยว่าท่านจงทำความไม่รู้ให้เป็นความรู้เมื่อทำความไม่มีวิชาทำความไม่รู้แล้วให้เป็นความรู้แล้วก็จงทำความรู้นั่นแหละให้เป็นอวิชชาคือความว่างคือไม่มีวิชาเลยว่างเปล่าเมื่อถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่มีคำพูดไม่มีอะไรที่จะพูดได้โอ้ได้ยินคำนี้แล้วก็สึกประทับใจท่านมากก็กราบที่เท้าท่านท่านก็ชักเท้าหนีอย่ามาชื่นชมกับผมนะอย่ามาชื่นชมกับผมจงชื่นชมตัวท่านเองอย่ามาชื่นชมสมบัติคนอื่นจงหาสมบัติและชื่นชมตัวเองประเสริฐกว่าท่านสอนหลายอย่างเมื่อฟังแล้วก็โอ้ประทับใจพระผู้เฒ่านะท่านบอกผมเหลืออย่างเดียวไม่นั่งตายก็นอนตายอย่างอื่นผมไม่เอาผมไม่มีอะไรไม่สนใจสิ่งใดและท่านก็สอนว่าท่านจงเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปแบกให้ท่องอิติปิโสให้ไปแบกซะเมื่อมันหนักเต็มที่ท่านจะรู้จักที่วางของมันเองก็คือให้ไปบริกรรมพวกเราทุกคนนะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเกสาโลมานะขาทันตาตะโจอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตั้งใจทำจริงๆทำมันจนทุกข์มันแหละมันหนักเต็มที่มันจะวางของมันเองใจก็จะถึงซึ่งความสงบได้และก็ขอให้เรามองทุกอย่างให้เป็นธรรมนะยิ่งอยู่ด้วยกันมากๆโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันก็มีจงจำไว้ว่าเรามาอยู่วัดเรามาปฏิบัติฝึกหัดกายและใจเรา
ทุกคนก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์มาไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้ามามีกิเลสมาทั้งนั้นมีความทุกข์มาทั้งนั้นนะเรามาแสวงหาความสงบจงมองตนมากกว่ามองคนอื่นนะถ้าเรามองคนอื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นตนเราก็จะเห็นแต่คนนั้นพูดมาคนนั้นเสียงดังคนนั้นไม่เรียบร้อยอย่างงู้นอย่างนี้จนลืมไปว่าวันเวลาที่ผ่านไปเราเสียเวลากับการมองข้างนอกมามากแล้วฉะนั้นจึงไม่มองดูข้างในเรานะธรรมจักขุไม่ได้อยู่ที่เห็นรูปแต่อยู่ที่รู้จักว่ารูปนั้นตามความเป็นจริงเสียงนั้นตามความเป็นจริงเหมือนครูบาอาจารย์ท่านวันนี้ไปกราบหลวงปู่บุญฤทธิ์ท่านบอกให้สักแต่ว่านะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินให้เอาคำว่าสักแต่ว่ามาใช้บ้างหลวงปู่อาตมาที่อยู่บนยอดเขาหลวงปู่เกษมท่านแปลธรรมะไว้น่าฟังมากวันนี้ก็จะเอามาฝากเป็นมาฝากให้พวกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมะนี้ครูบาอาจารย์มากมายพระผู้หลักผู้ใหญ่มหาเถระมาฟังธรรมกันมาแสดงธรรมล้วนแล้วแต่เป็นพระชั้นยอดของเมืองไทยทั้งนั้นนะอาตมาก็ได้ยินได้ฟังก็เพิ่มปิติได้รับประโยชน์มากมายก็ขอฝากธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลวงปู่ของอาตมาท่านบอกว่าจงมองทุกอย่างให้เป็นปัญญามองทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าอะไรให้เป็นปัญญาทุกอย่างเป็นปริศนาธรรมหมดนะแล้วท่านก็แปล แปลอักษรกอไก่ถึงฮอนฮูกเป็นธรรมะนั้นวันนี้อาตมาก็จะเอากอไก่มาฝากโยมนะเรามาเริ่มเรียนกอไก่กันดีกว่านะเราเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโตจนจบปริญญาเอกปริญญาโทเรารู้จักไหมว่ากอไก่ก็เป็นธรรมะหลวงปู่ท่านพูดไว้ท่านสอนไว้ครั้งหนึ่งมีลุงคนหนึ่งจำได้เมื่อหลวงปู่สิ้นไปแล้วอาตมาก็ไปถามลุงหลวงพ่อท่านสอนว่าอย่างไรลุงแกป่วยอยู่ที่บ้านอาตมาไปฟังมาครั้งเดียวลุงนั้นไม่กี่วันก็สิ้นก็เหลืออาตมาที่จำได้อาตมาก็มาพิจารณาดูโอ้หลวงพ่อนี่แต่หลวงพ่อนี่รอบรู้จริงๆนะท่านบอกว่าพยัญชนะมี44ตัว44ก็คือธาตุ4ของพ่อ4แม่4ผสมกันก็ออกมาเป็นรูปหรือจะเป็นมรรค4ผล4มรรค8ก็ได้อริยมรรคมีองค์8ก็ได้เมื่อรวมกันก็เริ่มต้นจากกอไก่ไอ้กอมาจากไหนกอไก่ก็คือเกิดนั่นเองกอก็คือเกิดไก่มันคุ้ยเขี่ยดินก็คือธาตุดินเกิดจากที่ไหนเล่าก็เกิดจากไอ้ขอไข่นะเกิดจากในรังไข่นะในท้องมารดานั่นน่ะมีรังไข่อยู่ในไข่นั่นน่ะอยู่มาตั้ง9เดือนนะพอครบ9เดือนปุ๊บไข่มันก็แตกออกมาเห็นขอขวดมั้ยขอขวดก็คือขอไข่หัวแตกอ่ะนะขอไข่หัวมันแตกออกมาแตกออกมาพอแตกออกมามันไม่ได้เป็นคนน่ะมันเป็นคอควายก่อนคานสี่ขาไม่รู้เรื่องเลยจะขี้จะเยี่ยวมันก็ไม่รู้เรื่องมันโง่นะเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยมันเดินไปอันนั้นเป็นไฟอย่าไปจับมันก็ไม่รู้อันนั้นจะตกบันไดนะมันก็ไม่รู้นะคานไปคานมาสี่ขาเขาเรียกยังเป็นควายอยู่ยังโง่อยู่เมื่อโตขึ้นมารู้จักพูดจักจารู้จักอ่านจักเขียนก็เป็นคนขึ้นมาคอคนแต่คนประเภทนี้มันยังคนไปคนมาอยู่นะเขาเรียกยังวุ่นวายอยู่ยังเป็นคนที่ว้าวุ่นนะลองเอาน้ำใสๆเอาตะกอนมันสงบนิ่งอยู่เรามือไปคนเนี่ยมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเรายังเป็นคนประเภทนี้อยู่เมื่อคนยังวุ่นวังวายอยู่เราก็มาหาคอละครั้งนะคอคนแล้วก็คอละครั้งคอละครั้งนี่อะไรคือละความบ้าคลั่งนะที่มันคลั่งค้างอยู่ในจิตใจเราเนี่ยนะไอ้ที่มันคลั่งค้างมันคลั่งค้างอยู่ในใจเนี่ยถ้าละคอละครั้งได้ละได้แล้วเขาก็เรียกว่างองูเป็นงองูงองูเป็นยังไงงองูเนี่ยมันพ่นพิษได้นะไส้เราเป็นขดๆแล้วมาออกมาทางปากพ่นน้ำลายใส่เนี่ยอาตมากำลังพ่นพิษอยู่เนี่ยก็คือว่าคำสอนนะ
ไอ้คนที่กินเหล้าก็บอกกินเหล้าไม่ดีนะเองอย่าไปกินเหล้านะพอไปฉกปุ๊บไอ้คนกินเหล้าก็ตายไปไอ้คนไม่กินเหล้าก็ฟื้นขึ้นมานะคนไหนมันชั่วไม่ดีก็เทศนาสั่งสอนคือน้ำลายแตกไปนั่นคือคำสอนนั่นเองเมื่อสอนไปสอนมาเขาโอ้ท่านสอนดีนะเขายกย่องเป็นอาจารย์ก็เป็นจอจานเลยนะเป็นอาจารย์ใช้ดีใช้จริงๆเลยมีอะไรก็มาหาอาจารย์อาจารย์อันนู้นอันนี้ก็อาจารย์ช่วยด้วยนะไปไหนมาไหนก็มืดหน่อยฝนตกหน่อยฟ้าร้องหน่อยโอ้หลวงพ่อหลวงปู่อาจารย์ช่วยทันทีนะอาจารย์ใช้ดีเมื่อต่อมาก็เป็นฉอฉิงฉอฉิงนี่คืออะไรขอชิงตีดังนะเริ่มเป็นมีชื่อเสียงแล้วโอ้องค์นั้นนะหลวงปู่องค์นี้นะเทศดีนะสอนดีนะก็มีคนไปฟังเทศท่านนะเริ่มมีชื่อเสียงท่านก็กลายเป็นอาจารย์ใหญ่ขึ้นมานะเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมหลวงปู่องค์ไหนที่โด่งดังมีคนบูดูแลมีคนมานับถือเยอะเขาเรียกอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คือชอช้างนั่นเองนะเป็นชอช้างตัวใหญ่เลยใช้งานหนักเลยตอนนี้จะไปไหนก็ลำบากทำไมล่ะก็ลูกศิษย์ลูกหาล่ามโซ่ไว้เป็นซอโซ่หลวงพ่ออย่าไปเลยอาจารย์อย่าไปเลยประล่ามหรือจะไปทีก็ต้องเป็นพวนไปเลยอันนี้เรียกว่าซอโซ่แล้วครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนซอกระเชอคู่กันเป็นล่มโพล่มไทรให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาได้นะให้แก่พวกเราทุกคนเวลาหลวงปู่หลวงพ่อสิ้นไปเราก็อุทานมาโอ้เราสิ้นล่มโพล่มไทรแล้วนะหลวงพ่อเราสิ้นไปโอ้เราขาดล่มโพล่มไทรก็คือครูบาอาจารย์พ่อแม่เราก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นเหมือนล่มโพล่มไทรให้แก่เราแล้วก็เป็นยอหญิงยอหญิงยังไงล่ะยอผู้หญิงโสภาก็คือว่าเนี่ยอาจจะเหมือนพระเหมือนพวกเรานั่งเขาเพียบเรียบร้อยเนี่ยพระก็นุ่งผ้าถุงนะนะเหมือนผู้หญิงแต่จริงๆไม่ใช่ผู้หญิงคือกิริยามารยาทต้องเรียบร้อยนะนุ่งผมก็เรียบร้อยนั่งก็พับเพียบเรียบร้อยแต่หญิงคนนี้แปลกนะมันมีมหานากาศอยู่ข้างล่างนะทำไมมีมหานากาศอยู่หลวงพ่อท่านบอกว่าหันอากาศหันอากาศก็คือเห็นความว่างนะหันอากาศนี่แหละหญิงโสภาต้องเห็นความว่างไม่หันอากาศคือเห็นอากาศเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความว่างเปล่าเมื่อเห็นเช่นนี้ได้ก็เป็นดรชดาโอ้โหหัวแหลมเปียบเลยนะมีปัญญามีเพชรพลอยติดระยิบระยับหมดเลยนะมีปัญญาเฉียบแหลมพอมีปัญญานั่งภาวนาพุทโธแผ่เมตตาพิจารณาธรรมได้ก็เกิดจิตใจผ่องใสหน้าตาผ่องใสเลยกลายเป็นนางมณโฑหน้าขาวเลยนะหน้าตาผ่องใสเราดูสิคนแก่คนเฒ่าไปอยู่วัดอยู่วาถือศีลมา7วันอู้ไปไหนมาเนี่ยหน้าตาผ่องใสเลยไม่ต้องทาครีมเลยตัวดำหน้ายังผ่องเลยนะนะนี่แหละเราผ่องมาจากข้างในใจเรานะนางมณโฑหน้าขาวแล้วก็เป็นทอพุทธเฒ่าเดินย่องทอพุทธเฒ่านี้ไม่ใช่คนแก่นะนะเขามีถือไม้เท้าเดิน3ขานะไม่ใช่นั่นคือว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าทอผู้เฒ่านี่คือแก่ศีลแก่ธรรมนะเป็นผู้เฒ่านี่คือผู้แก่คงแก่เรียนแก่ศีลแก่ธรรมมี3ขาก็คือมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ค้ำยันนะพวกเราทุกคนก็เป็นคนแก่เรียนได้บางทีคนแก่ผมงอกแล้วยังสู้เนนน้อยไม่ได้นะเนนน้อยมีภูมิธรรมภูมิความรู้ในสมัยพุทธกาลก็มีนะเนนน้อยยังแนะนำพระโพธิละนะพระมหาเถระทรงพระไตรปิฎกยังให้เนนน้อยแนะนำก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นทอผู้เฒ่านี่ก็คือว่าผู้คงแก่เรียนนอนเนนเป็นอะไรทอผู้เฒ่าแล้วก็เป็นเนนเนนในที่นี้เนนถือศีลสิบศีลสิบก็คือบารมีสิบนั่นเองต้องมีบารมีสิบบารมีสิบทัศน์ตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาสัจจะอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในที่เราได้ยินได้ฟังมานั่นแหละมีบารมี10อย่างเมื่อมีบารมี10อย่างสร้างบารมีไปก็สามารถเนรมิตได้นะนี่ก็คือเนรมิตทำอะไรก็สำเร็จ
เพราะทำได้สำเร็จแล้วมีบารมีสิบเต็มแล้วใจนี่มันก็เป็นดอเด็กต้องนิมนต์ดอเด็กนี่คืออะไรเด็กก็คือใจเนี่ยใจมันไม่แก่นะคนเราบางคนแก่อายุมากใจยังเป็นเด็กใจมันไม่แก่ไปตามร่างกายนะใจนี่คือดอเด็กดอเด็กต้องนิมนต์นะต้องนิมนต์แหละคือน้อมเอาบารมีทั้งสิบมาเน้นหยุดก่อนหยุดก่อนนะนั่นแหละคือเอาบารมีทั้งหลายที่มันไม่มีให้มาสู่ใจของเราและต่อเต่าคืออะไรต่อเต่านี่เขาเปรียบเหมือนอายุยืนนะต่อเต่าก็คือลมหายใจเข้าออกนี่เองนะร่างกายของเราเนี่ยถ้าบารมีสิบอย่างสร้างบารมีไปก็สามารถเนรมิตได้นะนี่ก็คือเนรมิตทำอะไรก็สำเร็จเพราะทำอะไรสำเร็จแล้วมีบารมีสิบเต็มแล้วใจนี่มันก็เป็นดอเด็กต้องนิมนต์ดอเด็กนี่คืออะไรเด็กก็คือใจเนี่ยใจมันไม่แก่นะคนเราบางคนแก่อายุมากใจยังเป็นเด็กใจมันไม่แก่ไปตามร่างกายนะใจนี่คือดอเด็กดอเด็กต้องนิมนต์นะต้องนิมนต์แหละคือน้อมเอาบารมีทั้งสิบมาเน้นหยุดก่อนหยุดก่อนนะนั่นแหละคือเอาบารมีทั้งหลายที่มันไม่มีให้มาสู่ใจของเราและต่อเต่าคืออะไรต่อเต่านี่เขาเปรียบเหมือนอายุยืนนะต่อเต่าก็คือลมหายใจเข้าออกนี่เองนะร่างกายของเราเนี่ยบารมีสิบอย่างสร้างบารมีไปก็สามารถเนรมิตได้นะนี่ก็คือเนรมิตทำอะไรก็สำเร็จเพราะทำอะไรสำเร็จแล้วมีบารมีสิบเต็มแล้วใจนี่มันก็เป็นดอเด็กต้องนิมนต์ดอเด็กนี่คืออะไรเด็กก็คือใจเนี่ยใจมันไม่แก่นะคนเราบางคนแก่อายุมากใจยังเป็นเด็กใจมันไม่แก่ไปตามร่างกายนะใจนี่คือดอเด็กดอเด็กต้องนิมนต์นะต้องนิมนต์แหละคือน้อมเอาบารมีทั้งสิบมาเน้นหยุดก่อนหยุดก่อนนะนั่นนะคือเอาบารมีทั้งหลายที่มันไม่มีให้มาสู่ใจของเราและต่อเต่าคืออะไรต่อเต่านี่เขาเปรียบเหมือนอายุยืนนะต่อเต่าก็คือลมหายใจเข้าออกนี่เองนะร่างกายของเราเนี่ยถ้า

อดทนแบกอะไรไอ้แบกไอ้ถุงหนังนี่แหละฮะแบกไอ้ร่างกายนี่แหละต้องอดทนนะแบกไปไหนล่ะเรามีเป้าหมายของเราคือทอธงไปหาเส้นชัยเส้นชัยของเราก็คือเราปรารถนาอะไรเล่าเรามาปฏิบัติกันเราก็ปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ไปหาทอธงพอไปเจอไปถึงทอธงนะทอธงแล้วตัวต่ออะไรนอหนูไอ้นอหนูในตัวร้ายนะมันยุแย่นะไหนเรามาปฏิบัตินี่ทางบ้านมาทำไมนะกบหักมาหรือไงนะทะเลาะกับสามีมาหรือมันจะยุแย่นะมายุใหญ่แย่มาหนูมันชอบกัดผ้ากัดเสื้อกัดหมอนะมันทำให้เสียหายก็คือตัวมากวนจิตกวนใจเราเราก็หวั่นไหวเป็นบอใบไม้บอใบไม้ลมพัดก็หวั่นไหวเนี่ยดูเมื่อกี้ลมพัดทีใบไม้ร่วงกราวเลยนะมาถูกลมอารมณ์มากระทบมากๆเข้าใบไม้ก็ร่วงลงแล้วก็เป็นบอใบไม้หล่นลงมาลงไปที่ไหนล่ะลงลงไปในน้ำก็กลายเป็นปอปลาตากลมว่ายอยู่ในวัฏฏวนนะในทะเลทุกข์มองไม่เห็นฝั่งเป็นปอปลาอยู่ในกองกิเลสกามทั้งหลายนะโลภโกรธหลงจมอยู่นั้นตาโตว่ายไปว่ายมาเราก็ต้องหาทางพ้นทุกข์ต้องหาที่พึ่งไปหาที่พึ่งทำไมก็ต้องไปหาผอพึ่งนะที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเกษมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนะเมื่อเราได้ที่พึ่งเหมือนเรามาที่นี่ทุกคนรับศีลแล้วทุกคนมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วเมื่อมีที่พึ่งแล้วตอนนี้ก็อะไรฝอพึ่งก็บอกฝอฝาฝานี่มันอะไรฝาโอ่งฝาหม้อฝาไหเปิดปิดนะเวลาฝนตกก็เปิดรับฝนรับน้ำดีอันไหนน้ำมันสกปรกเราก็ปิดไว้เราเปิดรับแต่สิ่งที่ดีจำไว้นะพวกเรามาอยู่วัดดูวามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วจงมีฝาเปิดปิดเปิดรับอย่างพระเทศอยู่ก็เปิดหูฟังเขาด่ากันอยู่นินทาอยู่ก็ปิดซะไม่ฟังอันนี้เรามีฝอฝานะแล้วเจอกิเลสมาโอ้ยั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำยังไงดีเนาะกิเลสเราก็ชอบใจซะด้วยสิเอาละตอนนี้ต้องฟอฟันต้องฟาดฟันไปกับมันนะใครกินข้าวแล้วไม่เคี้ยวมั้งอ่ะนะท้องอืดตายเลยนะก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์เท่านั้นนะเรามาอยู่ในศีลในธรรมเราเจอกิเลสเจอทุกข์เจอโทษเจอภัยเจอคำสารพัดเราก็นั่นแหละคือปัญญาเอามาพิจารณาให้ละเอียดเมื่อละเอียดรอบคอบแล้วเราก็กันเอาแต่สิ่งที่ดีเราก็จะได้ปัญญาทุกครั้งไปทุกครั้งไปนะเมื่อฟอฟันแล้วแหละก็เป็นพอสำเภาพอสำเภากลางใบนี่โอ้โหเรือมันว่ายเรือมันลอยอยู่ในกลางทะเลเวิ้งว้างพอสำเภาก็คือร่างกายจิตใจเรานี่แหละจิตของมนุษย์ดวงหนึ่งกายของมนุษย์กายหนึ่งที่อยู่ในทะเลแห่งวัฏวนสงสารมองหาที่สุดไม่มีมองหาฝั่งไม่เจอเราถ้านึกดีนะเราเนี่ยเหมือนคนคนหนึ่งจุดจุดหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางทะเลทุกมองหาทางพ้นทุกข์ไม่เจอเราก็ตั้งใจว่าเราจะแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็เราจะไปยังไงเล่าอยู่กลางทะเลเนี่ยเราก็ต้องใช้มอม้าล่ะนะพระพุทธเจ้าไปออกบวชขี่ม้าขาวไปนะม้านี่คือมโนก็คือใจนั่นเองม้าดำไม่เอานะม้าเม็ดก็ไม่เอานะต้องม้าขาวก็คือใจที่บริสุทธิ์ใจที่เข้มแข็งลุยไปเลยข้ามทะเลทุกข์พอเริ่มขี่ม้ากระโจนไปปุ๊บเจอใคร

โอ้อย่าเพิ่งไปเลยท่านอยู่ทางโลกก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะทรัพย์สมบัติรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโอ้หน้าลื่นลมจะไปทำไมอยู่ที่เก่านี่แหละดีแล้วอยู่ในโลกเนี่ยมันโอ้มีแต่ความสวยงามนะไอ้พญามารยอยักษ์ก็มาห้ามเราก็ต้องสู้กับยักษ์นะไม่เชื่อมันผ่านยักษ์ไปให้ได้พอผ่านยักษ์ก็ไปอะไรยอยักษ์ก็ไปล่อเรือนะลงเรือละตอนนี้เราไม่ได้เขาเรือสำเภานะเรือลบละห้ามเห็นฝั่งอยู่ลำไรละนะจะข้ามแม่น้ำเจ้าพญาละขึ้นเรือละลงเรือก็ต้องมีอาวุธเพราะว่าศัตรูอยู่ข้างหน้ามันตัวร้ายมากเป็นศัตรูตัวร้ายกาจนะเรือธรรมดาไม่ดีต้องมีเสบียงของเรือบุญนี่ก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาบุญกุศลบารมี10ที่เราสร้างสมมาข้ามฟากไปเวลาไปต้องลบกับใครให้รอลิงอ่ะรอลิงไต่ลาวไอ้ลิงเนี่ยแหละใจเนี่ยลิงเนี่ยใจเราเองเนี่ยรอลิงเดี๋ยวคิดไปเรื่องนู้นเดี๋ยวคิดไปเรื่องนี้เดี๋ยวนินทาคนนั้นเดี๋ยวไปคิดดูดีคิดชั่วสารพัดอย่างนะไอ้เราใจเราเนี่ยเป็นรอลิงเราก็ลบกับลิงก็คือลบกับใจเราด้วยการภาวนาพุทโธพุทโธอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านสอนนะเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติมีความอดทนอดกั้นสู้มันไปสู้มันมาต้องใช้วอแหวนล่ะวอแหวนนั่นคือความว่างนะวอแหวนนี่คือวงกลมนะเมื่อทำจิตให้เป็นศูนย์ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งได้แล้วมันก็เป็นเพชรเท่านั้นเองนะเป็นแหวนเพชรส่องแสงสว่างสวยแวววาวโอ้เนี่ยถ้าทำจิตให้สงบได้นะบางคนก็บอกไม่ได้นะไปภาวนาพุทโธมันเป็นสมถะมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาเลยความจริงต้องเอากำลังก่อนฮะใครจะไปแบกไปหามของหนักโดยที่ร่างกายอ่อนแอได้อย่างไรเราต้องเข้มแข็งต้องมีกำลังกายฟิตตัวให้แข็งแกร่งก่อนก็คือทำความสงบของใจให้ได้ก่อนเมื่อมีจิตสงบแล้วไม่ต้องกลัวดอกว่าปัญญามันจะไม่มีเคยอ่านเจอหลวงปู่ลีท่านโพลีสอนลูกศิษย์เป็นติดนิมิตติดอะไรท่านโพลีก็ยุส่งเลยเออดีทำไปก็มีพระมาถามหลวงพ่อลีว่าท่านพอลีสอนผิดหรือเปล่าสอนให้คนติดนิมิตหรือเปล่าท่านพอลีบอกเฮ้ยมันติดยากไปมันติดก่อนสินะกว่าจะสงบกว่าจะได้สมาธิมันไม่ใช่ของง่ายให้มันติดไปก่อนเดี๋ยวดึงกลับมาไม่ยากก็คือว่าให้มีสมาธิให้มั่นคงก่อนบางคนก็กลัวสมาธิเริ่มนิดๆหน่อยๆแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันจะติดสมาธิกลัวจะไม่ได้ปัญญาก็เลยไปพิจารณาฟุ้งซ่านไปเลยนะก็ขอให้ได้กำลังก่อนนะพวกเราทุกคนนะมาภาวนาไม่ได้อะไรเลยก็พุทโธพุทโธให้ได้ทั้งวันให้จิตอยู่กับพุทโธให้ได้ให้มีกำลังก่อนปัญญานั้นมันจะไหลมาเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่ต้องกลัวหรอกทุกข์มันจะมาหาเรานะหลวงปู่ของอาตมาสอนว่าตำรับตำรามันสู้ตำตาไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วแก้ไขมันไปอันนั้นสำคัญที่สุดนะวอแหวนแล้วก็มาอะไรวอแหวนแล้วก็โสรศีใช่ไหมโสรศีเนี่ยเมื่อมีจิตสงบแล้วก็ถือศีลหนวดยาวแล้วเนี่ยมีศีล8ศีล5โสรศีหนวดยาวพวกก่อนโสรศีเป็นสศลาก่อนไหมเออต้องเมื่อมีสมาธิแล้วก็ต้องสศลาเงียบเหงาคือเข้าสมาธินะพักอยู่คนเดียวเงียบๆหาที่สงบสบายไม่ปรุงแต่งไม่คิดอะไรนะพักผ่อนบ้างก็คือพักในสมาธินะสรศีหนวดแล้วก็ไปสรศีถือศีลมีศีลมีธรรมเมื่อจิตสงบแล้วมันจะเห็นโทษเองนะจะเห็นว่าอันใดควรไม่ควรอันใดเป็นบาปเป็นอกุศลเมื่อก่อนใครว่าอะไรมาปุ๊บเราก็สวนปั๊บกลับไปถ้าเรามีจิตสงบมั่นคงใครพูดใครแล้วก็เออเฉยๆเพราะอะไรเพราะเรามีเครื่องป้องกันแล้วสมาธิคือความหนักแน่นของใจนี้ความสงบของใจนี้มันไม่กระเพื่อมแล้วใครจะดุด่าว่ากล่าวติฉินนินทาอย่างไรใจนี้มันก็ไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิ

0: ถึงแม้มันจะเป็นหินทับหญ้ามันก็เหยียบกิเลสไว้ได้ระดับหนึ่งแล้วเมื่อพักผ่อนสอสลาพอสมควรแล้วสอฤาษีแล้วเราก็เป็นสอเสือสอเสือเนี่ยนิทานเขาบอกเสือแต่ก่อนมันไม่มีลายนะมันถูกเคี้ยนจนหลังลายจนตัวลายไปหมดเลยก็พวกเราเหมือนกันคนโบราณบอกชาติไอ้เสือต้องไว้ลายไว้ลายในที่นี้ก็คือสร้างความดีทิ้งไว้ให้โลกนี้นะเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมโดนครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวนะโดนทั้งเคี้ยนตีจนหลังลายนะได้ความรู้จากการอดทนอดกั้นและได้ความรู้ที่ศึกษามาเนี่ยมาสร้างประโยชน์ทิ้งไว้ให้โลกนี้ให้โลกนี้ได้ระลึกถึงให้โลกนี้ได้รู้ได้มีสิ่งที่มีค่าเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราตายศูนย์ตายเปล่ามีเงินในบัญชีเป็นร้อยล้านเมื่อตายไปแล้วลูกหลานก็แย่งกันสู้ที่ว่าเรามาสร้างกุฏิน้อยๆไว้สักหลังหนึ่งมีชื่อมีเสียงอยู่โอ้ใครมาพักมาภาวนาเราก็ได้บุญนะเหมือนเรามานั่งที่นี่มาสร้างความดีที่นี่แหละมาไว้ลายเพราะต่อไปเนี่ยสระสีแล้วก็อะไรสอเสือหอหีบเพราะต่อจากนี้ไปเราก็ต้องเดินทางไกลแล้วเอาหอหีบใส่ผ้าเอาแต่เสื้อผ้าเหม็นๆสกปรกเราก็ไม่เอาเราก็เอาเสื้อผ้าใหม่ๆดีๆก็คือบุญกุศลนั่นเองนะสิ่งที่ไม่ดีเราเอาออกไปทิ้งไปซะเหมือนเรามาวัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีอยู่ในบ้านอย่าให้เข้ามานะทิ้งไว้นอกวัดนู่นเราเอาแต่สิ่งที่เสื้อผ้าสีขาวมาสีแดงเราก็ไม่เอามาสีดำเราก็ไม่เอามาเรารู้ว่าที่นี่เขาใส่ชุดขาวกันเราก็เอาสีขาวมาชั้นใดก็ดีเหมือนกันเราจะไปในเดินทางไกลก็คือไปพบหน้าเราก็เลือกแต่สิ่งที่ดีงามนะเอาแต่บุญกุศลไปหอหีบแล้วก็จอจุฬาจอจุฬาเนี่ยเหมือนว่าวที่ขึ้นลงเราว่าวจุฬาเราลองยืนเส้นกลางแขนกลางขาเราก็เหมือนคนคนหนึ่งนะมีห้าแฉกชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงบางทีชะตาดีวาสนาดีโอ้ขึ้นสูงเลยปุ๊บปั๊บขึ้นมาวาสนาตกต่ำลมมันไม่มีว่าวมันก็ตกลงมาอีกแล้วนะถ้าว่าวมันตกมาทำยังไงเขาบอกให้วิ่งจับเชือกให้มันแล้วก็วิ่งออกแรงหน่อยว่าวมันก็จะขึ้นติดลมเหมือนเดิมนะเราต้องอดทนบางครั้งเราประสบปัญหาประสบความทุกข์จงอย่าทิ้งเชือกคือสตินี้จะประคองชีวิตของเราไม่ให้ตกไปในสู่ที่ชั่วไม่ว่าวาสนาชะตาชีวิตจะขึ้นลงเพียงใดจงประคองสติไว้ให้มั่นคงและวันหนึ่งเมื่อลงมาว่าของเราคือตัวเราก็จะขึ้นสู่ที่สูงเหมือนเดิมนะก็อย่าท้อถอยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ไปอ้ออ่างจอจุฬาอ้ออ่างอ้ออ่างนี่คืออะไรต้องอาบน้ำชำระร่างกายแล้วตั้งแต่เด็กจนโตมาจนถึงวันนี้เราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านบุญบาปมาเยอะก็ชำระให้เป็นอนัตตาคือความว่างล้างเท้าล้างหน้าล้างตาให้สะอาดเพื่อไปสู่ความว่างเปล่าคือหอนกฮูกหน้าผีหอนกฮูกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ป่าช้าเขาเปรียบเทียบนกคู่เหมือนผีหนังผีต้องมีนกคู่มาแจมทุกครั้งไปนะแต่นกคู่นี่มันแปลกนะมันหากินกลางคืนมันมองเห็นอาหารในเวลากลางคืนเราก็เหมือนกันเราก็เป็นนกคู่เหมือนกันแต่เราไม่ใช่มองเห็นกลางคืนเรามองเห็นพบหน้าว่าฉันสร้างความดีมาพอสมควรแล้วฉันไม่กลัวเลยที่จะต้องตายนะถ้าตายในวันนี้ฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันมองเห็นอนาคตว่าถ้าฉันตายไปฉันไปดีแน่นอนฉันไปดีแน่นอนนะไปสู่ภพใหม่ที่ดีแน่นอนนะนี่ก็ฝากไว้สุดท้ายเกิดกอไก่เกิดหอนกฮูกก็ดับแต่ดับไปสู่ความหลุดพ้นนะดับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปสู่สวรรค์พรหมนิพพานครูบาอาจารย์หลายรูปที่อาตมารู้จักท่านไปอย่างนักรบไปอย่างผู้ที่มีชัยชนะนะคนในโลกนี้เกิดมาแล้วก็พ่ายแพ้กิเลสพ่ายแพ้จิตใจของตนเอง เกิดมาตายศูนย์ตายเปล่าบุญบารมีก็ไม่ทันได้สร้างได้สมนั้นพวกเราทุกคนที่มาที่นี้ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนครูบาอาจารย์มากมายได้ซึมซับสิ่งที่ดีงามก็ขอเอาสิ่งเหล่านั้นนะมาตกผลึกในจิตใจของเราให้มองทุกอย่างในแง่บวกอย่ามองในแง่ลบเลยนะสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานั่นแหละคือจะเป็นสิ่งที่ดีต่อไปในสมัยพุทธกาลก็มีพระเถระองค์หนึ่งถูกโจรมันล้อมไว้นะน้องชายจ้างมาฆ่ากลัวพี่สึกไปจะไปแย่งสมบัติจ้างมาให้มาทำร้ายพระเถระรูปนี้อยู่ในป่ารูปเดียวเมื่อมาถึงพอจะฆ่าท่านท่านก็บอกว่าเสียใจอย่างหนึ่งว่ายังไม่บรรลุธรรมยังไม่เห็นธรรมอะไรเลยขออนุญาตโจรอยู่อีกสักคืนได้ไหมขอภาวนาคืนสุดท้ายเนี่ยรุ่งเช้าท่านจะฆ่าจะแกงจะไม่ว่าเลยโจรก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นจะมีเครื่องรับประกันยังไงเล่าว่าท่านจะไม่หนีพระเถระก็เอาก้อนหินมาทุบขาทั้งสองข้างแตกละเอียดแล้วนั่งลงตรงนั้นแล้วบอกโจรว่าแค่นี้พอเป็นประกับประกันได้หรือยังพระโจรทั้งหลายเห็นว่าโอ้เดินไม่ได้แล้วก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วอ้าวก็ล้อมวงอยู่นอกกุฏิท่านก่อไฟอยู่รอบๆพระเถระเมื่อถูกเวทนาครอบงำเจ็บมากก็เอาเวทนานั้นเป็นอารมณ์เอาความเจ็บปวดเป็นอารมณ์พิจารณาร่างกายสังขารคืนนั้นพอรุ่งสว่างพระอาทิตย์อุทัยขึ้นจิตท่านก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานนี่ครับในขณะนั้นวิกฤตก็เป็นโอกาสความทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์ก็เป็นความพ้นทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายให้มองทุกอย่างให้เป็นปัญญาให้เป็นธรรมะให้ได้เรามานั่งเนี่ยโอ้พัดลมก็เย็นแอร์ก็เย็นไอ้แอร์มันเย็นพัดลมมันเย็นมันเย็นเพราะอะไรพวกมันก็เย็นเพราะไฟแหละไฟฟ้ามันร้อนเพราะมันร้อนก่อนแล้วมันก็มาเย็นนะพิจารณาไปพี่นะเออทุกอย่างมันต้องลำบากก่อนต้นมะม่วงโอ้ผลดกไอ้ก่อนผลมันจะดกมันก็เป็นลูกไอ้ก่อนจะเป็นลูกมันก็เป็นต้นน้อยๆพวกทุกอย่างมันก็อาศัยการเวลาอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรพยายามนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามาในที่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านสร้างสมเอาไว้ปูพื้นฐานให้เราท่านทำแต่สิ่งที่ดีหลวงพ่อปูสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีให้สิ่งที่ดีพวกเราก็เอาแต่ดีนะเพลงท่านอะไรดีดีดีนะดีเดียวก็ไม่พอนะต้องดีดีดียิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเราก็เอาแต่ดีดีอันไหนไม่ดีไม่มีนะมองโลกในแง่ดีมีอย่างลบคนละก้อนใครว่ามาลบๆซะเอามาเป็นปัญญาให้หมดนะอาหารการกินกินเข้าไปเต็มท้องเราถ่ายออกมาตอนเย็นสิ่งที่เหลือไว้ก็คือวิตามินสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเท่านั้นเองอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกายใจเราตั้งแต่เช้ายันเย็นเราก็เอามาย่อยตอนกลางคืนนั่งสมาธิพิจารณาเขาว่างั้นจริงไหมเราต้องปรับปรุงแก้ไขพิจารณาถ่ายถอนไปเราก็เลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราและเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้ลิ้มรสคำสอนของพระศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหัวใจของเราและคำว่าดวงตาเห็นธรรมนั้นก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเห็นด้วยใจของเรารู้ด้วยใจของเราไม่ต้องให้ใครมาชี้มาแนะมาบอกเพราะเรารู้แล้วว่าร้อนเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงและเรายังใฝ่ร้อนหรือโบราณบอกว่าใฝ่ร้อนจะได้นอนเย็นใฝ่เย็นจะต้องเข็นใจไฟร้อนมันคืออะไรไฟร้อนคือต้องมีความเพียรพยายามร้อนก่อนแล้วจะเย็นถ้าไฟเย็นเอาแต่สบายเกียจคร้านเมื่อแก่เท่าไปเราจะลำบากนะก็ขอฝากธรรมะอันเล็กๆน้อยๆนี้ให้พวกท่านทั้งหลายสนองบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นที่เคารพนับถือของพวกเราคำสั่งสอนของท่านจะไม่มีอยู่ในเทปจะไม่มีอยู่ในหนังสือแต่คำสั่งสอนของท่านจะมีอยู่ในใจของเราด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องการสูงสุดคือให้คำสอนของท่านมาประทับอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละคือสิ่งที่หลวงพ่อสนองปรารถนาที่สุด ก็ขอด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเป็นที่สุดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายทำอันใดที่พระพุทธองค์พระสาวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้รู้แล้วขอให้พวกเราจงมีส่วนแห่งธรรมนั้นได้รู้ธรรมนั้นและถึงธรรมนั้นและมีธรรมเป็นที่พึ่งด้วยการทุกท่านทุกตนทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์ปริญญาธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระวินัยบัญญัติขึ้นในครั้งพระพุทธกาลภายหลังที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นการกระทำของสงฆ์พระสาวกในสิ่งที่ไม่ควรทำจึงทรงตั้งเป็นกฎข้อห้ามมิให้สงฆ์กระทำและถือเป็นการผิดพระวินัยสงฆ์ถ้ายังขืนกระทำจะมีโทษอาบัติและโทษนั้นก็จะแบ่งแล้วแต่ผิดมากผิดน้อยตามกฎที่บัญญัติไว้กฎหมายของแต่ละประเทศตั้งขึ้นเพราะประชาชนที่อยู่รวมกันมากมักจะกระทำการอันใดตามใจชอบหรือล่วงล้ำสิทธิ์ของผู้อื่นย่อมไม่ได้จึงจำเป็นต้องตั้งกฎหมายขึ้นเป็นกฎบังคับมิให้มีผู้กระทำผิดกฎหมายและจำเป็นต้องมีผู้รักษากฎหมายถ้าตั้งกฎหมายแล้วไม่ทำตามกฎหมายค่าของกฎหมายย่อมหมดไปบุคคลใดทำผิดกฎหมายย่อมจะต้องได้รับโทษตามกฎที่ตั้งไว้เพื่อความหลาบจำไม่กระทำอีกถ้าทุกคนหรือหมู่ใดคณะใดในประเทศนั้นๆต้องการกระทำอะไรทุกอย่างตามใจชอบอย่างที่เข้าใจกันว่าเป็นประชาธิปไตยสภาพของประเทศนั้นก็จะหมดความสงบสุขความเจริญย่อมไม่เกิดขึ้นจะมีก็แต่ความพินาศสูญสิ้นจากสภาพของประเทศที่เจริญและการอยู่รวมกันของคนหมู่มากถ้าขาดระเบียบวินัยความสุขสงบก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่สัตว์ป่าก็ยังมีกฎของป่าของธรรมชาติคือเจ้าป่าหรือหัวหน้าฝูงที่เห็นง่ายๆคือฝูงช้างและฝูงลิงที่มีหัวหน้าที่เรียกว่าจ่าฝูงโครงการตามพระราชดำริเกิดขึ้นภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นภัยธรรมชาติสาธารณภัยภัยจากการหมดอาชีพเพื่อการยังชีพให้อยู่รอดสาเหตุเหล่านี้เป็นจุดของการที่ทรงได้คิดที่จะช่วยทั้งทางที่จะดำรงชีวิตให้อยู่รอดและพัฒนาในสิ่งที่ควรพัฒนาให้เจริญถ้าเป็นคนก็จะช่วยให้ยืนขึ้นและก้าวเดินด้วยขาของตนเองโครงการนี้จึงผิดกับพระวินัยหรือกฎหมายของประเทศคือไม่มีการบังคับไม่มีการลงโทษมีแต่การให้และแนะแนวชี้ทางให้ดำเนินไปในทางที่จะนำความเจริญมาสู่ชีวิตของผู้นั้นแต่เพียงอย่างเดียวถ้าไม่เห็นด้วยหรือไม่กระทำตามข้อแนะนำก็แล้วแต่ผู้นั้นไม่สามารถที่จะช่วยได้อีกถ้าเขาไม่ยืนก็จะก้าวเดินไม่ได้หลังจากที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรทั้งสี่ภาคคือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้ทั่วประเทศเป็นการที่ทรงใช้เวลาในการศึกษาแผ่นดินไทยและรายละเอียดของแผ่นดินภูมิประเทศของแหล่งน้ำหลักของเกษตรความต้องการของประชาชนตลอดจนอาชีพว่าถิ่นไหนเหมาะแก่การครองชีพอย่างไรเมื่อเสด็จลงสู่ประชาชนได้ทรงทราบถึงความทุกข์ที่พวกเขาถ่ายทอดจากปากสู่พระกันและจากสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรเห็นทำให้มีพระบรมราโชบายว่าการที่จะแจกของราษฎรด้วยสิ่งของหรือด้วยเงินก็ตามจะเป็นไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพียงชั่วคราวสิ่งที่จะช่วยให้เขาอยู่รอดได้คือให้อาชีพด้วยเหตุนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทรงใช้เวลาศึกษาตามชนบทในเวลาที่นานพอสมควรมูลนิธิและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่เริ่มแรกเสด็จขึ้นครองราชจนถึงปัจจุบันมูลนิธิทั้งหมดประมาณ7มูลนิธิและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประมาณ 2,000 โครงการและไม่จำเป็นที่จะต้องมากล่าวถึงโดยละเอียดเพราะแต่ละสาขาผู้รับสนองพระบรมราโชบายย่อมทราบดี
ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการแพทย์ทั้งสิ้นต่างก็คงรวบรวมผลงานต่างๆบันทึกเป็นประวัติของแต่ละสถาบันเพื่อออกสู่สายตาประชาชนเช่นกันโครงการส่วนมากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเกี่ยวกับน้ำเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตต่อมาก็คือดินธรณีวิทยาการเกษตรทั้งหลายตลอดจนการจัดสรรที่ดินและโครงการร่วมกับรัฐบาลเพื่อความรวดเร็วในบางโครงการที่ไม่อาจสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามพระราชดำริในรายที่เกี่ยวกับน้ำก็หมายถึงชลประทานนั่นเองในรายที่ไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปได้ก็จากสาเหตุบางรายราษฎรผู้เป็นเจ้าของที่ไม่อนุญาตคือไม่ให้หรือไม่ยอมขายในกรณีนี้จะไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นในเมื่อเจ้าของที่ดินไม่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมบางแห่งเมื่อสำรวจอย่างถี่ถ้วนแล้วในด้านธรณีวิทยาพื้นที่ไม่สามารถจะเก็บน้ำได้บางครั้งไม่มีงบประมาณพอโครงการก็ย่อมจะต้องยุติลงเช่นกันแต่ก็ยังคงจะมีโครงการรอเพราะถ้าจำเป็นจริงๆสำหรับผลประโยชน์ของอนาคตก็ต้องรอจนกว่าโอกาสจะมาถึง

ต่อจากโครงการทางชลประทานก็คือการปรับปรุงที่ดินเพื่อให้ราษฎรรู้จักรักษาอาหารในดินเพื่อการเกษตรของตนเพื่อยุติการเคลื่อนย้ายที่ทำกินกลายเป็นไร่เลื่อนลอยการจัดสรรที่ดินส่วนมากจะเป็นที่ดินในส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือที่ดินในป่าเสื่อมโทรมโครงการจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรจะแบ่งพื้นที่ทำกินเท่าๆกันและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะจัดอยู่ในระบบสหกรณ์เพื่อความยุติธรรมและสะดวกในระเบียบการปกครอง

เร็วตามกรณีที่สามารถจะช่วยได้โครงการจะเกิดขึ้นด้วยการก้าวร่วมกับการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความเจริญของประเทศชาติหลักของการที่จะเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิต่างๆนั้นก็เพื่อช่วยประชาชนให้อยู่รอดช่วยพัฒนาที่ดินตลอดจนสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆท้ายสุดเกิดจากการร้องขอของพระเมตตาของประชาชนดังจะกล่าวถึงที่มาของโครงการตามความหมายของชื่อโครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมายถึงโครงการที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นโดยทุกฝ่ายจะต้องนำไปพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนก่อนที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไรหากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมโดยเลิกล้มไปก็ไม่ทรงว่าอะไรเพราะพระองค์ท่านเพียงแต่พระราชทานแนวคิดให้เท่านั้นเช่นแนวการพัฒนาแหล่งน้ำแนวการพัฒนาและจัดสรรที่ดินทำกินให้เกิดผลดีแก่ราษฎรการพัฒนาเกี่ยวกับการลงทุนให้ทุนกู้ยืมการธนาคารข้าวธนาคารโคกระบือหรือพัฒนาการตลาดพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประมาณ600กว่าโครงการครอบคลุมในหลายประเภทหลายสาขามีชื่อเรียกต่างกันดังนี้คือ 1. โครงการตามพระราชประสงค์ 2. โครงการหลวง 3. โครงการตามพระราชดำริ 4. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์โครงการตามพระราชประสงค์คือโครงการที่ทรงศึกษาเป็นส่วนพระองค์ทรงศึกษาไปปฏิบัติไปพัฒนาไปส่งเสริมและแก้ไขดัดแปลงวิชาการไปทั้งในเขตพระราชฐานและในเขตท้องที่ต่างๆเช่นทรงศึกษาเรื่องข้าวและการทำนาในเขตพระราชฐานสวนจิตรลดามีโรงสีข้าวโรงอัดแกลบเป็นเชื้อเพลิงเลี้ยงวัวนมมีโรงทำนมสดนมผงทรงศึกษาวิธีการผลิตต่างๆขณะเดียวกันส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวสหกรณ์หนองโพราชบุรีดำเนินการเลี้ยงโคและทำนมสดที่มีคุณภาพดีจำหน่ายได้สำเร็จเป็นผลก้าวหน้าตลอดมา

ส่วนนอกพระราชฐานทรงศึกษาการพัฒนาที่ดินการจัดสรรที่ดินการจัดตั้งหมู่บ้านสหกรณ์ที่บริเวณใกล้วังไกลกังวลจังหวัดเพชรบุรีคือโครงการหุบกระพงเป็นโครงการตามพระราชประสงค์และยังทรงศึกษาพัฒนาทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในขั้นต้นจนรัฐบาลเห็นดีมีศรัทธาเชื่อในหลักการของพระองค์แล้วจึงร่วมงานในภายหลังนอกบริเวณดังกล่าวนี้มีโครงการตามพระราชประสงค์อีกแห่งหนึ่งคือทรงศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำและจัดสรรที่ดินในบริเวณแหล่งพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ทุ่งลุยลายจังหวัดชัยภูมิ

ครงการหลวงโครงการหลวงคือโครงการตามพระราชดำริที่ร่วมทำผสมผสานกับหน่วยงานของรัฐบาลในบริเวณดอยต่างๆในภาคเหนือในการพัฒนาอาชีพชาวเขาชาวดอยเพื่อต่อต้านการตัดไม้และปลูกฝิ่นด้วยเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขานี้เองทำให้ชาวเขามีความจงรักภักดีเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อหลวงและเรียกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าแม่หลวงโครงการนี้จึงเรียกว่าโครงการหลวงโดยมีหม่อมเจ้าพีเสเดชรัชนีเป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวงและเป็นผู้ร่วมในการบุกเบิกคลุกคลีอยู่กับโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันโครงการนี้ตั้งแต่ต้นได้ขยายกิจการมากขึ้นพร้อมทั้งทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นซึ่งเริ่มแรกคือเงินสดจำนวน 500,000 บาทโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้และจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2533ได้ขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Royal Project Foundation ย่อว่า Royal Project ที่ตั้งสำนักงานณเลขที่173ถนนราชสีมาแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโครงการตามพระราชดำริโครงการตามพระราชดำริคือโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยเหตุที่รัฐเชื่อมั่นในหลักการของพระองค์ท่านอยู่แล้วจึงร่วมผสมผสานกันเป็นอย่างดีหน่วยงานของรัฐบาลที่ร่วมมีทั้งฝ่ายพลเรือนเฉพาะก็มีฝ่ายทหารเฉพาะก็มีและมีทั้งพลเรือนและทหารร่วมกันก็มีโครงการประเภทนี้ในปัจจุบันมีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย

ครงการในพระบรมราชานุเคราะห์โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์คือโครงการที่พระราชทานข้อแนะนำและแนวพระราชดำริให้เอกชนไปดำเนินการด้วยกำลังเงินกำลังปัญญาและกำลังแรงงานพร้อมทั้งติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชนเองตัวอย่างคือโครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดงอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยสโมสรโรตารี่แห่งประเทศไทยฉะนั้นก่อนที่จะมีประโยคของคำว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะต้องผ่านการพิจารณาภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมตลอดจนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ราษฎรเจ้าของท้องถิ่นแน่นอนแล้วและด้วยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของนักวิชาการในด้านที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งหมายถึงจะทรงแนะแนวทางข้อคิดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตามสาขานั้นๆผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์คือราษฎรและประเทศชาติข้อที่แน่ที่สุดคือจะเสด็จไปด้วยพระองค์เองไม่ใช่เป็นการสั่งให้ทำโดยการขาดการพิจารณาถึงผลได้ผลเสียอันจะบังเกิดขึ้นภายหลัง

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ

0: ฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
2: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
3: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
4: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
5: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวริยาอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่

น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วัน
นี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเอง
สู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครู

อาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะ
พราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ถ้ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียว
บางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีทั้งนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่
แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น
เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง

สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่าง

็ละทุกอย่างก็คือจิตเกิดก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาผียังไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไร

แล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบังไม่ให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุกข์จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห่วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรรลุถึงแดนสันติคือพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกข์และพระสัทธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะนั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้มิใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งมิใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

สนียดพระคีรีชีวิตของข้าพเจ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อพ่อตายขณะข้าพเจ้ามีอายุเพียง11ขวบเวลานั้นข้าพเจ้าจบชั้นประถมปีที่4พอดีซึ่งเป็นชั้นสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนแม่เองก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับชีวิตน้อยๆข้างกายอย่างข้าพเจ้าจึงตัดสินใจนำไปฝากพระอาจารย์บุญยังผลยาโนเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมต่อพระอาจารย์บุญยังได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์กรรมฐานที่เคร่งครัดเก่งในการปฏิบัติการฝึกอบรมผู้คนโดยเฉพาะเยาวชนของหมู่บ้านขณะนั้นท่านจำพรรษาที่วัดอรัญญวิเวกบ้านเหล่าหลวงอำเภอบ้านดุงเป็นพรรษาแรกข้าพเจ้าถูกนำตัวไปฝากเป็นศิษย์ของท่านเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วเป้าหมายมีอย่างเดียวคือให้ข้าพเจ้าลูกของแม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยและได้รับการสั่งสอนการศึกษามากขึ้นแม้ว่าจะเป็นการศึกษาแบบวัดๆก็ตามความตั้งใจของแม่มีเพียงเท่านั้นในที่สุดชีวิตของข้าพเจ้าจึงต้องจากบ้านตั้งแต่อายุได้11ขวบความรู้สึกของข้าพเจ้าเวลานั้นว้าเหวและเดียวดายเพราะต้องไปอยู่วัดมีป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่ที่ข้าพเจ้าไม่ชอบมากที่สุดและยังต้องนอนคนเดียวกินมื้อเดียวอีกไม่ใช่ไม่มีกินแต่เพราะต้องฝึกหัดขัดเกลาให้อยู่ง่ายกินง่ายนั่นเองข้าพเจ้าต้องหัดพูดให้น้อยลงทำกิจวัตรให้มากรับใช้พระสงฆ์สามเณรสารพัดกิจโดยไม่ปริปากบ่นชีวิตเด็กอย่างข้าพเจ้าจึงไม่มีการละเล่นเหมือนอย่างที่เด็กๆทั่วๆไปกระทำกันข้าพเจ้าต้องอดทนต่อการจากบ้านจากเรือนจากความอบอุ่นแบบครอบครัวมาสู่สังคมใหม่ข้าพเจ้าต้องเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมสงฆ์ซึ่งเป็นสังคมที่สงบเงียบและเต็มไปด้วยการเข้มงวดกวดขันสภาพจิตใจของข้าพเจ้าเวลานั้นสับสนบอกไม่ถูกเพราะมีหลายๆอย่างที่เด็กอายุ11ขวบยากจะเข้าใจด้วยเวลาอันสั้นแต่ข้าพเจ้าต้องฝึกตนต้องอดทนต้องยอมรับสภาวะนั้นเพราะเป็นสิ่งเดียวที่แม่ปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าก้าวเดินเพื่อโอกาสทางการศึกษาแม่บอกว่าการจะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนั้นมีทางเดียวคือต้องบวชและการบวชจะได้ผลดีต้องมีโอกาสอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เอาใจใส่ในการฝึกอบรมเราจริงๆถ้ามิฉะนั้นอาจจะทำให้เสียเวลาเสียโอกาสเปล่าๆบางทีหากอยู่ในสำนักที่ครูบาอาจารย์ไม่เข้มงวดกวดขันอาจจะรับเอานิสัยที่ไม่ดีต่างๆอย่างใหม่เข้ามาในชีวิตได้ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นชีวิตฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือว่าโชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสเรียนกับท่านอาจารย์บุญยังเพราะท่านเป็นพระดีเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ชีวิตของข้าพเจ้าท่านแรก

คำว่าเรียนของแม่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ตรงกับคำว่าศิกขาในภาษาพระหน้าที่ของพระก็คือศึกษาอบรมคำว่าบวชเรียนจึงหมายถึงได้ถูกฝึกถูกอบถูกรมถูกบ่มนิสัยใจคอให้ลงตัวจากหยาบให้ละเอียดจากคดให้ตรงเหมือนกับไม้ที่จะดัดให้เป็นรูปเป็นร่างหรือให้ตรงได้ดีไม่หักเสียก่อนก็ต้องอบต้องรมให้ได้ที่แล้วค่อยดัดถ้าดัดโดยไม่อบไม่รมให้ดีก็อาจจะหักกลางลำได้ง่ายๆการอบรมบ่มเพาะจึงสำคัญต่อชีวิตส่วนการสั่งสอนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการดัดไม้คดให้เป็นไม้ตรงบ่มอบรมสามคำนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนจะเรียนรู้มีจิตสำนึกก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นสั่งและสอนบางที่สังคมเราสั่งสอนได้ไม่ได้บ่มอบรมให้ได้ที่สุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรกับการดัดไม้ที่แข็งผลก็คือหักกลางคันใช้งานไม่ได้ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ในวัดช่วงนั้นเป็นสุดยอดแห่งการฝึกอบรมไหนจะต้องฝึกนอนคนเดียวในที่เปลี่ยวหัดอยู่ตามป่าเขาป่าช้าหรือชายทุ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้มีโอกาสอยู่กับครูอาจารย์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพระอาจารย์ได้รับการอบรมและสั่งสอนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากในชีวิตคนคนส่วนมากมักไม่ได้รับการอบรมให้ได้ที่แต่กระโดดมาถูกสั่งสอนก่อนการอบรมคือทำให้จิตใจอ่อนโยนเหมือนกับอบไม้รมไม้จากนั้นก็มาสั่งสอนซึ่งก็เหมือนกับการดัดให้ตรงนั่นเองข้าพเจ้าฝากชีวิตไว้กับพระอาจารย์การตัดสินอนาคตของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับท่านท่านจึงเป็นที่เคารพรักเป็นที่สุดท่านเป็นทั้งพ่อและแม่พวกเราเรียกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์การอบรมสั่งสอนทุกอย่างข้าพเจ้าน้อมรับด้วยจิตอ่อนโยนซาบซึ้งไม่เคยคิดค้านสิ่งใดๆแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าเชื่อตลอดเวลาว่าหากท่านไม่รักเราท่านก็จะไม่รับเป็นศิษย์หรือไม่ลำบากบ่นเช้าบ่นเย็นชี้แนะดีชั่วควรมิควรหากท่านไม่รักมีหรือท่านจะยอมลำบากสั่งสอนฝึกหัดอธิบายสิ่งต่างๆให้เราฟังความประทับใจสำคัญในการฝึกอบรมที่ข้าพเจ้าได้รับคือท่านอาจารย์ได้สอนให้พวกเราลูกศิษย์หลายต่อหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันเช่นหากใครคนหนึ่งทำผิดก็จะถูกท่านเรียกมาต่อว่าทั้งหมดไม่มีการยกเว้นใครคนหนึ่งแม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ทำผิดโดยตรงแต่ท่านอาจารย์ก็ถือว่าผิดโดยอ้อมโทษฐานไม่ดูแลตักเตือนกันวัดจึงเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งและทุกคนก็คือพี่น้องกันถ้าเด็กทำผิดท่านก็จะโทษทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันและสอนให้ทุกคนดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกันตรงนี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นหัวใจของการฝึกอบรมซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างจากคนปัจจุบันที่คนผิดจังๆเท่านั้นจึงจะมีโทษส่วนคนไม่ผิดก็ไม่ถูกตำหนิแต่อย่างใดจุดนี้เองทำให้คนชอบโยนความผิดไม่รับผิดรับแต่ชอบบางทีรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดแต่ก็หาวิธีเลี่ยงความผิดไว้ล่วงหน้าหรือต้องมีหลักฐานยืนยันความผิดหากไม่มีก็ไม่ผิดแม้พฤติกรรมจะบอกว่าผิดแน่นอนแต่ก็ลอยตัวและลอยนวลอยู่ได้แปลว่าทำผิดกันได้ทั้งที่รู้ด้วยเหตุนี้ความทุจริตคดโกงในบ้านเมืองจึงเกิดขึ้นมากมายความไม่เคารพยำเกรงกันระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ก็มีมากข้อนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าคนไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตามคงจะหันไปทางทุจริตโดยมากถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ค่อยคล่องหรือโกงไม่สนิทถ้ารู้มากก็โกงมากขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้นการที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เป็นเครื่องหัดให้คนดีและชั่วเป็นแต่ได้วิธีที่สำหรับจะเรียนความดีและความชั่วได้คล่องขึ้น

การอบรมสั่งสอนในวัดที่ข้าพเจ้าได้รับมาแต่เด็กช่างวิเศษต่อจิตใจเหลือเกินท่านอาจารย์จะสอนให้คนแต่ละคนรู้จักขั้นตอน2อย่างอยู่เสมอคือ 1. ให้แต่ละคนรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนและ 2. ให้ทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ของกันและกันแปลว่าสร้างความหมายของคำว่าสงฆ์หรือส่วนรวมให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนก่อนคือทุกคนต้องรับผิดชอบกันไม่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำผิดทั้งที่รู้ที่เห็นการไม่ยอมตักเตือนหรือให้คำแนะนำเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือกำลังจะผิดถือว่าผิดมากกว่าอีกหลายเท่าซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นอุบายที่แยบคายมากในขั้นตอนของการอบรมบ่มเพาะที่ว่าสำคัญก็เพราะทำให้ทุกคนไม่ปล่อยปละละเลยประโยชน์สุขส่วนรวมทำให้ความหมายของคำว่าสงฆ์มีความชัดเจนมากขึ้นทำให้ทุกคนทุกชีวิตต้องรับผิดชอบกันถามถึงหน้าที่การงานต่างๆของกันและกันตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งสำคัญนอกจากนี้ที่ได้รับทางใจก็คือทำให้เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนมีความตื่นตัวตลอดเวลาและที่สำคัญมากต่อข้าพเจ้าก็คือทำให้รู้สึกอบอุ่นประหนึ่งได้อยู่บ้านกับแม่ความรู้สึกว้าเหวเงียบเหงาเริ่มหายไปทีละน้อยเพราะวิธีการสอนของท่านอาจารย์พระอาจารย์บุญยังนั้นถือเป็นพระเถระที่รักความสะอาดความเป็นระเบียบที่สุดโดยเฉพาะความละเอียดถี่ถ้วนในการสอนศิษย์เริ่มแต่การวางสิ่งของพวกเราต้องหัดสังเกตแก้วน้ำต้องวางตรงไหนรองเท้าต้องถอดเก็บที่ใดข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือทำงานต้องมีที่เก็บรักษาไม่ใช่ใครทำอะไรแล้วทิ้งโดยไม่รับผิดชอบทุกคนต้องทำให้ตรงตามระเบียบแปลว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีกฎเกณฑ์และมีความชัดเจนต่อหมู่คณะครูอาจารย์ไม่มีสิ่งใดจะต้องปิดบังซ่อนเร้นหรืออำพรางแต่หากมีสิ่งใดเป็นเรื่องส่วนรวมท่านก็จะปรารภส่วนรวมหากมีสิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะถือเป็นเรื่องภายในปรารภเฉพาะบุคคลท่านอาจารย์จะอธิบายให้ลูกศิษย์เข้าใจวิธีฝึกตนเองอย่างธรรมชาติมากที่สุดที่บอกว่าธรรมชาติก็เพราะครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ฝึกข้าพเจ้าให้รู้จักความสะอาดท่านบอกให้ล้างห้องน้ำขัดห้องส้วมส่วนรวมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปดูแล้วท่านก็หายไปข้าพเจ้าทำงานเสร็จท่านเดินกลับมาเห็นห้องน้ำบางจุดไม่สะอาดจริงท่านไม่พูดอะไรหากแต่ลงมือขัดทันทีด้วยตัวท่านเองไม่ยอมใช้ให้ข้าพเจ้าขัดและไม่ดุด่าว่ากล่าวแต่อย่างใดตรงจุดนี้ทำให้เราเองต้องระมัดระวังในการทำงานทุกอย่างมากขึ้นต้องให้ละเอียดถี่ถ้วนงานบางอย่างหากไม่แน่ใจว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ข้าพเจ้าก็จะวิ่งไปขอให้คนอื่นมาดูว่ายังมีข้อ

กพร่องอะไรตรงไหนก่อนที่พระอาจารย์จะมาตรวจแปลว่าพวกเราทำงานกันอยู่กันแบบพี่รักษาน้องน้องปรึกษาพี่ทำให้ทุกคนต้องโน้มตัวเข้าหากันมีความอ่อนโยนต่อกันมีใช่ต่างคนต่างอยู่ปล่อยให้คนทำงานก็ทำหนักอยู่คนเดียวคนไม่ทำอะไรก็ไม่มีใครว่าคนที่กลัวความผิดก็หลีกเลี่ยงโดยไม่ยอมโน้มตัวลงมาทำอะไรอยู่แบบลอยตัวเหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดหรือเหนือหน้าที่การงานที่ควรจะช่วยเหลือกันอุบายอันแยบคายนี้ทำให้ข้าพเจ้ารักการทำงานแต่เล็กเพราะรู้ว่าทำงานแล้วมีความสุขทำงานแล้วมีความคิดทำงานแล้วหมู่คณะดูแลรักษาถ้าถูกก็ชมเชยกันถ้าผิดก็ชี้แนะตักเตือนไม่ทอดทิ้งให้เผชิญถูกหรือผิดอย่างเดียวดายมีจิตใจเบิกบานหากปัญหามีเราพี่น้องก็รีบช่วยกันแก้ไขก่อนถึงพระอาจารย์ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้จึงค่อยนำกราบเรียนปรึกษาท่านพวกเราเรียกท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะท่านเป็นทั้งพ่อแม่และครูอาจารย์ในตัวเสร็จพวกเราจะเคารพรักยำเกรงท่านอย่างสนิทใจฝากกายถวายชีวิตจริงๆเพราะเชื่อว่าท่านคือผู้ให้ความรักความอบอุ่นให้กติชีวิตแนวคิดวิธีการทำงานดังได้กล่าวแล้วว่าเรื่องความละเอียดถี่ถ้วนและอุบายในการสอนของท่านอาจารย์ปุญญังนั้นเป็นที่เลื่องลือเป็นที่ประทับใจของอุบาสกอุบาสิกาเป็นอย่างยิ่งท่านจะเทศอบรมทั้งด้านจิตใจและแนะนำระเบียบวินัยแก่ญาติโยมทุกวันสิ่งที่ท่านพระอาจารย์บุญยังไม่เคยเพิกเฉยก็คือการดึงเยาวชนเข้าวัดเอาเยาวชนคนหนุ่มสาวมาใช้งานในวัดมาพัฒนาหมู่บ้านมหัดทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนข้าพเจ้าสังเกตเห็นตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะไปจำพรรษาที่หมู่บ้านไหนวัดไหนท่านจะมุ่งไปที่คนหนุ่มสาวอบรมเขาให้รักถิ่นรักบ้านเกิดให้รู้จักทำงานร่วมกันให้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหนังสือที่ท่านใช้ในการอบรมก็คือบทสร้างนิสัยของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนังสือดีที่สุดเล่มหนึ่งในการอบรมบ่มนิสัยของเยาวชนแม่ของข้าพเจ้าเองเข้าวัดอุปถากพระอาจารย์มาตั้งแต่ยุคแรกของการตั้งวัดเหมือนกับคนแก่คนเฒ่าในรุ่นเดียวกันที่เอาใจใส่ปฏิบัติตามพระอาจารย์ด้วยความเคารพยำเกรงและศรัทธาแม่คงจะมองเห็นจุดนี้ว่าเป็นความหวังที่ฝากอนาคตของลูกชายไว้กับท่านจึงได้ตัดสินใจนำข้าพเจ้ามาฝากเป็นศิษย์ความที่แม่ได้เรียนรู้นิสัยครูอาจารย์ว่าเคร่งครัดและละเอียดถี่ถ้วนมากนี่เองทำให้แม่ต้องคิดหนักเมื่อตั้งใจว่าจะนำข้าพเจ้ามาฝากเป็นศิษย์ที่ต้องคิดหนักประการแรกก็เพราะข้าพเจ้าเด็กเกินไปที่จะมาอยู่ในบรรยากาศป่าเด็กเกินไปที่จะต้องจากบ้านจากแม่เด็กเกินไปที่จะต้องมาปรับตัวกับสังคมใหม่ที่ไม่มีแม่ยืนเคียงข้างอีกประการหนึ่งแม่คงเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าทำไม่ได้อย่างที่ท่านแนะนำแล้วครูอาจารย์ก็จะไม่รักเพื่อนๆก็จะไม่เมตตาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายและจะทำให้เสียโอกาสดีๆในชีวิตไปได้เพราะโอกาสดีๆที่มีครูอาจารย์ชั้นเยี่ยมมาอบรมสั่งสอนและเราได้เข้าสู่สำนักท่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจจะก่อความเสียหายให้แก่ชีวิตทั้งชีวิตได้เช่นเดียวกันการตัดสินใจถูกต้องเพียงครั้งเดียวก็อาจนำชีวิตของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองจากชีวิตที่มืดบอดไปสู่แสงสว่างได้ไม่ยากแม่เองต้องคิดหนักในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นและแม่คงจะคิดอยู่นานก่อนตัดสินใจข้าพเจ้าเองก็ทราบอยู่บ้างในความคิดคำนึงของแม่ในข้อนี้จึงมีความตั้งใจว่าจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังจะไม่ทำให้แม่เสียใจจะไม่ยอมพ่ายแพ้จะเป็นเด็กดีมีมานะความภาคเพียรบากบั่นข้าพเจ้าจะยอมรับการฝึกอบรมจากครูอาจารย์ทุกอย่างให้ได้แม่ทราบดีว่านิสัยของข้าพเจ้านั้นเป็นคนสอนง่ายหากสอนถูกเพราะข้าพเจ้ามีจิตใจอ่อนโยน
รักเหตุรักผลเป็นทุนเดิมข้าพเจ้าเป็นคนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้เรื่องราวต่างๆอยู่แล้วข้อนี้แม่สังเกตจากผลการเรียนของข้าพเจ้าตั้งแต่ประถม1ถึง4ว่าข้าพเจ้าเรียนได้เป็นที่1มาตลอดครูอาจารย์ในโรงเรียนเองก็ชมว่าข้าพเจ้าเรียนหนังสือได้ดีมีความเพียรว่าจะเอาสิ่งใดแล้วก็มุมานะต่อสิ่งนั้นในที่สุดแม่ก็ออกอุบายอุบายแรกที่แม่ทำก็คือต้องทำให้ลูกเป็นที่รักของอาจารย์ของเพื่อนๆในวัดก่อนเพราะเป็นธรรมดาของพ่อแม่ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าหากอยู่ไหนโดยไม่มีใครรักแล้วก็ยากจะเรียนรู้อะไรได้การอยู่โดยอาจารย์ไม่ชอบโอกาสที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนก็จะไม่มียิ่งกว่านั้นยังอาจถูกส่งกลับบ้านได้ง่ายๆข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับแม่โดยเฉพาะปกติแม่มักทำอะไรอ่อนโยนไม่วินิจฉัยอะไรง่ายๆถ้าที่แม่ส่งข้าพเจ้าเข้าบวชแม่จะต้องคิดแล้วคิดอีกอย่างรอบคอบอย่างน้อยก็ไม่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกน้อยใจว่าถูกทอดทิ้งผ้ากี่ริ้วได้เป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่แม่มอบให้ข้าพเจ้าในวันมอบตัวเช้าวันออกจากบ้านแม่บอกว่าแม่ไม่มีสิ่งอื่นใดจะมอบให้นอกเสียจากผ้าขี้ริ้วผืนนี้จริงๆแล้วก็คือผ้าขาวม้านั่นเองพร้อมกับกำชับอีกว่าขอให้เช็ดถูและเก็บรักษาไว้ให้ดีถ้าผ้าขาดให้บอกแม่แต่ถ้าทำหายต้องหาเองข้าพเจ้าเองรู้สึกมึนงงอยู่มากว่าทำไมสิ่งดีๆกว่านี้แม่ไม่ยอมมอบให้ทำไมแม่จึงมอบผ้าขี้ริ้วให้เราเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้อื่นๆแม่กลับไม่ให้คำสอนอีกข้อที่แม่บอกพร้อมกับผ้าขี้ริ้วก็คือทำตนให้เหมือนผ้าขี้ริ้วนะลูกรักสิ่งที่ข้าพเจ้ายังจำติดตาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเวลาแม่พาข้าพเจ้าออกจากบ้านเป็นเวลาเช้าแม่ถือขันห้าพาเจ้าหนูน้อยวัย11ขวบตัวผอมตาโตนุ่งกางเกงขาสั้นชุดโรงเรียนเดินเท้าเปล่าไปฝากพระอาจารย์มือซ้ายของแม่ถือตะกร้าหมากมือขวาถือขันดอกไม้ในตะกร้าหมากคือผ้าขี้ริ้วที่แม่ตั้งใจจะมอบให้ข้าพเจ้าเมื่อกราบพระอาจารย์เสร็จแม่ก็แนะนำตัวว่าจะนำลูกมาฝากเป็นศิษย์วัดพร้อมกับถวายขันห้าแก่ท่านเมื่อพระอาจารย์รับขันห้าแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากถามชื่อเสียงจากนั้นแม่ก็ลากลับเพราะถือว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกของท่านไปแล้วชีวิตใหม่ในสังคมใหม่ของข้าพเจ้าเริ่มแล้ว

ท่านอาจารย์ยังไม่พูดอะไรกับข้าพเจ้าเพราะเห็นว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆธรรมดาคนหนึ่งท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะใครๆก็นำลูกหลานมาฝากให้ท่านอบรมทั้งนั้นเวลานั้นมีเด็กจากหมู่บ้านที่พ่อแม่นำมาฝาก 4-5 คนอยู่ก่อนแล้วข้าพเจ้าอยากพูดว่าความนิยมนับถือว่าท่านเป็นผู้ให้การอบรมลูกหลานเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องลือไปไกลครอบครัวไหนมีลูกจึงมักจะนำไปฝากท่านอาจารย์ให้ท่านช่วยอบรมวัดกลายเป็นที่ฝึกอบรมคนหนุ่มสาวทุกเย็นท่านอาจารย์จะฝึกอบรมเองหลังทำวัดเย็นคนหนุ่มสาวจะเข้าวัดกันมากซึ่งแตกต่างจากยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มสาวไม่ได้อยู่ประจำบ้านแต่เข้าป่าเมืองกรุงกันหมดโอกาสที่เขาได้รับการอบรมบ่มนิสัยจริงๆจากครูอาจารย์จึงไม่มีเลยชีวิตจิตใจของพวกเขาจึงออกจะเร่ร่อนเหมือนกับวิถีชีวิตจริงที่ต้องเผชิญสุขทุกข์ไปตามประสายากจะนึกหาคำสอนของใครมาเตือนสติได้ในยามคับขันช่างน่าสงสารกับวิวัฒนาการแห่งความทันสมัยของโลกที่ไม่อาจทำให้คนหาความสงบเงียบและเรียบง่ายของชีวิตได้ยิ่งทันสมัยก็ยิ่งสับสนยิ่งมีมากยิ่งอยากได้มากยิ่งได้ก็ยิ่งไม่พอความทันสมัยทำให้คนมีความอดทนน้อยทุกง่ายสุขยากตัดสินใจอะไรรวดเร็วทำอะไรหรืออยากได้อะไรแบบใจเร็วด่วนได้ในที่สุดก็หาสิ่งที่ต้องการไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวตรงกันข้ามกับเด็กๆที่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ในหมู่บ้านในชนบทได้รับการฝึกอบรมให้จริตนิสัยอยู่ตัวในบรรยากาศของท้องถิ่นก่อนแล้วจึงออกจากบ้านไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดคำสอนของอาจารย์ของพ่อแม่ก็จะก้องอยู่ในจิตใจซึมซับฝังแน่นอยู่ในกมลสันดานตลอดเวลาหากจะทำผิดละเมิดสิ่งใดความละอายใจความเกรงกลัวต่อบาปกรรมจะตะโกนก้องกำราบใจให้หยุดทำหยุดคิดคุณของการได้รับการฝึกอบรมสิ่งเล็กๆน้อยๆในเบื้องต้นของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างนี้ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นโชคดีของชีวิตที่มีหลวงพ่อดีๆอยู่ประจำบ้านให้ลูกหลานได้พึ่งพิงชีวิตภาคีริ้วของข้าพเจ้าได้เริ่มต้นภายใต้ร่มเงาอันอบอุ่นของอาจารย์เป็นบรรยากาศชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างสิ้นเชิงกับคราวอยู่ในอ้อมกอดของแม่ก่อนแม่กลับแม่ยืนผ้ากี่ริ้วผืนนั้นให้ข้าพเจ้าพร้อมกับเอามือซ้ายลูบหัวมือขวาลูบหลังแม่พูดกำชับหนักแน่นว่าให้ทำตัวเหมือนผ้ากี่ริ้วน้ำตาของข้าพเจ้าอาบแก้มรักแม่ก็รักไม่อยากจากเคารพอาจารย์ก็เคารพไม่อยากหนีทางสองแพร่งได้เกิดขึ้นในใจว่าจะอยู่วัดหรือจะตามแม่กลับไปที่บ้านสุดท้ายแม่ก็อธิบายให้ฟังง่ายๆจากปรัชญาของพระคีริวว่าชีวิตคนเรานั้นถ้าไม่มีใครรักเสียแล้วแม้จะเก่งกาจสามารถเพียงใดกล้าหาญชาญชัยเพียงไหนมีทรัพย์สินเงินทองมากเท่าไหร่มีวิชาความรู้ดีเลิศล้นสักเท่าใดก็ไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้หากสำเร็จก็จะสำเร็จได้ด้วยความยากลำบากแม่บอกว่าผ้ากี่ริ้วผืนนี้จะทำให้ลูกของแม่เป็นที่รักข้าพเจ้าทำหน้าสงสัยว่าทำไมหรือผ้ากี่ริ้วผืนเดียวจะทำให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักของใครต่อใครแม่จึงอธิบายว่าให้เอาผ้ากี่ริ้วเป็นอาจารย์ให้ได้เวลาเช้าตื่นขึ้นให้ถือผ้ากี่ริ้วไปชุบน้ำบิดให้แห้งไปเช็ดถูกุฏิพื้นห้องน้ำบานประตูหน้าต่างขัดบันไดศาลาถูทุกอย่างที่สกปรกถูให้เป็นนิสัยแม่บอกว่าสิ่งสำคัญของผ้ากี่ริ้วก็คือต้องไม่ให้สกปรกผ้ากี่ริ้วของลูกจะต้องสะอาดสะอ้านงามตาอยู่เสมอข้าพเจ้าเองก็คิดแย้งอยู่ในใจว่าก็ของเช็ดถูสิ่งสกปรกทุกวันจะให้สะอาดเอี่ยมอ่องอยู่ได้อย่างไรแต่ก็ไม่ถามไม่พูดยังคงนิ่งรับฟังคำสอนของแม่กับน้ำตาอาบแก้มเห็นที่ท่านจะเดาใจข้าพเจ้าออกจึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะลูก
ที่สิ่งสกปรกจะทำให้เกิดความสะอาดแก่สิ่งใดๆได้ถ้าผ้าขี้ริ้วสกปรกเสียแล้วทุกอย่างก็จะไม่พบความสะอาดที่พื้นสะอาดได้ก็เพราะผ้าขี้ริ้วยอมตัวสกปรกนั่นเองหากผ้าขี้ริ้วสกปรกเลอะเทอะเสียแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเรากำลังเอาความสกปรกไปแปดเปื้อนที่อื่นๆยิ่งขยันมากยิ่งทำความสะอาดมากก็ยิ่งจะสกปรกมากเป็นเงาตามตัวเพราะความสกปรกของพื้นเดิมผสมกับความสกปรกของผ้าขี้ริ้วนั่นเองฉะนั้นผ้าขี้ริ้วจึงต้องสะอาดแม้คนจะมองและตั้งชื่อว่าเป็นผ้าขี้ริ้วผ้าสกปรกแต่ตัวผ้าขี้ริ้วย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองสะอาดหมดจดหรือไม่แม่บอกว่าสิ่งที่สะอาดเท่านั้นจึงจะชำระความสกปรกได้ข้าพเจ้าจำไว้ติดใจสิ่งที่แม่กล่าวย้ำมากที่สุดก็คือจะต้องซักผ้าขี้ริ้วให้สะอาดตากแห้งแล้วพับเก็บผ้าขี้ริ้วหายไม่ได้ต้องรักษาเหมือนชีวิตตื่นเช้าก็ให้ทำอย่างนี้เหมือนเดิมไปไหนมาไหนให้มีผ้าขี้ริ้วติดมือเสมอผ้าขี้ริ้วที่แม่ให้เป็นผ้าขาวม้าธรรมดาที่ทำด้วยฝ้ายลายสก็อตแม่แบ่งให้ครึ่งผืนและบอกว่าถ้าขาดแม่ก็จะเอาท่อนที่เหลือมาให้แต่ถ้าหายต้องหาเองคำสอนของแม่ข้อนี้สำคัญมากถ้าผ้าขาดให้บอกแต่ถ้าหายต้องหาเองสำคัญต่อการสร้างชีวิตสร้างอนาคตถ้าหากข้าพเจ้าทำขาดนั่นก็แสดงว่าข้าพเจ้าใช้งานข้าพเจ้าทำงานทำด้วยความขยันหมั่นเพียรกระทั่งผ้าขาดแม่ก็จะได้มอบผืนใหม่ให้เป็นรางวัลของการทำงาน

เป็นความชื่นชมแต่ถ้าผ้าหายก็แสดงว่าข้าพเจ้าไม่สนใจในการทำงานแม้แต่ผ้าคิริ้วผืนเดียวก็รักษาไม่ได้แล้วจะไปศึกษาอบรมเรื่องละเอียดเรื่องสำคัญกว่านี้ได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นหากผ้าหายครั้งแรกข้าพเจ้าขอจากแม่แม่ก็จะนำมาให้และข้าพเจ้าก็จะเผลอเรอทิ้งไว้ตามอำเภอใจไม่สนใจเพราะคิดว่าหายแล้วขอใหม่ก็ได้ก็จะยิ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ใจเพราะมีคนเอาใจจิตใจที่จะรักษาไม่มีจิตใจที่จะมุมานะต่องานก็ไม่มียิ่งกว่านั้นก็จะทำให้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนทำอะไรเอาแต่ใจหากไม่ได้ดังใจก็ไม่ทำความคิดแก้ตัวที่ว่าไม่มีผ้าคิริ้วจึงไม่ยอมทำความสะอาดก็จะเกิดขึ้นและจะเป็นชนวนแห่งการปลูกนิสัยซ้ำๆขึ้นกับเด็กได้ง่ายๆด้วยเหตุนี้แม่จึงตัดไฟแต่ต้นลมว่าถ้าผ้าขาดให้บอกแม่แต่ถ้าหายต้องหาเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ถ้าได้อะไรมาจากคนอื่นหรือได้มาง่ายๆมักมองไม่เห็นคุณค่ายิ่งผ้าคีริ้วโดยตัวมันคนก็คิดว่าไร้ค่าอยู่แล้วยิ่งได้มาง่ายก็ยิ่งจะไร้ค่าเข้าไปอีกแต่สิ่งใดก็ตามถ้าได้มายากได้มาด้วยความมุมานะบากบั่นแม้จะเป็นสิ่งไร้ค่าก็จะกลับเป็นสิ่งมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาทันทีต่อให้ผ้าคีริ้วผืนหนึ่งก็จะเป็นผ้าที่มีความหมายเพราะความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผ้าแต่อยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยของผ้าอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจของผู้มอบให้อยู่ที่ว่าปัญญาของคนมองว่าจะมองเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าแม่เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนเป็นคนฉลาดในการฝึกเด็กเป็นอย่างยิ่งแม่เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไม่ยอมให้เด็กทำอะไรตามอำเภอใจแต่จะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมคำพูดของแม่แต่ละประโยคจึงมีความหมายเสมอแม่กำลังสอนข้าพเจ้าไม่ให้เป็นคนสะเพร่าไม่ให้คิดว่าไม่เป็นไรหายแม่ก็เอามาให้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆทั่วๆไปมักจะคิดอย่างนั้นหากพ่อแม่ไม่กำชับพ่อแม่บางคนก็อาจตามใจลูกลูกอยากได้อะไรก็สรรหามาให้หยิบยืมเงินทองมาให้เสียเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ลูกมีหน้ามีตามีกินตามใจก็พอในที่สุดลูกจึงขี่คอพ่อแม่เป็นลูกบังเกิดกล้าวไปพ่อแม่กลายเป็นทาสของลูกที่ให้กำเนิดมานำความทุกข์ทรมานใจมาให้ไม่สิ้นสุดแม้ว่าชีวิตในวันแรกของข้าพเจ้าจะเป็นชีวิตที่อ้างว้างว้าเหวแต่เมื่อข้าพเจ้าถือปฏิบัติอย่างที่แม่บอกเอาไว้คือเอาผ้าคีริ้วเป็นอาจารย์หางานจากผ้าคีริ้วให้ผ้าคีริ้วเดินนำหน้าปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่เคยว่างเว้นจากงานไม่เคยเหงาไม่เคยนั่งนิ่งๆในขณะที่เด็กอื่นนั่งนิ่งไม่มีงานทำข้าพเจ้ากลับมีงานล้นมือเพราะต้องทำความสะอาดกุฏิขัดหัวส้วมหรือถังส้วมขัดห้องน้ำซึ่งเป็นงานที่ข้าพเจ้าถนัดมากมาจนถึงปัจจุบันนี้

จากการที่ข้าพเจ้าเอาใจใส่ต่องานตามที่ได้รับมอบหมายและทำสถานที่ที่สกปรกให้สะอาดได้ดีเป็นลำดับมาข้าพเจ้าเริ่มมีคำแนะนำผ้าขี้ริ้วของข้าพเจ้าทำงานได้ผลการกระทำของข้าพเจ้าอยู่ในสายตาของพระอาจารย์ของพี่ๆสามเณรตลอดเวลานิสัยอาสางานอาสาคนอื่นทำงานชอบคิดและเสนอความคิดต่อผู้ใหญ่ว่าทำอย่างนั้นดีไหมทำอย่างนี้น่าจะดีนะเป็นนิสัยประจำตัวของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าทั้งต้องทำงานหนักแบกงานหนักตลอดเวลาเพราะความคิดบางอย่างมีคนเห็นด้วยเขาก็ร่วมมือทำเราก็เบาแรงแต่หากความคิดใดที่ยังไม่มีใครเห็นด้วยเสี่ยงเกินไปหรือไม่ก็ลำบากคนก็จะปฏิเสธหรือหลีกหนีนานๆจะหาเพื่อนตาได้สักคนข้าพเจ้าต้องอาสาทำคนเดียวไปก่อนบางทีก็ถูกหัวเราะเยาะเพราะทำไม่สำเร็จทำไม่ได้แต่ข้าพเจ้าไม่ย่อท้อความจริงถ้าได้ทำช่วยกันหลายคนมาตั้งแต่ต้นก็สำเร็จได้ง่ายแต่ก็มีไม่น้อยที่งานท้าทายต้องพ่ายแพ้ความมุมานะปีนป่ายยอมจำนนต่อความเอาจริงของข้าพเจ้าความขยันมุมานะของข้าพเจ้าจึงเป็นที่ปรากฏต่อท่านอาจารย์เพราะไม่เคยหลบหลีกงานใดๆบางอย่างตั้งใจทำอยู่คนเดียวค่อนวันแม้จะเหงื่อโทมกายแต่ก็ไม่ย่อท้อต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้สำเร็จกระทั่งข้าพเจ้าได้รับคำชมจากพระครูบาทั้งหลายตลอดเวลาต่อมาข้าพเจ้าจึงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ให้ทำงานสำคัญที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนั่นคือดูแลรักษาบาทของท่านอาจารย์ใหญ่บางท่านอาจจะไม่เห็นความสำคัญว่าทำไมบาทของท่านอาจารย์บุญยังจึงสำคัญมากข้อนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าที่สำคัญก็เพราะเป็นของละเอียดอ่อนเปราะบางกระเทาะง่ายการที่ใครได้รับอนุญาตให้หยิบบาทของท่านไปล้างอุ้มบาทไปเก็บตั้งบาทจัดแจงดูแลเรื่องบาทจึงถือว่าท่านไว้วางใจในระดับหนึ่งเนื่องจากบาททำด้วยเหล็กต้องทำการอบด้วยไฟที่พระท่านเรียกว่าบ่มหรือบ่มบาทเพื่อให้บาทมีสะเก็ดงามกันสนิมแต่ความงามของสะเก็ดบาทนั้นเป็นความงามที่แฝงไว้ด้วยความเปราะบางเป็นความงามที่ละเอียดอ่อนถูกกระทบกระแทกเพียงเบาๆก็กระเทาะได้เมื่อกระเทาะก็จะเป็นสนิมทำให้บาดทะลุได้ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบดูแลบาดเวลานั้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรฟังแต่พระท่านเล่าท่านอธิบายให้ฟังว่าต้องทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้หากบาดถูกกระทบกระเทาะท่านบอกว่าเท่ากับหัวแตกข้าพเจ้าจึงต้องระมัดระวังอย่างที่สุดในที่สุดความสำเร็จนี้ก็เป็นของข้าพเจ้าคือได้สิทธิ์ดูแลรักษาบาดท่านอาจารย์ต้องตื่นแต่เช้าตีสี่ไปรับบาตรที่กุฏิท่านอาจารย์แม้หน้าหนาวจะหนาวเหน็บก็ต้องตื่นให้ได้ต้องรีบทานอาหารให้เสร็จก่อนใครเพื่อรีบไปจัดแจงล้างบาตรพึ่งบาตรของท่านให้เรียบร้อยพวกเราต้องแย่งกันทำกิจวัตรเช่นปัดกวาดเช็ดถูศาลากุฏิใครทำกิจวัตรได้มากคนนั้นได้บุญมากความคิดที่จะหลบหลีกข้อวัดนั้นไม่มีข้อวัดคือหน้าที่กิจวัตรที่สิ่งที่ต้องทำเพื่อขัดเกลาจริตนิสัยใจคอการเพิกเฉยต่อหน้าที่เป็นสิ่งน่าละอายใจหน้าที่จะเป็นเครื่องคัดคนใครขยันก็อยู่ได้ใครขี้เกียจก็ต้องถอยออกไปความที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลานี่เองทำให้ศิษย์วัดป่าทุกคนมีความละเอียดเช่นพูดเบาเดินไม่ลากส้นเดินเร็วแต่เงียบมีความคล่องตัวในการลุกการเดินการรับใช้หูไวตาไวขัดอาสาอ้าปากขอทำงานช่วยไม่ต้องรอให้คนอื่นขอร้องพวกเราต้องเรียนรู้นิสัยของท่านอาจารย์ชนิดที่เพียงแต่ท่านมองตาก็รู้ว่าท่านต้องการอะไรต้องฝึกตัวเองให้ได้ระดับนั้นถึงจะเรียกว่าฝึกได้ที่พวกเราทุกคนพยายามแข่งขันกันรับใช้พระอาจารย์ตกเย็นจะเร่งรีบส่งน้ำท่านอาจารย์พระเล็กเนน้อยจะห้อมล้อมส่งน้ำอุ่นท่านขัดถูหลังแข้งขาลำตัวให้สะอาดระหว่างนั้นท่านก็จะพูดคุยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเสมือนพ่อลูกพูดคุยกัน
ใครทำผิดอะไรผิดพลาดท่านก็จะตักเตือนแบบพ่อรักลูกนิสัยอ้ำอึ้งเกรงใจไม่กล้าพูดจึงไม่มีในตัวพระอาจารย์เป็นอันขาดผิดขนาดนั้นก็พูดตักเตือนทันทีท่านจะไม่ปล่อยให้ข้ามคืนหรือปล่อยให้เก้อเขินในหมู่คณะความละเอียดรอบคอบเหล่านี้ข้าพเจ้าได้มาจากพระคีริ้วนั่นเองไม่ได้มาจากที่ไหนอื่นเลยพระคีริ้วสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนพิถีพิถันละเอียดรอบคอบมากขึ้นเป็นคนรักความเป็นระเบียบซึ่งพระอาจารย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนเพราะมันคือตัวสติพระคิริ้วของข้าพเจ้าทำงานได้ผลพระคิริ้วได้สอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนรักความสะอาดเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนขยันอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดที่อยู่อาศัยการที่ข้าพเจ้าถือเอาพระคิริ้วเป็นครูนี้ได้มีผู้เอาอย่างกันมาตลอดถึงขนาดท่านอาจารย์บอกให้เด็กๆรุ่นเดียวกันเอาอย่างว่าต้องให้มีพระคิริ้วติดตัวเหมือนหมอนี่คือข้าพเจ้าข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่อวดตัวความภูมิใจของข้าพเจ้าเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อรำลึกถึงเสน่ห์พระคีริ้วซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นความแยบคายของแม่ที่ใช้อุบายสอนข้าพเจ้าและถือว่าเป็นมรดกชีวิตที่สำคัญที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมและจะพยายามถ่ายทอดความดีงามเหล่านี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเดินตามเมื่อเวลาจะจากบ้านไปอยู่กับคนอื่นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนโบราณเราสอนลูกเช่นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนี่ก็หมายถึงให้เอาใจใส่ช่วยคนอื่นดูแลข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของชีวิตเป็นตัวสร้างชีวิตที่คนส่วนใหญ่อาจมองไม่เห็นผู้บริหารบางคนอยากให้ลูกน้องทำงานให้แต่ไม่เคยมีน้ำใจสงเคราะห์เผื่อแผ่งานก็เดินไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าการเพาะนิสัยระเบียบให้เด็กต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยการจะให้เด็กรับรู้กฎเกณฑ์สำคัญใหญ่โตเลยทีเดียวนั้นย่อมไม่ต่างอะไรกับโคตัวเดียวลากเกวียนร้อยเล่มเขาจะไม่เข้าใจและจะรู้สึกอึดอัดถือเป็นภาระหนักไม่ใช่เรื่องสนุกสุดท้ายก็ละทิ้งไม่ใส่ใจข้าพเจ้าได้เฝ้าสังเกตเยาวชนไทยมานานว่าเราหวังแต่จะให้เขามีวิชาดีสอบได้คะแนนดีแต่ว่าไม่ค่อยเอาใจใส่ด้านจิตใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความงดงามของความรู้สึกที่มีต่อส่วนรวมด้วยเหตุนี้คนที่ได้ทุนการศึกษาจึงมีเฉพาะคนเรียนเก่งเรียนดีเพราะมีเวลาเรียนมีเวลาทุ่มเทกับการเรียนแต่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งอื่นๆยกให้เป็นภาระของคนอื่นไปเสียหมดข้าพเจ้าเองยังมีความเห็นขัดแย้งกับวิธีการคัดเลือกการให้ทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจนหรือว่าทุนก็มักให้กับคนเรียนเก่งผ่านข้อสอบการแข่งขันมาได้คนไม่เก่งจึงหมดสิทธิ์ความจริงน่าจะมีทุนสำหรับคนเรียนไม่เก่งมากแต่ตั้งใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยสังคมควรให้โอกาสกับคนที่ขาดโอกาสด้วยขณะที่ให้โอกาสกับคนมีโอกาสอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความสมดุลของการอยู่ร่วมกันอันที่จริงแล้วสังคมในวงกว้างก็ได้พึ่งพาอาศัยคนประเภทหลังนี้ไม่น้อยเพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของจิตใจความเสียสละความเอาใจใส่ต่อภาระส่วนรวมเป็นเสน่ห์สำคัญของชีวิตเป็นรากฐานวัฒนธรรมของสังคมมนุษย์เราถ้าชีวิตปราศจากเสน่ห์เสียแล้วก็หมดความหมายเหมือนหญิงงามหากไร้เสน่ห์ก็จะงามได้เพียงชั่วคราวเขาจะงามเพราะการตกแต่งงามเพียงแต่ให้คนอื่นมองไม่ใช่งามจับใจงามประทับใจเวลาคบหาพูดคุยด้วยความงามของเรือนร่างนั้นเป็นความงามระยะสั้นแต่ถ้าเขามีเสน่ห์ทางกริยาวาจาและจิตใจด้วยเขาจะงามประทับใจคนไปตลอดกาลเรื่องเสน่ห์ของชีวิตนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายว่าขอให้ถือพระคีริ้วเป็นอาจารย์ขอให้ถือพระคีริ้วเป็นตัวฝึกหัดเด็กคนไหนก็ตามถ้าบ้านสะอาดที่นอนสะอาด
รู้ว่าผ้าชนิดไหนเป็นผ้าขี้ริ้วผ้าชนิดไหนเป็นผ้าใช้สอยเด็กจะไม่เป็นคนมักง่ายผู้คนเวลานี้มักง่ายเมื่อทำสกปรกมักจะหยิบฉวยอะไรตามสะดวกบางทีต้องเสียผ้าดีๆไปโดยใช่เหตุที่สำคัญคือผ้าขี้ริ้วไม่เคยถูกซักแม่บ้านคนใดก็ตามไม่มีผ้าขี้ริ้วติดบ้านความมีเสน่ห์ก็จะหายไปเขาจะเป็นแม่บ้านที่จืดสนิทยิ่งไปกว่านั้นเขาจะไม่มีโอกาสสั่งสอนอบรมลูกหลานให้มีเสน่ห์ได้เลยเมื่ออบรมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามใจในที่สุดก็เสียคนหรือนอนทุกข์ใจตลอดเวลาข้าพเจ้าจึงอยากให้ทั้งบ้านและโรงเรียนลองหันมาพิจารณาดูว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้เด็กทุกคนข้าพเจ้าขอย้ำว่าเด็กทุกคนให้เขามีผ้าขี้ริ้วของตัวเองที่บ้านก็ให้มีที่โรงเรียนก็ให้นำไปสอนให้เด็กรักษาผ้าขี้ริ้วให้สะอาดเพราะถ้าผ้าขี้ริ้วไม่สะอาดเสียแล้วอย่างอื่นก็จะสกปรกหมดบ้านก็สกปรกบริเวณบ้านก็จะสกปรกเป็นไปได้ไหมในโรงเรียนที่จะมีโครงการพื้นฐานง่ายๆว่าเสน่ห์ผ้าขี้ริ้วพร้อมกับสอนให้เด็กได้เรียนรู้ปรัชญาของผ้าขี้ริ้วแต่ละขั้นตอนจากเด็กเล็กไปถึงเด็กโตหากทำกันเช่นนี้ได้สิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสังคมจะได้รับก็คือ 1. เด็กจะรู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักทิ้งขยะเพราะเขารู้ว่าอย่างไรเสียพวกเขาต้องทำความสะอาด 2. เมื่อรู้จักทิ้งก็จะทำให้เป็นคนมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ไม่ทำอะไรตามใจชอบ 3. เมื่อเป็นคนมีระเบียบแล้วก็จะทำให้ขั้นตอนของชีวิตในแต่ละวันไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เวลาจะมีค่าเป้าหมายของชีวิตจะชัดเจนโอกาสที่จะเดินออกนอกกรอบก็มีน้อย 4. เมื่อคนรู้จักว่าอะไรคือในกรอบอะไรคือนอกกรอบแล้วเขาจะเข้าใจคำว่าสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ง่าย 5. เมื่อเขาเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างนี้แล้วเขาก็จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพไม่ใช่เยาวชนที่โตขึ้นมาทำลายสังคมของตนเองสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะได้ก็คือผลของคำว่าประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยแทรกอยู่ด้วยตลอดเวลาเพราะเมื่อจิตสำนึกของคนมีคนได้รับการฝึกมาถูกทางตั้งแต่ยาววัยแล้วเขาก็จะพูดกันคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเมื่อโตขึ้นจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญเหล่านี้เป็นกลิ่นอายเสน่ห์ของผ้าขี้ริ้วผืนน้อยๆไม่ใช่สิ่งอื่นไกลเลยเพราะผ้าขี้ริ้วได้ปลูกจิตสำนึกที่ละเอียดอ่อนแก่เขาผ้าขี้ริ้วได้สอนคนให้เป็นมนุษย์ผ้าขี้ริ้วได้สอนให้เขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ใช่โยนความผิดไปให้คนอื่นส่วนตนยินดีรับแต่ชอบเช่นเมื่อทำสกปรกต้องเช็ดถูเองไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นมาทำความสะอาดผ้าขี้ริ้วสอนให้คนรู้จักมองผิดในตัวเองแก้ไขตัวเองคือยอมเป็นผ้าขี้ริ้วที่จะคอยเช็ดถูให้ที่อื่นสะอาดผ้าขี้ริ้วได้สอนให้เขาเป็นคนมุมานะบากบั่นภาคเพียรอดทนพึ่งตนเองไม่เป็นคนงอมืองอเท้าที่สำคัญคือผ้าขี้ริ้วได้สอนให้เขาไม่ดูถูกคนอื่นรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนและคนอื่นรู้จักหยุดรถเมื่อมีคนจะข้ามทางม้าลายผ้าขี้ริ้วสอนไม่ให้เขาลำพองขนองใจว่าเขาทำอะไรก็ได้เพราะเรามีสิทธิมากกว่าคนอื่นเรามีฐานะดีกว่าเรามีเงินมากกว่าเรามีผู้อุปถัมภ์ที่ดีกว่าเรามีนายดีกว่าถึงผิดก็จะไม่ถูกจับหรือรู้สึกว่าเรามีทรัพย์สินมากกว่าเรามีฐานะทางสังคมดีกว่าคนอื่นๆแล้วก็จะทำอะไรอย่างที่อยากจะทำโดยมองไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นของคนตัวเล็กๆผ้าขี้ริ้วจะทำให้เขาลดทิฐิมานะลงไปให้คนคบกันที่ความเป็นคนคบกันที่ใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันและโน้มเข้าหากันคนเราถ้าไม่รักสะอาดไม่รักระเบียบกฎเกณฑ์เสียแล้วก็ยากจะฝึกอบรมให้เป็นคนมีเหตุมีผลมีความเคารพยำเกรงต่อบาปทุจริตได้แต่ถ้ามีนิสัยรักสะอาดมีผ้าขี้ริ้วติดตัวแล้วใจจะบอกเองว่าอย่าทำอย่างนั้นความรับผิดชอบจะเกิดในใจทันทีแม้ไม่มีใครดูใครเห็นเขาก็จะระมัดระวังไม่ก่อความสกปรกขึ้นมา
เวลานี้คนทิ้งขยะตามใจชอบบ้านเรือนโรงเรียนจึงสกปรกเป็นปัญหาหนักอกของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องปวดหัวของครูอาจารย์ผู้บริหารในที่สุดเราจะอยู่กลางกองขยะเพราะชอบโยนอะไรออกนอกบ้านทั้งถุงพลาสติกเศษอาหารโยนออกนอกบ้านเป็นกองขยะทุกมุมบ้านสะอาดเพียงเฉพาะที่นั่งที่นอนเท่านั้นในโรงเรียนหรือในวัดบางแห่งข้าพเจ้าก็เห็นความสกปรกรอบๆที่อยู่อาศัยทั้งขวดเครื่องดื่มถุงพลาสติกกล่องนมเศษผ้าเศษหนังสือพิมพ์ถุงกระดาษเศษอาหารเกลื่อนกลาดเพราะคนมักง่ายกินแล้วโยนทำให้ขยะรายล้อมเจ้าของบ้านแต่ถ้าหากมีนิสัยรักผ้าขี้ริ้วแต่ต้นแต่เด็กแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะความพิถีพิถันตรงนี้จะเกิดขึ้นเองผ้าขี้ริ้วจะสอนใจเองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องวัดความเอาใจใส่ดูแลของครูนักเรียนพระสงฆ์สามเณรภายในวัดได้เป็นอย่างดีขอกล่าวว่าธรรมะที่ได้จากผ้าขี้ริ้วมิใช่ธรรมะชั้นต่ำแต่อย่างใดหากแต่เป็นธรรมชั้นสูงนั่นคือเทวธรรมได้แก่หิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวธรรมะที่ได้จากผ้าขี้ริ้วเป็นธรรมะพื้นฐานของสังคมของการปกครอง

การอยู่ร่วมกันเพราะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องจิตสำนึกดีลงในจิตใจของตัวเองก่อนคนอื่นนั่นเองแปลว่าก่อนที่จะให้คนอื่นดีนั้นเราต้องสำรวจตัวเองให้แน่ใจว่าเรามีอะไรที่ดีอยู่บ้างแล้วเหมือนกับผ้าคิริ้วก่อนจะไปทำที่อื่นให้สะอาดก็ต้องดูก่อนว่าผ้าคิริ้วนั้นสะอาดพอแล้วมิใช่เอาผ้าสกปรกไปทำความสะอาดนั่นจะยิ่งสกปรกมากขึ้นนั่นแปลว่าหากเราเห็นความสกปรกเราต้องถามตนเองให้ได้ว่าใครทำให้สกปรกก็พวกเราเองนี่แหละทำให้สกปรกแล้วความสะอาดล่ะก็พวกเรานี่แหละทำให้สะอาดเมื่อทำให้สกปรกได้ก็ต้องทำให้สะอาดได้พ่อแม่ต้องเข้มงวดกับลูกหลานครูอาจารย์ต้องเข้มงวดกับเด็กนักเรียนในเรื่องนี้เจ้า

กับลูกหลานครูอาจารย์ต้องเข้มงวดกับเด็กนักเรียนในเรื่องนี้เจ้าอาวาสต้องเข้มแข็งกับพระสงฆ์สามเณรและศิษย์วัดมิใช่ต่างคนต่างอยู่แบบธุระไม่ใช่มิฉะนั้นจะสอนเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆไม่ได้เลยสุดท้ายการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะมีปัญหาต่อให้สอนดีเพียงไรเรียนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเด็กยังไม่รักความสะอาดยินดีทำสกปรกเพื่อรอให้คนอื่นมาทำสะอาดยังขาดระเบียบกฎเกณฑ์แม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้ความสะอาดจึงเป็นที่มาของระเบียบระเบียบทำให้คนเคารพเหตุผลและกฎเกณฑ์หลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือว่าแม่ได้ให้สิ่งที่สำคัญยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่ย่างก้าวออกจากบ้านไปนั่นคือให้ข้าพเจ้ารู้จักเสน่ห์ของผ้าคีริ้วซึ่งหลายคนอาจถือว่าผ้าคีริ้วเป็นสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดสกปรกที่สุดแต่แม่ของข้าพเจ้ากลับคิดตรงข้ามคิดว่าผ้าคีริ้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสะอาดที่สุดและเป็นผ้าผืนเดียวที่มีคนใช้บริการมากที่สุดแม่บอกข้าพเจ้าว่าชีวิตของคนจะมีค่าเมื่อมีเสน่ห์ชีวิตจะมีความหมายเมื่อคนใช้บริการเราเช่นบริการความคิดบริการกิจกรรมต่างๆที่เรานำเสนอต่อสังคมเหมือนกับห้างร้านหรือสินค้าจะมีค่าก็ต่อเมื่อคนใช้บริการคือซื้อไปใช้มากๆนั่นเองฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือว่าผ้าคีริ้วให้บทเรียนในการอาสาคนอาสางานยินดีให้บริการกับคนทุกระดับชั้นผ้าคีริ้วสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนยอมรับใช้ยอมเหนื่อยยอมอยู่เบื้องหลังเพื่อทำงานให้คนอื่นซึ่งเป็นนิสัยติดตัวข้าพเจ้ามาจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุดที่ได้ทำงานอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าภูมิใจที่ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าปรากฏตัวความสุขลึกๆเช่นนี้เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นสุขที่ตรงกับจริตนิสัยของข้าพเจ้าแต่คราใดที่ข้าพเจ้าต้องปรากฏตัวข้าพเจ้ากลับเป็นทุกข์เพราะไม่เคยชินกับการเป็นผู้รับผู้ปรากฏคงจะเป็นเพราะอิทธิพลของผ้าคีริ้วนี่เองข้าพเจ้าเป็นหนี้ชีวิตแม่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นหนี้สองชั้นหนี้เพราะท่านให้กำเนิดและหนี้เพราะท่านได้ให้ปรัชญาสำคัญของชีวิตชีวิตของแม่แยบคายตลอดเวลาจะโดยรู้ตัวหรือโดยธรรมชาติก็ตามทีแต่แม่ได้ทำสิ่งที่คนถือว่าต่ำต้อยไร้ค่าที่สุดให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายมากที่สุดต่อชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าโตเพราะผ้าคีริ้วมีนิสัยมุมานะขยันหมั่นเพียรก็เพราะผ้าคีริ้วนอกจากจะให้กำเนิดแก่ข้าพเจ้าแล้วแม่ยังสอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักความเรียบง่ายของชีวิตแม่สอนให้เรียนรู้จากธรรมชาติจากสิ่งที่ใครอื่นเขามองข้ามแม่กลับนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แม่ได้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าแม้จะไม่ได้ตามไปอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าทุกหนทุกแห่งก็ตามแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจำติดใจก็คืออยู่ที่ไหนอย่าทิ้งผ้าคีริ้วให้เอาผ้าคีริ้วเป็นครูให้ทำชีวิตเหมือนผ้าคีริ้วพระคุณของแม่จารึกอยู่ในดวงใจของข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอบูชาแตกต่างไปจากครั้งก่อนที่เคยบูชาตามสติปัญญาอันน้อยนิดของข้าพเจ้าณวันนี้ข้าพเจ้าขอประมวลปรัชญาผ้าคีริ้วเอาไว้เพื่อบูชาพระคุณของแม่แทนอมิตรอื่นใดที่ข้าพเจ้าเคยให้มาเพียงจะบอกว่าผ้าคีริ้วก็สร้างชีวิตตกหล่นให้มีความหมายขึ้นมาได้เสน่ห์ของผ้าคีริ้ว 1. ยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาดเสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขเช่นพ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานสุขสบาย 2. ดูดซับความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลาเสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าสกปรกถึงเวลาต้องชำระล้างแล้วมิใช่อมความสกปรกเอาไว้แกล้งบอกว่าตนเองสะอาด 3. เป็นผ้าที่สะอาดที่สุดในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุดเหมือนคนที่มันฝึกหัดขัดเกลาตนเองรู้จักถ่อมตนและอ่อนโยนไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจหมั่นไส้

คนอื่นเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ว่าจะมาจากสกุลใดการศึกษามากหรือน้อยก็ตามทำตัวให้เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดรู้เป็นเหมือนผ้าคีริ้วห่อทองให้ได้ 4. แม้ว่าเป็นผ้าไม่มีราคาแต่ก็มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้เหมือนคนที่พยายามทำตนให้มีคุณค่าด้วยการทำงานทำตนให้เป็นประโยชน์ให้มีค่าไม่งอมืองอเท้าน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาชะตาชีวิต 5. ไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไรเหมือนคนที่ยอมตัวอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ปริปากบ่นรู้จักอาสาคนอาสางานไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงานรู้จักเสนอตัวทำงานมิใช่รอคอยแต่คำร้องขอ 6. ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุดเหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเกียจที่เขาเห็นว่าไร้ค่าเป็นงานชั้นต่ำแต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้หรือยินดีในการให้บริการเหมือนคนที่เอิบอิ่มเมื่อชีวิตได้บริการรับใช้คนอื่นรับใช้สังคมดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการความรู้ความสามารถของตนและยินดีที่จะเสนอตัวเข้าไปบริการมากกว่าที่จะคิดเข้าไปให้บริการแปลว่าทำตัวให้เหมือนผ้าคีริ้วนั่นเอง 7. พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาดเหมือนคนต้องพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระมีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่นมีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลงขณะที่ตัวเองโตขึ้น 8. ทนทานต่อการขัดถูและซักล้างไม่เปราะบางเหมือนคนที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบาง 9. แม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าคีริ้วแต่ก็ไม่ทำตัวให้ขี้เรเหมือนคนที่รู้ตัวเองว่ามีคนกำลังปรามาสสุขประมาทจึงต้องตั้งใจเอาชนะอุปสรรคตรงนั้นให้ได้ไม่พ่ายแพ้ตามคำปรามาสของคนอื่นรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรและให้มีกำลังใจในสิ่งนั้นที่สำคัญคือมองหาความสำคัญจากสิ่งที่คนมองไม่เห็นว่าสำคัญอย่างไรให้ได้คือสามารถมองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่านี่คือเสน่ห์ผ้าคีริ้วที่ข้าพเจ้าพยายามแปลความหมายจากชีวิตที่ผ่านมาซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นของขวัญชิ้นงามที่สุดในชีวิตที่ได้จากแม่ชีวิตแม่ที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เพียงการเวลาที่ผ่านไปมิใช่วัยที่ทำให้แม่เป็นเพียงหญิงชราคนหนึ่งแต่การเวลาในชีวิตแม่ได้สร้างแบบอย่างอันดีงามให้แก่ลูกหลานยากจะพรรณนาได้แม้จะเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ใหญ่โตมากนักแต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผ้าคีริ้วผืนนี้จะเป็นเนติแบบอย่างต่ออนุชนรุ่นหลังไปอีกนานข้าพเจ้าขอสดุดีชีวิตแม่ชีวิตที่ไม่ต่างจากผ้าคีริ้วชีวิตที่ให้แต่ความสะอาดหมดจดให้แต่ความอบอุ่นและอ่อนโยนทั้งร่างกายและจิตใจจิตใจของแม่ยิ่งใหญ่และมีเสน่ห์ต่อลูกหลานตลอดเวลาจิตใจของแม่อบอุ่นเยือกเย็นเป็นมิตรแม่เป็นผู้รับใช้แม่เป็นที่รองรับดวงใจงดงามของแม่เป็นทะเลหลวงแห่งเมตตาพรหมวิหารชีวิตของแม่รับใช้ใครต่อใครมามากรับใช้มานานรับใช้ทั้งสุขและทุกข์ไม่ต่างกับผ้าคีริ้วที่ยอมให้ใครใช้สอยเช็ดถูโดยไม่ปริปากบ่นเมื่อเขาทำความสกปรกเขาก็นึกถึงผ้าคีริ้วเมื่อลูกหลานเป็นทุกข์ก็นึกถึงแม่ผ้าคีริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรกชีวิตของคนก็เช่นกันถ้ายอมทุกข์ยากลำบากยอมสัมผัสกับสิ่งที่คนรังเกียจได้ก็จะมีเสน่ห์และมีความหมายจึงขอให้ทุกคนสร้างเสน่ห์กับชีวิตอย่างที่ผ้าคีริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
3: ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพ

0: กรพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ฟังในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังนานๆก็จะมาพบกันแต่ที่จริงก็พยายามที่จะมาปรบอยู่บ่อยๆก็ยังไม่ได้ทิ้งหายขาดไปในรายการธรรมะสว่างใจก็ยังอยู่กับญาติโยมอยู่ทุกคืนทุกวันวันนี้เราก็จะมาปรบธรรมะกันเรื่องหลายอย่างวันนี้ก็คงจะปรบเรื่องวันที่พวกเราใกล้เวลาที่จะตัดสินความหรือตัดสินซึ่งอายุชีวิตของราชการซึ่งเดือนกันยาตุลานี้ราชการก็จะมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายถ่ายถอนแล้วก็ปลดเกษียณไปก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของทุกคนที่อายุที่ใกล้เข้ามาจะถึงวัย60หรือวัย60ไปแล้วนี่ก็เริ่มจะมีการรู้ว่าชีวิตตัวเองนั้นจะหมดอำนาจวาสนาอะไรไปอย่างนั้นแต่ที่จริงคนเราเนี่ยบุญน่ะไม่หมดหรอกวาสนาก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าเรามีศีลธรรมมีจิตใจยึดมั่นในทางธรรมแต่คนเราไปยึดทางโลกีไปยึดว่าเรามียศมีตำแหน่งมีหน้าที่แล้ววันจะปลดเกษียณเราก็เลยเสียดายไม่อยากจะให้มันหมดไปก็เลยต้องคิดมากจนนอนไม่หลับไม่อยากจะให้ถึงวันนั้นเพราะคนไม่อยากให้ถึงวันนั้นก็กลัวว่ามันจะเจอสภาพที่ตนเองไม่เคยพบเคยเจอเมื่อก่อนเรามาทำงานก็มีคนต้อนรับเราโยกย้ายมาตำแหน่งที่ดีคนก็ต้อนรับกับสู้เราดีแต่วันสุดท้ายนี่เขาจะต้อนรับเราหรือเขาจะให้เราไปคือเขาจะเลี้ยงส่งเราคือเลี้ยงส่งเลี้ยงไล่เรานั่นเองคือให้เราพ้นจากเก้าอี้ตำแหน่งนี้ไปอันนี้ความรู้สึกอันนี้ไม่มีใครอยากได้เพราะทุกคนอยากจะอยู่ในหน้าที่ตำแหน่งซึ่งเป็นการงานที่มีหน้ามีตายิ่งเป็นใหญ่เป็นโตเท่าไหร่ก็เหมือนว่าเราจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเสียแล้วคนที่เคยเอาอกเอาใจเราก็จะหมดอำนาจไปเราก็จะเหลือแต่คนเดียวดายก็เลยมีกลอนมาฝากไว้ให้กับท่านผู้ฟังในยามที่เราจะปลดเกษียณในเดือนกันยาและตุลานี้เพื่อเป็นอนุสติระลึกไว้ว่ากลอนนี้ก็เป็นกลอนของคนวัดนี่เองแต่งไว้เป็นเครื่องเตือนใจการที่จะลาจากการมีตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะเป็นระดับไหนก็ดีบางคนก็ไม่อยากจะจากลาเลยซึ่งตนเองคุ้นเคยกับหน้าที่นี้มานานแล้วก็คุ้นเคยกับคนในสถานที่แล้วก็เคยอยู่มาทุกวันเช้ามาเย็นไปเหมือนกับบ้านเราเหมือนกับชีวิตเราฝากไว้กับการงานจะแล้วเราจะจากไปก็รู้สึกมันอะไรอวรเหลือเกินบางคนก็ตัดไม่ขาดถึงก็ผายผอมสู้ผอมตอมใจบางคนถึงก็แก่เร็วเลยบางคนก็เป็นโรคชีวิตสั้นไปเลยก็มีเพราะว่ามันหมดกำลังใจที่จะอยู่กับโลกต่อไปก็เคยมีหน้ามีตาเคยมีคนเอาใจเคยมีคนทักทายคนให้ความเคารพไปที่ไหนก็มีคนห้อมล้อมแต่พอเวลาปลดเกษียณแล้วหมดหน้าที่ตำแหน่งแล้วเราก็เป็นบุคคลธรรมดาจะเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่เหมือนเก่าอันนี้เนี่ยคนจึงกลัวความจริงกันมากแต่ที่จริงเราไม่ควรจะกลัวความจริงควรจะยอมรับว่าโลกโลกียะเป็นอย่างนี้เองมันไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนมันเกิดได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราไม่ได้เพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเขาสมมุติให้เราตำแหน่งหน้าที่ต่างๆก็สมมุติขึ้นมาทางนั้นเงินทองก็สมมุติขึ้นมาใช้เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขทั้งนั้นยศตำแหน่งหน้าที่นี้ก็สมมุติกันมาเพื่อให้มันเป็นงานเป็นการที่จะบริหารไป
สู่ทางความสงบร่มเย็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นเองแต่เมื่อเราหมดวัยอายุแล้วเราก็ควรจะปลงควรจะให้คนหนุ่มคนสาวคนที่เขามีความสามารถเขามาทำต่อไปเราจะได้ไปหวงไปห่วงยึดตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นของเราไม่ได้เพราะมันอยู่คู่โลกคู่ยุคคู่สมัยไม่มีใครเอาไปไหนได้ตำแหน่งนี้มันก็แทนกันมาไม่รู้กี่ร้อยคนพันคนเราก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้ก็นั่งกันได้ทุกคนในเมื่อใครมีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่จะมานั่งเราจะไปหวงแหนพยายามที่จะดึงรั้งไม่ยอมให้ใครมานั่งนั้นเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดจะทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนทำให้เราปลงไม่ตกแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับในเมื่อเราผิดหวังอันนี้เราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเตือนใจพวกเราพวกคนไทยเราเนี่ยเรามีพุทธศาสนาแล้วเราไม่ควรจะมาหลงลาภยศจนถึงกับยึดมั่นถือมั่นสละไม่ออกติดยึดเหนี่ยวถือเราจะรักจะห่วงตำแหน่งหน้าที่นี้ก็จริงเขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อเราคนเดียวเขาทำมาเพื่องานเพื่อการเพื่อส่วนรวมทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่เขาทำกันไปเมื่อหมดตำแหน่งหน้าที่เราก็ไปตามหน้าที่ของเราเราก็มีโอกาสจะใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระบ้างสิเราไปอยู่บ้านเราก็จะได้มีโอกาสทำเรื่องส่วนตัวของเราอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวให้มันอบอุ่นดีกว่าเราจะไปใช้ชีวิตอย่างอื่นหรือไม่ก็เข้าวัดศึกษาธรรมะหาทางสงบใจของเราไปยังแสวงบุญได้อีกเยอะเลยนะก็ได้ฟังกันแล้วว่าทุกคนเราก็ถึงวาระที่มันจะต้องเป็นมันก็ต้องเป็นขึ้นมาเพราะชีวิตคนเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันมีวันเปลี่ยนแปลงเพราะมีวันมีคืนมีการเวลาที่มันกินเราไปทุกวันไม่มีใครจะยืนอยู่กับที่ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปไม่ได้ชีวิตนี้ต้องมีเกิดมีดับฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะตนกตกใจหวั่นไหวไปให้เกิดท้อถอยต่อชีวิตควรจะกระยิ้มยิ้มอยู่ในใจว่าเราหมดภาระกันสักทีนะมีห่วงคล้องคอไว้นานแล้วซึ่งเป็นภาระอันหนักหน่วงซึ่งรับผิดชอบมันสูงสุดแต่เมื่อเราพ้นไปแล้วเราก็จะได้ทำหน้าที่ที่ดีของประชาชนเป็นที่ดีของพ่อแม่ต่อไปเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่เราจะได้สร้างคุณธรรมความดีในบั้นปลายชีวิตหรือบางคนอาจจะไปอยู่จำศีลภาวนาในวัดก็ได้อย่างเช่นที่วัดสังฆทานนี่ก็มีศาลาดาวตกมีศาลาดาวตกพวกข้าราชการที่ปลดเกษียณแล้วก็มาสร้างกุฏิศาลาอยู่กันก็ชื่อว่าศาลาดาวตกเขาก็ตกจริงๆเพราะเขาไม่ไปยุ่ง ยากลำบากใจอะไรกับชาวบ้านเขาก็มาอยู่แบบเป็นผู้ที่ไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้อะไรมากเพียงแต่สู้กับความรู้สึกตัวเองที่มีในอดีตเท่านั้นเองคือพยายามที่จะลืมเรื่องราวเก่าๆซึ่งมันทับถมจิตใจซึ่งเป็นเรื่องยึดถือตัวตนมากมายซึ่งก่อไว้ก็พยายามที่จะมาสงบจิตสงบใจสวดมนต์ค่ำเช้าเพื่อเอาทางดับทุกข์พระนิพพานเป็นที่ตั้งก็มีพวกญาติโยมมาอยู่กันพวกดาวตกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ไม่เดือดร้อนอะไรพอชีวิตทางโลกก็ผ่านมาพอควรแล้วก็ควรจะมาแสวงหาทางสงบกันบ้างเข้ามาใกล้วัดเข้ามาใกล้ศาสนามันก็ทำให้อบอุ่นจิตใจไม่ว้าเหวไม่แห้งแล้งจะได้มีกำลังใจในชีวิตที่จะอยู่ไปได้อีกยาวนานไม่ใช่ปลดเกษียณแล้วเราก็เหี่ยวไปหมดจิตใจท้อถอยไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นบางคนปลดเกษียณแล้วโอ้ดีนะเราจะได้เข้าวัดสักทีเราจะได้อิสระสักทีบางคนลาออกตั้งแต่ยังไม่เปิดเกษียณก็มีเคยเจออาจารย์บางคนพออายุ55แล้วลาออกแล้วบอกทำไมโยมลาออกล่ะนิมนต์ไปทำบุญที่บ้านก็ฉันฟังดาวตกของท่านสิฉันฟังดาวตกของท่านทุกวันทุกวันฉันเลยคิดว่าเราควรจะเอากำไรชีวิตเราบ้างเหลือเวลาอีก5ปีถึง60ถ้าไปรอถึง60ปีเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสเข้าวัดได้เต็มที่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม
โยมก็เลยลาออกก่อนเพราะว่าถ้าจะรอถึง60แล้วคงไม่มีเวลาแน่อีก5ปีนี่เราก็60เราจะได้มีเวลาปฏิบัติกิจส่วนตัวของเราอยู่กับครอบครัวกับลูกกับหลานให้มันอบอุ่นคิดจะได้ทำอะไรไปได้ถ้า60ไปแล้วจะมาเข้าวัดก็คงลำบากคนคิดดีสละตำแหน่งได้และมีบางคนยิ่งกว่านั้นนี่นะยังเป็นสาวอยู่ก็มีตำแหน่งก็ดีหน้าที่ก็ดีจบมาจากต่างประเทศเหมือนกันจบจากปริญญาโทมาจากต่างประเทศมาทำงานไม่กี่ปีพอมาปฏิบัติธรรมะแล้วเบื่อเห็นว่าใครๆเขาอยากได้ยศได้ตำแหน่งอันนี้เราไม่อยู่คนอื่นเขาก็อยากได้ก็เลยลาบวชชีอย่างนี้ยังเข้าป่าอยู่ยังไปอยู่ปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมีบ้านช่องเรือนชานมีสมบัติทุกอย่างไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยชีวิตคือมันเต็มแล้วเบื่อโลกีที่มันจะต้องรับใช้สับสนวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นนางก็เลยลาออกบวชชีไปคนที่เต็มคนที่อิ่มอายุเพียง30กว่าแล้วไม่ไปรอถึง50 60กลัวว่าจะแก่เกินไปจะเข้าวัดช้าไปอยากจะแสวงหาทางพ้นทุกข์เขาก็มีความสุขในชีวิตของเขาเหมือนกันบางคนว่าเป็นแม่ชีบวชแล้วก็คงไม่มีทางไปมันมีทางไปทางที่ไปผู้เดียวคือทางพ้นทุกข์ทางที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครทางที่ไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นดินทาป้ายให้ร้ายป้ายสีกับใครไม่ต้องไปอยู่กับโลกีอันซึ่งเป็นเครื่องให้ร้อนใจอันนี้คนที่ไปได้เขาก็ไปอย่างนี้นะเราก็ต้องเอาปฏิปทาของการละตัดปล่อยวางไว้บ้างอย่าไปนึกแหมเราผิดหวังเราไม่สมหวังเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเสียสละให้เราดูแล้วว่าพระองค์ก็มีทุกอย่างแต่พระองค์ก็ทิ้งไปได้โดยที่ไม่ห่วงใยอะไรสิ่งที่พระองค์ทิ้งไปนั้นกลับเป็นการละทุกข์ไม่ใช่ละความสุขกับการละทุกข์ออกจากตัวเองตำแหน่งหน้าที่บางอย่างมันก็เป็นการละทุกข์เหมือนกันถ้าเราสละได้นิทานนี้เราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆก็จะพูดถึงเรื่องยุบหนอพองหนอก่อนหรือพองหนอยุบหนอก่อน

พราะพองหนอยุบหนอนี้อาตมาก็เคยทำมาระยะเวลาเป็นปีเคยเข้าห้องอยู่ที่ประช้าอาจารย์ก็ให้พองหนอยุบหนอมาตอนนี้เรื่องพองหนอยุบหนอก็ความจริงการภาวนาก็เคยพูดแล้วว่าอาจารย์ไหนก็ถูกวิธีใดก็ถูกทั้งนั้นแต่อยู่ที่ความเห็นพุทโธก็ถูกถ้าความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิปฏิบัติหนอก็ถูกถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาอรหังก็ถูกถ้ามีสัมมาทิฏฐิถ้ามันตรงขึ้นต้นจากศีลสมาธิและปัญญาเห็นถูกเราปฏิบัติเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเกิดละกิเลสคือดำริออกจากกามได้ปฏิบัติแล้วละอย่างที่พุทธเจ้าสอนน่ะละเห็นสังขารร่างกายเห็นรูปนามแตกดับเห็นว่าร่างกายภายในภายนอกขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็แปรปรวนแตกดับสูญสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสนี่ก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสอาศัยอยู่ไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาแล้วนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิไม่หลงในตัวตนแล้วและเข้าใจว่าไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแล้วมีแต่ของว่างเปล่ามีแต่เพียงความคิดมีแต่เพียงความนึกมีแต่การปรุงแต่งมีแต่การยึดติดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าเราละเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดจากจิตเท่านั้นถ้าจิตดับแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยสังขารร่างกายนี่ก็เพราะอาศัยประกอบกับรูปนามกันอยู่เท่านั้นเองถ้าขาดรูปนามก็ดับถ้าขาดนามรูปก็ดับมันอาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้นถ้าแยกออกไปกันก็นามทั้งนามทั้งรูปก็ไม่มีอะไรใจกับกายถ้าแยกออกกันแล้วมันก็เป็นอนัตตาตัวรู้นี่แหละเป็นตัวสติตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเข้าไปพิจารณาเห็นตามความจริงเรื่องอย่างนี้เราจะไปว่าทางไหนถูกทางไหนผิดไม่ได้ถ้าครูบาอาจารย์ใดที่ปฏิบัติสามารถละกิเลสได้ละโลภโกรธหลงดำริออกจากกามได้ออกจากความยึดติดในวัตถุกามกิเลสกามได้อันนั้นถือว่าถูกต้องปฏิบัติแล้วโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงปฏิบัติแล้วไม่อยากได้ใครดีอะไรเป็นคนเสียสละประโยชน์ตนและส่วนรวมนั้นถือว่าละกิเลสได้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวอันนั้นถือว่าจะภาวนาอะไรก็ไม่ถูกต้องจะเป็นพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีก็ถือว่าปฏิบัติแล้วไม่ละตัวตนยังยึดอัตตาตัวตนอยู่ยังไม่เข้าปฏิลักษณญาณยังไม่เข้าหลักโสดาบันปฏิมรรคโสดาบันปฏิผลยังไม่ต้องไปพูดถึงพระอรหันต์ถึงขั้นวิปัสสนาญาณชั้นสูงเอาแค่ว่าเรายังไม่ละสกายทิฏฐิยังไม่พ้นวิจิกิจฉายังไม่พ้นจากการถือศีลพัตตะปรามาสเรายังไม่เข้าใจรูปนามเกิดดับเรายังไม่ได้ปลงสังขารเรายังไม่ได้ละสิ่งที่ยึดติดอันนี้ถือว่าเราจะปฏิบัติหนอก็ได้ขอให้เรารู้จิตของเราว่าจิตของเรานั้นภายในก็ดีภายนอกก็ดีมีอะไรอะไรมันเป็นการยึดอะไรมันเป็นการติดเราก็ต้องหาทางกำจัดอันนี้เราต้องเข้าใจนะถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไปติดภาวนาว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดถูกผิดมันอยู่ที่ความเห็นความเห็นของครูบาอาจารย์ความเห็นของลูกศิษย์เขาจะยกเราว่าเราเป็นโสดาบันได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้แต่กิเลสมันยังอยู่มันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เขาจะยกให้เราว่าเราได้ญาณ16แล้วเราจบญาณ16แล้วเราเป็นวิปัสสนาแล้วมันก็ยังเป็นไม่ได้ในเมื่อเรายังเป็นคนหลงอยู่ยังมีความโกรธไม่รู้ตัวอยู่ยังมีความโลภยังอยากได้ใครดี
ยังดักมีลาภมียศยังอยากสะสมอันนู้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเรายังไม่รู้อายตนะเลยว่าเวลามันกระทบแล้วเราไปยึดไปติดอย่างไรแต่เพียงเราเข้าใจธรรมะในปริยัติพูดได้แสดงได้อะไรอย่างนั้นถือว่าเรายังไม่รู้กิเลสตัวเองคือมันอาจจะรู้แต่ตอนนั่งตอนเข้าห้องกรรมฐานแต่ออกมามันไม่ทันกิเลสตรงนี้เวลาเราเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเห็นกิเลสตัวเองหมดแต่เรามาอยู่ข้างนอกกิเลสมันกลับเกิดขึ้นอย่างเก่าอันนั้นก็ถือว่าเราละสังโยชน์ได้ขณะเดียวยังไม่เป็นสมุจเฉทมันก็ยังเป็นสมถะอยู่ยังไม่เป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาแปลว่าละหลุดพ้นวิแปลว่าหลุดแปลว่าพ้นแปลว่าตัดวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาหลุดพ้นจากความโลภกดหลงเห็นอะไรก็ตัดเห็นอะไรก็ตัดไม่ติดไม่ยึดนั่นแหละเป็นวิปัสสนาคือไม่ยึดติดในการปรุงแต่งให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานจนเป็นตัวตนนั่นหรอกคือเห็นตัณหาในใจตัวเองเห็นกิเลสในใจตัวเองนั่นแหละเป็นวิปัสสนาญาณเห็นละนั่นเองไม่หลงไม่ยึดฉะนั้นการปฏิบัตินี่ถือเราจะเข้าห้องเก็บอารมณ์จะอยู่สักกี่เดือนกี่วันถืออาจารย์จะยกย่องให้เราว่ามีญาณ15ญาณ16ได้บรรลุสกิทาคานาคาพระอรหันต์แล้วแต่ออกมาอยู่ข้างนอกเรายังมีโลภโกรธหลงอยู่ก็ถือว่าอันนั้นยังไม่ใช่ยังเป็นปุถุชนอยู่เป็นเพียงผ่านญาณแต่มันยังไม่ละกิเลสโดยสมุจเฉทประหารกิเลสยังกลับงอกขึ้นมาได้ก็ถือว่ายังเป็นสมถะอยู่ถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วมันจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเราจะเข้าห้องเก็บอารมณ์จะหนออยู่ออกมาข้างนอกถือไม่ใช้หนอหรือถือจะหนอมันก็ไม่มีกิเลสอีกมันไม่ต้องกลับมาทำใหม่การที่ไม่ต้องกลับมาทำใหม่เนี่ยถือว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าขุดรากเหง้าของกิเลสออกได้ความเห็นผิดก็มันก็ไม่กลับมาเกิดอีกวิจิกิจฉามันก็ไม่กลับมาเกิดอีกนั่นแหละถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณอันนี้เราจะปฏิบัติอาจารย์ใดภาวนาแบบไหนมันก็ต้องถึงหลักอย่างนี้ทุกคนนี่ก็เล่าถึงเรื่องว่าเราไม่ต้องไปสงสัยกิเลสมันอยู่ที่ใจเราเราจะหลุดพ้นไม่หลุดพ้นจะเป็นสมถะวิปัสสนาต้องดูที่ตัวเราเราติดอะไรเรายึดอะไรเราต้องมองใจของเราไม่ใช่ไปเชื่อคำยกย่องคนอื่นว่าเป็นวิปัสสนานะท่านได้วิปัสสนาแล้วอันนี้เป็นสมถะท่านอย่าไปเชื่อนะว่าเป็นวิปัสสนาอะไรมันจะเป็นสมถะวิปัสสนามันต้องรู้เฉพาะปัจจตังเฉพาะตนพอเราติดอะไรยึดอะไรเราจะต้องรู้ตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกให้เรากิเลสเราไม่หมดคนอื่นมาบอกให้หมดมันก็ยังอยู่ถ้าเราไม่มีกิเลสคนอื่นมาบอกว่าเรามีกิเลสก็กิเลสมันไม่มีจะบอกให้มีมันก็ไม่มีอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของเราอย่าไปว่าเราจะไปเชื่อคำคนอื่นไม่ได้ใครจะบอกว่าเป็นสมถะวิปัสสนาเราก็พิสูจน์ดูเองจิตของเราเป็นอย่างไรขอให้ได้ก็แล้วกันการปฏิบัติมีศีลดีสมาธิก็ต้องดีปัญญาก็ต้องเกิดวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องมีกับผู้มีศีลมีสมาธิขอให้ทำความเพียรพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ปลงสังขารร่างกายว่าไม่ใช่ของเราก็แล้วกันพุทธเจ้าจริงๆให้ยึดหลักว่าให้ยึดว่ามรณานุสติระลึกถึงความตายว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเราทุกคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวที่จะทำให้เราไม่หลงติดอะไรก็มาตกลงกันตรงนี้เองเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นผู้ตัดสินจะเป็นวิปัสสนาสมถะก็มาตัดสินกันตรงนี้เองตรงที่เราไม่มีอะไรนี่เองทีนี้พูดกันถึงเรื่องนิทานว่าสุดที่สุดของโลกนั้นคืออะไรที่ว่านกหัวงอกมาร้องว่าอะไรเจ็กโกหกเจ็กโกหกจะไปบอกว่าฟากฟ้าป่าหิมพานต์อยู่ไม่ไกลหรอกไปเมื่อไรก็ไม่ถึงบินไปเมื่อไรก็ไม่ถึงบินจนหัวงอกบินจนหัวงอกก็ไม่ถึงฟากฟ้าป่าหิมพานต์ทุกทีนกหัวงอกบินจนหัวงอกก็เลยมาบอกว่าเจ็กโกหกว่างั้น
แต่ความจริงมันเป็นเรื่องนิทานเล่าที่จริงนกมันก็มีขนของมันอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้บินไปไหนหรอกมันเป็นเพียงอุทาหรณ์มันไม่รู้เรื่องจะไปค้นคว้าหาที่สุดของโลกหรอกแต่ที่จริงของการที่สุดหาของโลกก็คือพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าไปที่สุดของโลกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปที่สุดของโลกแล้วก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติหมดพระพุทธเจ้าไปแล้วที่สุดของโลกไม่มีอะไรหรอกดวงดาวดาราต่างๆดวงเดือนต่างๆจักรวาลต่างๆก็มีธาตุดินน้ำไฟลมที่สุดของโลกก็ไม่มีอะไรดวงดาวดาราก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันก็ที่สุดมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวิมานเป็นแก้วแหวนเงินทองที่สุดมันก็เป็นดินน้ำไฟลมที่สุดของโลกไม่มีอะไรมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งนิพพานเท่านั้นเองเป็นที่สุดของโลกนิพพานที่ไหนที่สุดของโลกก็ที่จิตเรานั่นเองถึงนิพพานเมื่อไรก็ถึงที่สุดของโลกเมื่อนั้นละกิเลสเมื่อไรก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นถึงนิพพานเมื่อไรก็ถึงที่สุดของโลกโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกเรามาสมมุติใช้กันเองตะกั่วทองแดงทองเหลืองน้ำน้ำมันข้าวอะไรนี่เราก็มาสมมุติเอามาใช้กันเป็นประโยชน์ในที่เราจะใช้กันร่างกายเราต้องการน้ำเราก็เอาน้ำมากินร่างกายเราต้องการธาตุดินต้องการอาหารเราก็ปรุงแต่งเอามากินเป็นข้าวเป็นน้ำเพื่อให้ร่างกายนั้นอยู่ได้บำบัดทุกข์เราไม่มีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกันก็สมมุติมาทำเป็นแก้วแหวนเงินทองทำมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะให้สะดวกกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันก็เป็นโลกสมมุติทั้งหมดแต่แน่ว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาดีก็พยายามประดิษฐ์ประดาอะไรขึ้นมาให้มันสวยงามเป็นวิจิตรพิสดารเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นปรุงแต่งมาจากจิตทั้งนั้นจะสร้างอะไรอะไรขึ้นมามันก็มาจากจิตที่ต้องการทั้งนั้นเลยที่สุดของมันก็ไม่มีอะไรที่สุดของมันก็แตกดับสูญสลายไปในที่สุดที่สุดของโลกก็คือนิพพานไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องไปเที่ยวรอบจักรวาลหรอกเที่ยวที่ใจเราพอแล้วกิเลสที่ใจเราดูที่กิเลสที่ใจเราจบก็จบโลกแต่ถ้าเราไม่จบจิตเราก็ไม่จบโลกจะไปเที่ยวไหนก็สงสัยอยู่นั่นเองเหมือนเราสงสัยในร่างกายเราเนี่ยเราไปสงสัยร่างกายคนอื่นว่ามันจะดีอย่างนั้นจะดีแต่ถ้าเราไม่สิ้นสงสัยร่างกายเราก็ไม่สิ้นสงสัยคนอื่นแต่ถ้าเรามาพิจารณาร่างกายเราเสร็จแล้วเราก็ไม่สงสัยใครเราสงสัยจมูกเราจะเป็นอะไรข้างในออกจมูกมันก็มีโพรงจมูกมีน้ำมูกไหลออกมาเราสงสัยหูมันจะสวยยังไงเราดูเข้าไปในหูก็ไม่ขี้หูตามันจะสวยยังไงเราพิจารณาไปในตามันก็มีขี้ตามีน้ำเลือดมีน้ำตาเราพิจารณาที่หัวเราจะสวยยังไงมันก็มีขี้หัวมีรังแคมีมันสมองพิจารณาว่าปากมันจะสวยยังไงแล้วก็ดูที่ปากมันก็มีน้ำลายมีขี้ฟันมีความไม่สะอาดเราจะดูเล็บก็มีขี้เล็บปากก็มีขี้ปากร่างกายตรงส่วนใดผิวหนังแล้วก็มีของไม่สะอาดอยู่ในทั่วร่างกายทุกทวารเราก็หมดความสงสัยว่าเอ้ร่างกายเราก็ไม่สะอาดคนอื่นก็คงไม่สะอาดเหมือนเราสิน้ำลายเราเหม็นคนอื่นก็ต้องเหม็นปัสสาวะอุจจาระเราเหม็นคนอื่นก็ต้องเหม็นเหมือนกันกลิ่นตัวเราเหม็นคนอื่นก็ต้องเหม็นเหมือนกันนี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครสะอาดสิทุกคนก็ต้องปกปิดความสกปรกไว้ต้องชำระล้างกันทุกวันถ้าเรามาค้นที่สุดของโลกก็พบตรงนี้เองอ๋อร่างกายคนเราก็ไม่มีใครสะอาดมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีเสลดน้ำลายมีน้ำมันสมองมีขี้หูขี้ตาก็มีกายใจเหมือนกันแต่ใจคนเราก็มีความอยากมีความโลภมีความโกรธมีความรักความชังมีอิจฉาริษยาหัวหึงมีการเบียดเบียนกันโอ้ใจคนก็เป็นอย่างนี้ก็ที่สุดของใจก็เป็นอย่างนี้ถ้าละไปได้มันก็ไม่มีอะไร
ถ้ามีศีลสมาธิความโลภโกรธหลงก็หมดไปจากใจสิ่งที่จะมาทดแทนได้ก็ต้องพยายามฝึกไม่ให้มันมีอย่างนี้เมื่อพิจารณาทั้งกายทั้งใจมันก็ปลงไปได้ไม่มีอะไรเรื่องกายก็แค่นี้เองเมื่อแตกดับตายไปคนเราตายไปอยู่ที่ไหนตายไปแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมจิตมันไปไหนจิตมันก็เป็นอนัตตาไปที่สุดของโลกก็ไม่มีอะไรมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยญาติโยมผู้ฟังก็คงจะพอเข้าใจว่าที่สุดของโลกก็มีอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่ไหนไม่ต้องไปขึ้นจรวดดาวเทียมเที่ยวไปเพื่อจะหาโลกนอกไปก็แค่นั้นแหละกลับมาตายอยู่ดีจะไปไหนไปไหนขี่ให้ไปวันหนึ่งกลับไปกลับมาวันละ100 เที่ยว1,000 เที่ยวไปเที่ยวดาราดวงดาวต่างๆก็มาตายอยู่ดีไม่มีใครวิเศษพ้นจากความตายไม่ถึง100 ปีก็หมดโลกนี้ก็ที่สุดของมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนไม่มีอะไรเป็นของมั่นคงพระนิพพานเท่านั้นนะที่จะดับทุกข์ได้ที่จะเที่ยงได้ซึ่งอื่นไม่มีเลยให้ค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยได้แต่ความแก่เข้ามาได้แต่ความเจ็บเข้ามาได้แต่ความตายเข้ามาเท่านั้นเองอันนี้ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าที่สุดของโลกพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วไปแล้วถึงที่สุดของโลกคือพระนิพพานคือดับกิเลสได้นั่นแหละได้ที่สุดของโลกไม่หลงโลกแล้วไม่ห่วงใยในโลกแล้วซึ่งจะทำตนเองเป็นประโยชน์กับโลกได้โดยการนำธรรมมาให้ทุกคนได้รับรู้ความจริงไม่สอนให้ยึดติดจนหลงงมงายว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นเขาคนเราถ้ายึดติดว่านั่นเป็นเราเป็นเขาแล้วมันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเกิดทุกข์เกิดสร้างกรรมสร้างเวรมากขึ้นเมื่อเราปลงเสียได้มันก็สบายใจปัญหานี้ก็คงจะพอเข้าใจนะฮะวันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องรายการปัญหาถึงว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบต้องการได้ชีวิตที่สมหวังและสมบูรณ์แบบสิ่งอันนี้ไม่ใช่เราแสวงหาคนเดียวทุกคนก็ต้องการกับทุกคนไม่มีใครอยากเกิดมาอยู่ความทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจทุกคนเกิดมาอยากปลดเปลื้องหนี้สินเป็นทุกข์ทางใจไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์ทางใจเลยสักคนเดียวทุกคนต้องการความอิสระภาพต้องการสันติสุขต้องการแสวงหาความสุขมาปลนเปลอจิตใจตัวเองให้เกิดความรู้สึกที่ชุ่มชื้นหรือเกิดความไม่ผิดพลาดหรือว่าไม่ผิดหวังอันชีวิตอันนี้ทุกคนปรารถนากันมาตลอดแต่ว่าทุกคนก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังที่ใจคิดไว้เพราะมันจะมีปัญหามาตลอดปัญหามันจะแทรกซ้อนมาจากการกระทำประจำวันของเรามันไม่มาทางใดก็ต้องมาทางหนึ่งคนเราจึงไม่เคยว่าได้สมหวังดังที่ตั้งใจไว้เลยสักคนเดียวแต่ถ้าเราคิดเป็นธรรมะมันก็จะเห็นว่านี่แหละมันเป็นธรรมะที่จะสอนใจเราว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้ของเขามานานแล้วเราเพียงทำใจรับรู้ไว้เท่านั้นเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องทำใจได้ว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อมันจะดับมันก็ต้องดับเราจะไปดีใจเสียใจกับมันเกิดมันดับก็ไม่ได้ฉะนั้นอยู่ที่การเราทำจิตใจของเราให้มั่นคงแต่คนเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็วุ่นวายเหมือนกันหาที่พึ่งหาที่เกาะไม่ได้ก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสงบอย่างคนสมัยนี้มีปัญหากันเยอะเพราะสังคมทุกวันนี้มีการเบียดเบียนหรือว่ามีการดิ้นรนกันมากขึ้นจิตใจก็เครียดแต่ตอนนี้ถ้าเรามีจิตใจวาวุ่นมีสมองอันตึงเครียดไปเจอคนแนะนำที่ดีเราก็ไปทางดีแนะนำให้เราสวดมนต์นั่งสมาธิให้เราฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะพยายามทำจิตใจให้เบิกบาน
ข้าหาทางศีลธรรม

ตัดสินเราก็หายไปได้เบาบางไปได้ถึงจะไม่หาย 100% แต่ว่ามันก็ 50% แต่คนเราพอมีปัญหาหัวใจมีความเครียดขึ้นมาก็ไปเกิดมีคนแนะนำไปอย่างอื่นพาไปเที่ยวกินเหล้าเต้นรำพาไปผิดศีลผิดธรรมมันก็เครียดใหญ่มันก็มีปัญหามากใหญ่อันนี้คนเราจึงแก้ตัวเองไม่ตกเพราะไม่มีคนแนะนำไปในทางที่สงบจิตสงบใจแต่แนะนำให้ตนเองสร้างชีวิตจิตใจในทางวุ่นวายต่อไปอีกฉะนั้นวิธีทางที่เราจะสงบได้เราก็ต้องหัดปรงหัดละหัดปล่อยหัดวางหัดทำใจจิตหัดทำจิตใจตัวเองให้มันเบาบางบ้าง

หัดทำใจจิตที่หัดทำจิตใจตัวเองให้มันเบาบางบ้างคือไม่ใช่จะสร้างให้มีกิเลสมากขึ้นเราจะมีความสุขกิเลสมากเท่าไรก็มีทุกข์มากขึ้นความอยากมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นความอยากเบาบางลงเท่าไรก็สุขมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าเรามีความอยากมากแล้วเราจะสบายใจคนเราอยากทั้งคืนนอนไม่หลับแต่ถ้าไม่อยากซะเลยมันก็นอนสบายใจโกรธทั้งคืนโลภทั้งคืนอยากทั้งคืนนี่ไม่มีใครนอนหลับหรอกมีหวังเราจะต้องตึงเครียดและจะต้องมีโรคประสาทเข้ามาแทรกซ้อนแน่นอนเพราะเราดับความอยากไม่ได้ดับความปรารถนาไม่ได้หรือเป็นโรคคิดมากกังวลคิดละเอียดละออคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยอันนี้เนี่ยโรคเกิดทำให้จิตใจของเราไม่สงบมันก็เป็นการทำให้จิตเรานั้นฟุ้งซ่านหาที่เกาะหาที่ยึดไม่ได้เพราะเราไม่ปลงไม่ปล่อยไม่วางทีนี้เราจะปลงปล่อยวางเราก็ต้องมาฝึกภาวนาทำจิตให้มันเป็นสมาธิบ่อยๆเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนาไว้ทำจิตใจให้มันสงบให้ได้นั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธคิดนึกพุทโธหรือนั่งหนอนอนหนอกินหนอเดินหนอยืนเดินนั่งนอนก็ได้ภาวนาหรือนั่งเกิดดับนอนเกิดดับยืนเกิดดับคิดเกิดดับทำอะไรก็เกิดดับเกิดดับมันก็ได้เหมือนกันให้มันมีสติอยู่ที่กายที่ใจเข้าใจได้หรือกินกันนึกถึงความตายนั่งกันนึกถึงความตายนอนก็นึกถึงความตายคิดนึกกันนึกถึงความตายอะไรๆมันก็มาอยู่ที่ตายไปหมดมันก็ใช้ได้วิธีดับทุกข์อันนี้เป็นหลักที่เรามาสงบใจแต่ถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็คิดเรื่อยไปคิดเรื่องเก่าบ้างคิดเรื่องใหม่บ้างคิดเรื่องลำบากยากจนคิดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ปัญหาโน้นปัญหานี้อันอย่างนั้นไม่ดับยิ่งคิดยิ่งเกิดยิ่งคิดยิ่งวุ่นวายยิ่งคิดยิ่งเล่าร้อนยิ่งคิดยิ่งสับสนตอนนี้เมื่อคิดมากเท่าไหร่มันก็พาจิตใจเร่าร้อนเป็นทุกข์ระทมไปหมดนี่เรียกว่าดับไม่เป็นเย็นไม่ลงปลงไม่ตกเมื่อดับไม่เป็นเย็นไม่ลงปลงไม่ตกก็มีอะไรขึ้นมามันก็ทุกคนเดียวลำบากใจคนเดียวบางคนนี่ปวดร้าวไปหมดนะความรักก็ทำให้ใจปวดร้าวในเมื่อมันไม่สมหวังความโกรธก็ทำให้ใจปวดร้าวในเมื่อมันโกรธมากขึ้นจนเป็นพยาบาทเป็นผูกเจ็บไว้ในใจความโลภมากเมื่อมันผิดหวังไม่ได้สมหวังมันก็ปวดร้าวใจความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักจิตใจตัวเองหลงมากๆมันก็ทำให้เราทำอะไรผิดๆไปได้โดยที่ไม่รู้ตัวมันก็เจ็บเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันอันนี้ที่เราไม่กำจัดกิเลสของเราออกเพราะเมื่อเราพอกสร้างสมมากๆขึ้นมามันก็มีแต่ทุกข์มีทรมานอยู่ทุกวี่ทุกวันกินก็ลำบากใจนั่งก็ลำบากใจนอนก็ลำบากใจคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ลำบากใจสิแต่คนเราถ้ามีศีลมีธรรมมันจะลำบากใจยังไงได้เพราะศีลธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจคนฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งทางใจกันไม่หาทางออกที่ถูกเรามีศีลธรรมเสียแล้วศีลธรรมก็คุ้มครองพวกเราเราก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมเสียปัญหาก็จบมันคิดมากแล้วก็ภาวนาที่มันก็เลิกคิดมันโกรธมากแล้วก็พยายามดับโกรธพยายามปลงใจโกรธที่ไหนโกรธที่ใจเราทุกข์ที่ใครทุกข์ที่ความโกรธโลภที่ไหนโลภที่ใจเราทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเราโอ้ใจเราไม่ดีใจเราเสียก็ต้องพยายามดูใจเราปฏิบัติให้เห็นใจเราละที่ใจเราไว้เมื่อทำอย่างนี้มากๆขึ้นไปมันก็สบายใจใครจะมาทำให้เราสบายใจนอกจากตัวเราเราจะได้ยินสิ่งที่ไม่ดีแต่เราทำใจดีมันก็สบายใจในเมื่อได้ยินเราได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำใจให้ดีมันก็สบายใจในเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราได้กินที่ไม่ดีได้รับสัมผัสที่ไม่ดีแต่ถ้าใจเราดีมันก็สบายใจมันทำใจสบายซะแล้วมันก็ดีที่ใจทั้งหมดแต่ถ้าใจไม่ดี

ถึงจะกินดีนอนดีได้ยินแต่สิ่งที่ดีได้ฟังแต่สิ่งที่ดีมันก็ไม่สบายใจเพราะใจมันไม่ดีเขาพูดดีใจมันก็ไม่ดีเขาแสดงอาการดีเราก็ไม่ดีเพราะใจมันเสียใจมันไม่ดีถ้าใจมันเสียใจมันไม่ดีอะไรมันก็เสียมันก็ไม่ดีไปหมดมันก็หงุดหงิดเล่าร้อนไม่มีความสบายไม่มีความพอดีอันนี้เราต้องทำที่ใจของเราให้มันดีถึงว่าใจมีธรรมะใจมีพุทธะใจมีสังฆะใจมีการปล่อยวางหรือปล่อยว่างเพื่อทำให้มันมีสติควบคุมไม่เป็นคนปล่อยใจตัวเองให้เลื่อนลอยไปสู่ภายนอกเกินไปเราก็ต้องพยายามหักอกหักใจดับจิตดับใจปลงปล่อยวางไว้บ้างจะปล่อยให้โลภโมโทสันเข้าครอบงำมันก็ไม่มีอะไรดีในใจเราอันนี้ที่สุดของทุกข์คือการดับทุกข์เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยจิตใจของเราทุกข์อยู่คนเดียวคนอื่นเขานอนหลับสบายคนอื่นเขากินสบายคนอื่นเขาเป็นสุขแต่เรามาทุกคนเดียวเราก็เสียเปรียบสิเราก็ไม่ฉลาดสิคนอื่นเขากินสบายนอนสบายเขาไม่ต้องมาคิดมากอย่างเราแต่เรามาทุกคนเดียวลำบากคนเดียวเกิดมาเราก็เป็นทาสคนอื่นอีกทาสความคิดตัวเองไม่พอแถมเป็นทาสคนอื่นไปอีกเราก็ไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ตกอยู่ในห้วงของความทุกข์เท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องพยายามปรุงใจเราพยายามปฏิบัติหัดขัดเกลาของเราไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็ค่อยพยุงจิตใจของเราดีไปเองมันจะไม่ตกต่ำอันนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องการยกฐานะจิตของพวกเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพยายามฝึกผลอบรมให้มีความพยายามมีความขยันมีความอดทนแล้วมีสติที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ทุกเมื่อเช้าวันไม่ปล่อยให้ตกอยู่ในใต้อำนาจของกิเลสครอบงำหรือตกอยู่ในใต้อำนาจของอารมณ์ฝ่ายต่ำถ้าเรายกฐานะจิตของเราได้มันก็สบายใจกินสบายนอนสบายเพราะอะไรเพราะว่าเราทำใจได้เห็นอะไรรู้อะไรดีไม่ดีเราก็พยายามมีสติควบคุมระวังใจเราเสียมันก็มีความสุขได้ถึงว่าหลักภาวนานี่เป็นสมถะก็จริงอะแต่ก็เพื่อต้องการให้มันหยุดใจคิดถึงจะเป็นสมถะถ้าเราไม่มีสมถะเสียเลยในใจมันก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาจะนึกอะไรคิดอะไรมันก็มีแต่เรื่องไม่สงบแต่พอเรามามีสมถะมาภาวนาไว้แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องสงบพอสงบเสร็จแล้วมันก็คิดดีถ้าไม่สงบแล้วก็คิดเรื่องไม่ดีอันนี้แค่เบื้องต้นจึงว่าจึงนั่งเดินยืนเดินนั่งนอนจึงว่าให้มันสงบใจได้พอสงบใจได้แล้วมันก็มีสติควบคุมตัวเองอยู่ตลอดวันอันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมให้มันเคยจินเคยต่อการรู้สึกของตัวเองจินต่อความรู้สึกของตัวเองไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนกับความปรุงแต่งพวกเรามันใช้ชีวิตทุกวันน่ะใช้มันหมดไปมันสิ้นเปลืองไปแล้วน่ะไม่มีอะไรที่จะได้คืนมาเลยนะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรจะคืนมาเลยร่างกายใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันความคิดใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันถ้าไม่คิดอะไรมันจะไม่เสื่อมยิ่งคิดมากมันก็เสื่อมมากร่างกายยิ่งใช้มากมันก็เสื่อมมากมันก็หมดไปทุกวันสิ่งที่จะไม่เสื่อมก็คือการไม่ใช้สติใช้สมาธิคือบำรุงจิตใจไว้มันก็ไม่เสื่อมแต่นี้คนเรามันไม่อย่างนั้นมันก็ค่อยๆหมดไปแล้ววันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งอายุเราก็เข้าไปเรื่อยๆเลื่อนเข้าไปเรื่อยก็ไปสู่วัยหนุ่มวัยสาววัยเฒ่าวัยแก่วัยความตายไม่มีใครหนีพ้นที่สุดของทุกข์ก็คือการรู้จักการดับที่สุดของทุกข์ก็คือรู้จักความดับนั่นเองร่างกายใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันความคิดใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันถ้าไม่คิดอะไรมันจะไม่เสื่อม

ยิ่งคิดมากมันก็เสื่อมมากร่างกายยิ่งใช้มากมันก็เสื่อมมากมันก็หมดไปทุกวันสิ่งที่จะไม่เสื่อมก็คือการไม่ใช้ใช้สติใช้สมาธิคือบำรุงจิตใจไว้มันก็ไม่เสื่อมแต่นี้คนเรามันไม่อย่างนั้นมันก็ค่อยๆหมดไปแล้ววันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งอายุเราก็เข้าไปเรื่อยๆเลื่อนเข้าไปเรื่อยก็ไปสู่วัยหนุ่มวัยสาววัยเฒ่าวัยแก่วัยความตายไม่มีใครหนีพ้นที่สุดของทุกข์ก็คือการรู้จักการดับที่สุดของทุกข์ก็คือรู้จักความดับร่างกายใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันความคิดใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันทำไมคิดอะไรมันจะไม่เสื่อมยิ่งคิดมากมันก็เสื่อมมากร่างกายยิ่งใช้มากมันก็เสื่อมมากมันก็หมดไปทุกวันสิ่งที่จะไม่เสื่อมก็คือการไม่ใช้ใช้สติใช้สมาธิคือบำรุงจิตใจไว้มันก็ไม่เสื่อมแต่นี้คนเรามันไม่อย่างนั้นมันก็ค่อยๆหมดไปแล้ววันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งอายุเราก็เข้าไปเรื่อยๆเลื่อนเข้าไปเรื่อยก็ไปสู่วัยหนุ่มวัยสาววัยเฒ่าวัยแก่วัยความตายไม่มีใครหนีพ้นที่สุดของทุกข์ก็คือการรู้จักการดับที่สุดของทุกข์ก็คือรู้จักความดับร่างกายใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันความคิดใช้ไปทุกวันมันก็เสื่อมไปทุกวันทำไมคิดอะไรมันจะไม่เสื่อมยิ่งคิดมากมันก็เสื่อมมากร่างกายยิ่งใช้มากมันก็เสื่อมมากมันก็หมดไปทุกวันสิ่งที่จะไม่เสื่อมก็คือการไม่ใช้ใช้สติใช้สมาธิคือบำรุงจิตใจไว้มันก็ไม่เสื่อมแต่นี้คนเรามันไม่อย่างนั้นมันก็ค่อยๆหมดไปแล้ววันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งอายุเราก็เข้าไปเรื่อยๆเลื่อนเข้าไปเรื่อยก็ไปสู่วัยหนุ่มวัยสาววัยเฒ่าวัยแก่วัยความตายไม่มีใครหนีพ้นที่สุดของทุกข์ก็คือการรู้จักการดับที่สุดของทุกข์ก็คือรู้จักความดับนั่นเองรู้ความปรุงแต่งรู้ความคิดนึกซ้อนรู้กันอีกทีนึงรู้ซ้อนรู้คือรู้ใจตัวเองนั่นเองคือรู้ความคิดตัวเองนั่นเองคือรู้ความดำริตัวเองนั่นเองอันนี้เรามาเรียนสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็มาเรียนรู้ความคิดตัวเองรู้ความเห็นตัวเองว่ามันจะเห็นไปทางไหนมันเห็นดีแล้วก็นี่มันคิดดีมันเห็นไม่ดีนี่รู้ว่าคิดไม่ดีมันว่าตัวเองฉลาดเนี่ยมันยกตัวเองฉลาดมันว่าตัวเองโง่เนี่ยมันว่าตัวเองโง่มันว่าตัวเองดีกับเขาเนี่ยมันยกตัวเองดีกับเขามันว่าตัวเองฉลาดมากกับเขามันก็ยกตัวเองมากกับเขาให้รู้ทันอย่างนี้มันว่าเราดีมากกับคนอื่นนี่มันยกตัวเองมันว่าเราเลวมากกว่าคนอื่นดูว่ามันมองเห็นตัวเองตกต่ำเมื่อเราพิจารณาตัวเองมากๆขึ้นมันก็เท่าทันกิเลสเท่าทันอารมณ์เท่าทันความคิดความเป็นทุกข์มันก็น้อยลงจิตใจที่จะหดหู่ท้อถอยมันก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจนี้เรามารู้ได้อย่างไรเรามารู้จิตตัวเองได้อย่างไรมารู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ได้อย่างไรโอ้ภายในจิตนี่มันมีอะไรเยอะแยะเลยนะมันมีทั้งวุ่นมันมีทั้งว่างมันมีทั้งวางมีทั้งไม่วางเนี่ยมีทั้งละมีทั้งยึดเนี่ยมีทั้งติดมีทั้งไม่ทั้งปล่อยเมื่อเราเห็นจิตใจของเราอย่างนี้มันก็สนุกเพลิดเพลินในธรรมและนี่แหละธรรมะที่เรามาปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์เพื่อสิ้นทุกข์หรือที่สุดของโลกก็เราจะมองเห็นเรื่องกายใจของเราอย่างนี้อันนี้วันนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาก็คงจะเข้าสู่มุมสงบวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็เข้าสู่มุมสงบ

ดูรูปนั่งตัวเองนั่งเท้าขวาวางไว้บนเท้าซ้าย มือขวาวางไว้บนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นและรู้ครูรูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระกัสสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิทำความรู้สึกทั่วตัวกายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นให้รึกรูรูปนั่งเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มยังไงระลึกรูรูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิผมไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบหลับตาสว่างก็รู้หลับตามืดก็รู้หลับตาไม่สว่างไม่มืดก็รู้อยู่ที่ดวงตาแก้วตาใสของเราพยายามระลึกรู้กายนั่งกายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นให้ระลึกรู้รูปนั่งเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มยังไงระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิผมไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบหลับตาสว่างก็รู้หลับตามืดก็รู้หลับตาไม่สว่างไม่มืดก็รู้อยู่ที่ดวงตาแก้วตาใสของเราพยายามระลึกรู้กายนั่งกายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นให้ระลึกรู้รูปนั่งเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มยังไงระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิผมไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบหลับตาสว่างก็รู้หลับตามืดก็รู้หลับตาไม่สว่างไม่มืดก็รู้อยู่ที่ดวงตาแก้วตาใสของเราพยายามระลึกรู้กายนั่งพยายามละพยายามวางพยายามปล่อยไม่คิดนึกเรื่องราวต่างๆเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเรื่องล่วงเลยนานมาแล้วอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงแล้วก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรพิจารณานึกน้อมพระไว้ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจนึกถึงพระทำพระให้เกิดขึ้นในใจพยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจชั่วก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์นรกพระนิพพานก็อยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจเราก็ต้องทำใจให้เป็นพระทำใจให้สงบพยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆใจของเรามีรูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าเราก็รู้ฟังเสียงใจเราเต้นถ้าใครรู้จักใจตัวเองเต้นจะแสดงว่าสติเกิดใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บทุกๆระยะทุกๆวินาทีเราก็นึกถึงพระไว้ในใจของเราใจเต้นแรงก็รู้ใจเต้นค่อยก็รู้ใจเต้นช้าเต้นเร็วเราก็รู้ระบบหัวใจของเราบางคนใจไม่เหมือนกันบางคนก็เต้นแรงเต้นค่อยแล้วจะ

ต่อไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำความรู้สึกตัวระลึกรู้กายตามความเป็นจริงทำสติระลึกรู้

0: ็นยารักษาโรคหัวใจได้อย่างดีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นยารักษาหัวใจของเราไม่ให้ร้อนให้ใจเย็นไม่ให้เกิดทุกข์กังวลการที่เกิดทุกข์กังวลและเล่าร้อนใจนั้นทำให้โรคเกิดขึ้นในใจของเราฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็สบายใจปีติใจสุขใจอิ่มใจว่าเรานึกถึงพระเข้าไว้ในใจเราเราก็มีบุญเข้าไว้ในใจของเราใจเต้นแรงก็รู้ใจเต้นค่อยก็รู้ใจเต้นช้าเต้นเร็วเราก็รู้ระบบหัวใจของเราบางคนใจไม่เหมือนกันบางคนก็เต้นแรงเต้นค่อยเรียกจะเป็นยารักษาโรคหัวใจได้อย่างดีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นยารักษาหัวใจของเราไม่ให้ร้อนให้ใจเย็นไม่ให้เกิดทุกข์กังวลการที่เกิดทุกข์กังวลและเล่าร้อนใจนั้นทำให้โรคเกิดขึ้นในใจของเราฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็สบายใจปีติใจสุขใจอิ่มใจว่าเรานึกถึงพระเข้าไว้ในใจเราเราก็มีไว้ในใจของเราใจเต้นแรงก็รู้ใจเต้นค่อยก็รู้ใจเต้นช้าเต้นเร็วเราก็รู้ระบบหัวใจของเราบางคนใจไม่เหมือนกันบางคนก็เต้นแรงเต้นค่อยเรียกจะเป็นยารักษาโรคหัวใจได้อย่างดีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นยารักษาหัวใจของเราไม่ให้ร้อนให้ใจเย็นไม่ให้เกิดทุกข์กังวลการที่เกิดทุกข์กังวลและเล่าร้อนใจนั้นทำให้โรคเกิดขึ้นในใจของเราฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็สบายใจปีติใจสุขใจอิ่มใจว่าเรานึกถึงพระเข้าไว้ในใจเราเราก็มีไว้ในใจของเราใจเต้นแรงก็รู้ใจเต้นค่อยก็รู้ใจเต้นช้าเต้นเร็วเราก็รู้ระบบหัวใจของเราบางคนใจไม่เหมือนกันบางคนก็เต้นแรงเต้นค่อยเรียกจะเป็นยารักษาโรคหัวใจได้อย่างดีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติสมาธิจึงเป็นยารักษาหัวใจของเราไม่ให้ร้อนให้ใจเย็นไม่ให้เกิดทุกข์กังวลการที่เกิดทุกข์กังวลและเล่าร้อนใจนั้นทำให้โรคเกิดขึ้นในใจของเราฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็สบายใจปีติใจสุขใจอิ่มใจว่าเรานึกถึงพระเข้าไว้ในใจเราเราก็มีบุญสมาคมพบกับบุคคลที่เลิศประเสริฐโดยการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ซื่อตรงทำความดีใจให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปพระธรรมก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปพระสงฆ์กับเจ้าก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปใจเราจึงเป็นธรรมะใจเราจึงเป็นวินัยใจเราจึงเป็นพุทธะทำความรู้ทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นจิตไปคิดถึงอะไรก็พยายามพุทโธไว้คือพุทโธธัมโมสังโฆตั้งสติไว้เวลาเรามีความโกรธก็ดีเรามีความโลภก็ดีเรามีความลืมตัวก็ดีเราจะห้ามใจเราได้ด้วยการนึกถึงพระนึกถึงพระพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็มาดูใจของเราว่ากำลังทุกข์สุขอย่างไรสงบไม่สงบอย่างไรเมื่อเรามีหลักเกาะของใจแล้วต่อไปเราก็จะห้ามใจเป็นพยายามตัดปัญหา108ให้ได
1: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ความสำคัญในวันเวลาไม่ให้เราประมาทในวันคืนที่ล่วงเลยไปหลักธรรมในความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในวันเวลาเพราะว่าเวลาก็ผ่านไปอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆวันเวลาที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงน้อยลงอะไรที่ไม่มีคุณธรรมความดีอะไรที่ยังไม่ปรากฏยังไม่มีก็นำให้มีขึ้นปรากฏขึ้นด้วยฌานด้วยศีลด้วยภาวนาอะไรที่มีอยู่แล้วมันยิ่งทำให้มันเจริญงอกงามให้สมบูรณ์ยิ่ง

ฝ่ายบาปฝ่ายกุศลฝ่ายกิเลสที่จิตเศร้าหมองขุ่นมัวจะป้องกันเอาไว้ไม่ให้มันเข้ามาแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วก็ทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปเนี่ยที่เราฝึกเป็นผู้ไม่ประมาทคนไม่ประมาทคือคนที่มีสติเลือกได้เลือกอยู่เสมอเพราะขนาดนั้นเราทำอะไรเราดำเนินชีวิตยังไงมีสติเลือกได้ขนาดนี้โกรธนะขนาดนี้โลภนะอยากได้ของเขาเนี่ยสติระลึกได้อ้อนี่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายกุศลแล้วก็เปลี่ยนละเปลี่ยนปล่อยวางออกไปขณะนี้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวนะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันฟุ้งซ่านมันเศร้าหมองมันเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยเราก็มองมันสติจับได้ระลึกได้อ้อไอ้นี่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายกิเลสฝ่ายไม่ดีเราก็พลิกมันพลิกจิตพลิกใจตัวเองได้ด้วยหลักธรรมคำสอนด้วยเทคนิคของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นั่นแสดงที่นั่นคอยบอกกล่าวลูกศิษย์หลานศิษย์ไม่ให้ประมาทเราก็ดำเนินตามเพราะเรามีศรัทธาศรัทธาในพระรัตนตรัยเชื่อหลักกรรมเลยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณชี้นำชี้ทางชี้แสงสว่างให้เราก้าวเดินเข้าทางมรรคเข้าทางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เรื่องก็คุยกันเรื่องพระสูตรหนึ่งซึ่งประมาณเหมือนขอนไม้ที่ลอยน้ำในชื่อพระสูตรเนี้ยก็เรียกว่ามาในสังยุตตนิกายสรายตนวัตรในพระสูตรปิฎกที่ชื่อว่าปฐมทารุขันโทปมาสูตรอุปมาเหมือนขอนไม้ที่ลอยน้ำเหมือนคนที่เข้าทางเข้ามรรคแล้วก็ยังมีอุปสรรคต่อไม้ที่มันหล่นมาในแม่น้ำอยากคงคาเพื่อจะไหลไปสู่ท้องทะเลมหาสมุทรลาดไปเอียงไปไหลไปมหาสมุทรท่านก็เปรียบเหมือนพระนิพพานจุดหมายปลายทางถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมผู้นี้มีศรัทธาที่พ้นทุกข์เพื่อจะดับทุกข์ดับให้มันหลุดพ้นจากวัฏฏะกรรมที่บีบกัดจิตใจพวกเราแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้ามาในทางมรรคท่านเปรียบเหมือนตอไม้ที่ตกลงไปในแม่น้ำแล้วพร้อมที่จะไหลลาดเอียงลงไปมหาสมุทรแต่ไอ้ไม้ที่มันผูกที่มันบนฝั่งอยู่ในลกในคงก็มีเยอะแยะทั้งหมดจะมีสักกี่ตอกี่ท่านกี่คนนั่นที่จะเข้าทางมรรคลงสู่แม่น้ำที่จะไหลละเอียงจะเทจะลาดไปสู่มหาสมุทรนี่ก็ผูกเน่าตายกิ่งก้านสาขาบางคนก็ต้นไม้ไม่สมประกอบอยู่ในรกในพงในป่าก็ผูกพังเน่าแตกสลายไปเหมือนคนที่ไม่เข้าทางมรรคเราก็ได้ยินว่ามรรคเนี่ยพิสูจน์หมู่ใดค่ายอยู่ในสิกขาพิสูจน์นั้นจับว่าอยู่ในสถานะอันเดอร์เมื่อใดก็ตามที่ยังมีผู้บำเพ็ญอริยมรรคมีองค์แปดอยู่โลกนั้นที่นั้นจะไม่ว่างจากป่าละองค์แห่งทางว่าถ้าเป็นปฐมเทศนาเลยมัชฌิมาปฏิปทาสรุปจากมรรคแปดเหลือศีลสมาธิปัญญาที่เลือกให้เหลือสองก็คือสมถะกับวิปัสสนาพวกเราจะมาสมถะคือปรับสภาพจิตให้มีศักยภาพให้มีสมถภาพเรียกสมถภาพทางจิตให้มันเป็นกรรมนิยะกรรมนิยังอ่อนโยนเหมาะสมกับการงานของเราคือปัญญาในขณะเทคนิคอุบายทั้งพ่อแม่อุบาอาจารย์ให้ทำยังไงให้จิตมันตั้งมั่นสงบมันโปกมันลุ่มเพื่อจะเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้วิเคราะห์สภาวะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรู้ว่ารูปนามเป็นยังไงรู้ว่ามันจะเป็นไปยังไงมันเกิดดับยังไงมันเที่ยงไม่เที่ยงยังไงจะได้เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดสลัดคืนไม่เอาอีกแล้วเนี่ยได้ไหมเพราะหลักธรรมของศาสดาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีเป้าหมาย
เป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดคือพระนิพพานคือความเป็นเรียกว่าเป็นกรรมนิโรธธรรมไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังเป็นสัจจะเป็นทางในการหลุดทุกข์จริงครับพวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์นะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นมักเป็นตัวอย่างให้เราเห็นท่านดำเนินลอยตามสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มาย่อยมาแจกแจงมหาอุบายเทคนิคมีตั้งข้อวัดในการประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้ฝึกฝนได้พัฒนาจิตใจเราอย่างน้อยๆถ้าเราทำตามด้วยศรัทธาเราเชื่อมต่อเชื่อมต่อจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยศรัทธาอย่างลงมั่นเชื่อในปฏิปทาในข้อวัดปฏิบัติเชื่อคุณธรรมขององค์ท่านอย่างมีศรัทธาเชื่อมกันแต่เราก็ต้องมีอะไรเรียกว่ามีนมัสการจักน้อมมาวิเคราะห์มาไขควรพินิจพิจารณาเชื่อด้วยเหตุผลเชื่อด้วยความจริงเชื่อด้วยหลักกรรมด้วยการกระทำด้วยความประพฤติของตัวเองนั่นเองปัจจัยภายนอกเรามีแหละอันนี้มันอยู่ที่ปัจจัยภายในเราจะเอาไหมยังไงนั่นเองเราจะมีความภาคเพียรมากน้อยแค่ไหนไม่ปล่อยเวลาต้องเดินไปฝ่าดังนั้นวันที่กล่าวนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เป็นอุปสรรคนะเรากล่าวเข้าแหละเรามีสัมมาทิฏฐิทั้งระดับเบื้องต้นในด้านจริยธรรมศีลธรรมเชื่อบุญบาปสวรรค์นรกมีจริงเชื่อคุณพ่อคุณแม่เชื่อหลักกรรมเหมือนเราเข้าเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับของโลกิยะซึ่งมีอาสวะก็ยังมีอยู่เพื่อนำไปสู่สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระไม่มีอาสวะมาประกอบอย่างสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะเนี่ยก็คือได้รู้ได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งในหลักของไตรปิฎกท่านชี้ลงไปที่ในการเห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงรู้จักแยกแยะอะไรคือทุกข์อะไรหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อทุกข์รู้สมุทัยเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์รู้หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อเหตุนั้นทำอย่างไรนิโรธทำให้แจ้งนะมรรคภาวนาทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นเรารู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ว่าเนี่ยทางเนี้ยรู้ความดับทุกข์แต่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงยังไงก็ต้องเข้ามรรคมรรคคือการทำลงมือทำเพื่อจะได้เห็นทุกข์ชัดๆอย่างน้อยเรามีพื้นจิตมีสัมมาทิฏฐิในโลกิยะที่ยังมีอาสวะเรารู้แล้วเรื่องการกระทำเรื่องฝึกฝนก็เพื่อพัฒนาขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิวัตศีลเป็นฐานศีลดีก็มาอบรมจิตอบรมสมาธิให้ดีสมาธิดีก็อบรมปัญญาก่อนที่จะมารักษาศีลมาทำสมาธิภาวนาอย่างน้อยต้องมีสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแต่จะมีสักกี่คนกี่ท่านที่เห็นว่าโอ้สิ่งนี้มันมีประโยชน์จริงๆมีคุณค่ามากมีอานิสงส์มีผลมากที่จะมานั่งหลับตาทำสมาธิมาให้ทานทำบุญรักษาศีลเอาจริงเอาจังก็มีน้อยส่วนมากก็เอาแหละบุญก็หาบาปก็หิ้วก็ดำเนินชีวิตไปนะสร้างบ้านเรือนมีครอบครัวมีหน้าที่การงานมีภาระรับผิดชอบพลุงพลังขันตัวเอง5ขันก็ทุกข์หนอแล้วอุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์พระองค์ก็ตรัสนะเราก็ยังเอาขันอีกหลายๆขันมายึดมั่นถือมั่นแล้วนั่นคนที่ฉันรักนั่นคนที่ฉันชังพอเรารู้ธรรมะบ้างนะศึกษาอาจจะรู้ด้วยสัญญาความจำมันก็เพื่อประโยชน์ทำให้เรามีสิ่งที่ระลึกได้สติเป็นเครื่องระลึกนึกถึงหลักธรรมคำสอนนึกถึงพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงนึกถึงคำที่หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านแสดงที่ท่านมีเทคนิคอุบายให้เราได้นึกถึงมันก็เหมือนกับพอเรามีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเราได้มีเครื่องระลึกมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอ

างน้อยมันก็ต้องคนต้องทุกข์อยู่แล้วกายมันกองอยู่ทุกข์ขันธ์ห้าเนี่ยมันก็ต้องมีร้อนหนาวหิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราแตกสลายในที่สุดดำเนินชีวิตไปก็ต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจบ้างจะไม่สบายกายไม่สบายใจทุกเหล่านี้มันปรากฏอยู่เสมอทำยังไงให้เห็นมันตามที่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยสาวหาเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์องค์ให้ละกายธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เห็นอยู่รู้อยู่เคยไปงานศพเคยไปเยี่ยมคนป่วยเคยเห็นคนแก่อ๋อเรามันต้องเป็นเช่นนั้นคนที่เรารักก็เหมือนกันเรารู้อยู่เห็นอยู่แต่พอมันมาพบมาเจอเนี่ยมันอยู่ที่เราวางจิตทำใจได้มากน้อยแค่ไหนบางคนก็อาจจะมีเศร้าโศกเสียใจ อย่าให้ใจเสียอย่าให้ใจเสียดายอย่าเป็นธรรมดาอยู่ร่วมกันพบปะกันเห็นกันทำกิจกรรมร่วมกันมีความผูกพันกันพอไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่มีกิจกรรมร่วมกันก็เป็นธรรมดารู้สึกเสียดายแต่อย่าให้เสียใจเสียเพราะเรารู้อยู่เห็นอยู่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็มาเห็นความจริงธรรมะก็คือความจริงเป็นกฎธรรมดาเรียกว่ากฎไตรลักษณ์กฎธรรมดาสิ่งทั้งหลายบรรดามีเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยมันปรุงแต่งมาแล้วไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขารถลาเทคโนโลยีที่มันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องเสื่อมเก่าผุพังแตกสลายในที่สุดที่เรียกว่าอนิจจลักษณะความเป็นจริงลักษณะที่มันต้องเป็นไปความเป็นไปคือความแปรเปลี่ยนไปและมันไม่ความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปมันก็เป็นทุกข์ของมันคือคงสภาพเดิมไม่ได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์โดยธรรมชาติก็คือมันคงสภาพเดิมไม่ได้ทุกข์คือทนได้ยากนะมันไม่อยู่ในสภาพนั้นเดี๋ยวพอเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นทุกขังเพราะมันเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปไม่คงสภาพเดิมอนิจจังไม่คงที่ทุกขังไม่คงทนแล้วไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนไม่มีใครบังคับบัญชาให้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นเถิดเนี่ยจงอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีเจ้าภาพเจ้าของไม่มีใครบังคับบัญชาดลบันดาลเขาเรียกว่าอนัตตาไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัวไม่ตายตัวจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันอัตตามีไม่ได้ครับแต่สิ่งที่จะมีได้ก็คืออนัตตาคือไม่มีตัวตนมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็เป็นเช่นนั้นตัวเราก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วมาเป็นเรามันก็ต้องเป็นอยู่ในกฎธรรมดาแต่มนุษย์มันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอยากเป็นอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้ตัณหามันก็เป็นไปเพื่ออุปทานยึดพออยากอย่างนั้นอย่างนี้มั่นหมายอยากมากๆเข้าไปยึดไม่รู้ก็คือโง่แหละไม่ฉลาดโง่แล้วจึงอยากแล้วเลยยึดอวิชชาตัณหาอุปทานในตัวเนี้ยที่มันปิดกั้นไม่ให้เราเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงมันก็เลยทุกข์โดยธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปเป็นธรรมดาของมันแบบนี้มันก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนที่ยังไม่รู้นั้นพระองค์จึงตรัสนะฮะสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่อหรือโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะยึดเราเป็นเราของเราที่หลวงปู่พุทธทาสท่านพูดแรงๆเอาไว้ตัวกูของกูเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกข์เริ่มแล้วภพชาติเริ่มแล้วมีอัตตามีตัวตนเมื่อไหร่พวกเราจึงมาฝึกมารู้จักมันบ้างหน้าตาของมันอาหารของมันเนี่ยที่เรา
เราให้มันกินอยู่ทุกวันเนี่ยที่พระองค์ตัดในอังคุตระนิกายทัสสกนิบาตว่าในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24หน้าที่61นะฮะหน้าที่61ข้อที่121เกี่ยวกับเรื่องอาหารของอวิชชาเราป้อนมันอยู่เรื่อยเนี่ยป้อนความโง่มันโง่ไปเรื่อยๆท่านบอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยให้ปรากฏสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันในรูปหนึ่งนะของรูปของปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเนี่ยเป็นรูปหนึ่งก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้กันและการเกิดขึ้นมาแสดงในรูปของเนี่ยอวิชชามีอาหารของอวิชชาก็คือนิวรณ์ 5นิวรณ์ 5นี่เราพูดบ่อยๆเป็นกิเลสอย่างกลางๆที่มันคอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญานิวรณ์ 5มีกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์เนี่ยวิจิกิจฉานิวรณ์อุทธัจจกุจจานิวรณ์ถีนมิทธานิวรณ์ไอ้5ตัวนี้แหละที่เราทำสมาธิกันเนี่ยเพื่อละไอ้นิวรณ์ 5ไอ้5ตัวร้ายเนี่ยมันคอยก่อกวนจิตใจไม่ให้นิ่งไม่ให้สงบไม่ให้ใจตั้งมั่นเดี๋ยวก็คิดไปอดีตปิดใจบ้างคิดไปอนาคตขัดใจบ้างสังเลสงสัยบ้างไม่รู้จะไปยังไงก้าวยังไงก็ตีประกันไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสงสัยนี่ก็ปล่อยจิตฟุ้งซ่านคิดอะไรไปไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาบางทีอยู่ๆบางครั้งเนี่ยมันเกิดเบื่อๆรู้สึกห่อเหี่ยวหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้พอเราฝึกเราก็จะเห็นมันชัดขึ้นเราก็สังหารนิวรณ์5ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติเนี่ยที่พระก่อนเราจะเริ่มกับพระกรรมฐานเนี่ยที่เริ่มพาสวดสังหารนิวรณ์5หายแล้วเนี่ยไอ้ตัว5ไอ้ตัวร้าย5ตัวดีมันดับนะไอ้ตัวร้ายเนี่ย5ตัวเนี่ยพอมันหมดไปไอ้5ตัวดีเกิดขึ้น5ตัวดีก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาเนี่ย5ตัวดีจะเกิดขึ้นก็เป็นปฐมฌานก็เป็นอารมณ์ของสมถะตั้งมั่นในระดับนึงแหละแต่ก็มีพยุงอยู่เราก็เป็นอารมณ์ของสมถะไอ้นิวรณ์ตัวนี้แหละที่มันคอยมันเป็นอาหารของอวิชชาทำให้เราไม่ฉลาดทุกวันนี้เราก็อยู่กับไอ้ตกเป็นธาตุเนี่ยไอ้นิวรณ์เห็นอะไรก็ติดใจบางทีเห็นอะไรก็ขัดใจเนี่ยการฉันทะพยาบาทเกิดขึ้นอยู่ทุกที่วันตลอดบางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็งงสงสัยฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิถ้าเราตามสติระลึกได้เราจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้เราไม่ฉลาดพระจึงบอกว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาไอ้นิวรณ์มันก็มีอาหารของมันอีกนิวรณ์5มีอาหารของนิวรณ์5ก็คือทุจริต3คนไม่มีศีลมีธรรมทุจริต3ก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ทำให้เป็นอาหารของไอ้นิวรณ์เหมือนกันแต่ทุจริต3ก็มีอาหารของทุจริต3ก็คือการไม่เนี่ยตรงนี้สำคัญคือการไม่สำรวมอินทรีย์พอเราไม่สำรวมอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่นะครับว่าอินทรีย์ในภาษาพระเนี่ยความเป็นใหญ่เหมือนตาเนี่ยก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินได้ฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรสกายเป็นใหญ่ในการโภชนาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจเป็นใหญ่ในการมโนนึกคิดที่เรียกอายตนะภายใน6ที่จะต้องรับเป็นคู่กับอายตนะภายนอก6เขาเรียกว่าสารายตนะเป็นคู่ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงนี่แหละการไม่สำรวมไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นศีลในหมวดหนึ่งของพระมีศีลอยู่4หมวดปาฏิโมกข์และสังวรศีลเนี่ยเป็นอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจยนิสิตศีลก็คือการปัจจัยเนี่ยการเสพบริโภคปัจจัย4เนี่ย
แล้วก็เนี่ยตัวนี้เนี่ยอินทรีย์และสังวรศีลก็เป็นศีลของการไม่สมรวมตาเห็นรูปแล้วเฉยไม่ได้วางไม่เป็นหูได้ยินเสียงคือใช้ตาดูหูฟังไม่เป็นเพลินไปกับรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินเพื่อเกิดความยินดีชอบใจความขัดใจยินดียินร้ายก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขทุกข์จนเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะเวทนาทุกเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหามันก็เป็นอาหารให้เราทำทุจริตทั้งความคิดทั้งวาจาทั้งกายเพราะการไม่สำรวมจึงเป็นอาหารของทุจริตสามการไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ก็คือขาดสติสัมปชัญญะนี่แหละพอเราไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาทำหน้าที่เฉพาะรู้ในขณะปัจจุบันนั้นสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีคือการไม่มีสติเขาเรียกว่าขาดสติก็เป็นอาหารเลยนะเป็นอาหารของอินทรีย์เนี่ยการไม่สำรวมอินทรีย์เรารู้และสติสัมปชัญญะเคยพูดกันบ่อยๆความขาดสติสัมปชัญญะมีอาหารของการขาดสติสัมปชัญญะก็คือขาดโยนิโสนมัสการเนี่ยตรงนี้สำคัญเราไม่รู้จักคิดเนี่ยไม่รู้จักคิดเพราะพิจารณาก็กลายเป็นเนี่ยขาดและพอขาดมันก็กลายเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะเพราะการขาดสติสัมปชัญญะมีอาหารก็คือการไม่รู้จักคิดมันก็เป็นไปในกระบวนการของปุถุชนเนี่ยที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยฝึกฝนพอตาเห็นรูปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สำรวมอินทรีย์แล้วใช่ไหมที่เป็นอาหารให้ทำเราทำทุจริตทางใจทางกายทางวาจาเป็นอาหารเป็นสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันพอเราไม่ได้อยากคิดพอตาเห็นรูปมันก็เพลินไปกับรูปแค่เกิดนะเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดการกระทำทางทุจริตต่างๆก็เป็นลูกโซ่ทำให้เราสร้างเหตุปัจจัยที่ไม่ดีทำกรรมเพราะเราขาดโยนิโสนมัสสิกาไม่ได้อยากคิดวินิจวิเคราะห์แยกแยะก็ทำให้เป็นอาหารอย่างดีเลยพอไม่ได้รู้จักคิดไม่รู้จักวิเคราะห์ก็ขาดสติสัมปชัญญะมันก็ไปสนองเป็นอาหารให้การไม่สำรวมอินทรีย์เพราะนั้นความขาดพอเราขาดโยนิโสนมัสสิกาเนี่ยมีอาหารของการขาดโยนิโสนมัสสิกาคือขาดศรัทธาศรัทธาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมของกัลยาณมิตรเมื่อเราศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยศรัทธาในตถาคตผู้ที่ศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเนี่ยศรัทธาเป็นตัวเชื่อมพอเราขาดไม่มีศรัทธาแล้วมันก็ไม่มีรู้จักมันไม่มีจะคิดไปในแง่ที่เป็นกุศลอยู่แล้วไม่มีศรัทธาไม่มีตัวเชื่อมท่านนี่บอกว่าการขาดศรัทธาจึงมีอาหารของการขาดศรัทธาคือการไม่ได้สดับพระสัมมาขาดคำสอนพอเราขาดศรัทธาแล้วการมันก็เป็นเราก็ไม่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนพอการไม่ได้ยินพระสัทธรรมคำสอนสิ่งที่ดีเนี่ยคนบอกกล่าวเนี่ยมันก็เป็นอาหารชั้นดีเลยเป็นอาหารของการขาดศรัทธาเพราะมันไม่ได้ยินได้ฟังไม่รู้จักเลยไม่ได้เรียนแบบคนอย่างตอไม้ที่มันอยู่ในรกในพงในป่ายังไม่ได้เข้าลงแม่น้ำที่จะไหลไปสู่มหาสมุทรก็อยู่ในพงในป่าเน่าผุพังไปเพราะมีศรัทธาการไม่ได้สดับพระสัทธรรมเป็นมีอาหารของการที่เราไม่ได้สดับฟังก็คือการไม่ได้เสวนาเราไม่สนใจเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เสวนากับสัตบุรุษกับผู้รู้นักปราชญ์ก็ขาดก็เป็นอาหารให้ไม่เกิดศรัทธาไม่มีข้อมูลไม่มีสนทนาความรู้อะไรก็เป็นอาหารซึ่งกันและกันท่านยังสรุปย้อนกลับการไม่ได้เสวนาสัตบุรุษอย่างสมบูรณ์ย่อมยันการไม่ได้ฟังสัตธรรมให้สมบูรณ์พอเราไม่เสวนาไม่เข้าใกล้พ่อแม่ครูอาจารย์
ดยสมบูรณ์แล้วมันก็ไม่ได้ยินได้ฟัง

ม่ได้ฟังพระสัจธรรมอย่างสมบูรณ์การไม่ได้ฟังสัจธรรมอย่างสมบูรณ์พอไม่ได้ยินได้ฟังก็ย่อมทำให้ไม่มีศรัทธาให้สมบูรณ์ได้ย้อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยสิ้นกันและกันย้อนกลับไปได้ย้อนกลับไปโน้มกลับมาก็ได้ทีนี้ในชีวิตประจำวันถ้าเรามาวิเคราะห์ดูเนี่ยตาต้องดูหูต้องฟังเราต้องสื่อสารกับโลกภายนอกเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะทีนี้เราจะตอนเราจะทำยังไงให้ได้มรรคได้ประโยชน์มีอานิสงส์มีผลที่ดีเราก็มาดูตรงที่หลักมรรคหรือมรรคที่องค์แปดนี่แหละศีลสมาธิปัญญาหรือญาติโยมอาจจะมีทานเนี่ยคอยอย่างน้อยมีศีลเป็นพื้นเป็นฐานเอาไว้ก่อนพอเราอยู่ในโลกตาต้องดูหูต้องฟังเนี่ยท่านให้สำรวมเนี่ยสำรวมเนี่ยการสำรวมอินทรีย์สำรวมระวังเอาไว้อย่างน้อยเรายังไม่เข้าใจหลักคำสอนละเอียดลึกซึ้งแต่เราสำรวมพอตาเห็นรูปเฉยได้วางเป็นไว้เนี่ยเอาละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบได้กลิ่นเนี่ยพอมันกระทบกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรียกว่าผัสสะภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาคือความสุขทุกข์แล้วก็ความทุกข์ความสุขเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เป็นกลางกลางเพราะละด้านหลายท่านก็ต้องปลุกฉันเที่ยวบิณฑบาตต้องเข้าห้องน้ำเพื่อเป็นผู้ดีก็ดำเนินชีวิตพวกเราเนี่ยแหละมันก็ยังมันย่อมมีเวทนามันเป็นมันไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันนะพวกเรามันไม่ได้ดีในชั่วท่านจัดว่าเป็นกังกาเป็นวิบากเป็นภาคลับเป็นผลจากตาเห็นรูปได้ยินเสียงตาเห็นรูปได้ยินเสียงมีผัสสะพอมันกระทบกันเนี่ยผลของมันก็คือเวทนาเป็นเหมือนกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมดาพอเราไปอยู่ในที่สบายสบายมีความสุขพอเราไปที่อิ่มหนักเข้าหรอกที่ร้อนร้อนเนี่ยทุกข์ก็เกิดก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้าสุขไม่ได้สุขเฉยไม่ได้ทุกข์วางไม่เป็นมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เกิดเกิดเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาพอสุขแล้วก็อยากนะมีไอ้ตัวนี้แหละยินดีภาษาโบราณยินดีพอเป็นสุขแล้วก็ยินร้ายตรงนี้เกิดปฏิกิริยาเรียกว่าตัณหาพอตัณหาเริ่มแล้วเนี่ยตัวตนเกิดสังขารก็เริ่มปรุงแล้วพอเราสุขเนี่ยเราชอบยินดีชอบใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วสังขารก็ปรุงแต่งพอเรายินดีชอบใจมันก็จะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้มาครอบครองยึดมั่นยึดมั่นหน่อยหรือว่าทุกขเวทนาเกิดปัจจัยเกิดเนี่ยไม่ชอบใจตัณหาเหมือนกันเอาไม่ชอบก็เกิดสังขารก็ปรุงแต่งทำยังไงจะผักใสไล่ออกไปหรือจะหลีกหนีทุกทำลายมันก็เกิดนี่แหละปฏิกิริยากับเพื่อมและเกิดกรรมเกิดการกระทำนี่แหละเป็นเหตุสร้างภพสร้างชาติสภาวะนั้นพบจิตตนนั้นสภาวะเป็นยังไงมันก็สร้างเวลาที่อยู่ในช่วงเวลานั้นเรียกว่าเป็นชาติแล้วโกรธเนี่ยมันก็โกรธหรือโลภเนี่ยเรารู้แล้วเปรตใช่ไหมเราสร้างภพด้านสภาวะจิตตรงนั้นว่าเป็นเปรตอยากโลภเกิดกรรมและเกิดการกระทำและในช่วงเวลานั้นเนี่ยโกรธมากแค่ไหนเป็นเวลาของชาติที่ปรากฏเกิดผลลัพธ์ออกมาก็มีความเสื่อมมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปต้องควบกันเกิดกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยขยายความเรื่องกรรมเป็นยังไงตั้งแต่เอาฌานปัจจยาสังขารามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะมาตัดตอนกันบ้างหลวงปู่ท่านสรุปมาเลยคำเดียวรู้เฉยหลวงปู่ตั้งวานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเฉยรู้ไม่ใช่ไม่รู้เฉยไม่ได้เฉยเมยด้วยไม่ได้เฉยปล่อยปากละเลยเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวรู้ไงรู้แล้วจึงเฉยตาเห็นรูปผู้ที่เสียงรู้รูปเป็นยังไงเป็นหญิงเป็นชายไม่ลงอันเป็นนักไม่ได้ไปเกิดล

0: ละเอียดรู้แล้วก็เฉยสักแต่ว่าเห็นนี่แหละเฉยมันก็ไม่ไปต่อมันเป็นตัณหาไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นภพไม่เป็นชาติเราตัดตอนนั้นไม่ใช่ไม่รู้เราก็ทำกิจวัตรมีสุขแล้วเราก็เป็นไปแต่เราไม่ให้เกิดตัณหาโดยธรรมชาติของปุถุชนมันจะเกิดตัณหาพอถูกแล้วมันชอบใครก็ชอบอยากให้สุขนั้นอยู่กับเรานานๆบนทางคนยึดมั่นถือมั่นเอาไว้แต่เราเฉยได้จะมีสักกี่คนที่เฉยได้บางเรื่องสุขที่ไม่เฉยทุกข์ที่ก็เฉยรู้เฉยผมครูบอกพอรู้เฉยปุ๊บจิตมันก็เป็นกลางกลางไม่ไปติดฝั่งนี้ไม่ไปติดฝั่งนู้นพอจิตเป็นกลางเนี่ยมันก็เห็นสภาวะปรากฏการณ์เหล่านั้นชัดเจนสามารถที่จะควบคุมมันได้การที่จะวางจิตอย่างนั้นได้ต้องสติเป็นเครื่องระลึกเพราะอนุสัยความเคยชินตั้งแต่เล็กเราไม่ต้องมองย้อนไปอดีตชาติชาติไหนก็ตามเอาชาตินี้แหละตั้งแต่เล็กจนโตเราหมักหมมเราสะสมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเรายังไงเราคุ้นชินคุ้นเคยในการกระทำอะไรแบบไหนมันกระจับมันเก็บเป็นอนุสัยเก็บมาเป็นอนุสัยคือความเคยชินของเราเราชอบกินยังไงชอบดูชอบฟังยังไงมันก็เป็นทำให้เป็นบุคลิกลักษณะเกิดวัฒนธรรมเกิดประเพณีอะไรขึ้นมากับระบบอย่างเงี้ยการดำเนินชีวิตการสร้างสังคมอะไรต่างๆมันก็หล่อเลี้ยงกล่อมเกลาทำให้เราเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้มันก็กลายเป็นความเคยชินเราทำอะไรมันก็สนองอัตตาตัวตนเพราะมันมีตัวตนนี่อัตตามีตัวตนยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ทำอะไรก็สนองอัตตาตัวตนเอาไว้ก่อนที่จะมีเหตุทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามใจของเราทุกคนต้องการมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยท่านจึงมาวิเคราะห์มาพิจารณาให้เราปัจจัยไม่ใช่มีเหตุเดียวผลเดียวไม่ใช่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้มันมีปัจจัยร่วมมันมีเหตุแล้วเหตุปัจจัยร่วมมากมายไม่ว่าทุกการกระทำเนี่ยไม่ใช่มีเหตุเดียวผลเดียวไม่ใช่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้อาจจะไม่ได้ผลอย่างนี้ก็ได้มันเป็นเหตุเดียวผลเดียวยกตัวอย่างที่ว่าจากนั้นยกตัวอย่างเอาเม็ดมะม่วงมาปลูกแน่นอนต้องได้ต้นมะม่วงนี่คือเหตุเดียวผลเดียวเม็ดมะม่วงได้ต้นมะม่วงแต่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยร่วมถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีอากาศไม่มีปุ๋ยไม่มีความเสียจำนวนใส่ใจต้นมะม่วงก็จะเกิดไม่ได้เลยเนี่ยปัจจัยร่วมให้พวกเราอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโทษตัวเองมาเกิดขึ้นมาใช้กรรมอย่างเดียวเราทำกรรมใหม่นั่นกรรมมีปัจจัยที่ดีกว่านั้นได้ที่จะพอเชื่อหลักกรรมแล้วกลายเป็นเข้าใจผิดมันเป็นไปตามกรรมเหมือนคนไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรมันก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างเงี้ยคนไทยชอบพูดบอกช่างมันแล้วแต่เวทแต่กรรมชอบพูดแบบนี้ก็ใจเขาพูดอย่างนี้เหมือนกับคนเราท้อแท้แหละหมดกำลังใจนะปล่อยทางพระท่านสอนให้หาเหตุหาปัจจัยนะเหตุอะไรที่ทำให้มันปรากฏเนี่ยที่เป็นทุกข์หรือสิ่งไม่ดีก็ละเหตุนั้นซะแล้วก็ทำเหตุให้มันดีขึ้นดังนั้นที่แหละจริงแล้วต้องมีโยนิโสนมัสสิการเป็นปัจจัยภายในรู้จักคิดการที่จะมีโยนิโสนมัสสิการได้นั้นต้องมีศรัทธามีความเชื่อเนี่ยเราจะได้สดับตับฟังหลักธรรมคำสอนไม่อยากเป็นกำลังใจให้คนนะเรานักศึกษาเราก็มาคุยตามเอาพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงมาวิเคราะห์มาคุยกันให้ง่ายขึ้นหนึ่งพวกเราต้องดำเนินชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าเพศบรรพชิตเป็นการเรียนการออกเรียนทางของเราก็คือทำยังไงให้ทุกข์น้อยลงทำให้เรารู้จักถูกว่าเห็นหน้าตามันเนี่ยไอ้กิเลสตรงนี้เอาวิชามันมีอาหารคืออะไรที่มันคอยหล่อเลี้ยงทำให้เราโง่ทำให้เราไม่ฉลาดเราต้องมาฝึกตัดใจกับมันปล่อยวางมันบ้าง ชื่อว่าทุกคนทำได้อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เสริมที่ผมพูดมาเนี่ยให้เสริมหน่อยคุยกันนะก่อนที่ชั่วโมงที่สองค่อยมาตอบปัญหากันตอบคำถามรู้สึกวันนี้มีหลายคำถาม
1: ครับดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวไว้แล้วคนเรานี่เกิดมาก็ล้วนแต่ต้องมีกรรมทุกคนที่ต้องได้มาเกิดจริงไม่เฉพาะคนด้วยทั้งคนทั้งสัตว์ในโลกนี้เลยเกิดมาแล้วเพราะมีกรรมมีเหตุปัจจัยอย่างที่ท่านพระอาจารย์กล่าวมันคนเราเกิดมาแล้วก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเวลานะเวลาก็เป็นปัจจัยของการที่เราต้องเกิดมาต้องเกิดมาจนตายจนชีวิตเราจะหาไม่เพราะมันขึ้นอยู่กับเวลาที่ว่านี้ก็เป็นเวลาที่มาจากเหตุปัจจัยดังที่ท่านอาจารย์กล่าวในเรื่องของกรรมนั่นเองคือเรื่องของกรรมที่ทำมาเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวกำหนดมาว่าเราจะมาอยู่ในโลกนี้ด้วยเวลาเท่าไหร่มาอยู่มากอยู่น้อยอยู่กี่ปีอยู่ไม่ถึง100ปีหรือว่าอยู่มากกว่า100ปีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เรามีมาเพราะเวลาทั้งหลายก็เป็นเครื่องกำหนดอย่างที่กล่าวเพราะเกิดมาแล้วแต่เราก็ต้องมาพบกับสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยอีกในหลายๆเรื่องที่มาในเรื่องของวิบากในรู้ว่าในเรื่องของกรรมนั่นเองในเรื่องของกรรมเราทำไว้มากมายวิบากก็ผลของภพที่เราเคยทำมาพระองค์ก็ตรัสว่าเราเกิดมานับไม่ถ้วนเราทำภพมานับไม่ถ้วนแต่ละภพที่เคยเกิดมาเนี่ยก็พอมาเกิดในชาตินี้กรรมทั้งหลายแหละที่เกิดจากภพนั่นแหละมันก็ตามมาก็มาปรากฏผลเพราะมาปรากฏบางทีกรรมที่เราทำในชาติใหม่ที่เราเกิดมาในปัจจุบันชาติบางทีก็มาประสบได้อีกทำกรรมแล้วก็รับกรรมอีกก็ได้ไม่ว่าทำภพในชาตินี้ก็รับผลแห่งภพคือรับวิบากในปัจจุบันชาตินี้เลยก็มีเพราะนี่คือกรรมทั้งหลายเพราะกรรมทั้งหลายนี่แหละเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นเหตุให้เราพบกับสิ่งที่เคยทำมานั่นเองหรือว่าที่กำลังทำอยู่แล้วก็ประสบอีกด้วยนั่นก็คือในเรื่องของความสุขความทุกข์ที่ท่านอาจารย์กล่าวไอ้สุขทุกข์นี่แหละมันก็เป็นของที่ต้องคู่กับชีวิตเรานั่นเองเพราะชีวิตเรามันมากับทั้งสุขมากับเรื่องของสุขของทุกข์เรื่องของกรรมวิกรรมมานั่นนั่นเองเพราะนี่เองเป็นเรื่องของกรรมที่เราได้ยินได้ฟังกรรมยุติธรรมเสมอด้วยเพราะฉะนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังที่เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีไว้ทำไม่ดีไว้มันก็มาปรากฏกับเรานั่นเองแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ยังเรียกว่าเป็นเหตุของภพใหม่ด้วยเราเกิดมาในชาตินี้มารับวิบากมารับผลแห่งกรรมแล้วก็มีเหตุแห่งกรรมเก่านั่นแหละทำให้เกิดกรรมใหม่ขึ้นมาอีกถ้าไม่รู้จริงตามธรรมของพระเจ้าก็ต้องทำกรรมใหม่บางทีเราได้รับความทุกข์แล้วเราก็มาสร้างทุกข์ต่อด้วยการแก้ไม่ได้ไม่ได้แก้ทุกข์นั่นเองมีทุกข์มาแล้วเราก็ทำทุกข์ต่อไปใครทำให้เราทุกข์เดือดร้อนเราก็เอาคืนแบบนั้นนี่ก็เป็นการทำกรรมใหม่ที่มันต้องทุกข์ต่อไปอีกนั่นเองมีทุกข์แล้วก็แก้ทุกข์ด้วยการทำทุกข์อีกมันก็ต้องไปเกิดใหม่ไปรับทุกข์อีกเหมือนเดิมนั่นเองหรือว่าอาจจะรับในชาตินี้เลยก็ได้วัดก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ครับมันนี่คือเรื่องของชาติที่ต้องเป็นไปนั่นเองมันสุขทุกข์ทั้งหลายแหละเราต้องรู้ให้ทันที่เรารู้ทันเพราะเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้แบบนี้แหละรู้ว่ากระบวนการที่เราต้องเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยเกิดมาจากความไม่รู้จริงเกิดจากอวิชชาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเกิดจากกิเลสนะอาสวะกิเลสที่มันทำให้เราต้องเปลี่ยนไปเพราะกระบวนการเกิดต้องเกิดแบบนี้แหละต้องเกิดมาจากตัวที่ทำให้เกิดคืออวิชชาทั้งนั้นเลยสัตว์โลกนี่หนีไม่พ้นก็เกิดมาในธรรมสองประการคือปฏิจจสมุปบาทนี่เองเพราะมันเกิดมาแล้วก็เป็นไปในเรื่องที่กล่าวอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในเรื่องของอยู่ในปฏิจจสมุปบาทหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

วันบาปที่มันเกิดขึ้นบุญที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่เป็นตัวทําให้เกิดก็คือกิเลสทั้งหลายแหละกิเลสทั้งหลายแหละก็กิเลส3อันใหญ่หรือว่า3ตัวใหญ่ที่เกิดก็คือโรคปวดหลงนั่นเองเพราะโรคปวดหลงนี่แหละก็มาในที่เรียกว่ากิเลส3ระดับเลยที่เป็นไปเพราะมันมีกิเลสที่ต้องเป็นไปก็เริ่มมาจากอวิชชานั่นแหละอวิชชาก็เป็นอสวะกิเลสอย่างที่กล่าวเพราะคำว่ากิเลสก็ไม่พ้นโลกหลงมันก็มีมาตั้งแต่เราเกิดมามันชุบอยู่ในตัวเราเป็นเครื่องหมักดองจิตก็คือจริงๆมันก็อยู่ที่ในจิตจิตก็มาเกิดมาจากอวิชชาก็มีสังขารมีวิญญาณแล้วก็มาเป็นนามรูปเรามาเป็นขันธ์ห้าเราเพราะในตัวที่ทำให้เป็นไปก็จิตเรานั่นเองหรือว่าใจของเรานั่นแหละใจของเราที่เรียกว่านามขันธ์ก็มีกิเลสมาเพราะเราเกิดมาจากกิเลสนั่นเองเพราะในจิตในใจเราก็ชุ่มไปด้วยกิเลสนั่นแหละเพราะนี้กายเกิดขึ้นมาก็กายก็เป็นอุปกรณ์ของใจที่จะทำงานเพราะนั้นนี่เองคือขันธ์ห้าที่ต้องเปลี่ยนไปเพราะขันธ์ห้าเกิดขึ้นมาแล้วใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมีรูปขันธ์เป็นมีรูปขันธ์เป็นอุปกรณ์ของใจอันนี้กล่าวว่ารูปขันธ์ก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องมีการทำให้เกิดสุขทุกข์หรือว่ามีเหตุปัจจัยที่ต้องไปรู้สุขไปรู้ทุกข์นั่นเองก็มีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแล้วก็มีในเรื่องของใจอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ไปประสบกับสุขหรือทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นมีอุปกรณ์มีใจแล้วก็ขันธ์ห้าเรานี่ถึงไปรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่ในโลกนี้แหละที่เราต้องไปต้องมาประสบมาพบมาเจอนะก็กระดับที่ฉันประจานกล่าวก็มีเป็นคู่มาตาก็สามารถที่จะเห็นรูปภายในรูปภายนอกเห็นได้อีกเห็นตัวเองเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นสิ่งอื่นในโลกเองตาหูก็เช่นเดียวกันรู้เรารู้เขาข้างนอกได้ตาหูจมูกนะไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนะก็เป็น6ช่องทางแบบนี้ที่ทำให้เกิดก็เรียกกระบวนการของกิเลสนั่นแหละกิเลสก็เริ่มด้วยการกระทบก่อนตากระทบรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสอยู่ในคิดนี้กระทบด้วยนามขันธ์หรือว่าตัวหนึ่งก็คือวิญญาณที่เข้าไปกระทบก็ทำให้รู้นะครับรู้ใน6ช่องทางรู้แล้วทำเหมือนกันอีกเพราะมีเครื่องปลูกแต่งจิตเหมือนกันรู้พอรู้แล้วว่ารูปเป็นยังไงก็มีการทำงานอีกมีสังขารทำงานต่อไปเห็นรูปแล้วรูปเป็นยังไงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่แหละรู้แล้วทั้ง6อย่างเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องมีเวทนาเวทนา3มีสุขมีทุกข์นั่นเองตาก็ไปเห็นสิ่งที่ชอบหูได้ยินสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเหมือนกันนะเห็นสิ่งที่ชอบเห็นสิ่งไม่ชอบเพราะตาหูจมูกนี่กายใจเนี่ยกระทบแล้วก็ชอบไม่ชอบก็เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างหรือบางทีก็เฉยๆก็ได้สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ก็เฉยๆนี่คือเวทนา3ที่เกิดจากตาหูจมูกนี่กายใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนั่นเองเพราะอันนี้เป็นเหตุที่เป็นไปแล้วไม่ได้เป็นไปธรรมดาเขาเป็นไปตามวิบากนั่นแหละเพราะเราเกิดมาด้วยวิบากมันก็มีเหตุนั่นแหละเพราะสิ่งที่มาให้เรามากระทบนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดที่มากระทบนั่นแหละมันก็กระทบด้วยก็เรียกว่าวิบากกระทบด้วยวิบากกระทบด้วยกรรมมันตาเห็นอะไรแล้วก็ไม่ชอบหรือว่าชอบหรือว่าเฉยๆหูก็เหมือนกันจมูกได้ตัดก็เหมือนกันลิ้นกายใจทั้งหกทั้งฐานนี่แหละจะเป็นอย่างนี้หมดเลยมันเป็นไปด้วยกรรมไม่ได้บังเอิญเห็นแล้วชอบเห็นแล้วไม่ชอบเห็นแล้วเฉยนะเพราะนั้นบอกแล้วว่าถ้าชอบเราก็เป็นสุขไม่ชอบก็เป็นทุกข์นั่นเองแล้วถ้าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าสุขกับทุกข์นี่แหละจะทำงานต่ออีกก็ทำให้เกิดตัณหามีตัณหาสุขก็อยากได้ทุกข์ก็ไม่อยากได้ต่อไปนี่คือกระบวนการทำงานของอมคันที่ต้องเป็นไปนั้นก็พอมีตัณหาเราก็

มีตัวสนองตัณหาคืออุปทานอีกก็คือเมื่อมีความอยากได้ไม่อยากได้เกิดขึ้นอยากได้ไม่อยากได้ก็ในกามคุณ5นั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะอยากได้ไม่อยากได้ก็ต้องทำให้สำเร็จด้วยอุปทานก็เรียกว่าจะสนองตัณหาจะทำให้สำเร็จด้วยอุปทานเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้สำเร็จมันก็ต้องไปทำครบนี่แหละคือกระบวนการที่จะทำให้เป็นชาติต่อไปมีภพนั่นแหละก็จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่อยากได้ไม่สำเร็จในสิ่งที่ไม่อยากได้นะโทษให้สำเร็จในความที่ไม่อยากได้ทั้งไม่อยากได้และอยากได้ในภพนี่แหละบางทีเราก็ทำความสุขที่อยากได้แหละด้วยกิเลสนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เป็นไปในขั้นที่จะทำให้เราทำกิเลสในจริงๆมันเป็นกิเลสมาตั้งแต่ระดับตัณหาแล้วแต่ร่างที่เกิดร่างที่กล่าวแล้วจริงๆไอ้ตัวขันธ์ 5มันมีการทำงานที่ทำให้เป็นกิเลสมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้แหละคือกระบวนการที่จะทำให้เราต้องเป็นไปในโลกนี้ก็ต้องทำสุขความทุกข์เพราะมีกระบวนการแบบนี้นี่เองนั่นแหละเพราะเราจะได้มารู้เกิดมาแล้วได้มาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ก็สอนให้เราละกิเลส3ระดับเลยก็ละโลกกดหลงจากการทำภพแล้วก็ไปโลกไปละโลกกดหลงที่มันทำให้มีขึ้นก็ต้องไปละตัณหาตอนในระดับตัณหาก็ต้องทำให้มาทำให้เกิดภพนั่นแหละแล้วก็ต้องไปละตัวที่ทำไปละตัวที่ทำให้มีกิเลสขึ้นก็คือมีกิเลสที่เกิดมาจากขันธ์ 5นี่แหละเราก็ต้องขึ้นไปละมันไม่ให้เพื่อละไม่ให้มันสรุปก็คือไม่ให้มีขันธ์ 5ถ้าละไม่มีขันธ์ 5ก็ตัวละไม่เกิดนี่แหละคือการละ3ระดับที่เรียกว่าละด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือว่าละด้วยอริยมรรคมีองค์8มันก็ต้องละกันแบบนี้ถึงจะไม่มีทุกข์เพราะนั้นเกิดมาในชาติก็ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็สุขก็ไม่มีอยู่จริงในสุขมันก็ต้องทุกข์ทุกข์เห็นแน่ๆก็คือต้องแก่เจ็บตายนั่นเองว่าเราก็ต้องมาละทำไงไม่ให้ต้องทุกข์แบบนั้นก็ต้องไม่เกิดนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ต้องมาปะพฤติปฏิบัติกันเพื่อที่จะให้มันละสุขสิ้นสุดสิ้นทุกข์ให้มีแต่ความสุขที่ไม่มีทุกข์อีกนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเป็นไปนี่ก็ผมก็คงขอสรุปความสำคัญที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาก็จะลงด้วยประมาณนี้ก็คนเราก็ต้อง รู้แบบนี้สรุปแบบนี้ถึงจะออกจากความทุกข์นี้ได้นั่นเองครับในช่วงแรกของรายการก็คงหมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระจันทร์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชมาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุบแรงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
2: วัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้

0: ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260 กิโลกรัมต่อไร่ มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวันโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทางขึ้นจากความหมายเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงิน
3: กรรมเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจผิดพลาดนะบางท่านบางคนท่านเขียนไว้ในตำราเนี่ยการจะเห็นว่าการที่จะดับกรรมหรือสิ้นกรรมได้ก็คือต้องทำและทำอย่างเอาจริงเอาจังเสียด้วยแต่คราวเนี่ยทำตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาทำตามหลักการวิธีที่ถูกต้องเลิกกระทำการที่ผิดเรียกว่าผลกรรมเหมือนพวกพระที่นิคนเชื่อบุคคลจะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์กับการทรมานตัวเองให้หมดกรรมพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมแต่กรรมคือ

จุบันก็มีพอเขาที่เรื่องกรรมแล้วเขาก็ไม่มีหน้าที่จะต้องทำอย่างนี้ดีหรือไม่ดีเขาก็ทรมานตัวเองโดยทำให้ตัวเองลำบากไปเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะทำปัจจุบันว่าดีชั่วยังไงก็เรียกว่าขาดวิริยะขาดความเพียรที่จะทำความเข้าใจเรื่องกรรมในขณะที่ตัวเองทำกรรมอาจารย์จะทำการที่สองเนี่ยไปดับกรรมหรือสิ้นกรรมไม่ใช่หมายความว่าอยู่นิ่งๆเลิกไม่ทำอะไรทั้งหมด แต่หมายความว่าเลิกกระทำอย่างปุถุชนเปลี่ยนมาจะทำอย่างอริยบุคคลปุถุชนเนี่ยเราเข้าใจง่ายๆเลยทำอะไรก็เพื่อตัณหาประทานเนี่ยปุถุชนก็ยังมีอวิชชาตัณหาประทานอยู่มีกิเลสก็ทำไปเพื่อสนองอัตตาตัวตนมีความยึดมั่นในความดีความชั่วนั้นที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันในรูปใดรูปหนึ่งการกระทำของปุถุชนจึงเรียกว่าเรียกตามศัพท์ธรรมว่ากรรมแต่เป็นดีเป็นชั่วและยึดถือเอาไว้เป็นอย่างนั้นๆด้วยตัณหาประทานทำดีก็ยึดแม้ถ้ายังมีกิเลสมีตัณหาประทานทั้งดีทั้งชั่วเหมือนโบราณของคุณก็หาต่างก็หิ้วยึดมั่นถือมั่นเป็นของตนไว้ดับกรรมคือเลิกกระทำการต่างๆด้วยความยึดมั่นนั่นเองยึดมั่นเรื่องความดีความชั่วข้องเกี่ยวกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันพอไม่ยึดมั่นไม่มีดีมีชั่วให้ยึดมั่นเป็นตัวตนแล้วเนี่ยทำอะไรไปก็ไม่เรียกว่ากรรมเนี่ยเพราะกรรมต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีก็ชั่วการกระทำของพระอริยบุคคลจึงเป็นการกระทำไปตามความหมายและวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ทำนั้นไม่เกี่ยวกับตัณหาประจานภายในบอกว่าพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ทำชั่วเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทำชั่วท่านมีวิชาแล้วเนี่ยละทิ้งได้แล้วอวิชชาตัณหาประจานไม่มีแล้วละกิเลสได้ไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วที่จะทำอะไรเพื่อตัวฉันของฉันฉันได้ฉันเป็นเนี่ยไม่มีแล้วทำแต่ความดีและประโยชน์เพราะทำการต่างๆด้วยปัญญาและการพัฒนาตรงนี้สำคัญคนเราพอทำอะไรด้วยปัญญารู้ปัญญาคือรู้จริงเห็นการตามความเป็นจริงทำด้วยปัญญาล้วนๆด้วยความพัฒนาด้วยความเพื่อเสื่อช่วยเหลือ แต่แต่ปุถุชนมองไปว่าท่านทำความดีนะท่านช่วยเหลือสังคมช่วยชาติตาพระมหาบัวเนี่ยตานั่นก็ทำป่าช่วยชาติพวกเราก็โอ้ดีนะไอ้ปุถุชนก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดียังมีดีมีชั่วอยู่แต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ทำตามเนี่ยด้วยปัญญาด้วยการรู้นะท่านไม่ได้มาสนองตัวตนของตัวเองแต่เขาว่าไปตามโลกเขาว่าดีแต่ในตัวท่านเนี่ยไม่ได้ยึดว่าเป็นดีของฉันนะไม่ดีที่จะให้ฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทางโลกเขาก็สมมุติไปแต่เราดูปุถุชนเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์อะไรสักอย่างนะพวกเราทำประโยชน์อะไรสักอย่างเนี่ยก็จะไม่มีเพียงกระทำประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆเท่านั้นไม่ได้ทำก็สำเร็จประโยชน์ในเรื่องนั้นแต่ย่อมจะมีความหวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรสักอย่างเราปุถุชนทำเนี่ยทำบุญบางคนก็อยากให้รวยอยากให้ถูกหวยอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้หรือ คนทำช่วยสังคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็หวังก็มีความหวังเนี่ยอย่างนั่นเลยก็มีผลตอบแทนมีตอบแทนมาอย่างหนึ่งถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็อาจจะแบบละเอียดลงไปอีกอาจจะความเอายกยอแต่ละเสือเกียรติยศสรรเสริญเยินยอหรือละเอียดลงไปกว่านั้นอีกอาจจะทำอย่างถูกต้องแล้วแหละแต่พอให้มันรู้สึกอุ่นใจภูมิใจไว้ภายในเป็นความดีของฉันตัวตนเนี่ยมันยังมีตัวตนเนี่ยมีตระหนักประการปุถุชนก็อย่างเงี้ยไม่หวังผลตอบแทนก็ให้เขาเกียรติคุณสรรเสริญเยินยอหรือไม่ก็ให้มันอุ่นใจให้มันอยู่ในภายในภูมิใจตัวเองปุถุชน

0: นะส่วนภริยาบุคคลเนี่ยเมื่อมาเป็นประโยชน์อันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยมีแต่การกระทำตามความหมายนะตามวัตถุประสงค์ล้วนเหตุผลควรความควรจะเป็นอย่างไรๆของเรื่องนั้นๆเองล้วนๆเท่านั้นในทางธรรมจึงไม่เรียกว่ากรรมท่านเป็นยังมีการทำอะไรของท่านนะแต่ในทางพระศาสนาทางธรรมก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการกระทำกรรมเพราะไม่ได้ท่านไม่ได้มีสนองอัตตาตัวตนทำไปด้วยปัญญาและกรุณาล้วนอันนี้ว่ามรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้หมดเนี่ยหมดการกระทำซึ่งมีเจตนาปรุงแต่งนี่เรียกว่ากรรมเราเคยได้ยินในโยมตัดเจตนากับบังคตามิตรต้องกล่าวว่าเจตนาถูกกรรมเจตจำนงจงใจเจตนาจะเอายังไงจะทำยังไงยังไม่เคยมีความไม่รู้อยู่มันถึงปรุงแต่งเพราะอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยเพราะความไม่รู้ถึงปรุงเนี่ยเป็นจิตปรุงแต่งเป็นวจีปรุงแต่งเป็นกายกรรมปรุงแต่งปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจพอเจตจำนงจะเอาไงจะทำไงนี่แต่พุทธเจ้าพระทั้งหลายท่านรู้มีปัญญาแล้วทำไปด้วยกรุณาทั้งหมดไม่ได้ทำด้วยตกจะเอาอย่างนั้นจะทำอย่างนี้มีแต่การกระทำแบบทำแบบบริสุทธิ์ตามที่ปัญญาของพุทธล้วนที่เรียกว่ากิริยาด้วยกิริยาอันนี้เป็นวิธีที่ต่างกันระหว่างโลกียะกับโลกุตระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเที่ยวบำเพ็ญประโยชน์สั่งสอนประชาชนโดยไม่เป็นกรรมทั้งที่เป็นการกระทำซึ่งคนธรรมดาเรียกว่าความดี ก็ขยายความเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าตอบคำถามในช่วงต่อไปครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าโทมาโทกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทำไมฟังเทศฟังธรรมจึงฉลาดขึ้นคะอยากฉลาดแบบเรียนเก่งจำที่เรียนได้ดีมากการฟังธรรมช่วยได้ไหมคะ
0: เจริญพรนะคำถามดีครับการฟังธรรมทำให้เรารู้รอบรู้ฉลาดขึ้นไม่รู้ทำให้เราฉลาดนะฉลาดในโลกและชีวิตการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามในด้านจริยธรรมศีลธรรมก็เป็นคนดีเป็นกัลยาณชนจะได้ไม่บกพร่องผิดพลาดไปเบียดเบียนถ้าทำในขั้นสูงสุดเราฟังธรรมเราเข้าใจในหลักธรรมแก่นธรรมทำให้จิตใจถูกพ้นฉลาดขึ้นทำให้ไม่เป็นทาสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงแต่โยมถามว่าทำให้เรียนเก่งดีมากเนี่ยถ้าเราไปฟังประวัติของพ่อพุทธานิโยเนี่ยวัดป่าสารวันท่านก็เคยเล่าท่านเรียนเนี่ยท่านทำสมาธิเนี่ยการทำสมาธิให้จำได้แม่นมองครูเนี่ยทำสติให้จิตอยู่กับครูอ้าปากพูดยังไงก็จ้องท่านกำหนดคือสมาธิเนี่ยมันคุณสมบัติของสมาธิอารมณ์ของสมาธินี่แหละถ้าเราเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยความรู้สึกมันจะโปร่งโล่งท่านเปรียบเหมือนน้ำที่มันใสไม่มีจอกแหนมากวนจะมองอะไรก็เห็นชัดมันโปร่งมันโล่งสองมันมีความสุขเพราะมีอะไรกวนมันสบายมีความสุขสามมันมีพลังมันจิตมันเป็นหนึ่งเหมือนแสงอาทิตย์ผ่านแว่นขยายเนี่ยเป็นหนึ่งมีกำลังที่พระองค์เปรียบเองเหมือนน้ำที่สาดออกมาจากยอดเขาสาดไปไม่มีทิศทางก็จัดกระจายไม่มีกำลังแต่ถ้าเทลงไปเป็นร่องเป็นรางก็มีพลังเขาพวกฤาษีพวกอะไรที่เขาทำสมาธิชั้นสูงมันอยู่แล้วติดเนี่ยเล่นเรียกว่าชาญกีฬาแต่เราเอาตรงก้อนเนี่ยมันโป่งมันโล่งมันใสเราพอจิตมันเป็นกรรมนิยามเป้าหมายจิตมันอ่อนโยนเหมาะคนกับงานของเราเรียนหนังสือเนี่ยจำบทเรียนที่ครูสอนก็จะชัดเจนขึ้นดังนั้นการฟังธรรมอาจจะเป็นอุบายการถ้าเราฟังธรรมแล้วจิตเราสงบเราตั้งมั่นอยู่ในกระแสธรรม ทำความเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นการฝึกในระดับมันทั้งเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเพราะสมัยก่อนคนบรรลุธรรมจิตมันจดจ่ออยู่กับกระแสธรรมเนี่ยจากภายนอกและในใจก็วิเคราะห์ให้ควรมีนมัสการตึกตองแล้วมันเข้าใจเนี่ยแจ่มแจ้งคนบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมก็มีเห็นปรากฏในตำราในพุทธประวัติเพราะนั้นได้หมดแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อพุทธเนี่ยหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยวัดป่าสารวันท่านจะใช้สมาธิจำได้ครูจะสอนอะไรบางทีท่านรู้ก่อนด้วยจะเป็นพลังของสมาธิงั้นจะเรียนเก่งหรือจำให้ดีมากเนี่ยจิตมันต้องไม่มีอะไรที่มากวนเนี่ยมันต้องจดจ่อยกับเรื่องราวนั้นเลยเป็นการทำสมาธิน่าจะดีกว่าเราลองฝึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตามเทคนิคครูอาจารย์ท่านจะทำอะไรก็ให้จิตมันเป็นดวงเดียวไม่กระสายไม่จัดกระตัดกระจายให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมเฉพาะหน้าตรงนั้นเราเรียนอยู่ก็รู้ตัวเนี่ยมีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้พร้อมเฉพาะตรงหน้าตรงนั้นไม่จิตไม่ออกไปนอกห้องเรียนหรือไปที่ไหนให้มันอยู่กับครูอยู่กับเสียงบรรยายวิเคราะห์จดน่าจะดีกว่าถ้าการเรียนให้เก่งจะไม่ได้ทำสมาธินะหรือถ้าอาจารย์มีแง่มุมอื่นไหมครับคำถาม
1: ครับก็โยมบอกว่าอยากเก่งอยากฉลาดก็เป็นเรื่องของปัญญาเองเพราะถ้ามีความฉลาดก็คือมีปัญญาถ้ามีปัญญาก็รอบรู้ก็จะรู้เรื่องทั้งหลายที่ท่านอาจารย์กล่าวรู้ดีรู้ชอบเพราะฉะนั้นจริงๆปัญญาทำให้ฉลาดเนี่ยก็มีต้องเราเรียกก็มีปัญญาสามของพระเจ้าในธรรมของเจ้าก็มาในเรื่องของสุตตะมยปัญญามีปิตตะมยปัญญาแล้วก็พรณะมยปัญญาเพราะฉะนั้นสุตตานี้อย่างที่โยมกล่าวก็เป็นเรื่องของการได้ยินได้ฟังโยมบอกว่าเหมือนกับตอนเรียนก็จำได้เลยพอมันจำได้อะไรก็จำฐานที่เรียนได้อีกก็รู้มาจากครูบาอาจารย์คนไหนสอนก็อันนี้แหละเป็นสุตตะมยปัญญาเพราะการได้ยินได้ฟังก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเพราะนี่แหละเป็นเรื่องของการที่กล่าวว่ามีปัญญาก็มีความรอบรู้ก็คือคนฉลาดปัญญาอย่างที่สองก็จิตตามยปัญญาก็ต้องมีในเรื่องของการไขควรพิจารณาต่างๆในเรื่องของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้แล้วก็ภาวนาก็ทำให้เห็นตามความจริงดังที่อาจารย์กล่าวก็ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาก็จะมีปัญญารู้เห็นตามความจริงเลยแบบนี้และนี่คือปัญญาเพราะฉะนั้นโยมที่ถามว่า อยากเรียนเก่งทำอย่างไรฟังธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไหมก็ใช่โยมดังที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วเพราะฟังธรรมก็เป็นเรื่องของปัญญาอย่างหนึ่งดังที่กล่าวแต่ถ้าทำไม่ได้ทั้งสามอย่างนั่นคือรู้เห็นตามความจริงเลยจะรู้ตามจริงรู้ตามธรรมพุทธเจ้าได้เลยถ้าทำสมาธิดังที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะอันนี้เป็นปัญญาสามครับข้อที่สองครับมีคำถามจากโยมบรสิกฤตจิตสดาวานิชบอกว่านั่งสมาธิแล้วระหว่างลมหายใจดับควรวางจิตแบบไหนครับ
0: สาธุนะบางทีจิตมันละเอียดนะลมหายใจก็มีนะแต่มันเหมือนเราจับมันไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่ามันดับแต่มันยังมีนี้นามรู้ลูกก็คือกายก็คือลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งกองอยู่รูปนามรู้รูปสติเนี่ยอยู่ฝ่ายนามเนี่ยจิตเป็นเครื่องรู้ก็อยู่ฝ่ายนามเนี่ยเอานามรู้นามพอรูปลมที่ว่าดวงว่าดับกลับมาดูที่จิตก็ได้ที่จิตเสวยอารมณ์อะไรเอามาไม่เห็นลมหายใจแล้วก็ต้องรู้จิตกลับมาดูที่จิตเราขนาดนั้นเป็นยังไงมีปิติมีอิ่มเอิบเสวยอารมณ์อะไรรู้จิตตัวเองมันนิ่งมันตั้งมั่นแบบไหนเห็นจิตตัวเองสติจับดูอยู่ที่จิตตัวเองสติต้องมีตอนนี้ระลึกได้ระลึกอยู่ก่อนมันจะดับเนี่ยก็ต้องรู้แล้วก่อนที่มันไม่เห็นลมหายใจมันดับเพราะอะไร อารมณ์นี้ดับไปอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตมันรับรู้อะไรก็รู้อยู่ที่จิตน่าจะจะเป็นแบบนั้นพระอาจารย์ว่าไงครับพี
1: ่ครับที่โยมบอกว่านั่งสมาธิแล้วลมหายใจดับการที่ลมหายใจดับนั้นก็เพราะว่าโยมจับกรรมฐานได้จับลมก็ตัวลมหายใจก็อนาปานสตินั่นเองเพราะนั้นโยมจับสมาธิจับอนาปานสติไปได้เพราะโยมจะเห็นลมหายใจดับแล้วก็ทำอย่างไรก็คือมันต้องดูต่อนั่นแหละอันนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเห็นกับลมหายใจแบบนั้นพอถึงช่วงเห็นมันดับเราก็เห็นว่ามันดับแล้วจริงๆมันจะตามรู้ของมันอยู่แล้วโดยปกติของสมถะหรือว่าสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือกรรมฐานในท่านั่งที่โยมว่าวันถ้าเราอยู่ในการปฏิบัติมันก็จะเป็นลักษณะนั้นก็คือในสมถะกรรมฐานก็เป็นช่วงที่โยมเห็นไปตามองค์ฌานก็เป็นสมถะญาณิกก็คือเห็นแต่อารมณ์ฌานต่างๆที่เป็นไปตามองค์ฌานนั่นเองวันถ้าเข้าถึงในลักษณะว่าลมดับเนี่ยก็คือมันจะเริ่มไปถึงปิติแล้วเริ่มขึ้นปิติแล้ววันพอลมหายใจดับแบบนี้โยมตามรู้แล้วนิวรณ์ห้าไม่แทรกเนี่ยยังไงโยมก็ต้องไปปิติแน่วันมันก็อยู่ในลมฌานที่ดังที่กล่าวที่เป็นสมถะอย่างนี้ก็คือต้องมันก็จะตามรู้แบบนั้นนั่นเองวันถ้าถามว่าวางจิตยังไงไม่ต้องวางเลยก็ดูไปตามกรรมฐานนั่นแหละมันจะเป็นไปตามกรรมฐานเลยอันโยมอย่าออกนอกกรรมฐานอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะเดินไปตามองฌานก็จะไปปิติไปสุขเอกตาในที่สุดนั่นเองจิตก็จะเป็นสมาธิในเอกตาครับวันนี้ก็คือการปฏิบัติที่โยมควรทำต่อไปครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมที่ใช้นามว่าควงบอยองข้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับน่าจะเป็นภาษาเกาหลีกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดจากการเห็นอริยะอโทษการเห็นอนิจจสัญญาใช่หรือไม่ครับ
0: คำว่ากุศลแปลว่าความฉลาดก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแก่นกุศลโกศลกุศลความฉลาดเห็นถ้าเป็นยิ่งใหญ่ปัญญายิ่งใหญ่กุศลความฉลาดมันจะต้องพอเห็นแล้วเป็นยังไงอันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงก็ต้องถ้ายิ่งใหญ่จริงๆมันก็ต้องเห็นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติก็คือพอละมันได้ด้วยไม่มีผู้เห็นก็การกุศลนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดการเห็นเนี่ยต้องไม่มีผู้เห็นยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีชั้นเห็นไม่มีผู้เห็นแต่อันนี้ก็เป็นทางให้เราเห็นว่าอ๋ออันนี้จังมีลักษณะทั้งผูกติดอยู่ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนไปความแปรเปลี่ยนไปเป็นอาการเป็นสภาวะในแต่ละนั้นๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันนั้นแต่เราไปเห็นแต่คนที่ไปยึดคนที่ไปเห็นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละถ้าเราละตัวเห็นไม่มีผู้เห็นได้น่าจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ถอดตัณหาตัวตนได้แต่การเห็นก็เป็นการดีในขั้นอันนี้จังอันนี้จะลักษณะอันนี้จะสัญญาการได้เห็นเบื้องต้นก็ทำให้เราไม่ประมาทในความเป็นไปในความแปรเปลี่ยนไปในความไม่เที่ยงในด้านศีลธรรมในด้านจริยธรรมจนไปถึงด้านโลกุตระธรรมก็คือไม่ได้ยึดมันก็เห็นตามเป็นจริงไม่ได้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องว่าจะฉันเห็นแต่เห็นตามที่มันเป็นโดยไม่มีคนเข้าไปเห็นคือเหมือนกับลักษณะว่าเราเห็นเรารู้อะไรสักอย่างนะก็เห็นเป็นธรรมชาติเหมือนเรามองสร้างศพเราเห็นอสุภกรรมฐานก็มีสองชั้นนะความน่าเกลียดเพื่อเป็นตรงกันข้ามอสุภะความชอบใจในรูปสีสวยสวยติดความสวยงามพอเรากำหนดอสุภะกรรมฐานอสุภะสัญญาเราก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นว่ามันไม่สวยไม่งาม ทั้งที่เราอยู่กับของสวยของงามแต่เราเห็นความเป็น

0: วยด้วยกันในขั้นสูงสุดก็คือมองไปแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งสวยทั้งงามหรือไม่มีอะไรในขั้นที่สุดแล้วก็คือมันก็เป็นอย่างนี้ของมันก็คือเห็นเป็นธรรมดาของมันโดยไม่ได้เห็นแบบเบื้องต้นคือเห็นแล้วก็มาแก้ความเห็นความสวยสุขันเห็นความสวยความงามคือความเข้าใจตามที่เราเข้าใจนะแบบนี้จะถูกหรือเปล่าหรือถ้าอาจารย์มีความเห็นยังไงครับ
1: ครับก็ถ้าคุณความเห็นผมก็เห็นว่าการที่เราเห็นอนิจจสัญญาก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือเห็นความแปรปรวนของสิ่งทั้งหลายเห็นทุกสิ่งนั่นเห็นทั้งที่เป็นคนสัตว์สิ่งของในโลกหรือว่าใดๆในโลกนี่เพราะเห็นก็ต้องเห็นทุกอย่างที่มันแปรเปลี่ยนไปด้วยสัญญาความจำได้ไม่รู้นั่นก็คือเราเห็นสิ่งที่มันเป็นไปดังที่ท่านอาจารย์กล่าวที่เรียกว่าสิ่งที่ต้องเป็นไปนั่นแหละนั้นเพราะนั้นนี่คืออานิจจังที่เราเข้าไปรู้แบบที่รู้แบบรู้ไตรลักษณ์นั่นเองเพราะนั้นรู้ในอานิจจังก็ต้องรู้แบบนั้นรู้ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมหมดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็กลับไปสภาพเดิมก็เป็นเช่นนี้ทั้งหมดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็จะมีสัญญาความจำบ้านเหมือนรู้แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ในใจแบบนี้แหละอันนี้ก็ถามว่าเป็นกุศลยิ่งใหญ่ไหมก็จะเป็นกุศลที่สามารถที่จะเข้าใจในไตรลักษณ์นั่นแหละนั้นเข้าใจในข้อหนึ่งก็คือในข้อของอนิจจังได้ก็ทุกขังก็จะรู้ต่อไปนั่นเองจากอนิจจังนั่นแหละเพราะเป็นสภาพที่สืบเนื่องกันแล้วก็จะไปเห็นสิ่งทั้งหลายที่มันบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ก็เป็นอนัตตาอันนี้ก็จะเห็นใจรักนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเห็นได้ครบนี่ก็คือที่บอกว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เพราะเกิดจากปัญญาทุกข์ที่รู้เห็นตามความจริงก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่มันจะสามารถเดินเข้าไปในเรื่องของการสิ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่ไหมมันก็ต้องครบองค์ประกอบให้เป็นไปตามที่เราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นตามนั้นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาให้ได้แบบนี้เราก็จะถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ดังที่โยมถามมาคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมโอดาออสถ้าอ่านผิดขออภัยภาษาอังกฤษครับชวนพี่ๆน้องๆทำบุญกฐินร่วมกันเขาบอกว่าเราไม่ทำเขาไม่ทำเขาบอกว่าเขาไม่ทำเพราะเขาทำบุญตักบาตรประจำเขาพูดแบบนี้ถูกไหมคะ
0: อย่ามองเรื่องถูกผิดนะโยมมองเรื่องว่าคนเราชอบอาหารแบบนี้เขาทานอย่างนี้อิ่มเขาก็พอแล้วแค่นี้เขามีทำอะไรได้แค่นี้เขาพอเรามองนี้ดีกว่าแต่เราฉลาดในบุญกุศลเราฝนไหวเรารู้ว่าทำอะไรได้มากมีอานิสงส์มีผลมากที่เขาจะวางจิตแค่ไหนเรามีศรัทธามากน้อยแค่ไหนแล้วเขารู้ไหมบุญกฐินทำบุญกฐินเป็นยังไงโยมทำหน้าที่ดีแล้วแชร์แบ่งปันเราบอกบุญเนี่ยบอกความดีเขาจะทำไม่ทำเขาจะมีความเห็นยังไงเราก็ไม่ได้อยากไปตำหนิกันนะไปตำหนิกันเขาก็ทำได้แค่นั้นถือว่าทำบุญจากบาปเนี่ยพอแล้วเขามีศรัทธามากน้อยแค่ไหนก็เป็นสิทธิมีความเห็นของเขาเราได้ทำดีแล้วเนี่ยบอกพี่ๆน้องๆเพราะบุญกฐินเนี่ยปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของพระนะเป็นเรื่องของวินัยพอออกพรรษาพระก็ทำผ้ากฐินหมดฝ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยพอออกพรรษาแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยถึงก็หาบริขารเพื่อจะได้จาริกต่อไปเนี่ยก็เตรียมผ้าเตรียมบริขารกันวันนี้ศรัทธาญาติโยมเนี่ยผู้รู้มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาก็อยากมาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ

ว่ากลัวพระภิกษุเนี่ยลำบากต้องไปหาตามอย่างง่ายนะสมัยพุทธกาลตามขยะที่เขาทิ้งแล้วตามผ้าห่อศพบางทีเอามาเย็บไม่ได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเอามาเย็บมาต่อกันด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมก็เป็นกำลังมาช่วยเอาผ้าเอาอะไรมาแต่ตอนนี้ไม่อิ่มใจไงมันไม่เรียกว่าไม่อิ่มเอาอะไรของมาเพิ่มวัตถุสมณะบริโภคปัจจัยกับยาสีฟันสบู่ก็เป็นวัฒนธรรมเป็นดีที่ดีแต่หลักการก็คือเป็นเรื่องของวินัยของพระแล้วก็มีอานิสงส์ดีเดียวมีครั้งเดียว

0: ก็มีอานิสงส์ดีเดียวมีครั้งเดียวก็เป็นกาลทานหลายท่านหลายคนก็ตั้งต้นกระถิ่นต้นอะไรกันนะเราไปบิณฑบาตตามตลาดเนี่ยเอามาตั้งเวลาเข้ามาขายของเขาจะกลับบ้านก็เอาบุญกระถิ่นบอกกล่าวคนผ่านไปผ่านมากันร่วมกันก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือพระศาสนาแต่เราทำบุญเราก็ลดละจากความตนีแล้วเป้าหมายของการให้ทางทำบุญก็ลดละลงไปความโลภความตนีมีจาคะเนื้อเสียสละในวันเป้าหมายของเราจริงๆอ่ะเราตักบาตรทำบุญเนี่ยโยมบอกว่าทำบุญตักบาตรทุกวันเนี่ยก็คือลดละในความโลภคนฝ่ายทำดีได้ทุกวันก็เป็นประโยชน์มีอานิสงส์เราต้องบอกยากนะเราจะทำด้วยศรัทธาเราอย่าไปพูดว่าเขาพูดแบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมครับคำถามนี
1: ้ครับโยมถามว่าถูกไหมที่เขาพูดตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวแล้วมันทวนเขาแล้วเขาไม่ทำถ้าโยมคิดแบบที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือถ้าไปคิดว่าเขาไม่ทำเนี่ยก็คือไม่ชอบใจอันนั้นก็ไปกลายเป็นว่าเราได้อกุศลไปเลยชวนเขาทำบุญก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้บุญก็ไปโกรธเขาซะอีกก็เขาบอกว่าเขาตักบาตรทำบุญทุกวันโยมก็ต้องคิดให้ถูกว่าก็เห็นมันก็เป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของการเสียสละอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเป็นเรื่องของทานก็ได้ครับส่วนการตักบาตรก็เหมือนกันเป็นอมิตรทานการตักเป็นเรื่องของอาหารที่ทำบุญเพราะกฐินก็ทำบุญด้วยอะไรก็แล้วแต่จากถ้าเราทำบุญด้วยเงินให้ประกายเป็นผ้าของพระอะไรก็นั้นก็ได้บุญเหมือนกันโอ้โหถ้ามาในโลกบุญกิยาวัตถุก็เป็นการให้ทานแบบนั้นก็ได้หรือว่าจริงๆแบ่งเฉลี่ยบุญก็พอได้เหมือนกันเพราะจริงๆเป็นเรื่องของกุศลทั้งหมดเลยก็เขาจะทำหรือไม่ทำก็เพราะเขาถือว่าเขาตักบาตรเขาก็เป็นกุศลเหมือนกันเพราะนี่คือในบุญทั้งหมดเลยก็หลังที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่ไปมองอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะเขาทำบุญแล้วก็ให้รู้ว่าพี่เราทำบุญแล้วตักบาตรก็เขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรก็เขาอาจจะเห็นว่าเขาทำบุญตักบาตรไม่ต้องมาใช้เงินไปร่วมกันในการที่จะไปทำกฐินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาที่เขาทำบุญแล้วแบบนั้นท่านอาจารย์ครับน่าจะได้สักข้อครับข้อต่อมาครับบราจักโยมชัยบอกว่าต้นทับทิมที่แม่ให้มา10กว่าปีแล้วเกิดตายขึ้นมาแล้วแม่ป่วยอยู่มันจะเกี่ยวกับแม่ไหมครับ
0: ไม่น่าเกี่ยวนะโยมแม่ป่วยไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวนะตอบเนี้ยครับมันอยู่ที่ร่างกายทางกายคนก็เป็นไปตามธรรมดาอย่าไปยึดติดอะไรรักษาเยียวยาท่านนะดูแลแม่ให้ดีอย่าไปมองไปเหตุปัจจัยอื่นต้องมีปัจจัยรวมทั้งหมดการดำเนินชีวิตของคุณแม่มันจะทำให้เราคิดกังวลไปเอาสาระดีกว่าเอาสาระประโยชน์ต่อหน้าเนี่ยแม่ป่วยควรจะดูแลยังไงอย่าไปคิดว่าเหตุปัจจัยคนนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าจะมองอย่างนั้นเป็นไปได้หมดนะครับบ้านปลูกเสาปลูกบวกขึ้นอะไรต่ออะไรก็คิดไปเอาสาระประโยชน์จริงๆทำไงจะดูแลแม่ให้ดีให้กำลังใจท่านชวนพี่น้องกันคอยดูแลเยียวยาตามอัตภาพไปนะอย่างนี้ดีกว่านะเอาสาระประโยชน์จริงๆดีกว่าจะไปคิดเรื่องอื่นน่าจะหมดเวลาแล้วครับ
1: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ1 ทับ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000หรืออีเมลข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชน

0: กคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
1: ขออนุโมทุกท่านทุกคนนะที่รับชมรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจถ้ามีการพูดอะไรไม่ชัดเจนหรือบกพร่องผิดพลาดอะไรขออภัยในที่นี้ด้วยทั้งที่เราเจตจำนงเจตนาที่ดีอยากแชร์แบ่งปันประสบการณ์สัญญาความจำความรู้กับญาติโยมจะได้มีความสุขนะมีความเจริญยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนทุกท่านนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเ
0: ถิดสาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TVและสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและเมื่อตายแล้วสิ่งที่จะติดตัวไปได้คือบุญและบาปที่ตัวเองสร้างไว้ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นความจริงของมนุษย์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อย่าไปหลงและยึดมั่นกับมัน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิ พิเศษกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: พุทโธอย่าทิ้งนะพุทโธไว้ในใจธัมโมสังโฆไว้ในใจดูลมหายใจให้มากมากขึ้นมากขึ้นจนจิตของเราเนี่ยสงบเป็นสงบไม่เป็นยังไม่ยอมเลิกนั่งกรรมฐานไม่ใช่นั่งตามเวลานั่งนะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงแล้วกูก็นั่งแล้วก็เลิกต้องนั่งจนกว่านิวรณ์จะดับทำยังไงจะให้นิวรณ์ดับความง่วงดับความง่วงเหงาห้องนอนดับความฟุ้งซ่านดับความหดหู่ท้อถอยความพยาบาทความคิดถึงคนรักคนห่วงกามฉันทะชอบคิดถึงตรงโน้นดีตรงนี้ดีตรงนั้นชอบตรงนี้ชอบก็ต้องตัดไอ้สิ่งที่อยากชอบนั่นออกไปหรือหงุดหงิดฟุ้งซ่านโกรธเกลียดใครก็ต้องตัดไอ้ความโกรธเกลียดนั้นออกไปจนเจริญสติเด่นชัดจนเป็นลมเดียวจนจิตนั้นอยู่กับลมหายใจจนไม่ปรุงแต่งเรื่องอื่นเมื่อเรารู้อย่างนี้รู้อยู่ตลอดเวลานี่เราก็ถือว่าข้ามนิวรณ์ได้แล้วจึงค่อยเลิกนั่งนั่นถือว่านักปฏิบัติข้ามภูเขา5ลูกได้นั่นแหละผู้ปฏิบัติได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าจึงได้รู้จักพุทธเจ้านะจึงรู้จักครูบาอาจารย์ถ้านั่งแล้วง่วงนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วปวดไม่รู้จักครูบาอาจารย์หรอกแต่เข้าไปวัดขิดไม่ขิดแล้วกูไม่ขิดไม่สู้แล้วนั่งเมื่อไรกูก็เมื่อยฟังธรรมะกูก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไรจะเลิกสักทีปวดเมื่อยง่วงนอนโหยทรมานตัวแข็งหมดมันสู้ไม่ได้มันไม่ขิดเสียโยมมันไม่สู้ถ้าขิดนี่ภาษาควายก็บอกสู้ขิดสู้ถ้าไม่ขิดนี่หนีหางชี้เลยอ่ะต้องสู้กับใจตัวเองต้องสู้กับความคิดตัวเองที่มันท้อถอยที่มันกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวง่วงเหงาห้องนอนมันต้องทำจนข้ามแล้วเกิดความสงบเขาบอกว่าต้องดับนิวรณ์ได้ดับความง่วงได้ดับความปวดเมื่อยได้นั่งจนตัวเบาได้ถือว่านั่นแหละเขาสมาธิเป็นถ้านั่งแล้วยังปวดยังข้ามสมาธิไม่เป็นเข้าไม่เป็นข้ามไม่เป็นก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้มันต้องได้ตรงสมาธิต้องได้ตรงว่าสามารถนั่งเห็นกายเนี่ยเบาสบายลมหายใจเนี่ยหายใจเนี่ยเบาเหมือนไม่หายใจจิตเนี่ยก็วางเฉยสว่างพิจารณาอะไรก็สว่างไปหมดนั่นนิวรณ์ได้ข้ามไม่ใช่นั่งชั่วโมงนึงทนทับตายแล้วกูก็เลิกการทำความเพียรอย่างนี้ต้องทำทั้งวันทั้งคืนต้องทำจนข้ามนิวรณ์เมื่อเข้าถึงความสงบเราก็ปีติเกิดขึ้นโอ้เอาละแต่อย่าเพิ่งไปเลิกนั่งนะถ้าสงบไปช่วงจะเลิกนั่งควรจะทำไปจนเกิดว่า พอแล้วเพราะเราทำมานานแล้วเพราะว่าสงบมานานก็พอแล้วพิจารณาเห็นแล้วแล้วก็พึ่งนี้ค่อยทำต่อเนี่ยไม่ใช่โอ้เลยบางคนนั่งพอสงบแล้วแม่ดีใจจังเลยเดี๋ยวพึ่งนี้เอาไปนั่งก่อนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งนี้เอาไปนอนก่อนเดี๋ยวพึ่งนี้นั่งต่อพึ่งนี้นั่งไม่ได้เลยได้แค่นั้นเองนิวรณ์มันมาฉาบถาว่าแค่นี้พอเจอความสุขแต่ว่าได้เดียวก็ต้องนั่งไปต่อไปเลยถ้าเจอความสุขเลยอย่าเลิกนั่งครับเจริญสุขให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

ปิติให้มากขึ้นเฉยให้มากขึ้นมันก็จะรู้ละอองนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้หรืออ๋อพระพุทธเจ้าเกิดอย่างนี้เองครูบาอาจารย์ปฏิบัติได้อย่างนี้อ๋อพระที่บวชกันผู้ปฏิบัติกันนี้แสดงว่าเจอความสุขอย่างนี้เองเราเชื่อแล้วว่ามีจริงเขาเรียกว่าวัดที่ใจมาถึงวัดแล้วมาถึงวัดคือวัดใจของตัวเองว่าเนี่ยความสุขสงบเกิดที่ใจเราได้แล้วเข้าใจครูบาอาจารย์เข้าใจในธรรมะพระพุทธเจ้าของจริงมีอย่างนี้เองนี่แค่รู้หางอึ่งเท่านั้นนะแค่รู้หางอึ่งก็เกิดความสุขแล้วถ้ารู้ยาวกว่าหางอึ่งทำไงมันก็จะรู้มากกว่านั้น ต้องเป็นคนจริงใจปฏิบัติต้องเป็นคนจริงใจคนซื่อตรงคนจริงใจคนไม่กลัวคนอดทนคนขยันและคนมีความอดทนมากก็ตั้งใจสูงว่ายังไงก็ต้องทำอย่ามาโลเลนั่งเกาะคนโน้นแพะคนนี้คุยอย่างโน้นคุยนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะจิตมันฟ้องหมดพวกที่คุยนี่มากนะจิตมันฟ้องหมดว่าไม่มีอะไรในใจฟุ้งซ่านมาระบายอารมณ์ก็ต้องยกจิตตรงนี้ขึ้นสู่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราจึงจะเห็นธรรมในตัวเราเพราะยังไงเราก็ต้องได้ทุกคนเนี่ยทุกคนต้องได้แต่ขอให้จริงใจหน่อยซื่อสัตย์กับพระพุทธเจ้าหน่อยแล้วก็ตั้งใจเมื่อสมาทานมาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาบวชโฉอย่างเดียวมาบวชโฉว่าฉันเป็นคนใจบุญที่ไหนบวชฉันตายนั่งสมาธิจะนั่งเกงนั่งโทนแต่ไม่เคยสงบเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปบวชโฉไม่ได้ปฏิบัติโฉมาต้องเข้าถึงจิตตัวเองให้ได้ว่ายังไงก็ต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้นิวรณ์มันเป็นยังไงที่พุทธเจ้าท่านบอกเลยนิวรณ์ห้าต้องละห้าอย่างได้แล้วจึงจะถึงความรู้จริงความเข้าถึงความสงบถ้าละห้าอย่างไม่ได้แล้วไม่ข้ามไปเลยวนเวียนอยู่ในนิวรณ์นี่เองนิวรณ์จะกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีเขาแปลว่างั้นนิวรณ์ห้าแปลว่าไม่ให้บรรลุถึงความดีแสดงว่าเรายังไม่ถึงความดีถ้าเราทำสมาธิไม่เกิดแต่แล้วยังไม่ถึงความดีมันเป็นตัวสกัดกั้นง่วงเหงาเฮานอนหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจพยาบาทกรรมวิตกพยาบาทคิดไม่สบายใจไปติดกรรมวิตกคิดแต่คิดถึงแต่เรื่องที่ตัวเองชอบชอบลูกชอบหลานชอบบ้านชอบเรือรักคนโน้นรักชอบคนนี้ถ้าไปชอบก็ชังคนโน้นชังคนนี้ก็จิตมันก็เป็นนิวรณ์ทั้งหมดก็ต้องตัดไปพิจารณาว่าไม่เอาก็คือต้องตัดใจต้องพิจารณาเห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ควรเอามาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำก็เป็นคนโรคจิตชนิดหนึ่งโรคประสาทชนิดหนึ่งแล้วคนพายเรือในอ่างคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆไม่ข้ามนิวรณ์ต้องเดินจงกรมบ้างเนี่ยต้องฝึกเดินจงกรมด้วยฝึกยืนเอาจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าการเดินเวลายืนจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าเวลายกขึ้นก้าวไปวางลมจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเวลาจะเคลื่อนไหวต้องรู้ตัวนะเวลาจะขยับมือก็รู้ว่าขยับมือขวาขยับมือนิวรณ์ทั้งหมดก็ต้องตัดไปพิจารณาว่าไม่เอาก็คือต้องตัดใจต้องพิจารณาเห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ควรเอามาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำก็เป็นคนโรคจิตชนิดหนึ่งโรคประสาทชนิดหนึ่งแล้วคนพายเรือในอ่างคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆไม่ข้ามนิวรณ์ต้องเดินจงกรมบ้างเนี่ยต้องฝึกเดินจงกรมด้วยฝึกยืน

ิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าการเดินเวลายืนจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าเวลายกขึ้นก้าวไปวางลมจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเวลาจะเคลื่อนไหวต้องรู้ตัวนะเวลาจะขยับมือก็รู้ว่าขยับมือขวาขยับนิวรณ์ทั้งหมดก็ต้องตัดไปพิจารณาว่าไม่เอาก็คือต้องตัดใจต้องพิจารณาเห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ควรเอามาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำก็เป็นคนโรคจิตชนิดหนึ่งโรคประสาทชนิดหนึ่งแล้วคนพายเรือในอ่างคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆไม่ข้ามนิวรณ์ต้องเดินจงกรมบ้างเนี่ยต้องฝึกเดินจงกรมด้วยฝึกยืนเอาจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าการเดินเวลายืนจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าเวลายกขึ้นก้าวไปวางลมจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเวลาจะเคลื่อนไหวต้องรู้ตัวนะเวลาจะขยับมือก็รู้ว่าขยับมือขวาขยับเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเคลื่อนไหวจิตตานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดเวทนากำหนดดูจิตธรรมของเราจะรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วอ่านตรงนี้อ่านที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเรียนรัดเลยเรียนคืนเดียวให้รู้เรื่องเรียนภายใน7วันให้รู้เรื่องหลวงพ่อสวานท่านปฏิบัติอยู่ในป่าช้านะโอ้โหท่านไปสู้กับนิวรณ์ท่านทำจนต้อง6ปีท่านเชื่อใจแล้วว่าท่านใครมาถามธรรมะท่านนี่ท่านตอบได้หมดท่านออกมาสอนคนท่านยังไม่แน่ใจท่านก็ไปศึกษาอีกไปเข้ากรรมฐานวัดมหาธาตุเจ้าคุณสิทธิมุนีเขาจัดเข้าระดับญาณกันท่านก็ไปท่านก็ไปทำกับเขาทำได้ผ่านหมดที่อาจารย์สอนเนื้อพ่อผ่านมาหมดแล้วผ่านมันตั้งแต่อยู่ในประชาแต่ท่านต้องการจะไปทดสอบว่าพระไม่รู้หนังสือได้ทำได้ไหมทำได้หมดเลยจนเจ้าคุณสิทธิมณียกย่องว่ามีพระดีๆแหมเสียดายไม่รู้หนังสือว่างั้นท่านเป็นพระรู้หนังสือก็เสียดายท่านไม่รู้หนังสือปริยัติไม่ได้แต่ปฏิบัติเนี่ยถือว่าผ่าน แต่ถ้าอย่างสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่มาพูดสมัยพุทธเจ้าก็ถือว่า พวกที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยก็ถือว่าผ่านเพราะพระอรหันต์ เป็นหมื่นแสนองค์นั้นไม่รู้หนังสือหรอก ไม่รู้หนังสือแต่รู้พระไตรปิฎกที่ใจก็ถือว่าธรรมะพุทธเจ้าถ้าทำสมาธิได้เจริญวิปัสสนาได้ถือว่าไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรอกเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละที่พุทธเจ้าสอนเกิดที่ใจทั้งหมดไม่เป็นบาปเท่านั้นแหละทำจนบาปมันไม่เกิดใช้ได้นะใจมันไม่คิดชั่วใช้ได้ไม่คิดอิจฉาใครไม่คิดว่าใครไม่ฉุนเฉียวไม่คิดอะไรในทางผิดศีลผิดธรรมคิดแต่เรื่องกุศลประคองจิตให้เป็นงั้นก็ถือว่าคนนั้นผ่านตั้งใจสำเร็จการมาบวชเนี่ยดีแล้วคนน้อยๆเนี่ยดีพวกเราคนโดยมากวัดก็อยากได้คนบวชเยอะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นโอ้วัดนั้นปฏิบัติกันดีบวชกันเยอะก็ดีทำให้คนได้ปฏิบัติเยอะแต่ที่จริงแล้วโอกาสสงบมันน้อยโอกาสได้ทำความเพียรได้ฟังธรรมใกล้ชิดธรรมะมันน้อยเพราะว่ามันไปตื่นคนเจอคนโน้นเจอคนนี้ไม่ยิ้มไม่พูดก็ไม่ได้ก็เลยกลายวันทั้งวันก็เจอแต่คนใช่เจอคนใจบุญมันก็บุญด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นสมาธิบทน้อยๆเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเรา

ทำให้เราได้มีฐานการปฏิบัติได้เร็วสมัยก่อนสังฆทานบวชไม่มีใครบวชไม่มีใครภาวนาอาตมาต้องไปต้อนมาตอนไงเวลามาที่เป็นโตมาวัดทายกไพกาเขากลัวสมาธิมีไม่กลัวอยู่สองสามคนที่มาขอนั่งสมาธิมีไม่ถึงสิบคนนะสองสามคนที่สุขที่ไม่ล็อกแรกนะนอกนั้นล็อกแรกพอเอาเป็นโตมาถวายก็จะให้พระรับพรแล้วจะกลับบ้านเพราะห่วงสวนตัวเองต้องทำสวนทุเรียนเราก็บอกว่าเดี๋ยวรับพรก่อนค่อยไปแผ่เมตตาก่อนเอาอุทิศบุญให้ญาติก่อนอย่าเพิ่งไปเร็ว บอกวัดอื่นเขารับพรไปเลยเขากลัวพระกรรมฐานเอาอะไรให้เขาแปลกปลอมไปให้เขาจะรีบกลับบ้านเราก็เอาพอฉันเสร็จแล้วก็โยมก็นั่งดูพระฉันเวลาเดียวฉันในบาตรก็ดูพระฉันพอฉันเสร็จแล้วก็เอารับพรนะไม่ต้องเทศตอนเราไม่กล้าเทศเพราะเทศเลยกลัวทรมานเขากลัวเขาเข็ดเทศเนี่ยกลัวเขาเข็ดเขาหลังเขาไม่กล้ามาวัดเพราะเขากลัวมากเรื่องเทศนี่เราก็เอาโยมหลับตาเขาแผ่เมตตาเอานะทำใจว่างๆนะทำใจว่างๆทำใจว่างๆสว่างสงบเฉยๆทำใจให้ดีให้เย็นแล้วจิตเราสว่างสงบแล้วจึงจะแผ่เมตตาไปถึงญาติได้ถ้าใจไม่สงบก็แผ่ไปไม่ถึงนั่นเอากำหนดใจให้สว่างนะคือหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ไว้ไม่มีอะไรเกาะก็เกาะลมหายใจหรือไม่ก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้หรือทำใจว่างๆก็ได้ไม่ต้องภาวนาอะไรเขาก็หลับตากัน5นาทีก็เอาเราก็ยะถาสัพพีวันทะหน้ามาอีกเอาไปอีก10นาทีไปเรื่อยๆนะเข้าเป็นชั่วโมงแล้วเหลือ10นาทีเราลืมตาแล้วเขาก็ไม่ลืมเราก็ปล่อยไปพรุ่งนี้ไม่ลืมตาแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆจนกว่าเขาจะลืมเข้ามาถืออุโบสถ2คน3คนเข้ามาทุกตลอดเลยยันแก่ยันตายเลิกเหล้าเลิกยากันเข้าเดี๋ยวนี้เต็มวัดอุโบสถนี่เต็มวัดหมดเป็นพันๆคนไม่ใช่คนแก่หรอกคนแก่รุ่นๆนั้นตายไปเกือบหมดเดี๋ยวนี้เด็กลูกหลานอายุ10กว่าขวบก็มากันเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่เสาร์อาทิตย์นักพระเนี่ยมากันมานั่งสมาธิกันคนรุ่นใหม่เราไม่รู้จักแหละรุ่นเก่าเขามานานๆมาทิ้งผมงอกเต็มมาหมดเลยโอ้โหมาขาวเมื่อวานนี่ก็มาขอเข้าห้องเป็นราชการเป็นพวกพยาบาลพวกอะไรก่อนตอนเป็นทำงานก็มาเข้าพอปวดเกษียณกลับมาผมงอกมาแล้วมาบอกคราวนี้จะปฏิบัติสักเดือนหนึ่งมาเข้ากรรมฐานเดือนหนึ่งปวดเกษียณแล้วมามีนิสัยแล้วนี่เมื่อก่อนไม่เอาหัวกรรมฐานเหมือนคนอ่างทองนี่แหละคนอ่างทองก็กลัวกรรมฐานกันเยอะเมื่อวานนี้ไปบินไปทำบุญมามีคนหนึ่งนั่งรถเข็นมาทำบุญที่ปากเกร็ดได้คติธรรมเขาชวนทำบุญพอดีเอาพระป่าหลวงตาปัวไปเขามาทำบุญหมู่บ้านที่ปากเกร็ดเป็นหมู่บ้านเป็นซอยทำบุญทุกปีไอ้คนที่นั่งรถเข็นมานะบอกกินเหล้าอย่างไปกินได้เนี่ยกลายยังไปกินได้ทำบุญแค่นี้มาไม่ได้มันรู้ไปขอให้แก้ตัวแล้วขอให้เราแก้ตัวแล้วเราไม่แก้ตัวก็หมดโอกาสขารีบแขนรีบแต่ดูแล้วฐานะดีคนนี้
ลูกเต้าก็หน้าตาดีอยู่ติดกับที่ทำบุญนั่นแหละเขาเข็นตัวเองก็หมุนรถมาทำบุญจนพระเลิกกลับเราบอกนี่โยมเนี่ยคิดดีถ้าคนคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยคนจะไม่ได้ทำบุญเยอะกินเหล้าไปกินเชียงใหม่ก็ไปกินพัทยาก็ไปกินภูเก็ตก็ไปกินเมืองนอกก็ยังไปกินเลยกินเหล้านะบินไปกินก็มีโอ้ขยันไปกินเหล้ากินเบียร์ไปไกลก็ไปกินกันนะพอกุฎสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยไปกินเหล้ากันแค่ไปกินเหล้านะนะโยมนะไปกันไกลๆด้วยถ้าไปเล่นนี่ไปไกลกันนั่นนี่ไปเล่นนะไปเที่ยวเล่นเนี่ยหมดไปมาเก้าไปแล้วหมดไปเกาะสองไปสามเหลี่ยมทองคำไปเล่นคนนั้นหมดเป็นสิบล้านล้านก็ไปเล่นทำบุญบาทเดียวไม่ทำบุญอีกกลัวบุญขายป่าไปตั้งหน้าบ้านแล้วไล่เลยไปกินไปเล่นไกลก็ไปแต่ไปทำบุญอยู่หน้าบ้านไปไม่ได้สู้กับคนพิการไม่ได้พิการแต่กายใจไม่พิการไอ้พวกนั้นพิการทางใจกายไม่พิการแต่ไปไกลๆแต่ใจพิการบุญอยู่หน้าบ้านทำไม่ได้นี่น่าเสียดายนะสู้กับคนไม่รู้ธรรมนะพวกไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมก็จะคิดอย่างเงี้ยจนยันตายเรามาเลือกโอโยมเนี่ยคิดดีนะก็ทำบุญแค่นี้ทำไมมาไม่ได้กินเหล้าไกลยังไปได้ขอให้เราแก้ตัวนะเราไม่แก้เราก็หมดโอกาสนิยมจะไปสอนสามีไม่ได้เนี่ยมันตีนะตอนนี้เรารู้กันเฉพาะพวกเราจะไปพูดให้สามีฟังไม่ได้สอนไม่ได้นะสามีอ่ะต้องให้สามีสอนเราเพราะเขาไม่เชื่อเราเขาเชื่อตัวเขาเองเขาจะมาให้เขามาเองเราทำไม่โกรธไม่ด่าเขาก็เลยกันเราทำให้ใจดีแล้วกันทำให้เป็นคนดีกว่าเดิมเมื่อไหร่กันเขาก็มาเองอย่าไปทำร้ายกว่าเดิมอย่าไปทำรังเกียจเขาทำให้เมตตาเกิดแล้วกันก็จะส่งเคราะห์กันได้เหมือนอย่างลุงพ่อวันนี้บวชที่เนี่ยทายกไปหาหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานให้พระมาองค์หลวงพ่อสังวานยิ้มชอบใจหลวงพ่อสังวานยิ้มเลยกลับมาบวชเลยแค่นี้ก็ใช้ได้นะให้หลวงพ่อสังวานยิ้มท่านน่ะกลับมาบวชเลยมาอยู่วัดขิดนี่เลยเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปยิ้มกันแล้วกันเดี๋ยวก็สามีก็ตามมาบวชเป็นแถวนะกลับไปยิ้มจะไปบึ้งนะบึ้งกูไม่บวชมึงคนนึกว่ามึงจะเปลี่ยนนิสัยได้มึงยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยกูไม่ไปกับมึงหรอกกูไม่ไปกริดกับมึงหรอกตะเกลียดอีกด้วยซ้ำเลยกลับมาแล้วมาเหม็นกูไม่เอาหาพวกกูไม่ดีหาพวกกูเป็นพวกคนไม่ดีเอาพวกโกรธพระอีกพระสอนผิดอีกยุ่งใหญ่กว่านี้เพราะไม่แอนตี้ไม่เข้าวัดอีกต้องกลับไปยิ้มเราก็ซิกอารมณ์ดีเอ๊ะภรรยาคุณนี่ไปวัดมันได้อะไรมาวะคุณต้องแอบไปดูสิพระอะไรให้เสน่ห์อะไรมากลับมาแล้วมันใจดีกว่าเดิมไปมั่งพอไปมั่งโอ้นี่เองอย่างนี้กูไปด้วยนั่นบุญอย่างนั้นต้องเปลี่ยนด้วยความฉลาดเราต้องฉลาดทำบุญไม่ฉลาดแล้วไม่ได้อะไรหรอกตัวเองก็ไม่ได้แต่แถมทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกก็ต้องทำใจเราไม่พูดมากไม่ปากมากอย่าไปบ่นทั้งวันทั้งคืนพอกลับไปบ้านแล้วโหไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ดีไม่ยังไม่ติไม่ได้คนติไม่ได้อะไรหรอกคนนั้นท้าววิสารนะพอไปติหน่อยก็ไม่เดินเลยโบราณก็จึงไม่ให้ติให้ชมชมแล้วจะได้สรรเสริญน่าจะได้เขาบอกให้บูชาไฟสามีเหมือนไฟ

พราะหัวแม่หัวมันไฟบูชาไฟแล้วจะทำให้สำเร็จทุกอย่างอย่าไปดับไฟอย่าไปเกลียดไฟอย่าไปกระทืบไฟต้องบูชาไฟเอาไฟนั้นไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์สามีเหมือนไฟโบราณว่างั้นพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟคือไม่ใช่ร้ายนะคือบูชาแล้วจะใช้ประโยชน์ได้ไม่ดูถูกไฟทำบุญเราก็สบายใจกลับไปบ้านก็สบายใจไม่ใช่โอ้กูเบื่อบ้านจังเลยกลับมาไอ้เรื่องเก่าๆอีกแล้วอยู่ไปกลับไปวัดดีกว่าเลยด่าบ้านไม่ดีสามีได้ยินก็เลยพยาบาทในใจเออไปให้พ้นนะถ้าบอกเออไปบ้านก็มีความสุขเพราะใจเราสบายเราก็สงสารคนที่บ้านอยากจะสงเคราะห์ให้ทุกคนมีความสุขมาวัดเราก็เอาธรรมะเข้ากลับไปใช้ก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางนี่การบวชจึงจะมีประโยชน์เราต้องปฏิบัติให้ได้เราปฏิบัตินี่ได้เฉพาะตัวเรานะเมื่อได้เฉพาะตัวเราอานิสงส์นี้จึงจะส่งผลถึงคนที่บ้านได้แต่ถ้าตัวเราไม่ได้ที่บ้านก็ไม่ได้เราก็ต้องทำให้เกิดผลตรงนี้ดังนั้นจะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสมาธินี่เป็นตัวปัญญานะทำให้เราแก้สถานการณ์เป็นทำให้เราใจดีขึ้นพอใจเราดีเราเปลี่ยนไม่โกรธแล้วต่อไปจะดีมากหลวงตาบัวนะใจดีหลวงตาบัวนะใจดีนะใจไม่ดีจะพูดให้คนฟังธรรมะไม่ได้แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ศรัทธาไปเทศให้ทั่วประเทศอะประเทศเนี่ยแต่คนทางใต้ไม่ค่อยไปภาคกลางในคนใจบุญเยอะรวมมานิมนต์เทศแล้วก็ถวายทองคำถวายตอนหน้าได้เกือบ2ตันแล้วไม่รู้จะนับเท่าไรตันนึงก็หลายตังนะกิโลนึงก็ต้อง700,000กิโลนึงประมาณ700,000บาทตันนึงเท่าไรโยม10กิโลก็7ล้านนะ10กิโลก็7ล้าน100กิโลเท่าไรนะ100กิโลก็70ล้านนะตันนึงก็พันกิโลนะเงินขี้พันล้านเลยโยมเดี๋ยวท่านจะเทศให้ได้4ตันนะมีพระที่ไหนเทศให้ได้4ตันบางคนบอกหลวงตาบัวประเทศและชาติจะเจริญนะคือความจริงการที่ทำนี้เป็นธรรมเรื่องสำหรับผู้มีคุณธรรมที่เมื่อใครเดือดร้อนเมื่อชาติเดือดร้อนเนี่ยบุคคลที่จะออกมาคือบุคคลที่ช่วยได้คือบุคคลที่มีบารมีออกมาช่วยเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ช่วยอะไรดามวิกฤตเนี่ยต้องเป็นคนมีบารมีเมื่อสมัยก่อนพุทธเจ้าก็ช่วยมาแล้วพุทธเจ้าไม่ได้เอาทองคำมาช่วยนะพุทธเจ้าแค่น้ำบาทเดียวพุทธเจ้าน้ำบาทเดียวช่วยคนเมืองไผ่สาลีเป็นโรคหาล้มตายกันต้อง7ปีข้าวยากหมากแพงโจรผู้ร้ายมากมายคนล้มตายเป็นฝีดาษเป็นอหิวาพระเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ก็สงสารก็บอกอนนท์เอาน้ำนี่ไปลดตามกำแพงรอบเมืองกำแพงเมืองไผ่สาลีความวิบัติจะหมดไปคนทั้งหลายบอกโอ้โหน้ำขันเดียวจะไปน้ำบาทเดียวจะช่วยคนได้ไงบาทพุทธเจ้านี่เท่ามะพร้าวเท่านั้นเองมะพร้าวลูกเล็กๆอ่ะเพราะบาทพุทธเจ้าไม่ใหญ่แค่คนฐานคนเดียวอิ่มท่านอธิษฐานเอาหินที่พระจตุโรกบาลทั้ง4คนเนี่ยเอามาถวายอธิษฐานว่าเป็นลูกเดียวแค่อิ่มเดียวก็เอาน้ำใส่บาทพระนนท์ก็ถือไปบอก
น้ำบาทเดียวเนี่ยจะช่วยคนทั้งเมืองไปเถอะอนนท์พุทธคุณธรรมคุณเอาไปดีดเอาน้ำมนต์ดีดดีดเอาไม้จุ่มจุ่มเนี่ยดีดดีดไปให้ล็อกเมืองพวกเอามนุษย์ทั้งหลายจะไปเทวดาจะเข้ามาก็เอาไปเอาน้ำมนต์เนี่ยเป็นดีดสัตว์ล็อกเมืองเลยว่าพระองค์ต้องการให้ทุกท่านทั้งหลายจงออกไปมนุษย์ทั้งหลายจงมีความสุขพวกผีพวกอมนุษย์ที่มันเข้ามากินมาทำลายมนุษย์เนี่ยมันตกใจด้วยอำนาจพุทธคุณนะมันวิตกใจวิ่งทะลุกำแพงเลยทะลุกำแพงไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็คนก็หมดโรคภัยไข้เจ็บด้วยอำนาจพุทธคุณคนก็อัศจรรย์ว่าโหพระพุทธเจ้านี่น้ำมนต์ขันเดียวน้ำขันเดียวไม่ได้ทำน้ำมนต์นะน้ำบาทเดียวเนี่ยทำให้เมืองเป็นสุขหมดเลยแล้วมาขออีกไหมมาขออีกได้ไหมถ้าบ้านเมืองเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไม่ได้ให้อีกเลยใครมาขอน้ำในบาทก็ให้ปฏิบัติธรรมอย่ามาเอาน้ำมนต์อย่ามาเอาน้ำนี้เพราะน้ำนี้มันไว้ใช้วิยามวิกฤตครั้งเดียวในหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตถึงค่อยใช้ไม่จำเป็นอย่ามาใช้แต่นี้ทุกวันนี้คนเราก็เลยพระทุกวันก็เลยเวลาไปทำบุญบ้านไปแล้วก็ตั้งขันน้ำมนต์ลดอันนี้มันผิดหลักนะถ้าผิดหลักพุทธเจ้าแต่ไม่ผิดหลักประเพณีไทยตระหนักพุทธเจ้าถือว่าน้ำนี้เอาไว้ช่วยยามพีศาจราชทูตพวกเอามนุษย์เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์จึงค่อยทำถ้าไม่งั้นทำไม่ได้ทำถือว่าผิดเหมือนกับไม้จันทร์เนี่ยที่พระโมคคัลลาให้พระกปิลวัตถุเหาะไปเอามาจากบ้านเศรษฐีพระเจ้าก็บอกเอาไม้จันทร์มาทุบให้หมดก็เป็นปัญหาเอามาทำเป็นยาไปเพราะแย่งไม้จันทร์กันไม้จันทร์เป็นบาทไม้จันทร์ใครๆก็อยากได้แต่ก็ห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์ไม่ให้เหาะเพราะเหาะแล้วมันต้องเหาะทุกวันคนก็อยากดูพระเหาะองค์ไหนไม่เหาะก็ไม่ให้ข้าวกินพระองค์ไหนบวชใหม่ก็เลยอดข้าวไปเพราะเหาะไม่เป็นพุทธศาสนาก็จะเสะก็จะหมดสิแล้วจะเหลือแต่พระเหาะเท่านั้นที่อยู่ได้องค์ไหนไม่เหาะก็อดข้าวพระเจ้าเลยบอกห้ามแสดงฤทธิ์อันหนึ่งที่หลวงตาทำเนี่ยทำด้วยปัญญาที่ท่านแสดงเนี่ยแสดงด้วยปัญญาช่วยชาติต่อไปในชาติไทยจะไม่ร่มจมทองคำที่พลังใจของคนทั้งประเทศรวมไปเป็นทองแท่งเดียวเนี่ยเป็น4ตันเนี่ยต่อไปจะทองคำนี้จะอยู่คู่ชาติคนที่จารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งพศนั้นพศนี้เมืองไทยได้ถูก IMF เข้ามาเป็นหนี้สินเข้ามาแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยเดือดร้อนหมดแล้วได้มีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงตาบัวได้มาเทศนาเอาทองคำมาค้ำชาติเป็นนิมิตหมายที่ดีเก็บไว้ในกองขังตลอดมาทุกวันนี้ทำให้ชาติไทยเราเนี่ยมีเป็นเงินเมืองทองมากมายและเจริญไม่สิ้นสุดแล้วก็มีพุทธศาสนาเป็นคู่ของคนไทยก็จะเป็นประวัติในชาติไทยว่าได้มีพระที่มาช่วยเทศนาให้มีทองคำเก็บไว้ในกองขังไปค้ำเงินไม่ให้บาทตกไม่ให้บาทตกไม่ให้บาทแตกที่โบราณก็บอกถ้าบาทตกในบ้านเนี่ยจังไหลบาทแตกก็ไม่ได้ไปฝังในบ้านก็ไม่ได้บาทเนี่ยไปฝังในบ้านก็อยู่กันไม่เป็นสุขพอบาทมันแตกก็ไปฝังในบ้านก็ไม่ได้บาทตกในบ้านเขาก็ถืออันนี้ก็คำบาทหลวงตาบัวก็คำบาทไม่ให้ตกไม่ให้แตกในบ้านก็จะเป็นมงคลใครทำบุญก็เท่ากับช่วยชาติตลอดเลยฝังไว้ในศาสนาฝังไว้ในชาติเราไม่ได้บังคับกันทำที่วัดสังฆทานก็ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นบอกญาติโยมมาตลอดตั้งพุ่มประปามาตั้งแต่เริ่มเลย
ตั้งแต่หลวงตาตั้งแต่เริ่มหลวงตายังไม่บอกอะตั้งแต่ว่าเอาเงินมาช่วยชาติมาก็ตั้งไว้ที่วัดพระธรรมก็เก็บไปให้เก็บไปให้แต่ตอนหลังหลวงตามาก็เลยตั้งไว้ให้หลวงตาเพราะมันไม่ได้เบียดเบียนการทำบุญนี่ไม่เบียดเบียนใครเป็นการทำให้เราสบายใจพระอย่างนี้ไม่ใช่มีง่ายหลวงตาบัวเนี่ยเมื่อก่อนจะมาเคยไปฟังธรรมท่านเมื่อสมัยที่ท่าน20กว่าปีเคยไปฟังที่วัดป่าบันตาดสมัยนั้นท่านยังไม่มีใครรู้จักพระองค์หนึ่งเนี่ยกลัวไม่กล้าไปบอกพอถึงวัดแล้วจะไม่เข้าวัดกลัวบอกหลวงตาบัวดุเฮ้ยหลวงพ่อตาบัวไม่ใช่เสือนะถ้าเสือเราไม่ไปเรานี่ตาบัวเป็นพระไปฟังยิ่งดุก็ยิ่งดีดูที่ท่านจะดุอะไรเราพอเข้าไปโยมไปด้วยโยมเป็นน้องชนัดปิยอุ้ยเขาชวนไปเจ้าของโรงแรมดุสิตจะเป็นน้องสาวสมัยนั้นเขาชวนไปขึ้นรถไฟไปเขาเป็นคนชอบไปหาพระเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเขาเป็นนักเรียนนอกแต่ว่าชอบเข้าวัดก็ชวนอาตมาไปตอนนั้นเขายังอยู่ไม่มากเขาชวนเราก็เลยชวนพระไอ้องค์ไปด้วยกันเป็นเพื่อนไปหาหลวงพ่อหมาบัวไปหาหลวงพ่อควันไปหาหลวงพ่ออะไรทำของเพนไปหลวงพ่อข่าวไปหาหลวงพ่อบัวก่อนแล้วก็ไปทำกองเพนต้องไปค้างทำกองเพนแล้วก็ไปค้างหลวงพ่อควันที่ทำขามพอเข้าไปหลวงตาบัวก็เทศเลยคนคิดว่าเราดุเราเป็นพระดุที่จริงเราไม่ใช่พระดุหรอกพูดตรงที่พระนั้นกลัวไหมเราไม่ได้พระดุเราดุคนไม่ดีคนดีเราไม่ดุแล้วก็เปรียบเหมือนว่าเนี่ยเหมือนช่างไม้อะจะเอาไม้มาทำเสาบ้านเนี่ยก็ไปตัดจากป่ามาพอไปเจอเสาต้นไหนตรงๆก็ตัดเลยฝันโคลมเหมือนไม่ประณีเลยฝันให้ขาดอย่างเดียวฝันหน้าฝันหลังฝันใหญ่เลยพอล้มตัดหัวตัดท้ายแล้วถากให้เป็นเหลี่ยมใสให้กลมแบกมาบ้านพอมาตั้งเป็นเสาแล้วนะเอากระดาษทรายอะไรขัดเสร็จแล้วพอมาตั้งเสร็จแล้วนะเปาะเดียวก็อย่ามาฝันนะฝันไม่ได้เปาะเดียวก็ฝันไม่ได้มันเสียที่เราฝันเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เป็นเสามันยังไม่ดีแต่พอมาเป็นเสาแล้วฝันไหมไม่ฝันมันสวยงามแล้วไม่ฝันก็แสดงว่าหลวงตาท่านดุกิเลสดุคนให้ดีถ้าดีเลยท่านจะชอบนี่หลวงพ่อสว่างเนี่ยท่านมาเยี่ยมมาหาหลวงพ่อสว่างนึกจะมาเลยไปหาสองครั้งแล้ววันนั้นก็ไปเยี่ยมวันเกิดหลวงพ่อสว่างไปเยี่ยมท่านเป็นมิตรแท้ด้วยไม่ใช่เรื่องเราจะเจอได้ง่ายนะถ้าทำบุญกับพระอรหันต์หรือทำบุญกับพ่อผู้บริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์มันเป็นพันเท่าทำครั้งหนึ่งนะทำกับผู้พระธรรมดานี่ก็ดีได้แต่ว่าถ้าทำกับพระอรหันต์หรือผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเท่านับไปถ้วนถึงได้ว่าเวลาเผาศพเนี่ยเผาศพหนูได้หนึ่งได้เป็นกับเผาศพสัตว์สี่เท้าได้มากขึ้นเผาคนไม่มีศีลได้เป็นหลายกับเผาคนมีศีลเผาคนมีสมาธิก็จะขึ้นมาเรื่อยเผาคนมีมรรคผลโสดาบันสกิทาคานาคาเผาพระอรหันต์เผาพุทธเจ้าถือว่าสุดเลยแต่ไม่ใช่ว่าเผาศพแล้วไม่บุญเท่ากันตัวได้แต่ว่าศพคนนั้นเป็นใครถ้าเผาพ่อเผาแม่นี่ถือว่าเหมือนเผาพระอรหันต์เผาคนเมาก็ได้นิสงส์อย่างหนึ่งเผาคนไม่เมาก็ได้อย่างหนึ่ง
คนเหมือนกันแต่ต่างกันบุญต่างกันถ้าไปเผาพระเผาเนรก็ได้ต่างกันเผาพระพระชีก็ต่างกันถ้าเกิดเผาพระอรหันต์นี่ถือว่าสุดยอดบุญทำบุญก็เหมือนกันนะฟังไปทำบุญกับพระอรหันต์ให้ทานกับพระอรหันต์ก็บุญต่างกับพระธรรมดาทัศนานุตริยะได้เห็นได้ยินได้ฟังครับผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นบุญอย่างมากเป็นลาภอันประเสริฐของเราตายแล้วยังไม่ไปนรกเลยนะเจอพระอรหันต์เนี่ยเจอพุทธเจ้าเนี่ยระลึกถึงไว้ไม่ไปนรกป้องกันนรกได้ด้วยแต่ถ้าไปเจอพระทุติยเนี่ยใช่ไหมไปเจอพระขี้เมาเนี่ยพอตายแล้วนึกถึงพระองค์นั้นเมาแม่ตกนรกเลยเราใช่ไหมไม่ได้ต้องไปนึกถึงพระผู้บริสุทธิ์เราจึงจะไปได้พุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่เรามีเหตุผลที่จะคุยกันเยอะแยะมีเหตุผลที่จะถามตอบกันเยอะแล้วนั้นเราไม่ใช่ว่าคิดอย่างเขาแล้วถูกคิดอย่างเราด้วยถูกมันอยู่ตรงไหนต้องพิจารณาให้ตรงหลักพระธรรมพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราลดน้ำมนต์เนี่ยลดยังไงจึงถูกพุทธเจ้าหยดเทียนหรือเปล่าเปล่าไม่ได้หยดเทียนพุทธเจ้าใส่ศีลมาทำเปล่าพุทธเจ้าไม่ใช่ใส่ศีลพุทธเจ้าเพียงบอกแล้วเอาน้ำในบ่ายของเราเนี่ยไปลดให้รอบกำแพงเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่พุทธเจ้าให้สัจจะอันนี้ก็ถือว่านั่นแหละวิเศษเลยแต่พวกเรานี่ทำกันพิธีรดน้ำมนต์ทำหยดเนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องวิเศษอะไรแต่ก็เป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำไปถ้าทำไปบ่อยแต่พุทธเจ้าบอกว่าทุกต้องดับด้วยใจทุกต้องดับด้วยปัญญาสมุทัยทำให้เกิดทุกข์มนุษย์ทั้งหลายนี่มีกิเลสโลภโกรธหลงทำให้ร้อนทำให้ทุกข์แต่นั้นถ้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับที่น้ำอื่นต้องดับที่ใจคนทำบุญเป็นมงคลคนรู้จักคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมประสงค์เป็นมงคลคนอกตัญญูไม่เป็นมงคลเอาน้ำมนต์กี่หาบกี่องค์มาลดก็ไม่เป็นมงคลต้องเข้าใจอย่างนั้นนะโอ้ยเรื่องที่จะพูดมาเยอะแยะถ้าคนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจมันก็งมงายหลวงตาบัวบอกว่าพระพิธีกรรมมันเยอะพระปริยัติมันเยอะแต่พระปฏิบัติมันน้อยโยมปริยัติมันเยอะโยมปฏิบัติมันน้อยที่จริงแล้วมันต้องปฏิบัติจึงจะรู้ธรรมจึงจะเข้าถึงพุทธเจ้าจึงจะไปได้จึงจะสำเร็จได้ปริยัติมันไปไม่ได้หลวงตาบัวท่านเลยทั้งปริยัติปฏิบัติเลยท่านเรียนเป็นปริยัติเป็นมหาแล้วท่านถึงปฏิบัติถ้าไม่มีใครดูถูกท่านว่าท่านไม่รู้อะไรท่านแปลพระไตรปิฎกได้ท่านไปบวชเราต้องเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจเราธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ดับที่ใจเราเราก็มีตรงนี้แหละที่เราเดือดร้อนทุกวันสุขทุกทุกวันก็เราไม่รู้ทันใจเราไม่รู้ทันสมุทัยของเราง่วงนะโยมนะหาวแล้วนะง่วงด้วยร้อนด้วยเมื่อยด้วยนานด้วยที่วัดสังฆทานเขาเทศกันทั้งคืนนะโยมสังฆทานนะโยมนะนี่มนต์อาตมาเทศทิ้งอาตมาก็เปลี่ยนเทียนตอน20:00 น.อาตมาก็เทศยันเที่ยงคืนเนี่ยฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเมื่อสมัยก่อนเทศทั้งสว่างเลยคนรุ่นก่อนอะเทศจนตายไปตั้งหลายคนเจอยังโยมไม่นี่เลยนะวัดปิดจะไปนะหลวงพ่อเทศตั้งคืนมึงจะไปมึงเมื่อยตายแน่เลยจะไปเลยกลัวก็เป็นแถวนะเทศไม่ยอมเลิกเลยขึ้นเลยหลงไม่ได้เทศอยู่นั่นแหละนั้นเป็นองค์ตาแดงนะองค์ตาแดงภาคใต้ท่านเทศแล้วหลับตาเทศแต่ไม่มองใครนะมึงจะไปไหนก็ช่างกูหลับตาเทศ
ธรรมะเกิดระดับตาเลยส่งแสดงกันดังเลยพระ

ตายแต่ไม่ก่อนจะมาไปอยู่ชุมทำกระเปาะอยู่ชุมพร3ปีอยู่เป็นคนใต้มา3ปีคนก็มาคุยเรื่องหลวงตาแดงให้เราฟังบอกหลวงพ่อแดงเทศเก่งบอกเทศไงบอกเทศจนพวกฝันธรรมาสเนี่ยโคนธรรมาสล้มยังเทศเลยครับแต่แดงบอกเขานิมนต์ก็เป็นพระไงท่านเป็นถือธรรมะเป็นใหญ่อะพอวันหนึ่งเขาเอาศพมาเผาก็นิมนต์หลวงตาแดงเทศแล้วแดงก็ขึ้นเทศก็หลับตาเทศอาชาบ้านที่ฟังญาติที่ฟังเขาโอ้โหเมื่อไรจะจบสักทีเย็นแล้วยังไม่ได้เผาเลยตาแดงก็ไม่เอวังสักทีไม่บังสกุลไม่ยะพวกใหญ่จัดได้ก็ไม่เคยเอาเถอะมันเย็นแล้วค่อยๆลากศพลงสลาเถอะก็ลากลงสลาค่อยลงคงไปเผากันเสร็จกลับมาตาแดงกระเทศอยู่เลยจบไหมหมดแล้วตาแดงกระเทศไม่จบสวรรค์นี่ผ่านพูดเรื่อยเลยเขาก็เลยว่าตาแดงไม่ได้เทศหน้าดูไอ้คนขี้เมามันก็โกรธเลยมั้งเจอกูหน้าดูตาแดงเนี่ยเทศไม่หยุดที่กูเจอกูเอาละมาเดินกับนิมนต์ตาแดงเทศก็ไม่จบมันเอาขวานมาฝังเทศด้วยมันขวัญธรรมาสเลยโครมโครมธรรมาสสมัยก่อนมันใช้ไม้ไผ่นะขึ้นมาขวานปุ้งปุ้งแล้วก็เทศเรื่อยเนี่ยอันนี้จังทุกครั้งนะใครทำอะไรก็ต้องปล่อยวางต้องเฉยอย่าไปโกรธมันเรียกว่าก็ขวัญโครมธรรมาสสมัยถักโครมหนุ่มตาแดงกิ้งมันไล่กระเทศด้วย

ก็ต่อยพระเป็นการหายากนะโยมนะที่จริงท่านต้องการสอนคนนะว่านี่เนี่ยพระที่มีธรรมะมึงทำไงกูก็มีธรรมะโอ้ถ้ายังงี้มาฟันธรรมะพระอ่างทองก็เลยเจอคดีแน่นะเหลือคนใดพระใต้ก็มีดีเยอะสมัยก่อนตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยก็มีทุกวันหลวงพ่อเปียกชื่อหลวงพ่อเปียกแต่ตัวแห้งทุกวันยังอยู่เลยแห้งเป็นหินเลยโยมปิดทองเต็มหมดเลยแต่ขาท่านถูกงูกระปะกัดงูกระปะปากใต้มันเยอะสมัยก่อนตมาไปอยู่นี่เหยียบตายมันยังไม่กัดเลยตอนมันเยอะมันจะอยู่ตามหญ้าตามอะไรตามใบไม้เหยียบมันเลยทิ้งไปเหยียบตายเลยแต่ถ้าตัวไหนกัดก็ถือมันเน่าเลยขาตอนเป็นหนุ่มนั้นหนุ่มตะเปียกแกไปโดนงูเห่ากัดไอ้งูขปะกัดกับขาด้วนแล้วก็บวชก็เรียนวิชามีสมาธิดีพอตายก็ไม่แกก็บอกไม่ต้องเผาไม่เน่าเขาก็เลยไม่ลูกศิษย์ก็เลยเอาไว้ทุกวันเลยวัดดอนยะโหงตมาเคยไปเอ๊ะไม่ใช่ออกไปไม่ใช่ดอนยะโหงวัดตังท่าแสะวัดชนะเพอสมัยก่อนไปดูตัวแห้งปิดทองเต็มเพราะตัวท่านไม่ใหญ่ตัวท่านเล็กก็เหี่ยวเหลือน้อยเดียวชื่อหลวงพ่อเปียกแต่ตัวแห้งทุกวันนี้ก็ยังไม่เผาเป็นพระปฏิบัติคนเราก็ต้องมีธรรมะในใจนี่อะไรเขาว่านิดเดียวว่าไม่ดีก็โกรธทันทีเขาชมว่าดีโหดีใจจะตายต่อไปชมกูอีกนะเขาเลยคนเราก็เลยติดดีตรงนี้ติดตรงติก็ชมแค่ไหนเองมนุษย์ติไม่ชอบชมชอบติระดีใจติระเสียใจชมระดีใจก็เลยทุกข์อยู่ตรงนี้เองชอบไม่ชอบแต่พุทธเจ้าท่านว่าไงบอกให้ติไอ้ตัวนั้นให้เกลียดไอ้ตัวติเกลียดไอ้ตัวตินะบอกอย่าไปเกลียดคนติอย่าไปชอบคนชมบอกให้มันเกลียดไอ้ตัวจิตตรงนั้นไอ้จิตตรงนั้นมันไม่ดีมันจึงไม่ชอบธรรมะมันต้องพยายามฝึกให้เป็นฝึกเป็นแล้วก็ไปถูกนะไปถูกทางต่อไปโยมไม่โง่หรอกนะคนมีธรรมะไม่โง่นะธรรมะเคยเจอพวกญาติอะไรที่เขามีธรรมะเนี่ยเขาไม่โง่หรอกคนมีธรรมะนี่คนฉลาดไม่ใช่คนรู้หนังสือนะคนมีธรรมะนี่คนไม่โง่คนเอาตัวรอดคนรู้จิตวิทยาเอาละสมควรแก่เวลาที่บรรยายวันนี้ก็พอเวลาก็ขอให้ศรัทธาทั้งหลายที่ตั้งไว้ก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นการเจริญงอกงามในพุทธศาสนาในตัวเราขอให้ตั้งใจและขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ดวงตาเห็นธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ครูบาอาจารย์มาแนะนำและตัวเองก็ได้ปฏิบัติได้สำเร็จสมความปรารถนาขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หริตวานเมตังสเมตาภทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภนันตุสักเกกาเมจรูเปคิริสิ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาธิภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำประทายอันใหญ่ลุงอาพื้นดินจริง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทย

ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่อง

0: นช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
1: ์ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรู้กายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงพอเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้ไม่เห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนึกแค่เห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกแค่เห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้น
ก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทธโธพุทธโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่ก็อารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราหรือใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติ
ฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไป

กายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมก็เป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันทุกที่มันเกิดขึ้น

แล้วก็ดับไปจึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเรายังต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเห็นแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงเหงานอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดำสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้หมึดหมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับทมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับ
ที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งๆขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้แต่ว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาในว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสร็จแล้วฉะนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้น
จิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราก็เอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบจิตใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจิตใจของเราตั้งมั่น
จิตใจเราต้องมั่นภายนอกส

วันทางจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในถ้าใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วมันเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติทางปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันแวะพอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเร็วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้แล้วเพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มัน
ก็เด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกกระทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบเพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้
จไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆเดี๋ยวพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้ว่าไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5นาที10นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นและการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เราในการที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่
ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกให้มันเป็นไปต่างๆนั้นเร็วที่เราก็นึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะถามมันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่มันอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นในวันหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่ห้านาทีสิบนาทีก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่ได้นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปงั้นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำ

มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็อย่างหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นและที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยาก

และที่เราทำดูมันไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้ตั้งเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูมันไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดที่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ร้ายสงบยากหรือง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในที่ว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วในเรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากถ้าเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรเกินเวลาให้เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือความ

ร่างกายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่การที่เรากำหนดออกเราได้รู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเราได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

การที่เรามาวัดมาศึกษาธรรมะเป็นการพักผ่อนจิตอย่างดีที่สุดอย่างน้อยๆก็มาเริ่มต้นชีวิตที่ดีมารู้เท่าทันจิตใจเราเองก็จะเกิดความสงบสุขได้บ้างไม่คิดถึงเรื่องที่ตนเสียใจพอลืมเรื่องนั้นแล้วจิตก็ว่างได้โลกทั้งโลกย่อมจะสดใสจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนั่นลักขิตะสีโรวัดป่านิราศสุขเกษมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาวนานังสุขังเสติอิมัจจะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัปโปตีมือลงณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมนำไปปฏิบัติการปฏิบัติก็คือนั่งสมาธิภาวนาทำให้ปัญญามันเกิดทำให้ปัญญามันมีแต่ว่าภาวนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยภาวนาอาศัยจิตเดิมอาศัยใจเดิมจิตเดิมใจเดิมก็คือปัญญาโลกีเมื่อภาวนามากๆเข้ามันก็จะเป็นปัญญาโลกุตตระปัญญาฉะนั้นวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายเรามารวมกันเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเราได้ถือว่าวันนี้เวลานี้เป็นการบำเพ็ญบุญของท่านอาจารย์สนองกตปุญโญท่านมีอายุได้54ปีฉะนั้นท่านก็อาพาธไม่ค่อยสบายท่านก็เลยทำบุญต่ออายุนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสหลายวัดหลายท่านมาเทศมาบำเพ็ญบุญเราก็ได้ถวายทานแก่ท่านเหล่านั้นท่านอาจารย์สนองท่านทำบุญบุญนั้นก็จะมีการปกปักรักษาให้มีอายุยืนยาวนานวรรณพิพันธ์ผ่องใสสุขะมีความสุขพละมีกำลังทรัพย์มีกำลังปัญญาจะเป็นร่มโพธิ์ร่มชัยของเราท่านทั้งหลายวันนี้ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายดีใจไว้แล้วก็ฟังเทศมาหลายท่านหลายองค์หลายกันแต่กันนี้อาตมาว่าภาวนานังสุขังเสติแปลว่าผู้ภาวนาย่อมอยู่เป็นสุขจากวันนั้นภาวนาแปลว่ากรองหรือกันหาจิตหาใจกันหาจิตกรองหาจิตภาวนาหาจิตภาวนาหาใจจิตของเราถ้าหากว่ายังพระอรหัตตมรรคยังไม่มาตัดไม่มาตรัสรู้เรายังไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็เป็นปัญญาบุตรชนปัญญาบุตรชนมันก็มีสุขบ้างมีทุกบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างมีหัวเราะร้องไห้ร้องไห้หัวเราะมีเสื่อมมีเจริญมีเจริญมีเสื่อมมันเป็นไปตามสมมุติของโลกพระพุทธเจ้าก็เคยเสื่อมเคยเจริญเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยเกิดเคยตายมาอยู่ตั้ง500ชาติตั้ง10ชาติพุทธเจ้า500ชาติพุทธเจ้า10ชาติ ก็ดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าดวงเดียวเขาเป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าผู้คล่องความหลงปันพาคล่องอวิชามันพาคล่องคล่องอยู่ในความสุขบ้างคล่องอยู่ในความทุกข์บ้างเรานั่งอยู่อย่างนี้ไม่เคยเป็นเทพเจ้าเราเทวดาชั้นจาตุมยามาสุหิตานิมมดีไม่มีหรอกเราเคยไปเกิดแล้วเราเคยมีความสุขแล้วสุขจนตายบางทีลืมตายก็มีลืมเกิดลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายเทวดาเขาก็หลงเหมือนกันเวลาหมดบุญแล้วจุติลงมาเกิดในเมืองมนุษย์จึงมารู้สึกว่าโอ้จนหมดบุญมาจุติในเมืองมนุษย์ก็มาบำเพ็ญบุญกลับไปอีกพวกเทพเจ้าเราเทวดาเหล่านั้นก็ยังมีความสุขยังเที่ยวชมสวนอุทยานอันเป็นปราสาททิพย์บ้างสวนทิพย์บ้างมีอยู่เราอยู่ในโลกอย่างนี้ก็เป็นความสุขอันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนเราหลงความสุขเราหลงความทุกข์เหล่านี้เราจะต้องตายอีกด้วยตายบางทีก็ไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานบางทีก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพ่อคาถาพระเวทเป็นรับรองว่าทานังเทตีศีลังเทตีภาวนังเทตีมนุษย์พวกใดให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปทานน้อยรักษาศีลน้อยต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขยันทานจริงๆพร้อมด้วยวาสนาปรมีแต่หนหลังสามารถเข้าสู่ปรินิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายแต่อย่างไรก็ตามเกิดแก่เจ็บตายมันก็ได้กำไรถ้าเราภาวนาถ้าเราภาวนามันเกิดแก่เจ็บตายมันได้กำไรพระพุทธเจ้ากุกุสันโธโกนากัมมโนกัจจโปโคตโมท่านได้กำไรคือพระนิพพานไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านเหล่านั้นก็ต้องมาได้กำไรในเมืองมนุษย์นี่แหละถ้าหากไปเกิดสวรรค์ก็ได้กำไรอย่างเดียวคือความสุขแต่หมดบุญได้ก็จุติมาเกิดในเมืองมนุษย์ถ้าหากว่าเรามาเกิดเมืองมนุษย์บางทีเราหลบทุนก็ได้หลงทำชั่วก็ตกนรกเป็น

เปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ได้ฉะนั้นในโลกนี้มันจึงมีสูตรดีบ้างสูตรชั่วบ้างเรียกว่าพระสูตรสูตรดีสูตรชั่วมาพระภิกษุสามเณรผู้บาอาจารย์ท่านเทศท่านก็เอาพระสูตรมาเทศเอาพระวินัยมาเทศเอาพระปรมัตถ์มาเทศให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังจริงๆแล้วถ้าเทศมากบางคนก็จะหลงไปก็ได้หลงมันมากเทศน้อยผู้ฟังอาจจะหลงก็ได้เหมือนกันพูดน้อยผู้ฟังไม่รู้จักความหมายพูดมากเทศหลายผู้ฟังก็เกิดความรำคาญพูดเรื่องทานก็หมดแล้วไม่รู้จะกินอะไรถ้าทานหมดฉะนั้นการให้ทานต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรภรรยาส่วนที่2เป็นทุนค่าขายส่วนที่3ฝากกลางไว้ส่วนที่4ที่ทานไว้คนเราตายแล้วไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็เผาเหลือตั้งแต่ดวงวิญญาณที่เราให้ทานไว้รักษาศีลไว้ภาวนาไว้เป็นนิสัยนิสัยทานนิสัยศีลนิสัยภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลเราจึงตายในเพราะบุญตายเพราะบาปตายเพราะบุญจึงว่ากุศลกามาพจรอกุศลกามาพจรบุญจรมาบุญตั้งอยู่บุญจรไปบาปจรมาบาปตั้งอยู่บาปจรไปมันจรไปจรมาจรไปจรมาจรไปจรมาเหมือนกับดาวเทียมมันจรไปจรมาพุทธบริษัททั้งหลายเราลองนั่งหลับตาดูพระสูตรดูพระวินัยดูพระปรมัตถ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บางทีเราเป็นสัตว์สองเท่าก็มีเป็นสัตว์น้ำก็มีให้เขาฆ่าเขาตีเป็นสัตว์น้ำเป็นสัตว์บกตกนรกก็มีร้องไห้โวยวายเพราะเสวยผลกรรมบางสิ่งบางอย่างก็แทงด้วยหอกตอกด้วยดาบพระมลัยไปโปรดสัตว์นี่คุ้มมลัยคุ้มปานาเขาแทงด้วยหอกตอกด้วยดาบคุ้มมานี่คุ้มมลัยคุ้มมาจินนาเขาไผ่หลังคุ้มมานี่คุ้มมลัยคุ้มกาเมคุ้มมุสาคุ้มสุราพุทธบริษัททั้งหลายท่านจึงว่าใครฆ่าสัตว์อายุสั้นใครเมตตาต่อสัตว์อายุยืนยาวนานวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมารักษาศีลที่ว่าไม่เบียดเบียนเราเกิดพบใดชาติใดจะมีอายุวันหน้าสุขาภละถ้าหากว่าเราไปเบียดเบียนฆ่าเขาอายุของเราก็สั้นตายเร็วพลันลักทรัพย์จะเป็นคนจนทรัพย์มีทรัพย์ถูกไฟไหม้น้ำท่วมไม่ลักทรัพย์ทรัพย์นั่นให้ความสุขตลอดถึงอายุไขผัวเดียวเมียเดียวเหมือนพระเวทนางมัททีมันดีเหมือนกันถ้าหากหลายลูกหลายผัวหลายเมียผัวเดียวไม่เป็นไรผัวสองนั่นน่ะสมองแตกผัวสามม้ามแตกผัวสี่ดีแตกผัวห้าหน้าแตกผัวหกอกแตกผัวเจ็ดเจ็ดเลยผัวแตกเป็นโรคเอดส์พุทธบริษัททั้งหลายมุสาพูดเท็จสอดเสียดคำหยาบปากเหม็นซื่อสัตย์สุจริตมักจะเป็นพระราชาอยู่500ชาติดื่มสุราเมาไม่ดื่มสุรามีสติปัญญาอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอานิสงส์น้อยหรือมากอาตมาเวลานั่งหลับตาทำไมจึงมองเห็นพุทธบริษัทมันมองด้วยเห็นด้วยคาดคะเนคาดคะเนบางทีผิดก็ได้ถูกก็ได้นั่งหลับตาคาดคะเนเห็นคลื่นของพุทธบริษัททั้งหลายเหมือนกับอาตมาจริงๆอาตมาก็เหมือนกับพุทธบริษัททั้งหลายจริงๆสิ่งที่มันเหมือนก็เหมือนจริงๆสิ่งที่ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนจริงๆอะไรอ่ะสิ่งที่ไม่เหมือนอะไรสิ่งที่มันเหมือนพุทธบริษัททั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีสุขแต่ท่านก็ไม่เอาสุขมาเป็นที่พึ่งหรอกท่านมีทุกข์ท่านก็ไม่เอาทุกข์มาเป็นที่พึ่งไม่สุขไม่ทุกข์ท่านก็ไม่เอาเป็นที่พึ่งท่านดูสามคลื่นนี่แหละดูสุขสุขสุขนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วไม่ใช่ของเราทุกข์นั้นพระพุทธเจ้ามองแล้วก็ไม่ใช่ของเราเรียกว่าคำว่ามองไปว่าเพ่งเพ่งให้เกิดฌานเพ่งให้เกิดปัญญาคนเราเหมือนกันทุกคนด้วยมีความสุขแล้วก็หัวเราะทั้งวันก็ได้มีความทุกข์ร้องไห้ทั้งวันก็ได้ถ้าไม่มีสุขถ้าไม่มีทุกข์นอนหลับทั้งวันก็ได้อาตมาดูแล้วจึงมาพูดให้ฟังตั้งแต่ก่อนอาตมาเวลาทุกข์ร้องไห้ทั้งคืนทั้งวันแต่ก่อนชื่อบุญจันทร์มันร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเขาก็ใส่ชื่อใหม่

สนั่นปั่นบ้านปั่นเมืองมันร้องไห้มันร้องไห้จริงๆอาตมาก็ไม่มีที่พึ่งก็เห็นแต่ทุกข์ก็เอาทุกข์นี่แหละมาอ้างมาร้องไห้มาแสดงละครคือร้องไห้ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยอาตมาจึงเอาทุกข์มาพูดให้ฟังพุทธบริษัททั้งหลายทุกข์นี่จะน้อยหรือมากถ้ามากมันเหลือออกมาจากตามีแต่น้ำตาร้องให้ด้วยนั่นมันมากแล้วฮะเรียกว่าทุกข์นี่อันหนึ่งอาตมาเคยเห็นมาแล้วเวลาสุขอาตมาก็หัวเราะทั้งวันนี่สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีก็นอนหลับทั้งวันหลับคนก็กอกนอนตื่นขึ้นมาลืมไปลืมสุขลืมทุกข์ก็มีนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาไม่เอาอะไรมาให้ภาวนาหรอกเอาสุขเหล่านี้แหละมาเพ่งเอาทุกข์เหล่านี้แหละมาเพ่งสุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปทุกข์จรมาทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์จรไปสุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปมันจรไปจรมาจรไปจรมาเรียกว่าคนเราตกอยู่ในกุศลกามาพจรจรไปสวรรค์แล้วก็จรมาเมืองมนุษย์จรไปนรกจรไปจรมาจรไปจรมาอาตมาก็เลยเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็เลยมานั่งดูเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงแล้วก็ดูสุขเหล่านี้ดูทุกข์เหล่านี้ดูไปดูมาดูไปดูมาดูทั้งวันดูทั้งคืนดูทั้งคืนดูทั้งวันดูไปดูมาดูไปดูมาความรู้อันนี้จะเป็นความรู้อันเดียวไม่มีหลายรู้หรอกใจของเราใจดวงเดียวเมื่อมันรู้แล้วมันจะรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วในโลกนี้มีสุขจิตตัวนี้ก็มันก็เพ่งดูโลกนี้มีทุกข์มันก็เพ่งดูโลกนี้จะหัวเราะและร้องไห้มันก็เพ่งดูฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าฌานฌานพุทธบริษัททั้งหลายเราเป็นลูกศิษย์ของตถาคตเราต้องหัดดูหัดดูสุขเหล่านี้หัดดูทุกข์เหล่านี้ถ้าเราไม่ดูถ้ารู้เรารู้ไม่เพ่งถ้าเราไม่มีปัญญาลู่เท่าสุขเหล่านี้จะมาเป็นนายหัวใจทุกเหล่านี้จะมาเป็นนายหัวใจเราอาจจะเป็นสัตว์สัตตะแปลว่าผู้คล่องสุขทุกเหล่านี้มันก็เป็นนายเรามากำบักเหียนมันถือว่าเราเป็นม้ามันก็ตีทั้งเชี่ยนทั้งตีทั้งไล่เราก็วิ่งไปในวัฏฏสงสารจึงว่าสังสารันตาภาวาภเวเป็นสัตว์สองเท่าเป็นสัตว์สี่เท่าเป็นสัตว์น้ำเป็นสัตว์บกตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปในกามาพบรูปประพบอรูปประพบจนตายกองฟอนของเราถ้าหากถูกฝังหรือถูกเผาก็ตามแต่พระพุทธเจ้าเอานิ้วมือว่าเอานิ้วมือเราขี้ลงพื้นแผ่นดินมีแต่ขุมของเรากองฟอนของเราทั้งนั้นแหละนั่นแหละท่านจึงว่าชาติเป็นทุกข์จริงๆชราเป็นทุกข์จริงๆพยาธิเป็นทุกข์จริงๆมรณะเป็นทุกข์จริงๆเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จริงๆอดีตปู่ย่าตายายก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็เป็นทุกข์จริงๆอนาคตยังไม่ทันมาถึงลูกลูกหลานหลานก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เป็นทุกข์จริงๆปัจจุบันนี้ก็เกิดก็แก่ก็เก็บก็ตายก็เป็นทุกข์จริงๆเชียงใหม่เขาจึงว่า10ปีอาบน้ำบ่อหนาว20ปีเที่ยวบ่าวไม่เบื่อ30ปีไม่เบื่อสงสาร40ปีทำงานเหมือนฝ้าผ่า50ปีสาวน้อยด่าไม่เจ็บใจ60ปีเสียงไอคือฟานโคก70ปีบักโขกแสบเต็มตัว80ปีเสียงหัวคือเสียงร้องไห้90ปีนอนตะแคงหัวติดเสือติดสาด100ปียกตะลาดเข้าโรงไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็เผาถ้าเผาก็เป็นเท่าเป็นฐานเหลือแต่ดวงวิญญาณอันเป็นปัญญาโลกีมันก็สังสารันตาภาวาเพเวคิดไปถึงบุญก็ไปสวรรค์คิดไปถึงบาปความชั่วเศร้าหมองก็ไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานวิญญาณเหล่านั้นมันเป็นเปรตมันเป็นผีจะมาทำไร่ทำนาค้าขายก็ไม่ได้มีแต่รอบุญรอกุศลจากญาติทั้งหลายจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วันนี้ท่านอาจารย์สนองท่านบำเพ็ญบุญมีความหมายมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างประโยชน์ในปัจจุบันนี้ก็มีประโยชน์ในภายภาคหน้าก็มีประโยชน์อย่างยิ่งก็มี
ประโยชน์ในปัจจุบันนี้ก็มีผู้ให้ทานย่อมเป็นที่พึ่งพอใจรักใคร่ของบัณฑิตทั้งหลาย2บัณฑิตทั้งหลายพอใจคบค้าสมาคมเป็นมิตรสหาย3บัณฑิตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญว่าบุคคลผู้ให้ทานเป็นคนไม่ตนีเหนียวแน่น4บุคคลผู้ให้ทานแล้วมีใจล่าเริงนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขฝันไปเป็นสุขอาศัยสุขคือบุญคือกุศลเหล่านี้แหละไปเกิดพบใดชาติใดก็ถ้ามีบุญแล้วบุญนั้นจะเป็นพี่เลี้ยงนางนมให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจึงว่าทานังเทติศีลังเทติภาวนังเทติเมื่อมนุษย์พวกใดให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปทานน้อยรักษาศีลน้อยภาวนาน้อยต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขยันทานจริงๆพร้อมโดยวาสนาปรมีแต่หนหลังสามารถเข้าสู่ปรินิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายพุทธบริษัททั้งหลายบุญนี้ไม่ใช่เล่นๆแหละบุญนี้ไม่มีตัวบุญนี้ไม่มีตนแต่บุญนี้มีฤทธิ์มีเดชเหมือนกับบาปนั่นแหละบาปก็มีฤทธิ์มีเดชถ้าบุคคลผู้ใดทำลงไปแล้วตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสียได้ฉันไม่ต้องปรารถนามันเป็นเองบุญบุคคลผู้ให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วภาวนาแล้วมนุษย์สมบัติมันเป็นเองสวรรค์สมบัติมันเป็นเองพระวินิพพานสมบัติมันก็เป็นเองความจริงแล้วมันมีคำว่าบุญนี้มันเหมือนกับแฟบสี่พุทธบริษัททั้งหลายเสื้อผ้ามันดำเราต้องอาศัยแฟบเอาใส่สบู่แต่จิตใจของเรามันดำเราจะอะไรเราก็ต้องอาศัยน้ำทานน้ำศีลน้ำภาวนาวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมาให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อชำระสนิมของใจคือความโลภสนิมความโกรธสนิมความหลงมันฝังอยู่ในจิตมันฝังอยู่ในใจเมื่อมันฝังอยู่ในจิตฝังอยู่ในใจใจของเราจึงจิตใจเป็นจิตใจดำอมหิตปกติเดือนมันจ้าแจ้งเดือนวันเพ็ญแต่มันอาจจะมืดไปเพราะเมฆก็ได้มืดไปเพราะเมฆเพราะหมอกมันไหลมาผ่านเราจึงตกอยู่ในกุศลกามาประจรอกุศลกามาประจรบุญจรมาบุญตั้งอยู่บุญจรไปบาปจรมาบาปตั้งอยู่บาปจรไปมันจึงให้เราดีใจให้เราเสียใจให้เรามีความสุขให้เรามีความทุกข์เพราะบุญเหล่านี้แหละเพราะบาปเหล่านี้แหละฉะนั้นเรามาให้ทานรักษาศีลทำบุญแต่ละครั้งทำบุญแต่ละคราวเป็นการถ่ายถอนนิสัยนิสัยโลภนิสัยโกรธนิสัยหลงถ้าเรามีการให้ทานรักษาศีลภาวนามากๆนิสัยโลภมากๆมันจะน้อยลงโกรธมากๆมันก็น้อยลงหลงมากๆก็น้อยลงน้อยลงมันหมดไปอาตมาจะว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมันฆ่าความโลภมันฆ่าความโกรธมันฆ่าความหลงพระพุทธเจ้าของเราก็ฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงด้วยการให้ทานรักษาศีลทานเป็นมรรคศีลเป็นมรรคภาวนาเป็นมรรคมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนาเป็นบุญบุญเหล่านี้มันจึงจะฆ่าบาปบุญฆ่าบาปก็ได้ถ้าเราทานบาปฆ่าบุญก็ได้ถ้าเราไม่มีทานแต่ฉะนั้นโลกของเรานี้จะมีความสุขความเจริญก็มีวัดกับบ้านมีบ้านกับวัดนี่แหละวัดทานวัดศีลวัดภาวนาถ้าเรามีไว้ที่หัวใจของเราแล้วความโลภความโกรธความหลงอันนั้นมันเป็นอาหารของกิเลสกิเลสมันสิงอยู่ในใจสิงให้เราโลภสิงให้เราโกรธสิงให้เราหลงถ้าเราเจริญมรรคทานมรรคศีลมรรคภาวนามันฆ่าบุญฆ่าบาปบาปฆ่าบุญบุญเบียดเบียนบาปบาปเบียดเบียนบุญพุทธบริษัททั้งหลายโลกนี้จึงมีเสื่อมบ้างมีเจริญบ้างยุคเสื่อมก็มียุคเจริญก็มีเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจหรอกจิตแท้แท้ใจแท้แท้มันเป็นพระอรหันต์จิตพระอรหันต์ใจพระอรหันต์ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านฆ่ากิเลสตายคายกิเลสออกกิเลสไม่มีอยู่ในใจท่านจึงว่าพระใจพระใจพระใจกิเลสไม่มีสิงอยู่ในจิตจึงว่าพระจิตพระจิตพระใจพระใจพระจิตอาตมานั่งอยู่อย่างนี้มองเห็นพระอยู่ที่ใจของศรัทธาญาติโยมจะเป็นอุบาสกก็มีพระใจอุบาสิกาก็พระใจ
อุบาสกก็พระจิตอุบาสิกาก็พระใจพุทธบริษัททั้งหลายมีพระใจพระจิตพระจิตพระใจอะไรพามาวันนี้อาตมาจะว่าพระจิตพามาฟังเทศพระใจพามาฟังเทศแม้ท่านอาจารย์สนองก็พระจิตพระใจนั่นแหละพาท่านเนกขัมมาออกบวชเมื่อท่านออกบวชแล้วท่านมนุษย์พวกใดทิ้งบ้านละบ้านทิ้งเรือนละเรือนทิ้งลูกละลูกทิ้งเมียละเมียทิ้งข้าวของเงินทองละข้าวของเงินทองเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนกขัมมะท่านละลาภยศสรรเสริญสุขท่านละทั้งประสาท7ชั้นเรียกว่าเนกขัมมะออกบวชจนเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงอธิษฐานเนื้อหนังมังสังนี้จะเหี่ยวแห้งไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ลุกจากที่นี้พุทธเจ้าท่านเพ่งดูกายดูจิตดูจิตดูกายอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาพิจารณาเช้าสายบ่ายเที่ยงอะไรก็ตามเป็นอากาลิโกถ้าหากว่าเราเพ่งกายเพ่งจิตเพ่งจิตเพ่งกายเราก็ลูกกายลูกจิตลูกจิตลูกกายถ้าเราเพ่งทางโลกเอาทางโลกเราก็ได้ตั้งแต่ทางโลกถ้าเรามาเพ่งทางกายทางจิตทางจิตทางกายเราก็อย่างน้อยเราก็ต้องได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอาตมาว่าการภาวนาเป็นการถ่ายถอนถ่ายถอนนิสัยสุขถ่ายถอนนิสัยทุกข์เราเกิดมาเดี๋ยวนี้อายุเรา10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีเรามีเทปอยู่ภายในมันอัดเทปจิตนี้มันอัดเทปอัดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอัดรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสดีโผฏฐัพพะดีแม่รูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีโผฏฐัพพะไม่ดีจิตของเรามันก็อัดไว้อัดไว้อัดไว้ดีที่พุทธบริษัททั้งหลายมันอัดไว้มันอัดพระสูตรมันอัดพระวินัยอัดพระปรมัตถ์มันอัดนิสัยจนเป็นนิสัยจนเป็นอุปนิสัยถ้าอัดในทางละมันก็โลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆถ้าอัดในทางละความโลภ ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีมันอัดคือความเป็นอนัตตาเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราฉะนั้นเรามาฟังเทศวันนี้เพื่อให้เทปของเราร่างเทปเรียกว่าไม่มีอัดไม่มีอัตตามีแต่อนัตตาถ้าใครฟังเทศทายถอนอัตตาว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาว่าอดีตว่าอนาคตว่าบุญว่าบาปว่าสมมุติมันก็เป็นสัตสัตตะแปลว่าผู้คล้องคล้องพ่อใครคล้องพ่อเรานี่แหละเราอัดเทปไว้วันนี้เราฟังธรรมเทศนาเป็นการทายถอนทายถอนบุญออกไปทายถอนบาปออกไปเพราะบุญเหล่านี้บาปเหล่านี้มันเป็นกุศลกามาประจรอกุศลกามาประจรมันจรไปจรมาจรไปจรมาเดี๋ยวตายเดี๋ยวนี้ตายวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ชาตินี้มันจะเป็นสัตว์สองเท่าสัตว์สี่เท่ามันเป็นสัตว์น้ำเป็นสัตว์บกตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเสด็จฉานถ้าเราตายแล้วเราก็มาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วเราจึงมีความทุกข์ทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายฉะนั้นโอสถทานโอสถศีลโอสถภาวนาจึงฟังเทศแล้วมีการถ่ายถอนออกตั้งแต่ก่อนอาตมาคิดคิดถือเป็นอัตตาถ้าคิดถึงบาปที่ทำมาโอ้ยนอนก็ไม่หลับเราทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันพลนาถ้าเราทำบุญมันก็อัดเทปไว้เราทำดีมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นความสุขในโลกนี้สุขในลูกก็ตามสุขในเมียก็ตามข้าวของเงินทองก็ตามสุขในลาภยศสรรเสริญก็ตามเรียกว่ามันไม่เที่ยงเราต้องภาวนาไว้ถ้าเราไม่ภาวนาไว้เวลาโลกนี้มันไม่เที่ยงเราจะเสียใจลูกตายเสียเมียตายจากบางทีภรรยาบุตรก็ตายด้วยตายเพราะสามีตายเพราะภรรยาพัดภาคจากกันไปก็มีฉะนั้นเรามานั่งฟังธรรมเทศนาเป็นการเรียกว่าเราเป็นทหารทหารภายนอกทหารภายในทหารภายนอกก็ยุทธะยิงกันศักดิ์ดำก็ยิงใส่อเมริกาอเมริกาก็ซักยิงใส่ศักดิ์ดำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอันนั้นเรียกว่าโลกภายนอกการฆ่าฟันลันแทงไม่สิ้นสุดมันเป็นกรรมเป็นเวรบัดนี้พุทธเจ้าให้มาเป็นทหารเอกเป็นทหารพุทธเจ้าเป็นทหารเอก
เอกคำว่าเอกนี่อาตมาจะว่าพุทโธนี่แหละก่อนจิตของเราจะรวมเป็นพุทโธ

โอ้ไม่ใช่เล่นๆพุทธบริษัททั้งหลายสุปการอะไรที่เราผ่านมาตั้งแต่น้อยเป็นหนุ่มก็ตามเป็นสาวก็ตามแต่งงานแล้วก็ตามหรือมีการหย่ากันแล้วก็ตามไม่มีผัวไม่มีเมียหรือมีผัวมีเมียมาแล้วก็ตามลูกตายเสียเมียตายจากหรือปัจจุบันนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์อะไรความสุขความทุกข์เหล่านั้นให้เอามาเป็นบ้านปัญญาเป็นปัญญาสบประการเมื่อสบประการมากๆอาตมาว่าคนเรามันมีปัญญาเดิมอยู่ปัญญาเดิมคือจิตเดิมปัญญาเดิมคือใจเดิมพัดสลัมดังพิกเวจิตตังจิตของเราเรื่องประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรูปอยู่เดิมบริสุทธิ์อยู่เดิมธรรมดาธรรมชาติจิตของเรานี่เป็นของเดิมเป็นของบริสุทธิ์แต่หากว่าสบประการใหม่ๆถ้าเราไม่รู้เท่ามักจะเอาสบประการที่เราเห็นเรารู้เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละมาเพิ่มมาเพิ่มอะไรความรู้ของเราถ้ามันหลงมันเป็นไฟราคะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหลงอารมณ์อีกเอามาเพิ่มอีกก็เป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเรียกว่าสักโลสักขินาโมหะขินาโมหะขินาโทสักขินามันมาเพิ่มบัดนี้เรามาฟังเทศเป็นการถ่ายถอนถ่ายถอนอารมณ์เก่าอาตมาเคยนั่งสมาธิถ่ายถอนอารมณ์บางทีก็ไปอยู่เมืองเขมรก็มีหลายปีบางทีก็ไปอยู่เวียงจันทน์8ปีไปอยู่เชียงใหม่ตั้ง5 6 7ปีไปอยู่ตามภูเขาลำเนาไพอาตมาเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงแล้วอธิษฐานจิตอธิษฐานใจสำคัญจิตสำคัญใจจะถูกหรือผิดจะผิดหรือถูกบางทีสำคัญถูกก็มีสำคัญผิดก็มีเพ่งจิตผิดก็มีเพ่งจิตถูกก็มีอาจารย์เลยมาเพ่งอาตมาก็เลยมาเพ่งเพ่งว่าถ้ารู้ของเรานี่เป็นใจมโนบุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาถ้าหากว่าเราภาวนาน้อยเราไม่ต้องไปตกนรกละเพราะภาวนานังสุขังเสติต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสุขในสมบัติก็มีสวรรค์สมบัติสุขในสวรรค์ก็มีอาตมาวันนี้อยากจะเทศเรื่องพระนิพพานทุกคนเรานั่งอยู่มีพระนิพพานอยู่ทุกคนทุกคนพระนิพพานอยู่ที่ใจพระนิพพานอยู่ที่จิตแต่หากว่าเราภาวนาบางคนก็อาจจะถึงบางคนก็ไม่ถึงมีอยู่ถ้าเราอยากจะเห็นจิตเพ่งจิตต้องสำคัญให้มันถูกต้องธรรมชาติของจิตนี้มันเป็นท่ารู้ท่ารู้ตัวนี้จะว่ามีตัวหรือไม่มีตัวจะว่ามีตนหรือไม่มีตนท่ารู้ตัวนี้เหมือนกับเลขศูนย์เขียนไว้ในกระดานดำถ้าเอาเลขหนึ่งไปบวกมันก็มีค่าขึ้นเป็น10เอา2ไปบวกก็มีค่าเป็น20บวกเท่าไหร่ก็30 40 50 100 พันหมื่นนับไม่ได้กิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็ว่าโบราณบัณฑิตฉะนั้นเราเวลาเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความสบายความสุขเหล่านั้นความสบายเหล่านั้นเกิดมาจากให้ทานเกิดมาจากการรักษาศีลเกิดมาจากนั่งสมาธิภาวนาคำว่าเกิดจากการให้ทานเวลาอาตมานั่งอยากมีความสุขอยากจะมีความสุขบางทีอาตมานั่งเอาทางลัดเลยทีเดียวทางลัดเลยทีเดียวเพราะคิดดูโลกแล้วก็ไม่สงสัยในทางโลกโลกเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเกิดมาเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นตายเท่านั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความทุกข์มีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์เหมือนกับน้ำทะเลไม่มีอะไรไม่ต้องไปดูมันก็ขึ้นมันก็ลงมันก็ขึ้นมันก็ลงมันก็ขึ้นมันก็ลงมันลงมันขึ้นมันขึ้นมันลงใจของคนเราก็มีสุขมันก็มีทุกข์มันก็มีสุขมันก็มีทุกข์มันเป็นอวิชชาหนึ่งเป็นกุศลกามาพจรอกุศลกามาพจรมันจรให้เราหลงสุขมันจรให้เราหลงทุกข์บัดนี้เราอยากจะหนีจากสุขเราอยากจะหนีจากทุกข์เพราะสุขเหล่านี้ทุกข์เหล่านี้มันกลับกอกหลอกหลอนสุขจานันตลังทุกขังทุกขจานันตลังสุขขังสุขทุกข์นี่เป็นของมีประจำโลกมนุษย์เศร้าโศกมีเพราะสุขทุกข์ทั้งสองพระอรหันต์ทั้งหลายละสุขละทุกข์ได้สมใจปองไม่เศร้าหมองขุ่นมัวตัวพุทโธฉะนั้นพุทโธพุทโธนี่แต่ว่าวิปัสสนาญาณญาณแต่ว่าญาณลักษณะวิเศษโซอธิกะโต
เมื่อบังเกิดขึ้นแก่จิตบังเกิดขึ้นแก่ใจแก่บุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งใจของเราก็จะเป็นไทยไทยแปลว่าไม่เป็นธาตุแห่งความสุขไทยแปลว่าไม่เป็นธาตุแห่งความทุกข์ของมันทุกๆวันนี้เราเป็นไทยเป็นไทยก็เป็นไทยตั้งแต่ชื่อใจของเราไม่เป็นไทยถ้าใจของเราอยากจะเป็นไทยต้องรู้เท่าสุขต้องรู้เท่าทุกข์ก่อนจะรู้เท่าสุขก่อนจะรู้เท่าทุกข์เหล่านั้นต้องปฏิวัติตังระวารสากลังยะถาภูตังญารัชนังปฏิวัติสุขออกไปปฏิวัติทุกข์ออกไปเพราะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าข่าวเป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่ในสุขโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่ในทุกข์ถ้ามันคล่องแล้วก็เวลาสุขก็หัวเราะจนตายเวลาทุกข์ก็ร้องไห้จนตายเราตายเพราะหัวเราะเราตายเพราะร้องไห้บัดนี้เราจะวิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานให้ฌานเกิดญาณเกิดเราต้องอาศัยเพ่งเพ่งสุขเหล่านี้เพ่งทุกข์เหล่านี้อย่าให้สุขเหล่านี้อย่าให้ทุกข์เหล่านี้มาเป็นเจ้าของหัวใจให้เราใจนี้เป็นเจ้าของสุขเป็นเจ้าของทุกข์ทุกจรมาเรารู้ไว้สุขจรมาเรารู้ไว้อาตมาอธิษฐานเดี๋ยวนี้43พรรษาแล้วล่ะอธิษฐานเอาพระนิพพานคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็พอแล้วไม่สุขไม่ทุกข์ก็พอแล้วถ้าไปยินดีในสุขถ้าไปยินดีในทุกข์เรียกว่าเราทิ้งจิตทิ้งใจเราไม่ได้เพ่งจิตเราไม่ได้เพ่งใจเราไม่ได้รักษาจิตเราไม่ได้รักษาใจฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงรักษาจิตรักษาใจเพ่งจิตเพ่งใจให้ความสุขเหล่านั้นให้ความทุกข์เหล่านั้นเหี่ยวหายไปเหมือนกับพระอาทิตย์มันขึ้นเต็มที่แล้วมืดก็หายไปนั่นความมืดหายไปความสว่างก็จ้ามาใจของเราวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวนี้เรามีปัญญาโลกีอยู่ถ้าเรามาถ่ายถอนอารมณ์สุขมาถ่ายถอนอารมณ์ทุกข์อยู่ที่เราติดอยู่ถ้าเราติดมันเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าผู้คล้องมันคล้องอยู่สิ่งใดสิ่งนั้นก็มัดเรามัดดึงไว้ไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะอารมณ์รักอารมณ์ชังเหล่านี้แหละวันนี้เรามาฟังเทศมันมีเทศหลายกันพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้ฟังมาแล้วอาตมาก็อยากจะให้เทศเรื่องนี่ล่ะเรื่องพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะไปพระนิพพานเพราะหลายคนอยากจะไปพระนิพพานอาตมาก็เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางพุทธศาสนาผู้หนึ่งเคยนั่งเพ่งอยู่ตั้งแต่พรรษา1พรรษา2พรรษา3พรรษา4พรรษา7พรรษา7นี้เห็นจิตของตนเองพุทธบริษัททั้งหลายครับว่าเห็นจิตของตนเองเป็นอย่างไรถ้าหากเราไม่เห็นเราจะมาพูดได้อย่างไรมันจะเป็นบาปมันจะเป็นกรรมถ้าเราเห็นแล้วเราไม่มาเทศมันก็เป็นบาปอีกเหมือนกับเราได้อาหารอันใดอันหนึ่งอร่อยอร่อยถ้าเราไม่แบ่งหมู่แบ่งพวกแบ่งให้หมู่ให้คณะกินมันก็เป็นบาปกินผู้เดียวมันก็เป็นบาปอาหารของจิตนี้ถ้าอาตมาไปเห็นความสุขอันใดอันหนึ่งแต่ไม่เทศแต่ไม่ประกาศศาสนาให้อุบาสกอุบาสิกาได้ยินอาตมาก็อาตมาว่าอาตมาเป็นบาปวันนี้อาตมาไม่เป็นบาปมาแจกจ่ายถวายทานเรียกว่าทานธรรมธรรมจริงๆแล้วอยู่ที่ธาตุรู้พุทธบริษัททั้งหลายมีธาตุรู้อยู่ธาตุรู้นั่นจะว่าจิตก็ได้จะว่าใจก็ได้แต่จิตนั้นใจนั้นยังไม่เป็นไทยไม่เป็นไทยเพราะนิสัยรักนิสัยชังความรักเหล่านั้นยังโลภอยู่ความชังเหล่านั้นยังโกรธอยู่ความไม่รู้เท่านั่นแหละจึงพาเราโลภจึงพาเราโกรธจึงพาเราหลงโลกทั้งหลายจึงมีโลภมีโกรธมีหลงยาแก้ก็คือให้ทานยาแก้ก็คือรักษาศีลยาแก้ก็คือภาวนาคำว่ายานี้ก็คือว่าโอสถธรรมโอสถศีลโอสถภาวนาอาตมาก็อยู่เชียงใหม่ก็เลยไปอยู่ในภูเขาเหล่ากาเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงเราเพ่งจิตเพ่งใจเพ่งใจเพ่งจิตจิตของเราจริงๆแล้วเช้าก็คือตัวผู้รู้อันเดียวนั่นแหละเที่ยงก็คือตัวผู้รู้อันเดียวนั่นแหละค่ำก็คือตัวผู้รู้อันเดียวนั่นแหละวันที่ผ่านไปนาทีที่ผ่านไปจนเป็นสัปดาห์จนเป็นเดือนเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ก็คือตัวผู้รู้ตัวเดียวนั่นแหละต้นปีกลางปีปลายปีจนทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือตัวผู้รู้ตัวเดียวนั่นแหละ
ตัวผู้รู้เนี่ยจึงเป็นมหาเหตุมหาแปลว่าใหญ่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราระลึกดีก็ติดดีระลึกชั่วก็ติดชั่วระลึกบุญก็ติดบุญระลึกบาปก็ติดบาปบุญก็หาบบาปก็หิ้วเซ่ไส้เซ่ขัวก็เราหาบบุญหาบบาปจนตายเผาแล้วก็ฝังแล้วก็เผาเกิดขึ้นมาใหม่ยังมาหาบุญอีกยังมาหาบาปอีกหาไปหามาเซ่ไส้เซ่ขัวก็ล้มลงตายอีกพุทธเจ้าจึงได้นามว่าพวกเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าคล้องอยู่ติดอยู่บัดนี้พุทธบริษัททั้งหลายทำอย่างไรเราจึงจะไม่มาติดเราจึงจะไม่มาคล้องถ้าเราไม่ติดถ้าเราไม่คล้องเราจะเป็นสิทธิ์ตถาคตมาไม่คล้องอยู่ไม่คล้องไปไม่คล้องเราจึงจะชื่อว่ามาดีอยู่ดีไปดีมาสว่างอยู่สว่างเข้าสู่พระนิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาว่าจิตใจของพุทธบริษัททั้งหลายมีสมมุติอยู่คือบุญคือทุกข์ไม่ต้องไปถามนั่งอยู่ไหนก็มีแต่ความสุขนั่งอยู่ไหนก็มีแต่ความทุกข์เราเลยจิตอยู่2ส่วนส่วน2 2อย่างติดอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพุทธเจ้าจึงเทศน์ไม่ได้สำเร็จก็เพราะสุขเพราะทุกข์เมื่อไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อสุขเมื่อทุกข์อยู่อย่างนี้พุทธเจ้าจะไม่มีอะไรจึงว่าบุพเพเตสุธรรมเมสุเขาหากมีอยู่เขาหากเป็นอยู่สุขเขาก็มีอยู่เมืองพาราณสีอินเดียพุทธเจ้าจะก่อนจะเกิดก็มีคนหัวเราะและร้องไห้เพราะเขาติดสุขติดทุกข์พุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ก็ตามเมืองพาราณสีก็มีสุขมีทุกข์มีคนหัวเราะและร้องไห้พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเมืองพาราณสีอินเดียก็มีสุขมีทุกข์มีหัวเราะและร้องไห้ในโลกนี้ก็เหมือนกันเราจะมาเกิด10ชาติมาเกิด500ชาติ10,000ชาติ1,000ชาติเราก็มาเห็นมนุษย์แขน2ขา2ที่ศีรษะ1มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาหลงรูปหลงเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ฉะนั้นเวลานั่งสมาธิอยากจะไปนิพพานท่านจึงให้ทานพระปรมัตถ์ทานตาทานหูทานจมูกทานลิ้นทานกายทานใจตาก็เพ่งให้เป็นธาตุหูก็เพ่งให้เป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นธาตุตาเป็นธาตุหูเป็นธาตุเสียงเป็นธาตุมีแต่ธาตุดูธาตุให้มันลาบไปหมดอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายอาตมาก็เคยนั่งสมาธิอยู่เชียงใหม่3เดือนอาตมาอธิษฐานพูดกับเจ้าอาวาสท่านอาจารย์ผมมาจากอีสานผมมาบำเพ็ญอยู่เชียงใหม่ผมอยากจะพิจารณาจะตายหรือจะเป็นก็ตามผมอยากจะทานพระปรมัตถ์อย่าถ้าผมไม่ยิ้มถ้าผมไม่ยิ้มถ้าผมไม่พูดก็อย่าว่าผมนี่เป็นคนเบงอาตมาก็พูดกับเจ้าอาวาสพระครูจำปีวัดทิพย์มนารามได้ยินว่าท่านมรณภาพเดือน4อาตมาก็นั่งสมาธิตั้งแต่วันเข้าพรรษาออกพรรษาอยากข้าวก็ไปบิณฑบาตไม่อยากก็ไม่บิณฑ์7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนั่งเพ่งสุขเหล่านั้นนั่งเพ่งทุกข์เหล่านั้นจะไม่ให้อาจารย์อาตมาเพ่งสุขเพ่งทุกข์อย่างไรเพราะสัญญาเนี่ยเป็นตัวมหาเหตุใจนี่เป็นมหาเหตุทำดีมากๆมันก็ไม่คิดเรื่องดีทำชั่วน้อยเดียวนั่งไปมันก็คิดตั้งแต่เรื่องความชั่วมันหาเหตุจริงๆเรียกว่ามหาเหตุใหญ่ใหญ่เพราะเหตุคิดหาตั้งแต่ความชั่วดีทำเท่าไหร่มันก็คิดไม่คิดมีอาตมาจริงอ้าวถ้าอย่างนั้นอาตมาก็นั่งหลับตาถ้าเราจะทานชั่วอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทานดีดีแล้วก็ทานชั่วก็ทานเมื่อเราทานดีแล้วความชั่วมันก็ตกไปเหมือนกันเพราะชั่วกับดีดีกับชั่วเป็นของคู่กันสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันสุขกับสานันตะลังทุกขังทุกกับสานันตะลังสุขขังสุขและทุกข์เป็นของคู่กันจึงว่าชั่วกับดีดีกับชั่วบัดนี้เราจะได้ตัดสรู้เราจะตัดสรู้เราต้องตัดสรู้สุขเราต้องตัดสรู้ทุกข์ออกจากจิตออกจากใจสุขเหล่านี้เป็นสมมุติทุกข์เหล่านี้เป็นสมมุติบุญเหล่านี้เป็นสมมุติบาปเหล่านี้เป็นสมมุติวิปัสสนาแปลว่าเรานั่งสมาธิให้เกิดมันไม่เกิดก็ทำให้เกิดมันไม่มีก็ทำให้มีมีน้อยทำให้มากมีมากทำให้ยิ่งนี่สำคัญมากอาตมาจึงเพ่งดูสุขเพ่งดูทุกข์เหล่านี้
เวลาสุขจรมาอาตมาถือว่าเรียกว่าระเบิดของกิเลสสิขีปนาวุธมันยิงมาสุขมันยิงมาทุกข์มันยิงมาสุขมันยิงมาทุกข์มันยิงมานานมันยิงใส่เราเราก็ตายเพราะสุขเราก็ตายเพราะทุกข์สุขจรมามันจรมาแล้วก็ยิงมันด้วยการเพ่งทุกข์จรมาแล้วก็ยิงมันไปอีกด้วยการเพ่งเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาสุขเหล่านั้นทุกข์เหล่านั้นมันก็สู้เพ่งไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพาเพ่งพุทโธรู้เท่าพุทโธรู้แจ้งแจ้งในสุขเหล่านี้แจ้งในทุกเหล่านี้เมื่อเราเพ่งไปเพ่งไปสุขเหล่านี้จรมาเราทำลายมันเลยทุกเหล่านี้จรมาเราทำลายมันเลยทำลายไปทำลายไปสุขเหล่านี้จะทำลายไปสุขเหล่านี้จะหายไปสุขเหล่านี้จะหายไปทุกเหล่านี้จะหายไปตัวผู้ของเราก็เป็นไทยไทยแปลว่าไม่เป็นชาติพอเราฆ่ากุศลกามวจรอกุศลกามวจรพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้จะไปพระนิพพานท่านเพ่งบุญเพ่งบาปให้บุญเหล่านั้นให้บาปเหล่านั้นสลากสลายตายจากแท่นบัลลังก์ไปเหี่ยวแห้งไปถ้าหากบุญเหล่านี้บาปเหล่านี้มันตายไปด้วยไม่มีสมมุติแล้ววิมุตติจะบังเกิดขึ้นแก่จิตวิมุตติจะบังเกิดขึ้นแก่ใจใจของเราก็จะเกิดปัญญาโลกุตระปัญญาจนเป็นฌานจนเป็นญาณเหมือนกับพุทธเจ้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงเนื้อหนังมังสังนี้จะเหยียดแห้งไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ลุกจากที่นี้พุทธเจ้าท่านเพ่งกายเพ่งจิตเพ่งจิตเพ่งกายใครจะรู้อะไรก็รู้เถิดแต่หากว่าสู้กายไม่ได้สู้รู้กายไม่ได้รู้จิตรู้สู้จิตรู้จิตไม่ได้กายกับจิตจิตกับกายถ้ามีแต่กายนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันเป็นธาตุเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟเกิดเบื้องต้นตั้งอยู่ท่ามกลางที่สุดต้องสลายตายไปถ้ามีแต่จิตนี้ก็ไม่มีอะไรถ้ามีแต่จิตก็เป็นผีเป็นเปรตพุทธบริษัททั้งหลายเดี๋ยวนี้เรามีทั้งจิตเรามีทั้งกายเรามีทั้งกายเรามีทั้งจิตบัดนี้เราจึงมาพยายามพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาจิตพิจารณากายเรียกว่ากายวิภาคจิตตวิภาคโอ้อยู่โรงพยาบาลทีเลล่าทุนกายวิภาคจิตตวิภาควิภาคกายออกจากจิตวิภาคจิตออกจากกายเป็นธาตุดินบ้างเป็นธาตุน้ำบ้างเป็นธาตุลมบ้างเป็นธาตุไฟบ้างเป็นเด็กบ้างหนุ่มสาวบ้างตายบ้างเกิดแก่เจ็บตายบ้างนั่นเรียกว่าวิภาคกายวิภาคกายออกจากจิตจิตของเรานี่ก็เป็นมหาเอกอีกอย่างหนึ่งถ้าหากอวิชามาครอบงำครอบงำจิตครอบงำใจใจนี้ร้อยแปดพันประการจริงว่านานาหลายความนิดหลายความลึกหลายความคิดเพราะจิตนี่มันหลงยินดีหลงยินร้ายแต่หากว่าถ้าหากเราเพ่งจริงๆแล้วจิตนี้ไม่หลงจิตนี้ไม่หลงหลอกจิตนี้เป็นตัวผู้รู้จิตนี้เป็นพุทโธจิตของเราสงบลงไปแล้วเราจะเห็นจิตของเราเที่ยงตรงเลยทีเดียวตรงต่อเราใครจะมาซื่อสัตย์สุจริตต่อเราไม่มีนอกจากจิตของเราเท่านั้นแหละคนอื่นใครจะมาทำให้เราบริสุทธิ์เราเองเป็นผู้ทำจิตของเราให้บริสุทธิ์จิตของเราจะบริสุทธิ์พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเท่งจิตรู้จิตรู้ลักษณะของจิตสุขทุกข์เหล่านั้นไม่ใช่จิตจิตจริงๆไม่มีสุขจิตจริงๆไม่มีทุกข์จิตจริงๆมีแต่ผู้รู้ละรู้ละรู้ละมันรวมลงไปสู่ใจใจของเราปกติมันมีรักมีชังมีกลัวมีหลงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเพ่งจิตถ้าเราเพ่งใจแล้วจิตรวมลงแล้วรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีไม่รู้ว่ามันหายไปไหนรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีนี่เราหน้าอัศจรรย์จิตเราหน้าอัศจรรย์ใจจิตพิเศษใจพิเศษจิตดวงเดียวใจดวงเดียวแม้ตั้งแต่เวลาจิตนั้นถอนออกจากภาวนาจิตนั้นก็ได้นิสัยจิตใจก็ได้นิสัยใจไม่เคยเลอะเลื่อนไม่เคยสูญตัวผู้รู้ก็คงที่รู้รักรักนั้นก็จะมาอยู่กับจิตไม่ได้รู้ชังชังนั้นจะมาอยู่กับจิตไม่ได้รักต่างหากชังต่างหากจิตนั้นจึงเป็นไทยไทยแปลว่าเป็นผู้ไม่เป็นทาสไทยแปลว่าไม่เป็นทาสแห่งความรัก
ไม่เป็นธาตุแห่งความชังพุทธัสสะหัตถมิดาโสวะธรรมัตถมิดาโสวะสังฆัตถมิดาโสวะเราเป็นธาตุพระพุทธเราเป็นธาตุพระธรรมเราเป็นธาตุพระสงฆ์ธาตุพระพุทธธาตุพระธรรมธาตุพระสงฆ์เป็นธาตุรู้ละรู้ละรู้ละรู้ละนี่ละอาวุธของพระอริยเจ้าทั้งหลายกุกุสันโธโกนะโลโกนากัมมโนกัสสโปตะ

ถึงพระศรีอริยเมตไตรโยพระสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนธาตุก็เอาธาตุรู้เอาธาตุรู้นี่แหละมาเป็นดาบลบราฆ่าฟันยุทธะกับกิเลสอารมณ์อารมณ์เหล่านี้เขาก็มีตัวมีตนอยู่คืออวิชชาเราฟาดฟันเราเพ่งด้วยหอกเราเพ่งด้วยปัญญาเมื่อเราเพ่งเข้าเพ่งเข้าเพ่งเข้าเพ่งเข้าทุกเรานี้จะหายไปทุกเรานี้จะหายไปหายไปจากเราภาวนาเราภาวนาหาตัวเราภาวนาหาตนตั้งแต่ก่อนเราหลงตัวหลงตนก็เลยถืออารมณ์สุขเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนอารมณ์ทุกข์เหล่านี้เป็นตัวเป็นตนเมื่อมาเป็นตัวเป็นตนแล้วอารมณ์สุขเหล่านี้อารมณ์ทุกข์เหล่านี้ก็พาไปเพียงแค่สวรรค์หมดบุญในสวรรค์ก็มาตกนรกไปเพียงแค่นรกกลับไปกลับมา

พียงแค่สวรรค์หมดบุญในสวรรค์ก็มาตกนรกไปเพียงแค่นรกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเหมือนกับชาวนาเที่ยวไปนากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเหมือนข้าราชการเที่ยวไปทำงานศาลกลับไปกลับมากลับไปบ้านกลับไปทำงานศาลกลับสุขกลับทุกข์เลยเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าผู้คล่องกลับไปสวรรค์กลับมานรกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นกุศลกามาประจรอกุศลกามาประจรไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าจึงถือเอาอารมณ์อันเที่ยงแท้แน่นอนได้แก่พระนิพพานนิพพานแปลว่าผู้สุปการมาพอแล้วพุทธเจ้าของเราสุปการมาพอแล้วเคยเป็นนกกระจาบอย่างเนี้ยเขาก็ฆ่าอย่างไรเวลากินข้าวแล้วอิ่มแล้วก็คาบรวงข้าวไปพ่อนกแม่นกจนเจ้าของนาจับได้มึงจะคาบไปไหนมึงกินแล้วก็ไม่แล้วมึงยังคาบไปมึงจะคาบไปทิ้งที่ไหนโอ้ยผมจะคาบไปให้พ่อนกแม่นกพ่อนกแม่นกตั้งแต่ก่อนผมปีกอ่อนผมเป็นนกน้อยผมก็เลยคาบรวงข้าวเป็นการกตัญญูลูกคุณของพ่อนกแม่นกผมใหญ่มาด้วยข้าวเจ้าข้าวเหนียวที่พ่อนกแม่นกคาบให้มาพุทธบริษัททั้งหลายเราเป็นมนุษย์เราแทนหนี้แทนศีลพ่อแล้วหรือยังก็ขอให้เอาพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างกินอิ่มแล้วยังคาบรวงข้าวไปพ่อนกแม่นกเจ้าของนาจนทานข้าวในนาให้ไร่หนึ่งเลยทีเดียวนานพุทธบริษัททั้งหลายบิดามารดานี่เป็นอรหันต์ของบุตรบิดามารดานี่เป็นอรหันต์ของบุตรถ้าใครดีกับบิดามารดาให้ทานแก่บิดามารดาให้รักษาศีลภาวนาอุทิศแก่บิดามารดาบิดามารดานี่เป็นพระอรหันต์ของบุตรถ้าหากว่าเราเบียดเบียนบิดามารดาด้วยการด่าการเคี่ยนการตีอะไรหลายๆอย่างพุทธเจ้าก็ว่าตกนรกได้ใครทานให้บิดามารดาก็ไปสวรรค์ได้ไปพระนิพพานได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์เกิด500ชาติเกิดอยู่10ชาติก็มีการทำดีต่อบิดามารดามีกตัญญูลูกคุณของบิดามารดาเพราะบิดามารดานี้มีบุญมากในโลกนี้คนผู้มีบุญนั้นมีกี่จำพวกมี4จำพวก1บิดามารดามีอุปการะมากต่อบุตร2ครูอาจารย์ก็มีอุปการะมากต่อศิษย์3พระราชาก็มีอุปการะมากต่อมหาชน4พระอรหันต์พุทธเจ้าก็มีอุปการะมากต่ออุบาสกอุบาสิกาวันนี้เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นการเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะอย่างนี้ก็มีอนิสงส์มากเหลือเกินมีอุบาสกผู้หนึ่งคฤหบดีข้าแต่พระผู้มีพระภาคกราบลง3บาทแล้วกราบลงแล้วก็ถามผมมีบุตร2คนคนหนึ่งจะให้บวชคนหนึ่งจะให้เลี้ยงบิดามารดาใครจะมีอานิสงส์กว่ากันพุทธเจ้าก็ว่าเลี้ยงบิดามารดาก็มีอานิสงส์เหมือนกันข่าวเราเป็นพระโพธิสัตว์ก็เลี้ยงบิดามารดาเหมือนกันแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าบวชจริงๆแล้วมีอานิสงส์มากกว่ามากกว่าเลี้ยงบิดามารดาคำว่ามากนั้นเวลาจะตายบางทีก็ต้องอาศัยผู้มีปัญญาผู้เป็นพระอรหันต์ไปเทศโปรดไปเทศโปรดบิดามารดาเช่นบวชเข้ามาแล้วบิดามารดาไม่มีทานก็ไปเทศให้บิดามารดาให้มีทานไปเทศให้บิดามีไม่มีศีลก็เทศให้บิดามารดาให้มีศีล5มีศีล8บิดามารดาไม่รู้จักทางนรกทางสวรรค์ก็ไปบอกทางนรกบอกทางสวรรค์บิดามารดาไม่รู้จักทางพระนิพพานไม่รู้จักทางโลกไม่รู้จักทางธรรมพระภิกษุก็ไปเทศให้นานพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าเรามาจำศีลจำธรรมแม่อยู่บ้านก็ขอให้นำไปเล่าให้แม่ฟังมาบวชเนกขัมมะท่านวัดอาจารย์สนองได้อะไรก็ไปเทศให้แม่ฟังบางทีแม่ป่วยหนักอยู่บ้านก็มีแม่จะได้คติสีแม่จะได้ธรรมะเกิดจากเราไปเล่าให้ฟังทั้งมนุษย์มาบอกแล้วว่าทุกคนจะอยู่ที่ใดก็ตามไม่อยู่ในวัดสังฆทานก็ตามอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาเราจะตายแบมือไว้ไม่ต้องไปจับอะไรไม่ต้องเอาอะไรแม่แบมือทำไมแม่จะไปพระนิพพานแม่ไม่มีอะไรแม่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรดินก็ไม่เอานาก็ไม่เอาต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ก็ไม่เอาเงินเดือนหรือฝากคังไว้ให้เอฟเอ็มหรือเขาพาแผ่เงินในอเมริกาเขามาแผ่อาจารย์มหาบัวก็ประกาศวิทยุอยู่แม่ทานหมดไม่มีอะไรทานหมดอย่างเดียวไปพระนิพพานรักษาศีลอย่างเดียวเพ่งจิตไม่จิตยินดีไม่จิตยินร้ายก็ไปพระนิพพานภาวนาซะอย่างเดียวภาวนาทิ้ง

0: รักทิ้งส่วนชังไม่ยินดีในความรักไม่ยินร้ายในความชังไม่เอาอะไรนี่แหละเวลาเรานั่งเราเพ่งจิตของเราจะรวมลงเขาจะแสดงออกมาเป็นความจริงอันหนึ่งเกิดแสงสว่างแสงสว่างนี้พุทธบริษัททั้งหลายเป็นอมตะธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมนอนอยู่ก็เป็นธรรมตายแล้วก็เป็นธรรมธรรมคือพระนิพพานนิพพานังปรมังสูญยังนิพพานเป็นของศูนย์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเทศมาก็ว่านานพอสมควรถึงโมงแล้วหรือยังดูสิถึงโมงแล้วหรือยังฮะถึงแล้วเหรอถึงแล้วจะหาทางเอวังเด้หาทางเอวังจะลืมว่าอาตมาขอฝากว่าทำไมจึงเห็นคิดเห็นใจทุกพุทธบริษัททุกคนทำไมจึงสำคัญว่าเป็นพระอรหันต์แม้แต่คนหนึ่งมีคันอยู่ไปเผามันไม่ไหม้พุทธเจ้าว่าเด็กอยู่ในท้องอยู่เด็กอยู่ในคันคนหนึ่งเอาไม้ไปเคี่ยวเคี่ยวออกไปถูกตากระเด็นออกตะเวตะเวเอาไปเลี้ยงใบใหญ่มามันจะทำเด็ดอรหันต์ในชาตินี้เขาก็ไปเลี้ยงไว้ใหญ่ขึ้นมาได้ยินเขาทำวัดวิชาติปิตุฆาชลาปิตุฆาพยาธิปิตุฆาวรณามปิตุฆังเพียงแค่นี้ก็ได้สำเร็จเลยทีเดียววันนี้ตมาเห็นพุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่มีท่ารู้เป็นพระอรหันต์ถ้าหากว่าเราไม่เพิ่มขี้โลภขี้โกรธพระอรหันต์เหล่านั้นก็จะจ้าแจ้งออกมาเลยทีเดียวเหมือนกับเดือนมันจ้าแจ้งอยู่แล้วแต่เมฆไปบังบังถ้าหากเมฆไม่มีพระจันทร์ก็จ้าแจ้งนิสัยของคนเราวันใดวันหนึ่งข้างหน้าพุทธเจ้าว่าทานังเทตีสีลังเทตีภาวนังเทตีเมื่อมนุษย์พวกใดให้ทานไปรักษาสิ้นไปภาวนาไปทานน้อยรักษาสิ้นน้อยภาวนาน้อยต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขยันทานจริงๆพร้อมด้วยวาสนาบารมีแต่หนหลังสามารถเข้าสู่พระนิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายท้ายสุดนี้อาตมาขอนอบน้อมส่วนบุญส่วนกุศลที่อาตมาบำเพ็ญแล้วในอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามระลึกได้ก็ตามระลึกไม่ได้ก็ตามขอรวบรวมพระบารมีเหล่านั้นขอผู้มีหูทิพตาทิพจงมาบำรุงและรักษาเพิ่มพลังให้พุทธบริษัททั้งหลายมีอายุวรรณะสุขาภละทุกทิพภาราตีปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จเอวังมี มีคนหนึ่งอยู่บ้านสัมปนาอยู่ไม่ได้หรอกตอนเย็นมันเข้ามาผัวสามีไปฝังแล้วมันก็ยืนอยู่เอาไปฝังเฉยๆไม่ได้นิมนต์พระตอนค่ำมันก็มาหาภรรยาภรรยาน้อยอ้าวจะมาอะไรผมมากินข้าวอยู่กับบ้านเมียเมียหลวงกินข้าวอิ่มแล้วก็คิดถึงคุณคุณเป็นเมียน้อยทำไมไม่ไปเกิดเกิดไม่ได้คิดถึงคุณเพราะว่าอย่างนั้นก็เอามือมากอดฟันยาวใหญ่เน้นหลายครั้งจึงมาขอบวชกับอาตมาลูกของเขาก็เป็นมหาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็หายไปเลยก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันการอุทิศทุกพระบริษัททั้งหลายจำไว้มันไม่เห็นก็เชื่อไว้ยังไม่มีแต่เท่านั้นหรอก20กว่าวันเนี่ยอาจารย์ก่อนอาตมาจะลงมาพอดีอาตมาเทศจบเลยกลับบ้านมันก็มาร้องให้ลูกของเขาร้องให้กูตายได้หลายปีแล้วมันไม่ทำบุญหากูกูเพิ่งได้รับส่วนบุญกุศลในวันนี้เองว่าดวงวิญญาณนี่เป็นของสำคัญไม่มีศาสนาใดหรอกจะเหมือนกับศาสนาพระพุทธเจ้าฉะนั้นเรามาทำบุญวันนี้เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเร็วๆได้ยายจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทำอย่างไรล่ะอาจารย์สนองไปไหนนี่กูคุยบอก
1: งานศพเดี๋ยวมากราบที่ถูกที
0: ่เรือโอ้ไปงานศพที่ไหน
1: ญาติของพระนะครับ
0: โ
1: อ
0: ้โยมนั่งสิก็เหนื่อยเหนื่อยอดเอาเด้อนั่นน่ะยายน่ะอายุเท่าไหร่น่ะอายุเท่าไหร่โหก็สิถึง80แล้วโยมมาไม่ค่อนเท่าบ่ลืมมารถอ ัตมาเขาบอกว่าอีกจาก5-6เดือนจะตายตั้งแต่หลายปีแล้ว2ปีแล้วอัตมาก็ไม่อยากจะตายอัตมาก็กลับไปถึงบ้านโยมอะไร
2: เจอก
0: ัน
2: หน่อย
0: ค่ะอ้าวกะโยมอยู่เชียงใหม่เหรอไม่
2: ที่นี่เดี๋ยว
0: มาอยู่ต้องมากราบแล้ว
2: จะกลับไปเหรออ๋อที่ไปเชียงใหม่ต้องกลับมาค่ะตอนที่วัดสวนเตยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อผู้เชียงใหม่กะโอ้โยมอ้วนเนาะโอ้อายุเท่าไหร
2: ่60 กว่าจ้ะ
0: 60 กว่า
2: โยมแม่เลี้ยงดี
0: แม่เลี้ยงดีกะก็อายุ60เบิ้งอาจารย์จะทายให้อายุเท่าไหร่นบไว้10ปีอาบน้ำบ่หนาว20ปีเที่ยวบ่าวไม่เบื่อ30ปีไม่เบื่อสงสาร40ปีทำงานเหมือนฟ้าผ่า50ปีบ่าวน้อยด่าไม่เจ็บใจ60ปีเสียงไอคือปานโข70ปีบักหอกแสบเต็มตัว80ปีเสียงหัวคือเสียงร้องไห้90ปีนอนแต่แข็งหัวที่เสือที่สาด100ปียกตะลาดเข้าโรงไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็เผาถ้าเผาก็เป็นเท่าเป็นฐานถ้าเป็นผีเป็นเปรตเข้าไปในบ้านก็ไม่ได้หมาไล
2: ่
0: เออไป
2: ก็อยู่นั่นก็เดี๋ยวก็ยาวไป
0: เออไอ้กาจ้าอาจจะให้
3: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนั่นลักขิตะสีโรวัดป่านิราศสุขเกษมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับ

ผู้มักเห็นว่าสวยงามไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวมารย่อมข่มเหงผู้นั้นแหละเหมือนลมทำลายต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงฉะนั้นผู้ไม่มักเห็นว่าสวยงามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคมีศรัทธาปรารภความเพียรมารย่อมไม่ข่มเหงผู้นั้นเหมือนลมไม่ทำลายภูเขาอันล้วนด้วยศิลาฉะนั้นพระพุทธภาษิตจากพระธรรมบท

เรื่องจิตเมตตากระแสหรือรัศมีแห่งธรรมนี้ย่อมเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีภิกษุราว50องค์นั่งเจริญสมาธิรวมกันหันหน้าไปยังต้นไม้ต้นไทรต้นหนึ่งและได้พร้อมกันส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้หมู่นกทั้งหลายที่จับอยู่บนต้นไทรนั้นแม้ว่านกบางตัวจะบินลงมาจิกที่ศีรษะบ้างขี้รถบ้างและจับอยู่ตามไหล่ตามจีวรบ้างหรือลูกทรายจะตกลงมาบนตักบ้างก็ตามพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอิริยาบถหรือสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงียบสงบโดยปราศจากเสียงพูดเสียงไหวตัวหรือแสดงมัญญาตผิดปกติอันใดนกทั้งหลายก็พากันร่าเริงไม่หนีไปทางไหนบินวนเวียนอยู่แต่ณที่นั้นพฤติการอันนี้เป็นเหตุให้นายพรานหกคนซึ่งถือธนูหน้าไม้จะชวนกันมายิงสัตว์พากันแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วนายพรานจึงเข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านนี้พากันมาทำอย่างไรนกทั้งหลายจึงไม่บินหนีเหมือนกับเวลาที่พวกมันเห็นพวกของเราเข้ามาใกล้พระภิกษุได้อธิบายถึงการรักษาศีลภาวนาและเจริญธรรมแผ่เมตตาให้นายพรานฟังจนเข้าใจทำให้นายพรานทั้งหกคนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเป็นสานุศิษย์และบวชตามบ้างแล้วได้พากันเจริญเมตตาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงๆแม้จะได้รับทุกขเวทนาในร่างกายอันเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตัวเองได้ทำเอาไว้บ้างก็ตามแต่ก็ได้พยายามอดทนต่อสู้กับมารทั้งหลายจนได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จก่อนพระที่บวชก่อนนั้นเสียอีกนี้เป็นเรื่องซึ่งเชี่ยเห็นผลแห่งอำนาจกระแสจิตที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการอบรมสมาธิบุคคลที่กล่าวว่าเวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยได้สักทีนั้นก็เป็นเพราะมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆคือทำไม่จริงไม่จังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้นเหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ต้องลงโทษตัวเองว่าเราปฏิบัติไม่จริงจึงจะถูกจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใครจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่พึ่งอื่นของพวกเรานั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราคุณของครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาความสุขวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลก็คือเรามาสร้างความฉลาดเรามาฟังพระท่านสวดอภิธรรม7คัมภีร์อภิธรรมก็คือธรรมอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองผู้เป็นครูบาอาจารย์หรืออีกนายหนึ่งก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่ในทางธรรมฉะนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วถ้าเราไม่ได้มีการแปลก็เหมือนประเพณีที่เราได้ยินได้ฟังกันงานสวดพระอภิธรรมเราก็ไม่รู้ความหมายเราก็ฟังเหมือนกับไม่มีปัญญาฟังแล้วก็ยังสงสัยว่าพระท่านสวดอะไรแต่เราเมื่อเรามาสวดแปลเมื่อขยายความออกไปแล้วบางครั้งเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ฟังง่ายๆก็คือกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นกุศลแล้วก็มีอีกอย่างคืออภิยากตาคือธรรมเป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้เราก็คงจะไม่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เข้าใจโดยตลอดถ้าเราฝึกเราหัดทำสมาธิมีสติสร้างภูมิปัญญาให้เกิดเดี๋ยวเราเข้าใจเองวิชาเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องไปอ่านเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นมานั่งหลับตาดูกายของเราดูจิตของเรานี่แหละอาศัยให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรามีความสงบเรียนแล้ววิชาความรู้หรือปัญญาก็เข้ามาสู่ฉะนั้นบางคนบางท่านเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันมีความสงสัยเมื่อมีความสงสัยแล้วมันก็มีคำตอบเมื่อมีคำตอบแล้วเราก็หมดความสงสัยฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยต้องขจัดความสงสัยให้หมดไปสิ้นไปถ้ายังไม่หมดไปสิ้นไปก็เพียรพยายามอย่างพวกเราที่เรามาบวช2วัน3วันก็เรามาเพียรพยายามเลิกละความที่มันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายแล้วก็ทำให้ใจเราไม่สงบฉะนั้นเราก็แสวงหาความสงบก็คืออะไรล่ะสถานที่ที่เป็นสปายะบุคคลที่เป็นสปายะก็คือสถานที่พอดีบุคคลครูบาอาจารย์ที่ดีที่คอยชี้แนะที่คอยเตือนสติเรานั้นเราเป็นผู้ฝึกผู้หัดเนี่ยบางครั้งเราก็ยังไม่มีความชำนิชำนาญ ก็ต้องอาศัยการฟังก่อนฟังแล้วเราก็เอาไปพิจารณาแต่ถ้าเราฟังด้วยจิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เลยจะเข้าใจเลยไม่ต้องฟังมากถ้าใจเป็นสมาธิแต่ที่เราฟังกันมากเพราะใจเรายังไม่เป็นสมาธิใจยังไม่สงบใจยังแสวงหามันยังมีตัวสงสัยว่าไอ้ตรงไหนมันสงบเราก็แสวงหาเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ที่จริงแล้วความสงบที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยฉะนั้นเราบางทีเราก็เหนื่อยหน่ายบางทีเราก็แสวงหาไปใช้เวลาไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหาความสงบแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยกายของเราใจของเรานี่แหละอยู่ตรงที่เรานั้นมีสติมีตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรถ้าเรามีตัวรู้มีสติแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดความพลาดพลั้งเพราะมีตัวรู้รู้ว่าจะพูดอะไรรู้ว่าจะคิดอะไรรู้ว่าจะทำอะไรแต่ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกวี่ทุกวันครอบครัวไม่มีสุขครอบครัวเล่าร้อนก็เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรโดยไม่ยับยั้งชั่งใจไม่มีความนึกคิดพอพูดไปแล้วนั้นมันมีผลกระทบออกมาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราบางครั้งการยึดตัวยึดตนว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหรือไม่บางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วบางครั้งเราพูดไปเราก็ถือว่าเรามีหน้าที่พูดแต่บางครั้งผู้ฟังรับไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีก

ฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดนี่จะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ถ้ามันเกิดโทษแล้วเราจะพูดไปทำอะไรไม่เกิดประโยชน์แต่ที่เราพูดอาจจะเป็นพูดเพราะหน้าที่ที่จะต้องพูดเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระก็ต้องพูดในหน้าที่ของพระจำตี้จำชัยนะโยมยังไม่มีศีลก็มารับศีลกันนะมารับไปแล้วก็รับไปให้มันจริงมันจังไม่ใช่รับไปแล้วแล้วก็ไปทิ้งไปขว้างฉะนั้นบางคนฟังแล้วก็มีสติจริงที่ท่านว่าบางคนก็ฟังแล้วแบบฟังไม่มีสติก็เลยคิดว่าพระพูดซ้ำๆซากๆแต่เราย้อนไปดีว่าที่ท่านพูดให้เราเสียหรือให้เราดีเหมือนกับพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราว่าพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราเตือนเราเนี่ยเตือนด้วยอะไรด้วยความรักหรือความชังถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเราเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราอยากให้เราดีถ้าไม่รักเราท่านก็ไม่เตือนเราครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีเมตตาไม่สงสารพวกเราท่านก็ไม่พูดหรอกแต่ต้องพูดทุกวันพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่เจตนาแล้วต้องการให้เรานั้นเป็นคนดีไม่ได้เคยพูดให้เสียหายแต่ที่เสียหายเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่ยอมรับกิเลสมันยังมีตัวมีตนว่าเราไม่ได้ว่าเขาว่าเราไอ้ตัวว่าเราเนี่ยมันทำให้เป็นปัญหาแต่เขาว่าเขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะสร้างเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าสติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการที่มีสมาธิซะก่อนให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะก็ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทของเรานี่แหละนะคือความตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สนใจเรื่องภายนอกจิตมันจดจ่อจดต้องอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันก็มีสติมีตัวรู้เมื่อมีสติแล้วก็มีตัวปัญญาปัญญาอันนี้ที่นี้ก็คือปัญญาที่จะละจะเลิกในสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษปัญญาอันนี้ไม่ใช่ไปเป็นปัญญาที่ทำมาหากินปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาเอาตัวรอดรอดจากอะไรความโกรธความโลภความหลงของเรานี่แหละรอดจากกิเลสของเรานี่แหละเป็นวิชาอย่างเราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมปัญญาคือเอาตัวรอดเอาตัวเองรอดไม่เพียงพอก็ต้องเอาครอบครัวหรือเอาผู้ที่อยู่ในความดูแลให้รอดให้กินดีอยู่ดีให้มีความสุขมีความสบายไม่ให้มีทุกข์อยู่ตรงไหนก็ให้เรานั้นอยู่สบายฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเมตตานะทำไมท่านต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้เราเพื่อให้เรานั้นได้มีความสะดวกมีความสบายทำไมวัดวาต้องขยายใหญ่โตเพื่ออะไรเพื่อไว้รองรับญาติโยมที่มีความสนใจที่ฝากชีวิตไว้คือฝากชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะมาตายในวัดฝากชีวิตนี้ไว้เพื่อแนวทางของการปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสเพื่อมาฝึกเพื่อมาหัดให้มันเลิกให้มันละได้เราก็จะเห็นว่าปกติธรรมดาเราก็มีญาติโยมมาใช้สถานที่ของเราก็พอประมาณอยู่แล้วแต่พอมีเทศกาลงานบุญมันก็เป็นที่คับแคบมันก็ไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายสำหรับพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อถอยนะถึงแม้ว่าที่นอนมันไม่มีขอให้มีที่นั่งก็ยังดีถ้าที่นั่งมันไม่มีก็ขอให้มีที่ยืนก็ยังดีอันนี้แหละคือความอดทนคือความศรัทธาของพวกเรา
ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีตัวศรัทธามีความเชื่อว่าเราทำอย่างนี้เพื่อว่าเรามีศีลเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลมันก็เป็นบุคคลที่ไม่งามจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีศีลใช่ไหมฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องชี้แนะเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้งามด้วยกายด้วยวาจาถ้าใจของเราจะงามเราก็ต้องงามด้วยการประพฤติการปฏิบัติให้เรามานั่งภาวนากันทนปวดทนเมื่อยนะทนง่วงทนร้อนทนยุงกัดทนยากทนลำบากก็เพื่ออะไรก็เพราะเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันคืออะไรคือความที่เรานั้นไม่ต้องการที่จะมาเกิดให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมันแสนลำบากกับการเป็นอยู่ฉะนั้นการใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ก็คือเนี่ยแหละเราแทนที่จะเอาไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานเฮฮากันเราก็เอาพาร่างกายของเราอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลก็เรามานั่งฝึกนั่งหัดสมาธิกันทำใจให้เราให้สงบกันถึงแม้ว่ามันยังไม่สงบหรือว่าสงบได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสิ่งที่เราสะสมกันเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราเพื่อจะนำส่งไปในภายภาคหน้าเพื่อจะเป็นเสบียงให้เรานั้นได้เดินทางไปเราเกิดมานั้นเราเป็นผู้เดินทางเดินทางไปอีกภพภูมิหนึ่งทีนี้มนุษย์เป็นภูมิที่จะนำพาเราไปสู่สุคติหรือทุคติจะไปเทวสมบัติมนุษย์สมบัติหรือว่าไปพรหมโลกหรือว่าไปนิพพานสมบัติก็ต้องใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช้พละกำลังของจิตไม่ใช่ใช้พละกำลังของกายพละกำลังของกายก็เพื่อยังเวทนานะให้อยู่ได้เพื่อให้มีอัตภาพหรือว่าให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อจะได้เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติแต่บางคนบางท่านก็นำพาเอาอัตภาพร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าซ้ำเติมจากการที่เรานั้นได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วแต่ชาติที่ปางก่อนแต่เรานั้นก็ประมาทในกุศลในบุญของเรานั้นทุกคนนั้นมีความฉลาดทุกคนนั้นมีบุญแต่ว่าเราจะเอาความฉลาดของเราไปใช้ในด้านไหนด้านที่มันเป็นบวกหรือว่าด้านที่เป็นลบก็อยู่ที่เราขวนขวายอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ยที่เราจะพิจารณาเนี่ยเพราะว่ามนุษย์นี่มีสมองมาให้พิจารณาไต่ตองรับรู้เรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราเอาคำสอนมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาพิจารณาเปรียบเทียบว่าไอ้ทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันต้องอาศัยกันแต่เราต้องแบ่งเวลามาให้ทางธรรมบ้างไม่ใช่เราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวเราจะไปทำมาหากินอย่างเดียวเราไม่ให้เวลาให้โอกาสกับอัตภาพร่างกายในด้านบวกบ้างหรือไงอย่างเราเนี่ยเทศกาลงานบุญทีเราก็เสียสละเวลา มาปฏิบัติกันมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์มาสอนมาชี้มันเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเราทั้งนั้นเลยที่เรานั้นได้มีโอกาสฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแต่อย่าปล่อยโอกาสนะใช้โอกาสนี้ให้มันก้าวหน้าอย่าย่ำอยู่กับที่ถ้าเราย่ำเท้าอยู่กับที่มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปข้างหน้าเราต้องก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าของเราคืออะไรก็สิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละอดีตเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปย้อนเพราะเรามองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำงามคุณงามความดีนะเมื่อเรามีคุณงามความดี
เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยของเราแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็มีสิ่งที่ดีคอยรอรับเราอยู่แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันสิ่งไม่ดีก็รอรับเราอยู่แล้วประตูนรกก็เปิดเราไว้ป่าเขวแห่งอบายภูมิก็เปิดต้อนรับพวกเราแต่ถ้าเราทำดีปฏิบัติดีในปัจจุบันประตูสวรรค์ประตูนิพพานเปิดรับเราตลอดเวลาฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในเหตุในผลอย่าไปเชื่อโดยเฉพาะว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้เราก็เชื่อไปก่อนแต่เราต้องลงมือปฏิบัติว่าไอ้ความสงบที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรกับความที่มันไม่สงบความวุ่นวายกับความไม่วุ่นวายอะไรมันดีกว่ากันมันเอามาเปรียบเทียบกันสุขกับทุกข์อะไรมันดีกว่ากันแล้วไม่สุขไม่ทุกข์อะไรมันดีกว่ากันใช่ไหมเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราฉะนั้นเราอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานั้นมีอายุมากแล้วเรานั้นไม่ได้เรียนอะไรมามากมายนะมันไม่สายเกินไปหรอกสำหรับการที่เราจะลงมือปฏิบัติแต่ถ้าเราอายุมากหน่อยมันก็จะลำบากหน่อยพละกำลังมันก็จะท้อถอยมันจะถดถอยไปไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวก็ถือว่าเราก็ยังมีความมานะมีความภาคเพียรเพียรที่จะละเพียรที่จะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เจริญในด้านทางโลกและกับทางธรรมฉะนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติมีเวลาอยู่บ้านเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติของเราไปนั่งอย่างไรก็ได้ให้มันผ่อนคลายนั่งแล้วให้มันสบายนั่นแหละถ้ามันไม่สบายแล้วมันก็ไม่มีความสงบมันก็กลายเป็นว่านั่งแล้วมันทนทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราสามารถทนทุกข์ได้ทนเวทนานั้นได้เราก็นั่งไปดูพิจารณาไปพิจารณาทุกข์นั่นแหละพิจารณาทุกข์ไปพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวมันละเองใช่ไหมแต่นี่เราพอเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาหน่อยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันคือเราไม่ไปศึกษาทุกต้องกำหนดรู้ทุกกายทุกใจอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องกำหนดรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่กำหนดรู้นี่เราก็แบบว่าทำอะไรแบบไม่มีสติเหมือนหุ่นยนต์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปด้วยจิตที่เป็นตัวกำหนดเหมือนอย่างเราเข้าห้องปฏิบัติคือหลวงพ่อสนองท่านเคยได้อบรมท่านให้เรากำหนดในอิริยาบถทั้งสี่ให้เรากำหนดช้าไม่ให้ทำเร็วจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งจะเหยียดจะคู่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีตัวรู้เสียก่อนเมื่อเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันไม่พลาดพังหรอกตอนนี้ถ้าเราทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นความพลาดพังแต่ถ้าทำอะไรช้าๆเนี่ยมันไม่เผลอสติไม่ขาดสติแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำนู่นทำนี่โดยไม่มีสติก็เรานึกจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนี่จะไปไหนก็ไปใช่ไหมมันก็ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วมันความบิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นสันสติคือมีสติสืบเนื่องกันไม่ขาดตอนเนี่ยไม่มีช่วงที่มันขาดตอนที่มันเผลอแล้วอะไรมันจะเข้ามาได้มันเข้าไม่ได้หรอกเรากำหนดรู้อยู่กับกายของเราเนี่ยเอาขานเอาฐานกายเป็นที่ตั้งของเราเนี่ยกรรมฐานการงานก็คือการงานในเรื่องของจิตไม่ใช่การงานในเรื่องของการทำมาหากินก็ไปเรียนรู้เนี่ยนะกายภายนอกกายภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็เรียกว่าอารมณ์12มีตาหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีหูมีตามีจมูกนะฮะมีรูปมีร่างกายมีเวทนา
มีสุขมีทุกข์มีจิตก็คือความ

0: นึกคิดนั่นเองการพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องตามคำนองคองธรรมไม่ใช่เอามีจิตไปปรุงแต่งเมื่อเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปมันก็มีแต่ความเล่าร้อนเหมือนกับเราเก็บในสิ่งที่ไม่ดีไว้เมื่อเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้นานๆมันก็เป็นของเสียมันก็ทำแดงทำให้ร่างกายหรือว่าทำให้จิตใจของเรานี้มันเสียไปด้วยฉะนั้นเราต้องเก็บในสิ่งที่ดีๆบุญทานศีลภาวนาของเรานี้เก็บไว้ในจิตของเราความอิจฉาริษยาความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยพยายามให้มันน้อย ถึงแม้ว่ายังมีก็ขอให้มันมีน้อยอย่าสะสมต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคบริจาคทั้งทรัพย์และบริจาคทั้งความดีก็คือความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ความมีเมตตาต่อมวลมนุษย์เราไม่จำกัดว่าคนนี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราต้องให้ได้ทุกคนถ้าเราหวังว่าเราจะสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านให้ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เก็บไว้เลยแต่เรานั้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำแบบอย่างสะสมไว้ก็เพื่อให้มันได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สะสมไว้เพื่อให้ได้มาทำทานบารมีจาคะการสละทรัพย์สินข้าวของเงินทองออกไปเพื่อกำจัดตัดตัวตนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราจากที่เรานั้นให้ไม่ได้เราก็ให้ได้จากการที่เราให้น้อยเราก็ให้มากได้ไม่เสียดายเพราะสิ่งของเรานี่มันเป็นของโลกมันอยู่กับโลกถ้าเราตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเราหรอกแต่ศีลทานนะมันไปกับเราสติปัญญามันไปกับเราฉะนั้นเราจะเอาอะไรให้จิตของเรานั้นจำหรือว่าระลึกนึกถึงก็คือให้เราระลึกนึกถึงอย่างน้อยก็พระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์ถึงแม้ว่าเราระลึกไม่ได้ทุกวันทุกลมหายใจยังไงก็ขอให้มีบางครั้งบางคราวก็ยังดีไม่ใช่พอเรานั้นประสบกับปัญหาเรามีปัญหาทางด้านจิตใจของเราหรือว่าทางด้านความเป็นอยู่เราก็จะวิ่งไปหาสิ่งภายนอกทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สวรรค์ให้นิพพานเราแล้วเราไม่พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปพึ่งใครเราก็ไปพึ่งอะไรต้นไม้มั่งจอมปลวกมั่งทรงเจ้าข้าวทรงมั่งอย่างงู้นอย่างนี้อาตมานี่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้เรามีของดีเลยแต่เราไม่ใช้เรามองข้ามไปอันนี้พิสูจน์ได้แต่ตัวเองยาเมื่อขัดสนเราอธิษฐานจิตขอบุญบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเราแล้วก็ได้สำเร็จนี่เราก็มองข้ามก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเพียรสร้างบารมีมาไม่รู้กี่แสนกับเมื่อท่านเพียรละเพียรพยายามมาขนาดนี้แล้วเราลงคิดที่ท่านจะไม่มีดีเหรอท่านจะไม่ขังเหรออย่างเราเพียรแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าเราเพียรแต่ก็ยังได้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเพียรมาไม่รู้กี่กับกี่กันเกิดแล้วตายแล้วเกิดเป็นทุกอย่างผลสุดท้ายท่านได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่พึ่งของพวกเราได้เป็นความร่มเย็นของพวกเราได้แต่พวกเราเป็นชาวพุทธเราทำไมไม่เอาท่านมาเป็นสารณะเราก็จะไปพึ่งสิ่งภายนอกที่มาไล่สาระแล้วเราก็ประกาศตัวว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นเมืองพุทธแต่เราไม่รู้จักคุณค่า พระบรมศาสดาของเราท่านเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเปรียบเทียบท่านได้เลยไม่ว่าโลกไหนกี่โลกธาตุนี่ฉะนั้นเมื่อเรามีของดีแล้วเราอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเมื่อเราสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ยังมองไม่เห็นก็นึกถึงพ่อแม่เราไว้ก่อนนั่นแหละผู้มีพระคุณเอาสิ่งใกล้ๆตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยวัตถุของนั้นเป็นของหลวงของหล่อของหลวงมันไม่ใช่ของแท้ของแท้ๆนี่แหละพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์คือครูบาอาจารย์ของเราอย่างพ่อสนองของเราเนี่ยท่านก็เพียรพยายามมาตลอดบางคนโยมบางคนเข้าวัดใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเพียรพยายามละกิเลสเลิกกิเลสมาขนาดไหนก่อนที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราจะมาที่แนะแนวทางท่านก็ต้องลองท่านก็แสวงหาทางก่อนแล้วจนท่านพบทางท่านก็เลยนำพาพวกเราเนี่ยชี้ทางให้พวกเราเนี่ยเดินเราไม่ต้องสงสัยลังเลนะเดินตามเลยไม่ต้องสงสัยปฏิบัติตามเลยถ้ายังสงสัยลังเลเวลามันก็จะหมดไปสิ้นไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงลมหายใจของเราเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมเข้าจะมีลมออกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้เมื่อเรามีลมหายใจเราต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หายใจเข้านึกถึงพระพุทธเจ้าหายใจออกนึกถึงพระธรรมหายใจเข้านึกถึงพระสงฆ์เนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละสรณะของเราเป็นที่พึ่งได้สรณะอื่นพึ่งไม่ได้ก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระรัตนตรัยนี่แหละพึ่งแล้วพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยโยมเราก็ต้องทำให้มันเห็นทำให้มันรู้ศรัทธามีแล้วก็ต้องเพิ่มให้มันเติมข้อให้มันมากจากที่เรายังไม่มีศรัทธาเราก็มาหาศรัทธาให้มันเกิดขึ้นทำศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเมื่อมีแล้วก็ให้มีมากๆยิ่งขึ้นไปฉะนั้นคนเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีความเชื่อเนี่ยมันก็ยังมีความลังเลสงสัยแต่ถ้าเรามีความเชื่อแล้วนี่มันไม่ลังเลสงสัยเลยมันจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเลยไม่เหลียวหลังเลยไม่มองมาข้างหลังแล้วมองมาข้างหลังก็เสียเวลาก็เหมือนกับว่าพญามัจจุราชเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเรามันกำลังจะตามเรามาแล้วมันไล่เข้ามาจี้เข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องรีบหนีมันตอนนี้ด้วยก็คือเรามานั่งปฏิบัตินี่แหละคนเราหนีความตายไม่พ้นหรอกดังนั้นเราจะรับมือกับความตายได้อย่างไรก็นี่แหละการภาวนาของเรานี่แหละเราก็ไม่กลัวแล้วถ้าเรามีภาวนาเขาเรียกว่ามีทุนเก็บไว้แล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายนักปฏิบัติไม่กลัวความตายครูบาอาจารย์ท่านไม่กลัวความตายแต่พวกเราก็กลัวกลัวกล้ากล้าทั้งที่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากมันลำบากเราตายเสียก็ดีแต่พอจะตายจริงๆแล้วเราก็ดิ้นรนไปหาหมอถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลอยู่กันเถอะแต่ถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสร้างบาปตายเสียดีกว่าใช่ไหมฉะนั้นบางคนบอกโอ้ไม่อยากอยู่แล้วมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากมันยังตายไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่หมดกรรมไม่หมดอายุไม่หมดอายุไขฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่ จะตายจริงๆเนี่ยคนที่เจ็บป่วยจริงๆเนี่ยนักปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเร่งความเพียรนะเพียรพยายามจนสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วเมื่อเผาไปแล้วก็ดูก็เป็นธาตุเป็นพระธาตุนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยว่าคนเราเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องต่อสู้หันหน้าเหมือนพญาปัจจุราชตามเรามาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับสุนัขจนตอกใช่ไหมมันก็ต้องสู้สู้อะไรทุกข์กับทุกขเวทนาไงสู้มันเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราเนี่ยท่านสู้กับทุกขเวทนาจนท่านละสังขารไปท่านไม่ให้เวทนามาครอบงำจิตใจของท่านท่านสู้กับเวทนาสู้ด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยสติด้วยปัญญาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสมาธิสติปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อเรามีสามสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องตายตอนนี้เราจะคิดว่ายังไงจะตายยังไงเรายังมองไม่เห็นยังมองไม่ออกจึงบอกไม่ได้ว่าจะตายลักษณะใดแต่เราเตรียมไว้แล้วเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนานั้นมาเข้าหรือมาเสวยกับอารมณ์เรานี่เราสามารถสู้ได้สู้ด้วยความอดทนขันติสู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยฌานสู้ด้วยฌานก็คือเรามาแยกออกนี่กายมันเป็นกายเรื่องของมันจิตก็เรื่องของจิตแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเนี่ยแยกเวทนาออกมันไม่ไปเอามาเป็นเราสักแต่ว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราเราอาศัยเขาเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่เราไม่ใช่อาศัยเขาให้มาสร้างกรรมสร้างบาปให้มันเป็นบาปติดตัวเราไปผิดฉะนั้นเรามาเรามาด้วยบุญแล้วเราก็อยู่ด้วยบุญแล้วเราก็จะไปด้วยบุญเราไม่ได้มาด้วยบาปแล้วเราก็ไม่อยู่ด้วยบาปเพราะบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องการแต่บุญและกุศลเมื่อทำบุญแล้วมันก็ต้องให้ได้กุศลคือความฉลาดบุญภายนอกเราก็ทำบุญภายในเราก็ทำบุญภายในก็คือเนี่ยเรามานั่งหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธของเราเนี่ยเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละคือวิถีทางของเราชาวพุทธฉะนั้นวันนี้เรามาฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณของเราคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญและเราก็ได้มานั่งทำความสงบใจคือสงบโดยที่เรานั้นไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งฟังด้วยมีสติเพื่อจะได้เสริมปัญญาให้เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นยังไม่รอบรู้ยังไม่เฉลียวยังไม่ฉลาดเมื่อเราฟังด้วยใจที่เป็นสมาธิใจที่สงบแล้วความรู้ความเฉลียวความฉลาดก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเราผู้ใฝ่ในความรู้ผู้ใฝ่ในกองบุญกองกุศลวันนี้อาตมาก็พูดพอเป็นสังเขปก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่มีศรัทธาความเชื่อว่าเรานั้นทำดีเราก็จะได้ดีตอบเมื่อเราทำบุญเราก็จะได้บุญแล้วเราก็จะได้กุศลคือความฉลาดก็ขออำนาจบุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นมีจิตเป็นกุศลตั้งใจทำให้เกิดเป็นบุญก็ขอบุญอันนั้นจงสนองย้อนกลับไปให้พระญาติโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกด้านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิให้ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตานะคะแสดงธรรมโดยพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเสียชีพไม่เสียสัตว์ในอดีตกาลนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์มีปุโรหิตผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งคอยถวายคำแนะนำเกี่ยวกับราชภารกิจเสมอวันหนึ่งพระองค์ได้เผยประทานพรให้กับพระมเหสีว่า
3: ถ้าเธอประสงค์สิ่งใดเราจะให้ตามที่เธอต้องการ
2: พระนางรีบทูลขอทันทีสิ่งอื่นหม่อมฉันไม่ปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวคือนับแต่นี้เป็นต้นไปขอพระองค์อย่าทอดพระเนตรหญิงอื่นด้วยความรักเป็นอันขาดพระนางทูลขอจนพระราชาทรงยินยอมตามประสงค์และปฏิบัติตามที่ขอทุกประการต่อมาพระองค์เสด็จปราบผู้ก่อการร้ายที่ชายแดนก่อนเสด็จทรงมอบให้พระนางรักษาพระนครจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่พระนางทูลขอตามเสด็จด้วยทรงห้ามเสียในที่สุดพระนางก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์จงให้ทหารมาส่งข่าวให้หม่อมฉันทราบทุกระยะหนึ่งโยชน์ที่พระองค์เสด็จไปถึงพระองค์ก็ทรงทำตามทุกประการโดยได้เสด็จไกลถึง32โยชน์ส่งทหารกลับมาแจ้งข่าวแก่พระมเหสีถึง64คนเมื่อเสด็จปราบผู้ก่อการร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับพระนครในเวลาเสด็จกลับจึงได้ให้ปุโรหิตล่วงหน้าไปเพื่อจัดตกแต่งพระนครต้อนรับการเสด็จกลับครั้นพระมเหสีทอดพระเนตรเห็นปุโรหิตก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีทันใดตรัสเรียกปุโรหิตขึ้นสู่ที่บรรทมแต่ปุโรหิตไม่ทรงทำตามพระนางขัดพระทัยจึงขู่ว่าถ้าเจ้าไม่ทำตามความประสงค์ของเราศีรษะของเจ้าจะต้องขาดแน่นอนปุโรหิตทูลว่าถ้าข้าพเจ้าจะถูกตัดศีรษะตั้งพันชาติข้าพเจ้าก็จะไม่ทำบาปอันร้ายกาจเช่นนี้เป็นอันขาดแล้วทูลลาออกไปพระมเหสีเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีเช่นนั้นจึงแกล้งหยิกข่วนพระวรกายให้เป็นแผลน้อยใหญ่แล้วทำทีเหมือนเป็นคนไข้บรรทมอยู่ในห้องส่วนปุโรหิตพร้อมด้วยอำมาตย์ก็พากันออกไปรับเสด็จพระเจ้าพรหมทัตกลับสู่พระนครเมื่อพระองค์เสด็จถึงปราสาทก็ได้รับรายงานว่าพระมเหสีไม่สบายจึงเสด็จเข้าไปไต่ถามพระนางทำทีเป็นอิดเอื้อนอยู่ชั่วครู่จึงทูลด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นว่าปุโรหิตเพคะปุโรหิตปุโรหิตที่พระองค์ทรงวางพระทัยนั่นแหละเขาเข้ามาถึงพระราชนิเวศด้วยอ้างว่าจะตกแต่งรับเสด็จแล้วบังอาจปลุกปล้ำหม่อมฉันครั้นตามความประสงค์ของเขาแล้วก็กลับออกไปเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้สดับดังนั้นทรงกริ้วอย่างยิ่งรับสั่งให้จับปุโรหิตไปตัดศีรษะทันทีจากนั้นราชบุรุษก็ได้จับปุโรหิตมัดแขนไพล่หลังนำไปตระเวนทั่วพระนครประกาศให้ชาวเมืองรู้ความชั่วตามธรรมเนียมก่อนการประหารเสร็จแล้วนำตัวเข้าสู่แดนประหารโดยไม่รอช้าฝ่ายปุโรหิตครั้นถึงวาระสุดท้ายเช่นนั้นก็หาอุบายผู้ช่วย

ชีวิตตนให้รอดขึ้นมาได้จึงบอกแก่ราชบุรุษว่านี่ท่านก่อนที่ท่านจะฆ่าเราขอให้พาเราไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวก่อนเถอะเพราะบัญชีพระราชทรัพย์ที่เราทำไว้มิได้มีผู้ใดเห็นราชบุรุษก็ทำตามคำร้องเมื่อมาถึงที่เฝ้าเขาก็กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าเกิดในตระกูลผู้ดีนับแต่รู้เดียงสาจนถึงบัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มสุรายาเมาแต่พระมเหสีของพระองค์ทำความชั่วอย่างใหญ่หลวงไปลักลอบ

หสีของพระองค์ทำความชั่วอย่างใหญ่หลวงไปลักลอบได้เสียกับราชบุรุษถึง64คนที่พระองค์ได้นำข่าวสารมาบอกขณะที่พระองค์เสด็จไปชายแดนพยัคฆะพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งเรียกราชบุรุษทั้ง64คนมาเฝ้าตรัสถามได้ความจริงแล้วให้หาพระมเหสีเฝ้าเพื่อซักถามเมื่อไม่มีทางปฏิเสธได้พระนางจึงทูลตามความเป็นจริงพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้มัดพระมเหสีพร้อมด้วยราชบุรุษทั้ง64คนไปประหารชีวิตเสียแต่ปุโรหิตได้ขอชีวิตไว้ว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้ราชบุรุษเหล่านี้ด้วยเถิดพยัคฆะราชบุรุษทั้ง64คนทำผิดไปเพราะกลัวพระอาญาที่พระมเหสีทรงบังคับแต่มีโทษอยู่เพียงพระมเหสีพระองค์เดียวแต่ไม่ถึงกับต้องฆ่าเพียงแต่เนรเทศออกนอกเมืองก็สมควรแก่โทษแล้วพยัคฆะพระเจ้าพรหมทัตทรงอนุญาตตามคำขอร้องของปุโรหิตทุกประการพระมเหสีถูกเนรเทศออกไปใช้ชีวิตนอกเมืองเช่นสามัญชนส่วนปุโรหิตยังคงดำรงตำแหน่งเดิมรับราชการในราชสำนักต่อมาจนสิ้นอายุไขจะเห็นได้ว่าคนฉลาดมีศีลมีสัตว์แม้ตัวจะตายก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะถือว่าตัวตายทั้งๆที่บริสุทธิ์ยังดีกว่าอยู่อย่างคนมีบาปติ

พญามัจจุราชบุญนั่นแหละจะหนีความตายพ้นพญามัจจุราชไม่เห็นและตามไม่พบซึ่งผู้ตัดโลกกลนหลงถ้าคนเรายังมีความโลภโกรธหลงมากพญามัจจุราช

ึกจิตใจให้สงบให้รู้จักหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราทำจิตใจให้ดีได้แล้วก็พ้นทุกข์พ้นโศก

ดูลมหายใจของเราว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือเรียกว่าพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไว้ที่ลมหายใจของเราในการทำสมาธิรู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรทำให้เป็นอารมณ์เดียว เรียกอารมณ์เอตคตาอารมณ์เดียวแต่ว่าลมดีก็คือการทำใจให้สงบอารมณ์ไม่ดีก็คือลมเสียงคือการทำใจไม่สงบคนก็มีสองอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายคนที่ทำสมาธิเป็นจะอารมณ์ดีไม่มีอารมณ์ร้ายที่คนที่ทำสมาธิไม่เป็นจะมีแต่อารมณ์ร้ายอารมณ์ดีไม่ค่อยมีเพราะไม่มีอารมณ์เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเราก็หัดทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งคืออารมณ์ดีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจทำให้ใจดีรึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจใจจะดีอารมณ์จะดีรึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจใจก็จะเป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุก็ทำให้ใจเป็นธรรมชาติใจดีเป็นธรรมะก็อารมณ์เป็นธรรมรึกถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ผู้ไม่หลงผู้ไม่โกรธผู้ไม่โลภก็ทำให้อารมณ์แจ่มใสนึกถึงคนทำความดีใจเราก็เลยคอยดีใจไปด้วย เหมือนพ่อแม่คิดถึงลูกลูกทำดีสำเร็จทุกอย่างที่พ่อแม่ปรารถนาพ่อแม่ก็เลยอารมณ์ดีถ้าลูกทำไม่ดีพ่อแม่ก็อารมณ์เสียอารมณ์ดีเป็นบุญอารมณ์เสียเป็นบาปเป็นโทษถ้าทำบ่อยๆแล้วใจคอหงุดหงิดหน้าตาเศร้าหมองดังนั้นต้องทำอารมณ์ดีคือทำใจให้สงบโดยการระลึกถึงโทไว้ที่ใจธัมโมสังโฆหรือพุทลมเข้าโทลมออกฝึกง่ายๆไม่ต้องไปฝึกที่ลมหายใจใครพยายามฝึกจิตของเราให้มีพุทธะพุทโธไว้ในใจอารมณ์จะดีสุคติก็เกิดขึ้นเรียกสวรรค์เกิดขึ้นที่ใจเราเทวดาเกิดขึ้นที่ใจเรานางฟ้าเกิดขึ้นที่ใจเราเทพบุตรเทพดาเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจคนดีคนให้ทานคนรักษาศีลคนเจริญภาวนาเทพบุตรเทพดาจะมาเกิดที่ใจคนนั้นนรกจะเกิดที่ใจคนขี้โกรธคนโกรธมากคนพยาบาทคนริษยาร้ายคนปองร้ายผู้อื่นคนแย่งชังชิงชังคนอื่นการแกล้งคนอื่นนั้นนรกจะเกิดจากใจคนนั้นโรคมากเปรตจะเกิดจากใจคนนั้นหลงมากสัตว์เดรัจฉานจะเกิดจากคนนั้นโรคหลงก็พาให้เกิดในทุกข์ของใจทุกข์ในชาตินี้ทุกข์ในชาติหน้าสุขในชาตินี้สุขในชาติหน้าทำบุญทันตาเห็นฉะนั้นการมาภาวนาให้ใจเย็นเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ดีซึ่งหาไม่ได้บางบ้านหาไม่ได้เลยสักคนเดียวอยู่กันหลายๆคนก็อยู่ไม่ถูกใจกันมีแต่อารมณ์เสียทั้งวันมึงว่ากูว่ามึงมองหน้าก็อารมณ์เสีย
อารมณ์ไม่ดีหาความสุขในบ้านไม่ได้เพราะมีแต่คนอารมณ์เสียถ้าเกิดมีคนอารมณ์ดีสักคนหนึ่งก็ปล่อยได้ประทะประทังเหมือนน้ำดับไฟบ้านก็ร้อนน้อยลงฉะนั้นเรามาทำบุญเนี่ยต้องการให้อารมณ์ดีไม่ให้อารมณ์เสียมานิยมมาให้ทานมาถวายพระป่าเพื่อเพาะปลูกเมล็ดบุญของตัวเองไว้ต้นหนึ่งคือต้นแผ่นดินต่อไปก็จะเป็นเมล็ดนี้จะงอกออกมาเป็นรากเป็นต้นเป็นแก่นเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นใบเป็นลูกเป็นผลต้นไม่สูญดอกก็งอกออกเรื่อยเพราะแผ่นดินเนี่ยใครขโมยไปไม่ได้ใครยื้อแย่งไปไม่ได้ใครเอาไปไหนไม่ได้เป็นคู่แผ่นดินดังนั้นการทำบุญด้วยแผ่นดินเนี่ยทำให้เรามีอนาคตที่ดีมีชื่อเสียงดังแผ่นดินกว้างไกลดังแผ่นดินมียศมากมายดังแผ่นดินมีลาภดังแผ่นดินคนมีแผ่นดินเนี่ยถือว่ามีลาภมากเช่นกษัตริย์ปกครองประเทศใดที่นั่นเป็นของกษัตริย์หมดทั้งแผ่นดินทั้งประเทศนั้นเพราะเขามีบุญได้เป็นเจ้าแผ่นดินนี่มียศมากเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเศรษฐีมีที่ดินมากจึงชื่อว่าได้เป็นเศรษฐีมีเงินทองมากก็ชื่อว่าได้เป็นเศรษฐีมีบริวารมากพวกสร้างแผ่นดินทำบุญด้วยแผ่นดินมีบริวารมากมียศใหญ่เช่นเป็นเศรษฐีพระราชามีชื่อเสียงก้องกระจรไปมากเพราะใครๆก็รู้จักราชาที่ดินรู้จักพระราชากษัตริย์ว่าแผ่นดินของเขาใหญ่อย่างไรเหมือนสมัยพระพุทธหลังจากพุทธเจ้าทุกคนรู้จักพระเจ้าอโศกมหาราชทั่วโลกนี้รู้จักพระเจ้าอโศก ทำไมจึงรู้จักพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยรวบรวมอินเดียทั้ง7แคว้นเป็นประเทศเดียวกันได้แม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยแคว้นต่างๆยังไม่รวมกันมีเมืองเล็กเมืองน้อยปกครองด้วยหลายๆประเทศถึง16ประเทศรวมมา7แคว้นแต่พอเวลาพระเจ้าอโศกเข้ามาปกครองแผ่นดินอินเดียชมพูทวีปรวมหมดเลยรวมชมพูทวีปเป็นประเทศเดียวยิ่งใหญ่และสามารถทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเข้าถึงทุกคนในอินเดียแล้วก็แสมเผยแพร่มาถึงลังกาถึงพม่าถึงไทยถึงลาวถึงเขมรถึงเวียดนามไปทั่วหมดในเอเชียทั้งภาคมาหลับไปโน่นอิรักอิหร่านยันกรีกพุทธศาสนาไปหมดเลยยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นกองทัพธรรมโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธลบราฆ่าฟันใช้ธรรมะเผยแพร่คนรักกันคนไม่เกลียดกันคนเห็นอกเห็นใจกันทำไมจึงมาเป็นเจ้าอโศกเพราะเจ้าอโศกนี่พบพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นเด็กเล่นอยู่ข้างบ้านข้างทุ่งนาพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตเด็กคนนี้เกิดศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธเจ้าตามภาษาเด็กก็เลยเอาสายเนี่ยเอาดินเนี่ยมาทำซะอย่างดีแล้วก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าเพราะดินเนี่ยสามารถไปตั้งเป็นบาตรได้คือไปผสมเป็นกำแพงเป็นอะไรต่ออะไรข้างขวากุฏิไ
ก็เอาดินนะไปใส่บาตรพุทธเจ้าตามภาษาเด็กแต่ก็ด้วยใจศรัทธารักพุทธเจ้าให้ของที่ตัวเองรักพอไปใส่เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็พยายามประสวนบอกกับอุปถากว่าเด็กคนนี้อนาคตจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรพระองค์ก็เขาทำบุญไว้ในครั้งนี้ไปภายภาคหน้าเนี่ยเขาจะเกิดมาเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปจะเป็นคนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจะเป็นคนรวมแผ่นดินหลายๆแคว้นให้เป็นแผ่นดินเดียวกันเขามาเกิดในข้างหน้าเขาจะเป็นเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชด้วยอานิสงส์ที่เขาถวายดินกับพุทธเจ้าบาทเดียวเนี่ยก็เลยเวียนว่ายตายเกิดก็มาเกิดเป็นพระเจ้าอโศกไม่ได้นับถือพุทธเจ้านับถือพราหมณ์นับถือฮินดูนับถือพระศิวะนับถือพระนารายณ์นับถือพิคเนศนับถือเจ้าแม่กาลีนับถือพวกพระเจ้าสร้างโลกแต่ฆ่าคนเนี่ยรวมแผ่นดินเนี่ยฆ่าคนเป็นแสนแสนคนจนหลับตานี่เห็นแต่เลือดหาความสุขไม่ได้พระมเหสีเอกซึ่งเป็นชาวพุทธก็บอกพระองค์ความสุขไม่มีหรอกจากการเอาชีวิตคนอื่นมาจากการชนะชีวิตคนอื่นไม่มีความสุขความสุขต้องไม่มีเลือดความสุขต้องชำระล้างด้วยศีลสมาธิทำใจให้สงบจึงจะมีความสุขพระเจ้าโศกก็สนใจในพุทธศาสนาก็เลยนิมนต์พระมาแสดงธรรมถ้าเกิดศรัทธาก็เลยยกย่องพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะมาจนถึงทุกวันเนี่ยเมืองไทยเราก็ยกพุทธศาสนาก็มาจากพระเจ้าโศกทรงพระอรหันต์สององค์โสณกับอุตตระลงเรือสำเภานำพระไตรปิฎกกับต้นโพมาบรมสารีริกธาตุมาไว้ที่พระถมเจดีย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 2,300 ปีพระราชาเมืองไทยเราก็เป็นคนมีบุญก็รับพุทธศาสนาอย่างมั่นคงฉะนั้นจึงว่านี่เนี่ยอานิสงส์ของการถวายที่ดินโยมก็ถวายมากมายก็จะเป็นราชาที่ดินไม่น้อยหน้าพระเจ้าอโศกไม่น้อยหน้าเศรษฐีคนอื่นเศรษฐีบางคนได้มีที่ดินเป็นแสนแสนไร่ไม่เคยทำบุญก็หมดแผ่นดินก็รวยชาติเดียวสู้คนจนๆที่สำนึกเหมือนเด็กอโศกคนนั้นไม่ได้เอาดินมาถวายพุทธเจ้าเพียงก้อนเดียวยังได้เป็นพระราชามหาราชยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปทุกคนรู้จักทั่วโลกว่าพระเจ้าโศกเป็นคนมีคุณธรรมอย่างไรวันนี้โยมก็ได้สะสมทรัพย์ที่ทำด้วยหยาดเหงื่อแรงงานมาซื้อที่ดินถวายวัดสังฆทานที่ดินวัดสังฆทานเนี่ยน้องๆ อนาบินทกะเศรษฐีใช่อนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเกิดมาอุปถัมภ์พุทธศาสนานะซื้อที่ดินไม่มีใครแพงที่สุดในโลกเท่ากับอนาบินทกะเศรษฐีซื้อสังฆทานเนี่ยทุกคนบอกสังฆทานซื้อที่ดินแพงอาตมาก็นึกยิ้มในใจว่าแพงยังไงก็สู้พระอนาบินทกะเศรษฐีสร้างซื้อถวายพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเอาเงินไปปูไปซื้อของเจ้าแผ่นดินไปซื้อของเจ้าฟ้าเขาไม่ขายเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแต่ถ้าอยากได้เขาก็ไม่ขายเอาเงินไปปูเอาเขาก็นึกว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนจะเอาเงินมาปูซื้อที่ดินได้ต้องเป็นร้อยร้อยไร่หรอกอนาบินทกะเศรษฐีเอาเงินไปปูเอาเสื่อลำแผนไปวางแล้วเงินปูจนหมดเงินจนพวกชาวบ้านพวกใครๆก็มารวมช่วยกันปูถึงร้อนถึงเทวดาปูจนเสร็จสร้างวัดทุกวันนี้เป็นเชตวันมหาวิหารให้พุทธเจ้าประทับถึง16พรรษาทุกวันนี้ยังมีซาก
สร้างคำพังเขาบูรณะไว้เป็นโบราณสถานพวกที่ไปไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันนี้ไปเดียก็ไปพบวันนี้แล้วซาบซึ้งมากไปนั่งสมาธิแล้วสงบทุกคนมันนั่งอยู่กับพุทธเจ้ามันนั่งอยู่กับพระอรหันต์เป็นพันองค์เหมือนนั่งอยู่กับพวกเทวดาถึงจะล้างไป 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังเหมือนมีพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นนี่เพราะอนาปิฏกาเศรษฐีเนี่ยเอาเงินปูแพงที่สุดในโลกที่มีที่ประเทศไหนก็แพงเท่ากับตรงนั้นไม่ได้เพราะที่ที่อื่นยังตกลงกันด้วยราคาว่าตารางวาหรือจาดเท่าไหร่เอเคอร์เท่าไหร่แต่นี่ตกลงไม่ได้ให้เอาเงินปูเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นและไม่คนไหนที่ร่ำรวยเท่ากับมหาเศรษฐีสามารถปูจนได้ที่สวนนั้นหมดเลยสวนเชตวันสวนทั้งสวยงามมากมีนกยุงมีกระรอกกระแตมีและนกกานกเขานกนกแก้วอะไรทุกวันนี้ยังมีอยู่นะลมลื่นมากพุทธเจ้าทรงเพลิดเพลินในการประทับอยู่นั่นร้อนก็ไม่ร้อนมากหนาวก็ไม่มาว่าอยู่ไม่พอที่ที่อื่นยังตกลงกันด้วยราคาว่าตารางวาหรือจาดเท่าไหร่เอเคอร์เท่าไหร่แต่นี่ตกลงไม่ได้ให้เอาเงินปูเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นและไม่คนไหนที่ร่ำรวยเท่ากับมหาเศรษฐีสามารถปูจนได้ที่สวนนั้นหมดเลยสวนเชตวันสวนทั้งสวยงามมากมีนกยุงมีกระรอกกระแตมีและนกกานกเขานกนกแก้วอะไรทุกวันนี้ยังมีอยู่นะลมลื่นมากพุทธเจ้าทรงเพลิดเพลินในการประทับอยู่นั่นร้อนก็ไม่ร้อนมากหนาวก็ไม่มาว่าอยู่ไม่ไกลภูเขาหิมะไหลจึงเกินไปนี่จะว่าคนมีบุญมาเกิดได้ทำบุญมาแต่ชาติแต่ปางก่อนก็เลยมาชาตินี้ก็ทำอะไรก็สำเร็จเราก็สะสมของเราไว้อย่างเงี้ยจะได้ท้อถอยใครจะไม่ร่วมกับเราก็ขอให้เขาโมทนาหรือเขาไม่โมทนาเขาไม่เป็นไรเราพวกเราก็ถือว่าเราตั้งใจทำให้สำเร็จเพราะว่าสังฆทานเนี่ยซื้อมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นมาอยู่วัดใหม่ๆซื้อตั้งแต่ที่7ไร่ล้านโยมสมัยนั้นที่มีเพียงไร่เดียวไม่มีที่ปฏิบัติซื้อเพียง7ไร่ล้านทีนี้7ไร่ต้อง20กว่าล้านเลยโยมสังฆทานก็ยังซื้ออยู่นะนี่ที่มาซื้อกันเนี่ย5ไร่11ล้านที่ก็ไม่มีทางออกก็มีเป็นสวนทุเรียนแต่เขาก็ขายเพื่ออนาคตเพราะที่เมืองนนท์มันเป็นที่มีอนาคตไม่เหมือนที่ชายแดนที่ใจป่าใจเขาที่ชายแดนนั้นที่พวกนั้นไม่มีอนาคตเพราะมีอันตรายบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็แพงซื้อแล้วก็ขายไม่ออกแต่ที่เมืองนนท์นี่ที่ถือว่าที่มีอนาคตที่เป็นเงินเป็นทองที่มีประโยชน์มากและคนที่นี่ก็ไม่มีที่มากคนยังมากแค่7ไร่นี่ก็ถือว่ารวยที่สุดนะ2ไร่3ไร่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่งลูกร่ำเรียนจบเดือนที่แล้วทวัดติดลบทวัดติดลบไป4ล้านโยมค่าที่ดินนิยมคงจะมาช่วยติดลบได้นะมาลดตัวแดงได้เพราะว่าเราให้เขาเดือนละล้านกว่าบาทปีครึ่ง11ล้านให้เขาหมดแต่ใจเราไม่ถึงยังเหมือนอย่างพวกโยมเลยนะก็ที่ตรงนี้ก็คงไม่มีที่นั่งโยมนะถ้าใจพวกโยมไม่ถึงไม่ซื้อกันเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีที่นี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มาเพราะพวกเราใจถึงกันได้มาอาศัยได้ประพฤติปฏิบัติเพราะคนที่เสียสละแบบอนามิณกะเศรษฐีลูกหลานพระเจ้าอโศกฉะนั้นเราก็ทำแล้วเราก็ดีกว่าคนทำด้วยมานั่งด้วยเนี่ยภูมิใจนะคนที่ไม่ได้ทำเขามานั่งก็ยังภูมิใจเลยว่าที่ของใครเนาะอุตส่าห์มาซื้อมาปลูกมาสร้างไว้
แต่ถ้าเจ้าของนี่จะปลื้มใจตลอดว่าเราได้

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สงบคนไหนทำงานก็ทำไปใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ดีใช้อารมณ์บุญกุศลคือการภาวนา

เราได้มาเห็นเราได้มานั่งมันก็ไม่มีความเสื่อมจากความคิดนึกในเรื่องความดีใจเพราะเราทำของเราไว้แล้วอย่าคิดว่ามันแพงนะคนขายเขาก็บอกไม่แพงคนซื้อก็บอกว่าซื้อแล้วเหมือนได้เปล่านะขายหน้าโยมคนซื้อเนี่ยได้โยมคนขายนี่เขาได้แต่เงินโยมเขาไม่ได้ที่ดินสู้คนซื้อไม่ได้โยมเงินทองนอกกายตายเอาไปไม่ได้ใช้ได้เดี๋ยวเขาหมดบางคนไปเล่นไฮโลทัวร์โปไปคาสิโนมาเก๊าทีเดียว20-30 ล้านไม่เหลือเลยเงินเราไปให้ประเทศอื่นหมดเรามาซื้อที่นี่สมบัติเนี่ยเป็นของเราของลูกหลานเราของศาสนาเราใครก็เอาไปไม่ได้ถ้าเรามามองได้ปัญญานี่เราถือว่าเราทำเราก็สบายใจนี่อย่างวันเข้าพรรษานะโยมวิสาขะเนี่ยที่ไม่มีที่นั่งตรงนี้โยมพยมมาวันนั้นโยมจะปลื้มใจมากกว่าโยมซื้อที่ดินที่ตรงนี้ไม่มีที่นั่งที่รถไม่มีที่จอดโยมโยมมาวันนั้นโยมอยากจะซื้อที่ดินเลยล่ะเพราะมีประโยชน์กับทุกคนไม่ใช่มีแต่เพราะเรามันเต็มไปหมดด้วยคนนั่งสมาธิคนฟังธรรมคนดีๆนะงั้นที่มาเนี่ยก็ถือว่าเราก็ดีใจเราทำบุญกับคนดีเนี่ยหาประมาณไม่ได้ว่าจะได้บุญเท่านั้นเท่านี้เงินทองยังนับได้ลองสิใครเอาเงินมาให้เราสินับจนหมดนะโยมไม่มีคนไหนนับเงินตัวเองไม่หมดหรอกแต่บุญนี่ประมาณไม่ได้ว่าเราได้เท่าไหร่เพราะมันมากกว่าเงินทองอันนี้เราก็ต้องทำความดีใจมั่นใจที่เราทำไปนะทำไมต่อมาถึงว่าไม่มีเงินจึงซื้อที่ดินก็ไม่มีสิต้องซื้อที่ดินโยมคนมีเงินเขาไม่ซื้อหรอกที่ดินเขาก็เงินเก็บฝากธนาคารไว้กินดอกเบี้ยนะเพราะอะไรเขาไม่เห็นประโยชน์ในการซื้อที่ดินถวายวัดแต่พวกโยมเห็นประโยชน์ในการซื้อที่ดินถวายวัดนั่นแหละคนรวยรวยบุญรวยที่ดินอันนี้เนี่ยเราได้สร้างแล้วเราเป็นเจ้าของแผ่นดินบอกที่ดินของเราที่จะเอาไปได้เนี่ยนี่ที่เราซื้อไว้ที่นี่ที่บ้านนะให้ลูกให้หลานเข้าไปพอเราตายเขาเอาร่างเราใส่โลงแล้วเราก็ไม่อยู่แล้วโยมบ้านหลังนั้นนะพอเอาใส่โลงบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่ของเราที่ดินนั่นก็ไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นไปเสียแล้วจะได้ก็ไม่มาอยู่ที่เนี่ยแผ่นดินที่เราสร้างของเราไว้เนี่ยเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมที่เราทำไปดังนั้นเราก็ไม่ท้อถอยนะซื้อมันเนี่ยใช้เงินเยอะโยมใช้มากหลาย10 ล้านแต่ก็ซื้อมาเรื่อยเพราะมันมีประโยชน์กับคนหมู่มากดังนั้นเรื่องการที่เราทำอะไรของเราไว้เนี่ยเราต้องระลึกว่าที่เราทำเป็นของเราใครจะยื้อแย่งเอาไปก็ไม่ไปอื่นวันนี้โยมได้ทำสำเร็จแล้วที่ร่วมใจกันโยมก็เรียวถึงเป็นคนหัวเรือเรียกว่าหัวเรือใหญ่นำญาตินำพี่น้องนำเพื่อนฝูงมาช่วยกันหลายคนได้เป็นกำลังใหญ่ทำบุญแล้วก็เรียกว่ามีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากมียศมากคนก็จะรู้จักคุ้นเคยชื่อของพวกเราที่พอนี้ส่งทำบุญนะโยมนะถึงคนที่มีชื่อเสียงในชาติเนี่ยเขาทำบุญแล้วเขามาดีเขาไม่ทำคนเดียวทำแล้วชวนญาติทำชานเมื่อเป่าประกาศไปทั่วหมดแล้วพอมาเกิดในชาตินี้เขาก็เลยกลายเป็นคนมีญาติมากมีบริวารมากเหมือนกับไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมโยมโหนั่นมันทำบุญมันดีนะทำบุญด้วยเสียงไว้มันทำบุญด้วยเสียงโยมพอร้องเพลงแล้วเอาเงินไปทำบุญเอาไปเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่เด็กยากจน
มาชาตินี้เขาเลยได้เสียงเป็นสวรรค์เสียงเป็นทิพย์ไปที่ไหนเนี่ยคนแตกตื่นหลงเสียงเขาหนุ่มๆสาวๆหลงเสียงไปเสียงตัวเองมีก็ไม่เพราะชนะเสียงคนอื่นหมดนี่เขามีบารมีเขาทำบุญด้วยเสียงเขาไว้เขาชนะเสียงคนอื่นหมดดาราประเทศอื่นๆก็ง้อยหมดเลยร้องไม่ออกเลยเต้นไม่ออกมาร้องทีตั้ง30กว่าล้าน60กว่าล้านนักร้องบางคนนี่ไม่เคยเจอเงินล้านเลยนะนี่บุญที่เขาทำของเขาไว้แต่นี่เขาทำแค่เสียงนะโยมไม่ได้ทำกับพุทธศาสนาถ้าทำพุทธศาสนาจะยิ่งใหญ่ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลเจริญภาวนานั่นแหละเขาต้องทำเขาไว้นะโยมถ้าเขาไม่มีบารมีเนี่ยเขาร้องไงก็มีคนฟังโยมนะให้ร้องทับตายก็มีคนฟังหรอกคนต้อง 4-5 หมื่นดูทียัดกันไปโอ้โหบัตรเท่าไรก็ขายได้นั่นแหละบารมีก็ดึงดูดคนแถมทำให้ฝนไม่ตกด้วยนะบารมีด้วยสิแต่นี่มันเป็นบุญของเขาที่เขาทำไปแต่จะไปเปรียบเทียบอย่างพุทธเจ้าไม่ได้โยมนะจะไปเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้มาร้องอย่างนั้นท่านสั่งสอนให้คนเนี้ยรู้ทำเห็นทำมีสติปัญญาไม่หลงไหลในหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสทำให้คนแล้วไปทางตรงทางสวัสดิ์ผ่านทำพระพุทธเจ้าแล้วไม่หลงไปสู่ที่ดับทุกข์แต่นี่ขนาดที่หลงเนี่ยเขายังดึงคนได้แยะแต่มันไม่ละมัตตะเท่ากับธรรมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในเทศมา 2,000 กว่าปีเนี่ยพวกเรามาใช้ยังได้ผลพวกเรามาใช้ได้อย่างได้ผลแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อชีวิตแต่ทุกคนทานศีลภาวนาที่เราได้ปฏิบัติตามเนี่ยเห็นผลในชาตินี้แต่เข้าไปในชาติหน้าดังนั้นเราก็ทำของเราไว้คนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยก็ต้องพยายามทำชาตินี้ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยพยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากขึ้นแล้วจะได้สำเร็จสมประสงค์คนที่ทำอะไรสำเร็จแล้วก็อย่าหลงตัวก็พยายามทำให้มากขึ้นเพื่อสะสมบุญตัวเองให้มากขึ้นจะได้ถึงที่สุดของความสุขหรือถึงที่สุดของความดีเพื่อไม่หลงไม่ประมาทถึงเราจะมีดีอยู่ดีกินดีมีเงินมีทองแล้วก็อย่าได้ทิ้งทอดทิ้งบุญกุศลคนไหนที่ทำอะไรยังไม่เสร็จก็พยายามทำให้สำเร็จให้ได้ในชาตินี้ทำบุญกุศลแล้วก็จะสำเร็จไปในข้างหน้าได้ไม่ต้องท้อถอยบุญนี่จะเป็นอนาคาตเป็นเงาตามตัวติดเป็นผลของเราไปการที่เราทำบุญให้เป็นสิริมงคลนั้นเราก็ต้องประกอบไปด้วยกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนางดเว้นจากการโกรธและพยาบาทหรือการเบียดเบียนฉะนั้นการทำบุญให้เป็นมงคลแก่บ้านเราที่ว่าบ้านเราต้องประสบอัคคีภัยก็เกิดเพลิงไหม้ความไม่จริงถ้าจะมาวิเคราะห์แล้วก็ไม่ถึงก็หมดเนื้อหมดตัวเป็นเพียงเริ่มไหม้ยังแก้ไขได้บางบ้านเนี่ยมีเคราะห์มากประกันไฟไว้บ้านราคาเป็นล้านประกันไฟไว้หมดการส่งเรียกว่าหมดประกันส่งงวดสุดท้ายไม่ได้ส่งต่อเพียงวันเดียวยังไม่ได้ไปส่งไม่ได้ไปต่อประกันขาดเพียงวันเดียวตกกลางคืนไฟไหม้หมดเลยอันนี้ถือว่าเข
ขาไม่มีบุญอะไรที่จะมา

เคาะเขาเลยเหมือนกับว่าธรรมนั้นไม่ได้อุปถัมภ์ทำให้เขาเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวประกันก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอันนี้เป็นอย่างนี้ก็มีมากบางคนไม่ได้ประกันไม่หมดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเรื่องไฟไหม้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะประเทศเราทั่วโลกยิ่งประเทศที่เจริญก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะระบบไฟฟ้าระบบแก๊สอย่างบ้านเรานี่แค่ระบบไฟฟ้าช็อตลัดวงจรก็ไหม้หรือแก๊สถุงต้มแต่เมืองนอกนี่ฮะในบ้านเนี่ยใช้แก๊สหมดทั้งบ้านเลยฮีตเตอร์ทำความอบอุ่นทั้งวันทั้งคืนเช่นเมืองหนาวเนี่ยในบ้านเนี่ยก็จะเดินท่อแก๊สมาจากในเมืองเลยตามใต้ถุนบ้านบนบ้านกี่ชั้นกี่ชั้นมันมีท่อแก๊สหมดเลยถ้ามันรั่วไม่ดีนะมันก็ไหม้จะพูดกันแล้วถ้าเราไม่เคยอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยู่กับไฟตลอดอยู่กับไฟทั้งบ้านเลยเพราะมีท่อแก๊สข้างบนเพดานก็มีไฟฟ้าถ้าสิ่งใดรั่วขึ้นมาก็ไหม้บ้านเราแต่การไหม้ของบ้านเขานะดีอย่างเขามีเซฟตี้หรือว่ามีผู้ดับเพลิงดีผู้ดับเพลิงดีมันมีอะลามพอไฟไหม้ปุ๊บมันก็จะไปร้องที่หน่วยกู้ภัยหน่วยของไฟไหม้เขาก็จะมาทันทีมาดับให้เราเลยภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะต้องดับให้ได้คือเจ้าหน้าที่ของเขาได้ดีมากใกล้ๆก็ต้องรับผิดชอบสูงแล้วถนนทุนทางของเขาได้ดีอย่างที่ว่าเขาทำถนนใหญ่เขาไม่ทำซอกซอกซอยอย่างบ้านเรารถ10ล้อนี่เรียงกัน2คัน3คันวิ่งเข้าไปในบ้านเราได้เลยเข้าไประดมหน้าระดมหลังเนี่ยพ่นเดี๋ยวๆดับหมดนี่คือเมืองนอกมีไฟบ่อยจริงเคยไปนอนตามบางประเทศเนี่ยมีวอตลอดเคยไปนอนที่เยอรมันเดี๋ยวมีวอมาไปที่กี่ก็เดี๋ยวมีวอมาทั้งคืนไม่รู้ว่าวออะไรบางทีก็ไฟไหม้นิดๆหน่อยๆมันก็ไหม้แต่เขาเร็วมากเขาไวมากฉะนั้นเรียกว่าคนเราเนี่ยอยู่ในกองไฟไฟข้างนอกก็ไฟฟ้าไฟบ้านไฟข้างในก็ไฟโกรธไฟโลภไฟรักไฟชังที่จริงเนี่ยไฟข้างนอกเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับไฟข้างในไอ้ไฟโลภโกรธหลงรักชังเนี่ยไฟแรงมากทำให้ไหม้บ้านหมดทำให้ไหม้เมืองหมดทำให้ไหม้วัดวาหมดเพราะไอ้ไฟรักไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเนี่ยแรงก็ไฟข้างนอกไฟข้างนอกเลยมันมาจากไฟข้างในนะตามหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าไฟคือราคะไฟคือความรักราคะขิไฟคือความรักโทสะขิไฟคือโทสะโมสะขิไฟคือโมหะไฟที่มีโรคกดหลงเนี่ยมันไหม้โลกนี้ให้ร้อนฉะนั้นเราต้องดับไฟที่ใจเราเมื่อดับไฟที่ใจเราแล้วจะทำให้ไฟข้างนอกไม่ติดถ้าเราดับไฟที่ใจแล้วไฟข้างนอกก็จะไม่ติดไม่ไหม้ทำไมไฟข้างนอกจึงต้องมีจึงต้องไหม้ก็เพราะมันมาจากไฟทั้งสามกองนี้จึงทำให้ไฟข้างนอกต้องไหม้ถ้าจะดับยังไงได้ก็ต้องดับไฟข้างในดับความรักโลภกดหลงที่มันก่อไหม้ในใจเรามันมาจากเหตุที่ใจของเราบางคนเคยไปเผาบ้านเขาไว้ในอดีตเผาบ้านเผาเมืองบางคนเคยไปเบียดเบียนเขาไว้อันนี้ก็เป็นไฟข้างนอกเกิดขึ้นแต่ที่จริงมันมาจากไฟข้างในในอดีตที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินไฟไหม้ทุกปีพอถึงปีแล้วไฟจะไหม้ไม่พระราชวังถึงปีแล้วไฟจะไม่พระราชวังก็พอถึง

็ขนทรัพย์สมบัติออกนอกวังแล้วตอนนี้ก็ทุกปีจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเพราะกรรมอะไรตอนนี้มีในผ่านคนหนึ่งเนี่ยมีในผ่านคนหนึ่งเขาไปเจอพระอรหันต์ไปเจอพระอรหันต์พระอรหันต์บอกพรานการเป็นพรานน่ะก็ได้กินได้อยู่หรอกแต่ว่ามันบาปเราฆ่าสัตว์ชีวิตไปเลี้ยงลูกเมียเราก็เป็นบาปทั้งครอบครัวเราควรจะเลิกฆ่าสัตว์ชีวิตมีศีลจะได้พ้นความจนในพรานก็บอกว่ามีศีลเมียลูกก็อดตายสิขนาดไม่มีศีลยังอดเราอดยังอยากแล้วมีศีลจะเอาอะไรกินล่ะบอกเธอศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลมหัศจรรย์เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นศีลวิเศษเป็นศีลที่อยู่เหนือธรรมชาติทุกอย่างเหนือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมเหนือมนุษย์และเทวดาไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่จะบันดาลได้เท่ากับศีลสีเรนะสุขติงยันติคนมีศีลย่อมมีความสุขทุกลมหายใจกินเดินนั่งนอนมีความสุขสีเรนะโภคสัมปทาคนมีศีลย่อมร่ำรวยมีโภคทรัพย์มากโจรไม่ปล้นน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้ไม่มีใครโกงไม่มีใครลักสีเรนะโภสัมปทาเป็นศีลที่มั่นคงทรัพย์ที่มั่นคงเสเรนนิพุติงยันติศีลย่อมทำความดับทุกข์ถึงพระนิพพานคนมีศีลเนี่ยไปถึงนิพพานแน่นอนไม่ว่าชาติไหนจะต้องถึงแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต้องถึงเสเรนนิพุติงยันติอย่างน้อยความดับทุกข์ที่ใจนิพพานที่ใจก็มีขึ้นเมื่อมีศีลนิพพานก็มานึกเอเราจะเอาศีลดีหรือจะเอาการฆ่าสัตว์ชีวิตดีฆ่าสัตว์ชีวิตดูแล้วมันก็ไม่ยืดยาวทำกรรมชั้นนี้ชั้นหน้าถ้ามีจริงเราก็ต้องไปถูกเขาฆ่าอีกก็มาพิจารณาตามธรรมของพระอรหันต์ที่สอนก็เลยตัดสินใจตัดสินใจเลิกฆ่าสัตว์เลิกฆ่าสัตว์เลิกพอเลิกฆ่าสัตว์เลิกลักทรัพย์เลิกปิกาเมเลิกพูดปดเลิกดื่มน้ำเมาพอเลิกฆ่าข้อเนี่ยมันก็แย่สิก็เลิกฆ่าสัตว์ก็กลับไปบ้านก็กลับไปบ้านเมียก็บอกว่าอ้าววันนี้ทำไมไม่ได้อะไรมาเลยล่ะเคยมาได้เนื้อได้ทึกมาทำกับแก้มได้กินได้อยู่ได้ขายหนังขายขาวขายเนื้อวันนี้ทำไมกลับมามือเปล่าก็บอกวันนี้ได้ศีลมาเอาศีลมันเป็นยังไงล่ะศีลน่ะกินได้หรือเปล่าศีลกินไม่ได้หรอกแต่ว่าทำให้เราเจริญได้ในอนาคตทำให้เราพ้นอดอยากยากจนพ้นจากภัยอันตรายได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเมียก็ด่าเลยมึงจะมาพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมงี้จะได้อะไรกินอดตายกันเมียก็ด่าพรรณนาเรื่องศีลเรื่องธรรมมันไม่ช่วยอะไรได้หรอกดูสิทุกวันก็มีเนื้อมากินวันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีเงินใช้แล้วจะเอาอะไรมากินถ้ามีศีลก็อดตายเท่านั้นแหละก็ด่าในผ่านในผ่านก็นอนทนไม่ได้ก็เลยภรรยาเขาเอาศีลไปคืนก็เลยเอาไปคืนตามไปคืนเดินมาไกลนี่แต่นี่พอไปเสร็จแล้วพระองค์นั้นน่ะท่านก็ไปแล้วไปก็ตามไปพบท่านพอพบท่านบอกว่าศีลเนี่ยรับแล้วคืนไม่ได้หรอกอาตมาไม่ใช่เจ้าของศีลต้องไปคืนกับพุทธเจ้าโน้นพอพุทธเจ้าโน้นจึงจะรับคืนอาตมาเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่ใช่เจ้าของต้นศีลถ้าโยมจะคืนโยมต้องไปคืนพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะตายเลยเนี่ยเมียบดาผมทั้งคืนนอนไม่หลับเลยถ้าไม่เอาศีลไปคืนเนี่ยพุทธเมียผมทิ้งผมแน่เลยไล่ไม่ให้เข้าบ้านด้วยทำไงยังไงก็ต้องไปคืนบอกไปคืนพุทธเจ้าขออะไรกันก็ตกลงเดินต่อไปไม่กลับบ้านไปหาพุทธเจ้าพอไปเสร็จแล้วก็ผ่านป่าไปเจองูเหลือมไอ้งูเหลือมตัวนี้มันเฝ้าจอมปลวกอยู่เป็นบ้านล้างเมืองล้าง
ตอนในพานก็ไปนอนพักตรงนั้นงูเหลือมก็ออกมาถามในพานในพานบอกจะไปไหนบอกเอาสินไปคืนพุทธเจ้าไอ้งูเหลือมบอกเออถ้าเอาสินไปคืนพุทธเจ้าเนี่ยนะถามสิพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยว่าข้าพเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ยอมไปไหนเลยอายุตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนับเป็นร้อยปีเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยเฝ้าอยู่แต่จอมปลวกเนี่ยกรรมอะไรจึงเช่าจอมปลวกเนี่ยขอถามพุทธเจ้าสักหน่อยเถอะข้าพเจ้าจะได้พ้นกรรมจากการลักควงหวงจอมปลวกนี้เหลือเกินให้พานบอกอะไรจะบอกให้แล้วก็พอไปออกจากป่าก็ไปเจอช้างป่าช้างป่าก็บอกว่าเอาศีลไปคืนถามให้ผ่านว่าไปไหนบอกเอาศีลไปคืนพุทธเจ้าก็บอกว่าศีลไปคืนพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าเลยนะว่าข้าพเจ้าเนี่ยทำไมเกิดมาไม่ยอมไปจากที่นี่เลยกินแต่น้ำไผ่ตลอดน้ำอื่นก็ไม่อร่อยกินแต่น้ำไผ่ทิ่มปากทิ่มเท้าอยู่เนี่ยกรรมอะไรจึงต้องกินแต่น้ำไผ่แล้วจะบอกให้ก็จำไปพอไปเจออีกหมู่บ้านหนึ่งพวกเป็นพวกเปรตพวกเปรตพวกนี้ไม่มีผ้านุ่งกลางคืนเนี่ยกลางวันเนี่ยมีผ้านุ่งห่มแต่กลางคืนไม่มีผ้านุ่งจริงแต่เนื้อตัวนี้สวยมีอาหารการกินแต่ว่าผ้านุ่งไม่มีก็บอกให้ถามที่ข้าพเจ้ามีกรรมอะไรเนี่ยจึงได้เกิดมาเนี่ยไม่มีผ้านุ่งพวกเปรตคนนี้ในพานก็จะถามให้แล้วก็เจออีกพวกหนึ่งนั่นไอ้พวกนั้นพอวันพระเนี่ยพอวันพระนี่ก็จะมีอาหารการกินในเปรตพวกเนี้ยก็จะมีอาหารการกินสมบูรณ์แต่วันธรรมดาเนี่ยก็จะมึนเมาตีกันเขาก็บองทุบกันหัวร้างทั้งแตกเจ็บปวดร้องควรครางเหมือนกับถูกงัวหมูงัวถูกทุบแต่ว่าวันพระเราจะหยุดไม่มึนเมาจะสงบมีอาหารการกินสมบูรณ์แต่วันธรรมดาเราจะมึนเมาก็ถามว่าข้าพเจ้ามีกรรมอะไรขอให้ถามพุทธเจ้าทีตอนนี้เสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปก็ไปเจอพระเจ้าพิดินเจ้าพิดินกำลังขนของออกจากวังเจ้าพิดินก็เข้าไปกราบเจ้าพิดินเออในพานจะไปไหนเนี่ยบอกข้าพเจ้าจะเอาศีลไปคืนพุทธเจ้าเออคำว่าพุทธเจ้าเนี่ยรู้มากสัพพัญญูยุตญาณถ้าเธอไปถึงพุทธเจ้าแล้วถามเราทีนะถามท่านทีนะว่าเราทำไมเนี่ยถึงปีจะต้องขนของออกจากวังทุกปีไฟจะต้องไหม้ในพระราชวังเราเรื่อยไปถามทีเราจะให้รางวัลเธอยังงามเลยจะแล้วในผ่านก็รับปากหมดรับปากว่าเจอพุทธเจ้าเราจะถามหมดทุกอย่างก็มาถึงพุทธเจ้าที่เชตวันบอกมาไงในพานอันนี้คนมากันฟังธรรมกันเยอะวันพระจริงเนี่ยคนเป็นพันฟังธรรมพุทธเจ้าในพานก็พุทธเจ้าก็เปิดโอกาสให้ในพานถามกลายเข้าไปบอกมาทำไมในพานบอกเจ้าศีลเมื่อคืนพุทธเจ้าก็หม่อมฉันเนี่ยรักษาไม่ได้หลักศีลห้าเนี่ยมันอดอยากตายเพราะเขาหม่อมฉันเป็นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขอมาคืนพระองค์ในพานศีลนี่เยี่ยมที่สุดในโลกนะไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับศีลถ้าเธอถึงศีลแล้วเนี่ยศีลจะไม่ช่วยอะไรได้เลยนะคนที่ไปอบายไปนรกเนี่ยเพราะไม่มีศีลดังนั้นศีลเนี่ยจะทำให้เธอไปสู่ที่เจริญศีลเนี่ยศีลเลยนะโพกสัมปทานเธอถือไปเถอะโพกทรัพย์จะเกิดกับเธอในปัจจุบันชาตินี้และชาติหน้าแล้วความสุขก็จะเกิดกับเธอและนิพพานก็ต้องได้ไปมันเป็นการย่นระยะหนทางที่ดีถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยค่าสัตว์ชีวิตเนี่ยเราจะต้องบาปกรรมไปตลอดต้องรับทุกข์ทรมานกับลูกกับเมียอยู่อย่างเนี้ย
ม่ได้พาเขาไปดีได้ฟังพุทธเจ้าเทศไปเทศไปก็เลยได้ดวงตาที่ว่าไม่เอาละไม่ทิ้งศีลละพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสว่างแก่เราก็เลยถามขอถามปัญหาถามปัญหาว่างูเหลือมที่เฝ้าอยู่จอมปลวกเนี่ยทำไมถึงเฝ้าจอมปลวกพระองค์เขาฝากมาถามเขาบอกว่าไอ้จอมปลวกเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เศรษฐีเขาฝังทรัพย์ไว้มันเป็นเมืองล้างไปแล้วตอนนี้มันไอ้ปลวกเนี่ยเมื่อเขาฝังทรัพย์แล้วไอ้จอมปลวกมันก็คุ้มขึ้นมาและไอ้คนเศรษฐีเนี่ยตายไปแล้วมันก็เลยมาห่วงสมบัติมันก็เลยมาเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์มันไปไหนไม่ได้หรอกแล้วจะทำไงพระองค์ก็มีอย่างเดียวน่ะต้องไปบอกงูเหลือมนะให้รู้เขาก็สละทรัพย์นั้นไปเอาไปแจกจ่ายทำบุญทุนทานหรือเอาไปให้คนอื่นไปตัวเองก็จะพ้นหน้าที่กรรมอันนี้ไปก็สละเสียแล้วพวกเปรตที่ไม่มีผ้านุ่งน่ะพระองค์เปรตที่ไม่มีผ้านุ่งน่ะพวกนี้นะมันก็มีส่วนดีมันฆ่าหมูขายเลี้ยงชีวิตแต่บางครั้งมันก็ไปทำบุญแต่ว่าไอ้กรรมที่ฆ่าหมูขายมันตายชาตินี้เลยมาเป็นเปรตไม่มีผ้านุ่งเพราะฆ่าหมูขายแต่จะให้มีคนนี้ก็ต้องสมาทานอโหสิกรรมต่อไปจะไม่ทำระลึกบาปอันนี้เสียก็รู้แล้วว่าพวกไม่มีผ้านุ่งนี่คือเปรตฆ่าหมูขายแต่นี้พวกที่ก็บอกพวกที่ทุบหัวก็นี่แหละพระองค์ขอขอไปพวกช้างตัวเนี้ยทำไมจึงกินน้ำไผ่เขาฝากบอกมาไอ้ช้างตัวที่กินน้ำไผ่เมื่อชาติก่อนเขาเป็นพวกทนายพวกพิพากษาทนายความพวกตีนลงตีนศาลเนี่ยว่าความจริงความเท็จให้เป็นจริงว่าความจริงให้เป็นเท็จกินสินบาทค่าสินบนเอาเงินทองจากคนดีๆมากินพวกทนายพวกว่าความพวกเนี้ยชาตินี้จึงได้ตายมากิเป็นช้างกินน้ำไผ่พวกตีนโลกตีนสารพวกเนี้ยว่าความผิดๆเนี่ยมาเป็นช้างกินน้ำไผ่แต่พวกที่ตีกันเมาทุกวันนั้นตีกันเป็นเพราะอะไรพระองค์ไอ้พวกนี้เมื่อชาติก่อนเป็นนักเลงพระเจ้าไปดินเมืองหนึ่งเนี่ยพอวันพระทิ้งเขาเป่าประกาศให้คนงดกินเหล้าตีไก่กัดปลาให้งดหมดการพนันให้หมดให้ทุกคนเข้าไปหาศีลหาธรรมถืออุโบสถทุกหมู่บ้านไม่งั้นเขาจะจับลงโทษเคี่ยนแล้วก็ปรับเงินถ้าคนไหนกินเหล้าคนไหนเล่นการพนันตีไก่กัดปลาวันพระวันโกนก็จะถูกปรับไหมแล้วก็เคี่ยนหลังไอ้พวกนี้ก็เป็นนักเลงติดการพนันก็เลยต้องหยุดพอวันธรรมดาก็ตีไก่กัดปลากินเหล้าเมายาแต่พอวันพระก็พอวันพระก็เลยหยุดอันนี้ส่งการถืออุโบสถเลยทำให้พวกนี้หายมึนเมาวันหนึ่งที่เข้าวัดถือศีลอุโบสถหรือว่าหยุดกันทำบาปอันนี้เลยได้สติวันหนึ่ง7 วันนั้นก็สวยกรรมตีกันเองเท้าทุบกันเองเจ็บปวดกันเองแล้วก็พวกที่แล้วก็ถามว่าพระเจ้าไปดินแล้วพระองค์พระเจ้าไปดินที่ไฟไหม้เมืองทุกปีเนี่ยเป็นเพราะอะไรบอกพระเจ้าไปดินเนี่ยเมื่อชาติก่อนเนี่ยชอบเผาป่าชอบเผาป่าเป็นพรานชอบเผาป่าให้ป่าไหม้แล้วมาชอบเผาป่าให้สัตว์ในป่าเนี่ยตายแล้วมาชาติเนี้ยเจ้าไปดินนี่มีลูกสาว7 คนไม่ยอมให้แต่งงานเพราะลูกสาวเนี่ยเกิดความกำหนัดเกิดราคะแรงเป็นไฟทำให้ร้อนหล่นเกิดไฟไหม้เมืองเพราะว่าห่วงลูกสาวไม่ให้แต่งงานนี่คือไฟราคะกับไฟบาปเก่าที่เผาสัตว์มา

ลมและทำให้ไฟไหม้เมืองนายพรานก็รับศีลเสร็จแล้วก็กลับเอาละยอมอดตายกลับไปบอกกับเมียว่าเมียคนไม่มีศีลมันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยกลับเข้ามาก็มาบอกหมดพอเจอไอ้พวกเปรตที่ทุบหัวกันก็บอกว่าเป็นอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็เลยสละกรรมอันนั้นมาขอเป็นบริวารไอ้ช้างตัวนั้นก็สละกรรมอันนั้นก็ขอให้นายพรานขี่หลังออกจากป่าแล้วเจ้าหัวเหลือมก็ให้หัวปลวกอันนั้นแก่นายพรานนายพรานคนนั้นก็กลับมาขุดเอาสมบัตินั้นไปแล้วเปรตพวกนั้นก็สละกรรมอันนั้นก็มาเป็นท่านนายพรานก็ไปเกิดพ้นจากเปรตไปแล้วพระเจ้าปิดินก็คิดอย่างนั้นแล้วก็เลยยกย่องนายพรานว่าเป็นคนที่ทำให้พระองค์เนี่ยหูตาสว่างก็เลยยกสมบัติส่วนหนึ่งให้นายพรานและยกลูกสาวอีกคนหนึ่งให้นายพรานเพื่อเป็นการแก้กรรมก็เลยพ้นจากการไฟไหม้ไอ้ในผ่านคนนั้นก็เลยสบายไปพ้นกรรมเพราะมีศีลฉะนั้นศีลเนี่ยจึงทำให้โจรไม่ลักไม่พร่นไฟไม่ท่วมไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมไม่พัดที่นาคาที่อยู่สีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสมถาสีเรนนิพุติงยันติฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นอุดมมงคลเป็นสิริมงคลแต่บ้านเราขอให้ถือไว้จะไม่มีภัยอันตรายต่อครอบครัวเราต่อบ้านเราถ้าคนไหนไม่มีศีลธรรมก็จะทำให้ใจเราเล่าร้อนทำให้เกิดไฟข้างนอกขึ้นมาได้ฉะนั้นขอให้มีศีลมีธรรมอย่างเช่นมารดาเนี่ยถ้าอยากจะให้ลูกรวยลูกเจริญเนี่ยเขาให้พรให้ศีลลูกห้ามด่าคำหยาบคายด่าหยาบคายนี่ด่ามันต้องให้ศีลให้พรเดียวแล้วบ้านนั้นจะเจริญลูกจะร่ำรวยบ้านนั้นจะเจริญเขาห้ามด่ากันด่าเนี่ยมันไม่ได้พ่อแม่ในด่าลูกเนี่ยมันเป็นพิษภัยเป็นโทษเขาห้ามด่าถ้าอยากจะให้เจริญแล้วก็ให้ศีลให้พรกันไฟของความโกรธนี่ก็ไหม้บ้านได้ไฟของความโลภก็ไหม้บ้านได้ไฟของความรักก็ไฟไหม้บ้านนะเช่นบางคนเนี่ยจากได้เงินประกันอย่างเงี้ยลงทุนขาดทุนได้เงินประกันก็ทำไฟไหม้บ้านเผาเสลยนี่เพราะความโลภเพราะความโลภทำให้ไฟไหม้บ้านบางคนโกรธไปเผาบ้านซะอย่างเงี้ยเผาบ้านคนอื่นหรือเผาบ้านตัวเองเนี่ยเกิดความโกรธก็เป็นไฟรักโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นไฟข้างในฉะนั้นเมื่อเราถือแล้วเนี่ยเราก็จะหมดจากการดับไฟก็จะดับจากบ้านเราศีลทานภาวนาในคำสอนพระเจ้าเราถือว่าเป็นการสร้างบารมีจนมาเป็นที่สุดคือพุทธเจ้าเราฉะนั้นก็ขอให้เราทำใจให้เย็นให้ทำใจเหมือนน้ำทำใจให้เย็นจะทำมาหากินก็อย่าให้มันมีไฟในดวงใจเราดับไฟโลภโกรธหลงในใจเราเสียแล้วไฟข้างนอกก็จะดับไปด้วยถ้าไฟข้างในมันไม่ดับไฟข้างนอกมันก็ติดตามคนสมัยนี้จึงมีไฟไหม้บ้านกันเยอะทั่วโลกมีอุบัติเหตุกันมากมายเช่นตึกถล่มไฟไหม้อะไรเงี้ยแก๊สรั่วอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทำกรรมอดีตไว้แต่เขาก็มากที่แก้ไม่ตกก็มีก็น่าสงสารเราก็ต้องเจริญเมตตาสงสารพยายามไปช่วยเขาใครเดือดร้อนที่ไหนก็พยายามไปแก้กรรมเช่นไฟไหม้บ้านใครเราก็พยายามเขาขาดอะไรก็ไปช่วยเขาเราจะได้ไม่มีกรรมอันนั้นเขาน้ำท่วมที่ไหนเราก็เอาเขาขาดเหลืออะไรเราก็พยายามส่งสิ่งของที่เรามีไปช่วยเขาจะไฟไหม้น้ำท่วมเขาอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราก็พยายามไปส่งเคราะห์ส่งวัตถุสิ่งของที่เรามีเนี่ยจะถูกปัจจัยเนี่ยไปช่วยเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเป็นการแก้กรรมของเราทำให้เราไม่ได้รับอุบัติเหตุอย่างนั้นบ้าง
ให้คำว่าให้สุขแก่เขาสุขนั้นก็ถึงตัวให้ทุกข์แก่เขาทุกนั้นก็ถึงตัวเรียกสุขโตสุขฐานังหรือทุกขโตทุกขฐานังพยายามให้สุขแก่คนอื่นเถอะสุขจะกลับมาสู่เราเช่นเราพูดดีเนี่ยเขาก็จะพูดดีต่อเราเราพูดด้วยความไม่โกรธเขาก็ไม่โกรธตอบเราถ้าเราพูดด้วยความโกรธเขาก็จะโกรธตอบพูดไม่ดีตอบเราฉะนั้นขอให้เราเนี่ยทำใจให้ดีแล้วเราจะได้เยือกเย็นพรจะได้มีในบ้านเรามงคลจะเกิดในบ้านเราอย่าพูดร้ายอย่าพูดหยาบคายอย่าพูดที่ไม่ดีขอให้พูดดีแล้วจะเป็นสิริมงคลถ้าพูดไม่ดีแล้วมันจะเป็นไปตามปากเราพูดให้รวยพูดให้เจริญพูดให้เป็นวิมานเงินเป็นวิมานทองพูดให้มันสำเร็จพูดให้มันเป็นบ้านตึกใหญ่ๆโตๆขึ้นมาพูดให้มันได้ร้อยหลังพันหลัง

0: ไม่มีศีลเนี่ยแต่ถ้าในทานมีศีลนะก็อยู่กับเมียไม่ได้เมียคนนั้นไม่มีศีลนะก็กลับไปอยู่ด้วยไม่ได้ก็ต้องทิ้งเพราะมันไม่มีวัฒน์มันมีวัฒนากันแค่คนไม่มีศีลพอมีศีลก็ต้องเปลี่ยนวิถีใหม่ก็ต้องไปอยู่กับเจ้าไปเป็นเจ้าคนในคนไปเลยเนี่ยศีลนั่นทำให้เป็นเจ้าคนในคนสกุลสูงคนไม่มีศีลก็อยู่ในตระกูลของคนไพร่ไปพูดจาหยาบคายอะไรต่ออะไรกันดังนั้นถ้าเรามีศีลเนี่ยจะยกย่องตัวเองได้อันนี้นะโยมหลวงพ่ออะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากหลวงพ่อที่ใจเรานะใจเรานี่ต้องเย็นหลวงพ่อใครบันดาลให้เราไม่ได้หรอกแต่ที่เกิดอันนี้มันเกิดจากกรรมของเรานะเราต้องพยายามปฏิบัติใจเราให้ดีแก้ที่ใจไม่ใช่ไปแก้ที่อื่นนะแก้ที่ใจเราได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

่มใจคนตาเจ็บไปโรงพยาบาลหมอก็ปิดตาออกมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเปิดตาก็ดีนี่เป็นวิธีรักษาของหมอตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันพอหลับแล้วก็เหมือนถูกบ่มมันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงตาเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับและนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างที่ต้องอาศัยการบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างต้องเอาไปใส่ในถุงพลาสติกตัดปักไว้ในไม่ช้าก็งอกออกมาเป็นการบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยการอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสงบนี้เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วตาก็สว่างใจก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้สงบสุขจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

It seems strange to learn that not many people are sincere, but they expect sincerity. It seems strange to learn that people do not want to lose, but they expect others to lose. It seems strange to learn that not a lot of people commit their lives for the sake of theirs, but they expect commitment from others. It seems strange to learn that not a lot of people give love, but they expect love from others. Are these incidents strange or just facts of life that we need to learn to understand? แปลกแต่จริงไม่เคยมีใครเปิดใจคุยกับแบบเปิดอกแต่อยากได้ผลลัพธ์ตรงไปตรงมาแปลกแต่จริงไม่ค่อยมีใครยอมใครก่อนแต่อยากให้คนอื่นยอมตัวเองก่อนแปลกแต่จริงไม่ค่อยมีใครทุ่มเทให้คนอื่นอย่างเต็มที่แต่อยากให้คนอื่นทุ่มเทให้ตัวเองเต็มกำลังแปลกแต่จริง

คนไม่ค่อยมอบความรักให้ใครแต่มักอยากได้ความรักที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจ

ชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเราเกิดมาในโลกอันนี้เราปฏิบัติเข้าถึงความสงบนี้ได้เท่านั้นก็พอแล้ว

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ไปถามธรรมะหลวงปู่ผางขอโอกาสครับผมหลวงปู่ปฏิบัติกี่ปีถึงรู้ทางเห็นทางถึงรู้ธรรมเห็นธรรมท่านก็นั่งหลับตาไปสักพักท่านก็เอ่ยคำตอบว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมันเป็นมาแต่คฤหัสถ์ตอนกลางวันทำไร่ทำนากลางคืนทานข้าวเย็นเสร็จเราก็ไหว้พระสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งกรรมฐานชั่วโมงหนึ่งท่านว่าเราก็พักผ่อนไปตีสี่ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีกชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงท่านว่าเราทำได้4ชั่วโมงแค่เศษมันเราทำต่อเนื่องทำติดต่อกันไม่ได้หยุดท่านว่าชีวิตเรามันเป็นมาแต่คฤหัสถ์ท่านว่าเราก็ทำของเราอยู่ตลอดพอมาบวชเรารู้ทางเราเห็นทางแล้วเดินจมกรมทั้งวันนั่งภาวนาทั้งคืนท่องพุทโธตัวเดียวไม่ตายก็เจอธรรมะธรรมะนี่อยู่ฝากความตายพ่อแม่กรรมฐานอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงปู่สังวานหลวงปู่สนองท่านพาเราบำเพ็ญมาก็บำเพ็ญฝ่าเป็นฝ่าตายมาเหมือนกันคืนไม่ได้นั่งไม่ได้เดินก็ทำอยู่ตลอดไม่ได้ขาดทำให้มันต่อเนื่องก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราทำมาอย่างนี้เราก็ทำมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาไปเที่ยวทุดงฝ่าเป็นฝ่าตายเหลือจากปากช้างปากเสือปากงูหรือปากผีอยู่ตามป่าช้าก็มีผีนี่ก็แค่ความคิดของเราไปอยู่ตามป่าช้าก็กลัวผีท่านว่าแต่ไปอยู่ตามป่าใหญ่ก็กลัวช้างกลัวเสือกลัวงูถ้าเราไม่มีความกลัวเนี่ยจิตมันก็ง่วงนอนเร็วแต่ถ้าเราไปนั่งกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขามันกลัวช้างช้างร้องขึ้นมาเสียงบีดวิวนี่จิตมันจะรวมเป็นสมาธิทันทีมันกลัวตายเหมือนเสือร้องอยู่ในป่าก็กลัวตายกิเลสราคะโทสะโมหะนี่คือความโลภความโกรธความหลงนี่มันกลัวเสือกลัวช้างกลัวตายทั้งมันทั้งนั้นเลยอยู่ป่าช้ามันก็กลัวผีถ้าไม่เชื่อก็ไปนั่งกรรมฐานอยู่ป่าช้าเคยไปฝึกฝนอยู่ตามป่าช้าตามเขามันกลัวตายมันไม่กล้านั่งมันไม่กล้านอนนั่งกรรมฐานนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่ถ้ามันจะนอนมันก็บอกว่าถ้าเรานอนไปผีก็จะมาเราจะทำยังไงอดทนอดทนนั่งต่อไปมันจะหนาวมันจะร้อนก็ต้องนั่งอดทนบางทียุงเดือบยุงไล่กินตามร่างกายนี่จับตามร่างกายดำเป็นทำมึนเลยนะเราก็ต้องอดทนสู้อยู่ตามป่าตามเขานี่อย่างขอนแก่นนี่ที่วัดหลวงปู่พางที่ขอนแก่นนี่ก็เหมือนกันอยู่บนไหล่เขาบางทีทำวัดเสร็จก็เดินขึ้นไปนั่งกรรมฐานอยู่บนหลังกลางภูเขาประมาณสักกิโลนึงตื่นตีสี่เราค่อยลงมาก็ปฏิบัติกรรมฐานอยู่อย่างนั้นคราวนี้ไปแอบดูหลวงปู่ผางไปแอบดูหลวงปู่ผางเนี่ยว่าท่านบอกว่าเดินทั้งวันนั่งทั้งคืนต้องพุทโธตัวเดียวเอ๊ะท่านจะทำได้อยู่หรือเพราะว่าไปอยู่กับท่านเนี่ยครับอายุของท่าน76ปีแล้วคราวนี้ไปแอบดูท่านเดินจมกรม6โมงเย็นท่านก็เดินจมกรมเดินจมกรมอยู่นั่นเนี่ยถ้าไม่ถึงเที่ยงคืนท่านมาหยุด เดิน6ชั่วโมงโอ้ท่านทำได้ขนาดนี้เนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความอดความทนเราจะทำได้ไหมตอนไปอยู่กับท่านปีแรกเราจะทำได้ไหมนี่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเรามาจากทางไกลตั้ง5จังหวัดจากจังหวัดอุบลจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสระคามถึงจังหวัดขอนแก่นถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยก็เสียคนเราอุตส่าห์ทิ้งไร่ทิ้งนามาถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเสียเปรียบมันต้องสู้ไปแอบดูท่านเดินจมกรมทุกวันท่านก็เดินให้ดูทุกวัน เพราะท่านเดินจมกรม6โมงเย็นนี่ไปถึงเที่ยงคืนท่านก็หยุดท่านนั่งกรรมฐานต่อแล้วกันอีก2ชั่วโมงเดินได้6ชั่วโมงแล้วนั่งกรรมฐานอีก2ชั่วโมงจากเที่ยงคืนหาตี2ท่านก็นั่งกรรมฐานแต่ท่านชอบจุดเทียนเพ่งเทียนเทียนนี่เป็นเครื่องอยู่ท่านบอกว่าถ้าไม่มีสติมันก็ไหม้กุฏิท่านว่านั่งเพ่งเทียนจนเทียนดับพอถึงตี2ท่านก็ดับเทียนท่านเอนตัวอีกชั่วโมงหนึ่งนอนท่าสยาดนี่อีกชั่วโมงหนึ่งพอตี3ท่านก็ลุกขึ้นมาทำกิจวัตรดังหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วท่านก็คลองผ้าเดินจมกรมอีกถึง6โมงเช้าท่านทำเป็นกิจวัตรของอยู่หนึ่งของท่านอยู่ตลอดก็ได้ตอนเช้าก็ไปถามท่านหลวงปู่ธาตุขันธ์หลวงปู่จะไหวไหมหลวงปู่ไม่ได้พักแค่พักชั่วโมงเดียวท่านบอกว่าพวกท่านนอนวันหนึ่งคืนหนึ่งเทียบเท่ากับหลวงปู่นอน10นาทีท่านว่าเพราะว่าพวกท่านนอนนี่นอนแต่กายจิตมันหนีไปเที่ยวเหมือนเราฝันนั่นแหละคือจิตไปเที่ยวนอนพักผ่อนแต่กายจิตหนีไปเที่ยวท่านว่าแต่เรานี่นอน10นาทีพวกท่านนอนวันหนึ่งคืนหนึ่งเทียบเท่าเรานอน10นาทีท่านถ้าไม่เชื่อก็ลองดูที่ท่านมาวันหลังก็ไม่แอบดูท่านอีกวันหลังก็ไม่แอบดูท่านอีกท่านก็ทำให้ดูทุกวันทุกวันหลวงปู่ผางนี่ท่านสอนทางกายท่านไม่ได้สอนด้วยวาจาไม่ได้มานั่งเทศถ้าคนไหนอยากฟังต้องไปถามเอาแต่ละองค์แต่ละองค์ต้องไปถามเอามีเป็นวันพระท่านก็อบรมซะประมาณสัก10นาที20นาทีท่านบอกว่าเสียเวลาไปทำเอาเองท่านมาถัดจากนั้นมาก็บำเพ็ญนี่เราจะเอาจิตเราไปไว้ที่ตรงไหนเนาะนั่งกรรมฐานแต่บ่รู้ไม่รู้ว่าจิตเราไปอยู่ที่ตรงไหนคราวนี้มานั่งกรรมฐานอยู่กุฏิก็ย้อนไปดูท่านนี่จิตจุดของจิตอยู่ก็ไม่เจอเราจะไปไว้ที่ตรงไหนจิตแวบหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วครับทำไมไม่เอาไปไว้ที่หลวงปู่ผางตอนทางนั่นรับแขกอยู่ตอนกลางวันมันแวบเดียวก็ปรากฏรูปปู่ผางนี่หมุนติ้วอยู่กุฏิของหลวงปู่ผางแต่เราก็นั่งอยู่กุฏิพอคิดไปทางซ้ายก็ดึงกลับมาหาภาพท่านคิดไปทางขวาก็ดึงมาหาภาพท่านภาพหลวงปู่ผางก็หมุนติ้วอยู่ตลอดทั้งคืนเรานั่งเหมือนเรานั่งไป10นาทีแต่ภาพท่านหมุนอยู่นั่นพอถอนออกมา6โมงเช้าก็ถอนออกมานึกว่าภาวนาเป็นมันไม่ใช่นะเอาสบาดสะพายคล้องคอไปก็ไปกราบท่านท่านก็เปิดประตูออกมาเนี่ยโอ้มันเอาจิตมารบกวนเราตลอดทั้งคืนเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ในท่านนั้นนั่งก็ไม่ได้จิตมารบกวนอย่าส่งมาไกลขนาดนี้ท่านว่าดึงเข้าใจวาดมโนภาพขึ้นเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธรูปไปไว้ในใจท่านนั้นศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ผางหรือหลวงปู่สังวานหรือหลวงปู่สนองเนี่ย ก็วาดมโนภาพขึ้นดึงภาพของท่านไปไว้ในใจตอนแรกก็ดึงไม่ได้ท่านก็ไล่ไปมันมีศรัทธาแล้วกลับไปทำเอาอยู่กุฏิท่านมาอย่าเอากิจมารบกวนเราอย่าส่งมาไกลถ้าส่งมาไกลมันไม่สามารถรวมเป็นสมาธิได้ท่านมาพอท่านไล่กลับไม่ให้ฉันข้าวคนไม่เคยอดอาหารก็ร้องไห้เพราะว่าเพิ่งมาบวชใหม่บวชปีแรกแต่ก็ต้องจำใจไปกราบท่านเสร็จก็กลับไปไปถึงกุฏิมันหมดอะไรตายอยากทานข้าวอยากฉันข้าวท่านก็ไม่ให้ฉันแล้วท่านบอกว่ามันมีศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราไม่ได้มานั่งกรรมฐานไม่ได้มาฝึกกรรมฐานต่างคนต่างก็อยากพ้นทุกข์ท่านมาพอกราบท่านเสร็จก็ไปถึงกุฏิก็ไปกราบที่นอนก่อนปิดก่อนเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานก็น้อมจิตไปดึงภาพที่เห็นตอนกลางคืนดึงภาพที่หลวงปู่ผางหมุนอยู่ดึงมารอบแรกมาไว้ในใจมันก็ไม่มาดึงรอบสองมันก็ไม่มาดึงรอบสามมันวิบมาค่ะนี่มาหมุนอยู่ในใจแล้วภาพเห็นแต่ตอนกลางคืนที่หมุนอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่ผางมันมาหมุนอยู่ในใจเราหมุนเร็วมากเลยแล้วก็จดจ้องเนี่ยเห็นแต่หัวใจมันหมุนหัวใจมันกระเพื่อมพอถัดจากนั้นมาเขาจดจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปพอถัดจากนั้นมาหมุนเร็วก็ช้าลงช้าลงช้าลงมันหายแวบไปอย่างนั้นหูเราก็ได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นมองดูหัวใจก็เห็นหัวใจมันกระเพื่อมอยู่เราก็ดูอยู่นั่นเหมือนเรานั่ง10นาทีแต่มันผ่านไป3ชั่วโมงพอถอนออกมาแล้วพระเนรอยากมาคุยด้วยท่านมาเคาะประตูก็ได้บอกว่ามารบกวนเราทำไมเรากำลังนั่งสมาธิพอมาดูนาฬิกาเอ้ามันผ่านไป3ชั่วโมงแล้วถัดจากนั้นมานั่งคุยสักพักแล้วก็ดีกเล่นไปตรงปู่ผางทั้งเกินตะโกนมาลาพระเนรมายุ่งกันทำไมล่ะต่างคนต่างกุฏิแต่ละคนแต่ละองค์สิท่านว่าบางองค์ก็นั่งความทำความภาคความเพียรอยู่จัดให้กุฏิละองค์แล้วทำไมมายุ่งกันท่านพระเนรเห็นอย่างนั้นพระก็พากันแตกเล่นหนีไปคนละกุฏิคนละหลังคราวนี้ก็มาดูนาฬิกาว่าเวลาตอนเช้าเนี่ยหลวงปู่ผางท่านไม่ให้ฉันแต่คราวนี้มันเพิ่งสามโมงเช้าเรายังมีเวลาได้ฉันมันก็ได้ไปกราบท่านมันมาทำไมอีกท่านว่าตะกี้มันก็เป็นสมาธิแล้วสองส

3ชั่วโมงแล้วไปกลับไปทำเอาถ้าไม่ทำตอนมันมีศรัทธาเนี่ยมันจะไม่เกิดนะท่านมาไปรีบเร่งเข้าอย่าเห็นแกกินท่านมาเพราะว่าตอนเช้าไม่ได้ฉันอาหารก็กราบจำใจต้องกราบก็ไปอีกพอไปกราบที่นอนก็นั่งสมาธิก็ดึงจิตมาแบบเดิมนั่นแหละดึงจิตเข้ามาแบบเดิมมาดูหัวใจเราเต้นวาดมโนภาพขึ้นเห็นหัวใจเป็นดอกบัวตูมดึงจิตครูบาอาจารย์ดึงรูปภาพครูบาอาจารย์ไปไว้ในใจมันคิดไปทางขวาก็ดึงเข้ามาคิดไปทางซ้ายก็ดึงเข้ามาให้มีสติจดจ่ออยู่ตลอดเวลาพอถัดจากนั้นมาเมื่อมันเข้าไปดื่มมันก็เย็นสบายหาที่เปรียบไปได้ท่านถึงบอกว่าสร้างกุฏิร้อยหลังพันหลังไม่เท่านั่งสมาธิจิตรวมครั้งหนึ่งบุญอานิสงส์หาที่เปรียบไม่ได้รู้จิตตัวเองเห็นจิตตัวเองเห็นการกระทำของตัวเองเราจะนึกเราจะคิดเราจะปรุงเราจะแต่งไปไหนเราก็รู้เท่าทันหลวงปู่ปางท่านบอกว่าให้จับผู้นึกรู้ไว้ให้ดีนึกรู้ลมหายใจเข้าออกสูดเข้าก็ว่าพูดหายใจออกก็ว่าโทตามรู้เรานั่งกรรมฐานอยู่นี่ท่องพุทโธพุทโธแวบหนึ่งมันก็ไปหาบ้านเราก็เดินกลับมาพอมาพักแวบหนึ่งมันก็ไปหาลูกเราก็เดินกลับมาแวบหนึ่งมันก็ไปหาข้าวหาของหาเงินหาทองเราก็ดึงมันกลับมาอย่าให้มันไปให้มันรู้เท่าเอาทันให้มันมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอย่าเป็นผู้ประมาททันใดพอถัดจากนั้นมาก็ทำคราวนี้รวมรอบสองนี่ยาว4โมงเช้ายัง5โมงเย็นรวมนิ่งสบายเลยนะพอถัดจากนั้นมาก็พระมาอีกคือเหมือนเดิมถือด้ามไม่กวดมา4โมงเย็นนี่เอาด้ามไม่กวดมาเคาะกุฏิเอ้ามีแต่นอนทำไมไม่ลุกขึ้นมาทำความสะอาดช่วยกันบ้างเดี๋ยวไปพอสะดุ้งมาตกใจเลยเพราะว่าเราอยู่ในสมาธิความเงียบความสงบพอตกใจเสร็จแล้วเดี๋ยวไปก็ทำท่าลุกขึ้นมาแล้วเอามาน้ำมาวิดน้ำดังหน้าเสร็จแล้วก็ถือไม่ตาดกวดตาดไปทูสลามั่งต้มน้ำถวายหลวงปู่พางมั่งพ่อเป็นพระอุปถัมภ์หลวงปู่พางพอถัดจากนั้นมาเนี่ยท่านได้ว่ามกทายกวันนี้เราฆ่ากิเลสมันได้สองรอบแล้วเช้าก็ไม่ให้มันฉันเที่ยงก็ไม่ฉันชงกาแฟให้สักแก้วสิท่านว่าจะน้องกิเลสมันเข้าไปได้สองรอบแล้ววันนี้ดีใจด้วยนะท่านว่ามันทำมันฝึกมันหัดท่านว่าทำไปเรื่อยๆท่านว่าดีแล้ววันนี้มันเข้าได้สองรอบแล้วท่านว่าทำทุกวันท่าน พอถัดจากนั้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ดูแลเราอยู่ตลอดแม้แต่นั่งอยู่กับท่านเอาตลับปัดมาไล่ยุงให้ท่านในใจนี่เราสะบัดขึ้นเราก็ท่องพุทธสวัสดิ์ลงเราก็ท่องโทพุทธโทพุทธโทคราวนี้ตอน4โมงเย็นพอถึง4โมงเย็นนี่ครับพระญาติโยมเขาท่านก็ออกมารับแขกหลวงปู่ปางท่านก็ออกมารับแขกแล้วก็ท่องพุทโธไล่ยุงให้ท่านเอาตลับปัดคนนกมาไล่ยุงให้ท่านสะบัดขึ้นก็พุทโธท่องทงสวัสดิ์ลงก็โทพอถัดจากจังนั้นมาเนี่ยเนนเป็นผู้รักษาระเบียบที่โรงกาแฟพระองค์ไหนที่ไม่ไปฉันกาแฟ4โมงเย็นเขาจะปิดเนนจะล็อกกุญแจห้องไม่ต้มน้ำไม่ชงกาแฟถวายตัวกิเลสมันก็หิวกาแฟครับพอเรานั่งสะบัด

พุทโธอยู่นี่จิตแวบหนึ่งมันก็ไปหาลงต้มน้ำกาแฟหลวงปู่พางท่านบอกว่านี่นี่มันกำลังไปอีกแล้วท่านว่าแค่เราคิดว่าอยากจะไปฉันกาแฟท่านก็รู้ก็ดึงกลับมามึงอย่าคิดหลวงปู่รู้แล้วก็ดึงกลับมาท่านก็เทศไปแวบเดียวมันก็ไปอีกนี่นี่มันกำลังจะไปอีกไปอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้วาระกิจท่านพยายามสกัดจิตเราไม่ให้นึกคิดไปมาไม่ให้มันปรุงแต่งไม่เห็นแก่อยากไม่เห็นแก่ความอยากแต่เราก็อยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยากรู้อยากเห็นเหมือนเรานั่งกรรมฐานเนี่ยอยากเห็นรูปภาพในใจอยากเห็นจิตรวมอยากเป็นสมาธิอยากเห็นภาพนิมิตในใจให้มันเกิดขึ้นนี่มีแต่ความอยากทั้งนั้นเลยเราทำยังไงถึงจะไม่ให้มีความอยากนั่งให้นานฝึกให้นานอย่าเห็นแก่หลับขับตานอนวันพระบางทีก็ถือเนชชิบางทีไปนั่งอยู่บนเขาเนี่ยเราทำวัดเสร็จเราก็ขึ้นไปบนเขานั่งอยู่บนเขาแต่สามทุ่มถ้าไม่ถึงตีสี่ไม่ถอนออกมาเพราะว่าระยะเดินทางจากหลังเขาลงมาถึงวัดนี่ก็เป็นชั่วโมงพอถัดจากนั้นมาขึ้นไปนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานนี่ก็ต้องเลือกก้อนหินที่มันก้อนเล็กๆถ้าก้อนใหญ่นี่เดานอนตัวกิเลสมันชวนนอนเรานั่งกรรมฐานก็นั่งก้อนเล็กๆไปถึงก็ถือสัจจะเนชชิกังคังสมาธิยามิแปลว่าสมาทานเราแล้วซึ่งนั่งแทนนอนเป็นวัดก็นั่งขัดสมาธิเพชรเขาก็นั่งไปสักพักโอ้ยความปวดเวทนามันขึ้นมาเนี่ยปวดจากฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเข่าเราต้องเฝ้าดูเวทนาเนี่ยมันปวดจากฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเข่าหยุดสักพักเนี่ยมันก็กลับไปที่เดิมมันคลายความปวดก็กลับไปฝ่าเท้าเหมือนเดิมหยุดสักพักมันก็ก่อตัวขึ้นมาอีกจากฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเข่าเลยจากเข่าก็มาถึงบั้นเอวรอบสองหยุดสักพักมันก็กลับไปอีกหมุนจิ้วลงไปอีกเท้าเข่าหาบั้นหามฝ่าเท้าหยุดจากพักมันก็เกิดขึ้นมาอีกตะคิวก็เกิดขึ้นจากฝ่าเท้ามาผ่านเข่าก็ไปถึงบั้นเอวรอบสามขึ้นไปถึงต้นคอแล้วก็นั่งดูอยู่นั่นพอถัดจากนั้นมามันก็กลับลงมาอีกจากบ่าไหล่ลงมาบั้นเอวจากบั้นเอวลงมาหาเข่าหาเข่าก็ตะเลิดลงมาหาฝ่าเท้ารอบที่สี่เข้าเนี่ยก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกจากฝ่าเท้าขึ้นมาหาเข่าทั้งสองข้างเลยนะมาถึงเข่าก็มาถึงบั้นเอวก็มาถึงบ่าไหล่ก็ขึ้นไปถึงศีรษะจับศีรษะเราหมุนครับตอนแรกก็หมุนเร็วหมุนกิ้วเข่าอยู่นั่นนะไม่นานก็มันละเอียดมันค่อยช้าลงช้าลงช้าลงหูเราก็ฟังเสียงหัวใจเราเต้นน้อมไปดูในหัวใจเรามันหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวมันบอกว่าถอนถ้าไม่ถอนมันจะตายตายก็ให้มันตายเรามีความอดทนหลวงปู่ปางท่านชอบว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายเป็นคนรับใช้ท่านว่าอดทนอย่างเดียวพอถัดจากนั้นมามันหมุนมันหายไปแต่แท้ที่จริงนี่มันตะคิวนี่เขาบอกว่าเวทนานุปัจจนามันเป็นวิปัจจนาไปในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นวิปัจจนาเราก็ถอนตัวเป็นกิเลสกลัวเราตายถ
อนนะถอนนะไม่ถอนตายเดี๋ยวนี้แต่ท่านนะแต่ถ้าเราอดทนมันก็ไม่ตายมันก็ได้ของดีเห็นความอดความทนแต่คราวนี้เมื่อจิตมันเกิดเวทนากล้าพอมันผ่านเวทนากล้าไปแล้วมันเงียบจิตมันไม่กังวลคราวนี้จิตมีพละจิตมีกำลังจะต่อสู้กับเวทนาตัวเองพอถัดจากนั้นมาเราก็นั่งกำหนดดูไม่นานมันก็เงียบหายไปคราวนี้มันจับหัวหมุนเงียบแล้วมันเหมือนเราจุดไฟที่กองขยะมันมีเปลวควันออกตามร่างกายออกตามร่างกายตามเส้นเกษาตามขุมขนตามร่างกายของเราปิววันควันเหมือนเราต้มน้ำเดือดๆที่เปลวควันมันขึ้นอย่างนั้นพอมันหายแวบไปครับปรากฏว่าเจ้าแม่กวนอิมนี่มายืนอยู่ตรงหน้าช่วงนั้นรู้สึกว่าจะปี40มั้งมายืนอยู่ตรงหน้ากับหลวงพ่ออมชายวัดเขาสุกิม2องค์มายืนอยู่ตรงหน้าป่วยกล้วยตายอักเสบพอยืนอยู่ตรงหน้าท่านก็ชี้หน้าด่าเลยหลวงพ่ออมชายพระองค์นี้เราตามหามาตั้งนานแล้วข้างในเน่าหมดแล้วเปื่อยยุ่ยหมดแล้วถ้าเราไม่เอาจิตไปรักษาไม่หายแน่นอนท่านหลวงพ่ออมชายท่านก็ว่าถ้างั้นก็รีบนั่งลงสิน้อมจิตไปรักษาบ้างหลวงพ่ออมชายท่านก็นั่งลงเจ้าแม่กวนอิมก็นั่งลงพอท่านเข้าสมาธิท่านลูกแก้วของหลวงพ่ออมชายก็ลอยออกจากหัวอกลอยออกมาตรงหน้าเวียงมารอรับของเจ้าแม่กวนอิมของเจ้าแม่กวนอิมก็โผล่ออกมาจากหัวใจลูกแก้วสองดวงนี่หมุนเป็นดวงเดียวก็พุ่งเข้ามานะครับพุ่งเข้ามาในหัวอกลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างไปตามร่างกายพอถัดจากสักพักหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมก็พูดขึ้นมาว่าดวงพ่ออมชายเรียกกิจเรากลับเถอะเราเอากิจไปรักษาหายเป็นปกติแล้วแต่นะพอถัดจากนั้นมาเนี่ยครับกิจพอมันได้ยินพุ่งพวดออกไปเลยสามดวงของหลวงปู่ก็ตามไปเจ้าแม่กวนอิมเห็นอย่างนั้นท่านบอกว่าสั่งกิจท่านกลับที่เดิมทีให้กิจท่านตามมาทำไมพอกิจได้ยินมันก็หมุนเกลียวก็พุ่งกลับมาของหลวงพ่ออมชายก็หมุนเกลียวออกก็พุ่งเข้าหาหลวงพ่ออมชายของเจ้าแม่กวนอิมก็พุ่งเข้าหาเจ้าแม่กวนอิมพอตัดจากนั้นมาท่านก็ได้ว่าเราหมดหน้าที่แล้วเรารักษาหายเป็นปกติแล้วหมดหน้าที่แล้วกลับเถอะเราท่านลุกขึ้นฝ่าเท้าเนี่ยไม่ถึงดินห่างสักคืบท่านก็ลอยหายแวบไปคำว่าธรรมโอสถรักษามันจะจริงไหมที่เราเก็บป่วยไข้ก็ถอนจิตออกมาก็ลุกขึ้นมาเดินจมกรมแต่ร่างกายมันก็เบาสักหน่อยเดินกลับไปกลับมาเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างไปเข้าห้องน้ำกลับมาคราวนี้ก็ลุกมาเดินจมกรมคราวนี้ถัดจากนั้นมาตื่นเช้ามาถอนจิตออกมาไปทานยาอะไรมันก็ถูกนี่ท่านบอกว่าโรคที่มันเป็นกล้วยตายอักเสบแต่ถ้าไม่มีบุญญาวาสนาคู่กันกับท่านก็ท่านคงไม่มาเมตตาให้เราตัวนี้มันเกิดจิตมันเกิดกับจิตตัวเองมันเกิดกับใจตัวเองให้เห็นนี่ท่านบอกว่าบุญที่เรามาอดตาหลับขับตานอนมานั่งกรรมฐานมาฝึกกรรมฐานเพื่อเราอยากรู้เพื่อเราอยากเห็นเวลาที่เราเก็บป่วยโบราณบอกว่ามั่งขันทั้งห้าเวลาเราลิ้นรน
เรากลัวตายจะหมดลมหายใจก็ตัวนี้แหละทำเพื่อตัวนี้เพื่อมรรคผลนิพพานก็เพื่อตัวนี้ฝ่าเป็นฝ่าตายอดตะหลับขับตะนอนเพื่ออยากรู้จิตเพื่ออยากเห็นจิตเพื่ออยากได้สมาธิเพื่ออยากเป็นสมาธิให้มันเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ใส่ใจเราไม่มีศรัทธาจะประพฤติปฏิบัติธรรมแค่เพื่อรู้เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราทำวันนี้วันหน้าเราไม่ทำเราทำวันหนึ่งคุ้มไปสิบวันเราไม่ทำไม่มีทางละเอียดจิตมันก็ยังหยาบเท่าเดิมจิตของมนุษย์นี่ตอนแรกก็หยาบพอเราฝึกเข้าไปสักหน่อยก็ละเอียดเข้าระดับกลางพอเราฝึกถึงที่สุดมันก็ละเอียดถึงที่สุดคำว่าละเอียดถึงที่สุดนี่ละเอียดทุกขุมขนเลยลองนับดูสิขุมขนอยู่ในร่างกายเรามีกี่เส้นอยู่บนศีรษะก็มีตามร่างกายก็มีแต่หลวงปู่มั่นท่านก็ได้กับอาการ32อย่างสมัยหลวงปู่มั่นท่านนั่งกรรมฐานไปอ่านดูประวัติของท่านท่านก็บอกว่าท่านจิตมันนิ่งเสร็จแล้วคิดอยากไปภูเขาลูกนี้ก็มียนต์มารับไปพอกลับมาเสร็จแล้วก็อยากไปอีกลูกหนึ่งก็มียนต์มารับไปท่านหลงเล่นฤทธิ์อยู่นั่น3เดือนท่านว่าพอดีท่านก็นั่งกรรมฐานไปจิตมันก็เดินไปพอเดินไปนี่ไปเจอกำแพงท่านก็กำปั้นทุบ3รอบประตูกำแพงก็เปิดออกเปิดออกท่านก็ทะลุเข้าไปอีกกำแพงที่2ท่านก็กำปั้นทุบอีก3ครั้งกำแพงก็เปิดประตูกำแพงก็เปิดออกคราวนี้มีไม้กระดาน2แผ่นท่านก็เดินสวนเข้าไปมีพระเลี้ยเจ้าองค์หนึ่งเดินสวนออกมาตรงท่านท่านพระเลี้ยเจ้าท่านก็พูดขึ้นว่าอัตถังขีโกมัคโคหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอ้าเราไม่ได้เปิดเดินไปสู่มรรคผลนิพพานหรือเราเดินหลงทางหรือนี่ท่านว่าท่านก็มองไปเห็นพระเถระนั่งสนทนาธรรมกันอยู่ภายในท่านเลยบอกว่าไม่เข้าไปกลับดีกว่าไม่ได้เดินสู่มรรคผลนิพพานนะจะไปทำไมท่านวะท่านก็กลับมาท่านก็มานั่งพิจารณาธาตุขันธ์ของท่านคราวนี้ท่านไปได้อาการ32ไปนั่งกรรมฐานก็น้อมจิตไปดูไปนับดูเกศาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายหน้าขาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตะโจคือหนังมังสังคือเนื้อหน้าหาดูคือเอ็นทั้งหลายอัฐิคือกระดูกทั้งหลายอัฐิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังม่ามหะทะยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังผังผืดปิหะกังไตตับพาสังปอดท่านก็ไล่ไปจนครบอาการ32อย่างอยู่ในร่างกายแม้แต่ท่านนั่งฉันข้าวอยู่วันนี้ท่านฉันกี่คำคำหนึ่งมีกี่เม็ดเมล็ดข้าวท่านก็ไล่เรียงของท่านพอถัดจากนั้นมาไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตไปภูเขาลูกนั้นลูกนี้น้อมมาดูในกายว่ามีไส้กี่ขดมีตับมีปอดมีม้ามมีอาหารใหม่มีอาหารเก่าแยกส่วนกากแยกส่วนน้ำขยายออกไปท่านไม่ส่งจิตให้ออกนอกท่านถึงได้ท่านถึงรู้ท่านถึงเห็นตัวนี้ให้เราไปนับอาการ32อย่างอยู่ในร่างกายของเรามีหมู่32คนถ้าพูด

0: ลวงปู่ผางท่านบอกว่ามีหมู่32คนคือเมืองเป็นเมืองหนึ่งคือเมืองกายนครมีหมู่32คนอยู่ในกายเราคือเกสาโลมานคาดันตาตะโจนี่แหละคือหมู่เพื่อนเป็นเมืองเป็นข้าทาสบริวารท่านมั้งแต่ถ้าเราอยากได้อยากรู้อยากเห็นต้องเข้มงวดกับตัวเองมันฝึกมันหัดมันขัดมันดัดมันเก่าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าสุกิปุริวิมุตโตภเวผู้ใดมีการจดการถามการเขียนกระทั่งโซปันทิโตภเวผู้นั้นจะเป็นบัณฑิตได้อย่างใดท่านบอกว่าไม่มีการเขียนการถามการจดเป็นบัณฑิตไม่ได้พวกเราลองคิดดูที่เรามาไหว้พระสวดมนต์ก็อาศัยการจดการจำการท่องบนการฝึกการหัดถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้ดัดไม่ได้เก่าที่ไหนเราจะมีพระอรหันต์ในโลกอยากสวยให้ถือศีลอยากรวยให้ทำทานอยากมีปัญญาฌานให้ภาวนานี่เป็นคำเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำมาเล่าให้ญาติโยมฟังเป็นสติเตือนใจแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้เรารู้เห็นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดมันก็ไม่เห็นเราได้ยินแต่เขาเล่าได้ยินแต่เขาลือได้ยินว่าคนโน้นทำสมาธิอย่างนี้คนนี้ทำสมาธิอย่างนี้ก็ลองนำไปฝึกสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าให้ขาดให้มันต่อเนื่องทำทุกวันทำทุกวันทำไม่หยุดก็ถึงจุดที่หมายทำไม่หยุดก็เกิดของดีอยู่ในใจสมาธิไม่มีใครทำให้กันได้เป็นของแต่ละคนแต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อให้เกิดขึ้นก่อนปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้หนักแน่นผู้หมั่นเพิ่นบอกว่าถ้าเป็นภาษาอีสานอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พระล้านหินอยากมีศีลให้ขาพอตีแม่อยากมีคนมาเวให้ขามูลเดียวกันท่านบอกว่าถ้าอยากกินข้าวนี่ให้ปลูกใส่พระล้านหินปลูกศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสให้หนักแน่นเหมือนแผ่นหินอยากมีศีลนี่ให้ข้าพ่อตีแม่พ่อแม่ตัวมันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นตัวกิเลสมันพาเรามาจุติเกิดอยากมีคนมาแวะให้ข้าความตนีเหนียวแน่นอยู่ในใจถ้าญาติพี่น้องมาขอเงินก็แบ่งให้เขาไปให้มันถูกใจเขาแต่ยังให้ไปหมดถ้าให้ไปหมดก็อดกินให้พอเราให้ได้พอเขาไม่โกรธเราต้องรักษาน้ำใจเขาแต่ถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่าไม่มีถ้ามีก็ให้เขาไปนิดหน่อยนี่คือบอกว่าข้าความตนีเหนียวแน่นออกจากใจถ้าคนเราเนี่ยไม่พึ่งกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คนเราต้องฝึกฝนอบรมข้าความตนีเหนียวแน่นออกถ้ามันไม่หมดก็ให้มันเหลือน้อยลงแต่ถ้ามันเยอะก็พยายามไล่มันออกจากใจอย่าให้มันอยู่ในใจความตนีเหนียวแน่นไล่ออกทีละนิดทีละนิดทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะหายไปเดี๋ยวมันจะหมดไปความแก่พระพุทธเจ้าเกิดอย่างละ500ชาติเกิดในโลกมนุษย์กว่าจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแดงเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนใบ้บ้าเสียจิตผิดมนุษย์เป็นคนหูหนวกตาบอดเป ็นอย่างละ500ชาติในโลกมนุษย์เรานี่เกิดมาชาติเดียวยังไม่รู้ว่าเรามาเกิดในโลกมนุษย์เป็นอะไรมามั่งเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมหรือเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตชาติเราก็ไม่รู้อนาคตเราก็มองไม่เห็นให้เพ่งเอาปัจจุบันปัจจุบันนี่ทำสมาธิอนาคตก็ต้องทำสมาธิอดีตมันล่วงมาแล้วอย่าไปคิดถึงมันให้เอาปัจจุบันให้เราฝึกเหมือนหลวงปู่ผางท่านฝึกวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงท่านทำได้แค่เศษมันท่านก็พอใจ4ชั่วโมง4ชั่วโมงในหัวค่ำนั่งสวดมนต์สมาธิหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งท่านก็พักผ่อนแบบใจเย็นใจสบายไม่ต้องไปซีเรียสกับมันตี4ท่านลุกขึ้นมาก็สวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงนี่ท่านก็ได้ท่านก็ทำใจให้สบายแล้วก็ทานข้าวเสร็จท่านก็ไปทำไร่ทำนาตกตอนเย็นมาทานข้าวเย็นเสร็จก็นั่งสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งท่านก็ทำให้มันต่อเนื่องเราต้องหาเวลาว่างถ้าเราไม่มีเวลาได้มาวัดถึงวันพระหรือวันธรรมดาเราก็ทำอยู่บ้านเราถ้าวันไหนมันติดขัดก็มาถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาเราฝึกฝนว่านิมิตมันเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงจิตนั่งอยู่นี่นึกคิดปรุงแต่งไปโน่นไปนี่จะทำยังไงถึงจะดึงอยู่ถึงจะเอาอยู่ก็มาถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาเราฝึกฝนอบรมท่านก็ย่อมแก้ปัญหาให้เราได้แต่ถ้าเราไม่มีคำถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีคำแก้ให้เราไม่มีคำจะตอบให้เราเราก็ฝึกไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปทำเป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็อดทนต่อสู้ฝึกฝนมันก็เป็นทุกคนนั่นแหละบางคนเคยสร้างบุญมามากก็ทำเห็นได้เห็นเร็วบางทีคนไม่เคยสร้างสมอบรมมาก็เห็นยากหน่อยเป็นยากหน่อยเป็นสมาธิก็เป็นยากหน่อยความคิดปรุงแต่งก็ดึงมาแทบไม่อยู่บางทีคนก็เป็นวิปลาสก็มีเพราะความอยากให้คิดรวมอยากเป็นสมาธิอยากเห็นภาพนิมิต บางทีก็เปิดโอภาสแสงขึ้นมานึกว่าตัวได้มรรคผลนิพพานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีสมัยลูกศิษย์หลวงปู่จือปู่จือท่านก็นั่งภาวนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวระเวคราวนี้ลูกศิษย์นี่องค์หนึ่งไปภาวนาอยู่ที่อำเภอคอนบุรีนครราชสีมาพอนั่งแล้วโอภาสแสงขึ้นมาครับนี่โอภาสแสงขึ้นมาดันนึกว่าตัวได้มรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์นุ่งใส่แต่สบงกระพ้างสาววิ่งจากอำเภอคอนบุรีมาถึงจังหวัดชัยภูมิทางระยะ100กิโลวิ่งมาไม่ถึง2ชั่วโมงความดีใจความปลื้มปิติว่ามันเกิดโอภาสแสงนึกว่าตัวเองหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์พอมาแล้วจะมาเทศให้หลวงปู่จือฟังกันหลวงปู่จือท่านก็ได้ถามว่ามาทำไมโอ้จะมาเทศธรรมะให้ฟังท่านนั้นแล้วไหนล่ะผ้ากีวงกีวรอยู่ไหนล่ะทำไมมีแต่ผ้าสบงกับผ้าอังสะไม่มีอยู่ที่นครบุรีนู่นปู่จือก็ให้ลูกศิษย์พาเอารถไปรับกีวรมาเอาของกีวรเดี๋ยวพาไปกราบหลวงปู่เทศเทศรังสีที่หนองคายท่านนั้นมาไม่กราบนะพวกกิจวิปลาสถือว่าตนเทศได้แสดงทำได้ไม่กราบหลวงปู่จือก็บังคับให้ขึ้นรถไปหาหลวงปู่เทศพอไปกราบหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านก็หัวเราะท่านบอกว่านั่งกรรมฐานลงท่านนะก็นั่งลงตอนแรกก็ไม่กราบหลวงปู่เทศก็ไม่กราบนะเถิดทิฏฐิมานะเว ว่าตัวเองได้รู้เห็นหลวงปู่เทศท่านบอกว่านั่งหลวงปู่เทศก็เอาจิตบังคับจิตจดจ่อเข้าไปจิตมันเคยไปช่องโอภาสแสงนี่มันก็จะรวมลงไปหลวงปู่เทศบอกว่าดึงขึ้นมาใหม่อย่าให้ไปช่องเดิมเปลี่ยนช่องใหม่แยกไปทางขวานิดหน่อยท่านว่าจิตมันเคยไปช่องทางซ้ายนี่มันก็จะลงไปแต่ทางซ้ายหลวงปู่เทศบอกว่าดึงขึ้นมาใหม่ให้มันไปช่องขวาสองรอบสามรอบแต่มันฝืนกันนี่ฝืนบังคับให้มันลงไปช่องทางขวาท่านไปจะบอกว่าข้าไปก็ลงไปให้มันลึกเลยลงไปเห็นลึกเราดึงกลับขึ้นมาท่านพอดึงถอยกลับขึ้นมาพอมันจะออกมาท่านบอกว่าบังคับให้มันลงไปอีกเดินให้มันชำนิชำนาญท่านดึงออกมาบังคับเข้าไปดึงออกมาบังคับเข้าไปพอมันเริ่มชำนิชำนาญจังเลยท่านบอกว่าถอนออกมาเลยถอนออกมาคราวนี้ดึงจิตออกมาถอนสมาธิออกมาพอถอนสมาธิออกมากราบหลวงปู่เทศได้สนิทใจกราบหลวงปู่จือไม่ได้เทศให้แล้วคราวนี้นี่แหละท่านบอกว่ามีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยแก้ไขให้ถ้าเกณฑ์กิจวิปลาสสมัยหลวงปู่มั่นก็เยอะได้ยินหลวงปู่หนูที่อยู่วัดดอยแม่ปังที่วัดหลวงปู่แหวนเล่าให้ฟังคนไหนเป็นจิตวิปลาสท่านบอกว่าจับเข้าห้องเลยผูกศอกมัดตีเข่าเลยเท่านั้นตีให้มันยอมแต่พวกจิตวิปลาสเนี่ยเทศธรรมะเก่งนะท่านว่าเทศธรรมะเก่งแต่กลัวตายถ้าคนไหนกลัวตายเนี่ยคือจิตวิปลาสนั่งอยู่ดีๆก็กลัวตายกลัวคนมาฆ่ากลัวผีไปอยู่ป่าช้าก็กลัวกลัวช้างกลัวเสือก็กลัวบอกว่านั่นแหละจิตเป็นวิปลาสเวลานอนนี่ก็เอามือกำด้ามมีดที่โต๊ะเอาไว้กลัวคนมาลังควานกลัวคนจะมาฆ่านี่แหละคือคนจิตเป็นวิปลาสทั้งนั้นพวกเราก็ตั้งจิตตั้งใจทำเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพร่ำสอนเรายังไงก็เปิดธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ฟังประกอบไปด้วยเราจะไม่ได้หลงทางถ้าคนไหนจะหลงทางก็พยายามข่มจิตพยายามข่มใจตัวเองเอาไว้ให้ได้บังคับมันไม่มีใครทำให้เราได้นะนั่งอยู่เยอะๆอย่างนี้ก็ไม่มีใครทำให้เราได้ต่างคนต่างก็ดูจิตต่างคนต่างก็รักษาจิตความคิดไปหาลูกหลานบ้านช่องเข้าของเงินทองก็ดึงกลับมาหาใจพยายามฟังเสียงหัวใจเต้นนั่งกรรมฐานฟังเสียงหัวใจเต้นวันหนึ่งกี่ครั้งนาทีหนึ่งกี่ครั้งพยายามน้อมระลึกถึงมันอยู่ตลอดให้ระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมที่แนะแนวทางให้ท่านอยากให้เราได้ท่านอยากให้เรารู้ท่านอยากให้เราเห็นถึงอดตาหลับขับตานอนอดทนต่อยุงอดทนต่อความมืดอดทนต่อความง่วงเหงาหานอนมานั่งบำเพ็ญเพื่ออยากได้มรรคผลนิพพานอยากรู้อยากเห็นถ้าไม่ถึงชาตินี้ก็ขอให้รู้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าเกิดมาเสียชาติเกิดที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าเกิดอย่างละ500ชาติเราเกิดชาติเดียวยังไม่รู้ก็บำเพ็ญต่อไปฝากตั้งจิตฝากตั้งใจฝ่าเป็นฝ่าตายฝ่าความอดความทนต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยากรู้อยากเห็นด รียกคนมาปฏิบัติธรรมสมัยก่อนหลวงปู่พางท่านไปปฏิบัติธรรมอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิมีงูเขียวตัวหนึ่งมาเลื้อยขึ้นตามลำไม้ไผ่ไปแต่หูหลวงปู่พางได้ยินเป็นเสียงคนพูดก็ลุกขาเทวดาแปลงมาเป็นงูเขียวพอเทศจบท่านก็ได้เล่าให้ญาติโยมฟังเพราะว่าแต่เล่าเป็นภาษาอีสานพอออกไม่ออกงูเขียวตัวนี้มาเทศให้ญาปูฟังคนนั้นหูพวกเจ้าได้ยินบ่คนญาปูซุ่มขน่อยบ่แม่นหูแก้วตาทิพย์แล้วคันบ่ได้ยินสิเล่าให้ฟังคนนั้นเพิ่นก็ได้เล่าเป็นภาษาอีสานเชิญคนมาปฏิบัติธรรมมาเล่าภัยอยากหนีโลกก่วงทุกไงในกองไฟอย่าไปตามตัณหาโมกรรมมาคุ้นหามาทำวิปัสสนาเห็นหูหาทางสิผลโศกหีบเร็วๆญาติพี่น้องมั่นศีรษะคำทางให้เจ้าว่างขันหาอุปมาให้เจ้านายเข้าของหลายหมักหล่นตนหม่อยละเมิงไปบ่เห็นเอาไปได้ตายไปก็เสียเปล่าฝงหมู่เจ้าคิดเบิ่งให้มั่นคักให้ประจักษ์ในใจให้หำห้อนดูบางเฮพาทางสิไปนาหาทางให้พ้นโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสามันเป็นไฟแสงกาเผาอุล่าให้วายวอดตลอดมดทุกสั้นขุนขาภัยพ้นมันบ่เหลือยังข้างกษัตริย์ราชจอมไตแม่นไผไผก็บ่มีเหลือดอดังเดียวกันนั้นดูคนใดใจตำทำปนปีทรพี่แล้วช้ำยามมินทันแน่ละคุณเลวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสานคุมนรกมกตนเองผู้ใดจำได้นำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้มันได้ให้มันดูให้มันเห็นเอาจบแค่นี้ขันเอาหลายมันง่วงขันเอาหลายมันง่วงมันจำว่าได้เอาหน่อยๆเอาหน่อยๆเป็นเข็มๆกันบ้างเอาหลับพอนะยะถาวะติวะหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายโกภวภิวาทานสีริสนิจังบุตถาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพะลัง
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมัทธรรมเทศนาจากพระครูโสพลธรรมคุณาภรณ์นะครับหลวงปู่ประเสริฐสิริกุโตวัดป่าเวรุวันอรัญญวาสีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับต่อใดท่านใดที่ยังไม่บูชาธรรมนะครับก็เชิญในช่วงนี้ได้เลยครับครับหลวงปู่ครับผมขอถามนิดนึงสักกี้นี้ผมนิ่งมากเลยครับคือเข้าสมาธิ
0: มันเข้าบ่อยไหมมันเข้าได้บ่อยไหม
1: บ่อยเหมือนกันก็แต่ช่วงนี้จะดีมากเลยครับที่หลวงปู่เทศ
0: ต้องจับเข้าเดิมเวลาที่เราเข้าในจับเข้าเดิมมันเคยเข้าลักษณะไหนให้วางจิตเข้าแบบนั้นให้กำหนดรู้ให้จับเข้าว่ามันเคยเข้าลักษณะไหนต้องนั่งสังเกตกิริยาอาการของตัวเอง
1: ครับ
0: นั่นแหละแต่ทำให้นานฝึกให้นาน
1: ตะกี้นี้นิ่งมากเลยครับ
0: มัน
1: มีปิติครับ
0: มีปิติความยินดีคือมันอยากได้ อยากให้มันเป็น
1: ครับ
0: อยากเห็นสมาธิ
1: ครับ
0: ตอนที่หลวงปู่มหาบัวตอนที่หลวงปู่มหาบัวไปอยู่กับหลวงปู่มั่น
1: ครับ
0: หลวงปู่มั่นท่านป่วย

0: แล้วก็นอนอยู่ในห้องพักอยู่ในห้องหลวงตามหาบัวนี่ก็นั่งกรรมฐานขัดสมาธิเพชร6ชั่วโมงหลวงปู่มั่นเปิดประตูออกมาตอนเช้าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าโอ้ยชื่อใหญ่เฉยชื่อเป็นมหาท่านว่า
1: ครับ
0: แต่จิตเป็นผู้หญิงท่านว่า
1: ครับ
0: จิตอ่อนแอ
1: จิตอ่อนแอ
0: จิตอ่อนแอแต่ชื่อเป็นมหา
1: ครับ
0: คำว่าแม่น้ำมหาสมุทรสาครมันกว้างใหญ่ไพศาลคำว่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย
1: ์
0: ชื่อใหญ่แต่คราวนี้ต้องปู่มั่นท่านก็ติติงแค่นั้นพอถัดจากนั้นมาเนี่ยต้องปู่มหาบัวท่านบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ติติงแค่นี้เรารู้แล้วประวัติท่านเรียนรู้มาก
1: ใช่ครับ

0: พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตีติงแค่นี้เรารู้แล้วประวัติท่านเรียนรู้มาก
1: ใช่ครับ
0: แต่นี้ต่อไปเราจะนั่งอยู่นี่3วัน3คืนท่านจะไม่ถอนเลยท่าน
1: ครับ
0: พอถัดจากนั้นมาท่านก็นั่งสมาธิเพชร3วัน3คืนข้าวก็ไม่ได้ฉันเพราะว่ามันจิตมันนิ่งเข้าไปแต่หลวงปู่มั่นเปิดประตูออกมาท่านบอกวันที่4ท่านบอกว่าเออเอาขนาดนี้ชมชื่อเป็นมหาท่านว่า
1: สาธุครับ
0: ท่านสรรเสริญ
1: ครับ
0: นิดหน่อยแค่นั้นเองท่านว่านี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านดูวรรคกิจของลูกศิษย์แต่ละองค์เหมือนสมัยข้ามพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าตอนตีสี่ท่านมานั่งพิจารณาว่าเวรในสัตว์เนี่ยองค์ไหนจะได้มรรคผลนิพพาน
1: ครับ
0: ท่านก็ตรวจในข่ายตับตะข่ายพยานเอาคิดไปดูแต่ท่านก็ไปโปรดคนนั้นพอแสดงทำให้นิดหน่อยพอมันสุกงอมแล้วมันก็สามารถจะเปล่งบานคือดอกบัว
1: ครับ
0: นี่นะตัวนี
1: ้ครับสาธุครับ
0: แต่ขอให้ญาติโยมทำทุกวันถ้าไม่ได้มาวัดนี้ก็ทำอยู่บ้านเราเหมือนหลวงพ่อพุธท่านบอกว่าถ้าทำอยู่บ้านแล้วมันเห็นแล้วมันรู้แล้วห้ามไม่ให้ไปวัดมันก็ไป
1: ใช่
0: เพราะว่าจิตมันถึงแล้ว
1: จิตถึงแล้ว
0: จิตถึงแล้วอยากไปก็คิดถึงหมู่คิดถึงคณะก็อยากไปนั่นแหละอยากไปนั่งตรงที่ไหนเราเคยนั่งเคยได้เคยรู้เคยเห็นจิตมันเคยนิ่งเราก็อยากไปนั่งอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: เหมือนบ้านเราเหมือนห้องนอนเรานี่มันห้องเดียวมันมี4มุมลองทดลองเนี่ยวันนี้นั่งอยู่มุมนี้วันนี้นั่งอยู่มุมนี้วันนี้นั่งอยู่มุมนี้วันนี้นั่งอยู่มุมนี้อีกวันหนึ่งมานั่งกลางห้องมันจะต่างกันไหมทดลองหาก็เหมือนต้นไม้เนี่ยบางทีเราไปนั่งอยู่โคนไม้ต้นนี้บางทีลูกขาเทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐิ
1: ครับ
0: จิตเราก็ไม่ดีบางทีถ้าสัมมาทิฏฐิก็ทำใจให้เราได้ให้เรารู้ให้เราเห็น
1: ครับ
0: มันไม่เหมือนกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: คนต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างสรรหาก็ลองฝึกหาแต่หลวงปู่ปางท่านบอกว่าอย่านั่งใกล้กัน
1: ครับ
0: ให้นั่งห่างๆกันสมัยหนึ่งไปอยู่ที่กรุงเทพเรานี่แหละยืดซอย23สุขุมวิทซอย23ตึกชินวัตรป้าเข็มทองโอสถาพันธ์ชินวัตรไมไทยนี่คือป้าของนายกทักษิณนั้นท่านนิมนต์หลวงปู่ผางขึ้นไป
1: ครับ
0: คราวนี้หลวงปู่ผางหลวงปู่จือหลวงปู่นงหลวงปู่เฮาแล้วก็หลวงปู่ไป4องค์แต่หลวงปู่ผางนี่ท่านไปสมมติว่าท่านไปอยู่สถานที่ไหนท่านจะเดินจงกรมของท่าน
1: ครับ
0: 6ชั่วโมงท่านก็นั่งสมาธิของท่านอีกคราวนี้เมื่อถึง3ท่านลุกขึ้นเสร็จแล้วท่านก็เข้าห้องน้ำทำความสะอาดล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วถ่ายเบาถ่ายหนักเสร็จแล้วท่านก็มาคลองผ้านั่งในกฎลูกศิษย์นี่ยังนอนหันศีรษะไปหาท่านเลย
1: ครับ
0: จิตมันมีความบายค่ะนี่โอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ท่านรู้ท่านถึงแล้วท่านก็ยังทำของท่านอยู่พวกเราเนี่ยตามท่านมายังไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่เห็นอะไรคราวนี้เมื่อท่านทำของท่านเราทำไมไม่ทำของเราถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกบเฝ้าดอกบัว
1: ครับ
0: เหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงมดแดงมันก็บอกว่ามะม่วงเป็นของมัน
1: ใช่ครับ
0: กบเห็นดอกบัวก็ว่าดอกบัวเป็นของมันคราวนี้มนุษย์ที่ฉลาดเห็นดอกบัวก็มาสอยดอกบัวไปเห็นมะม่วงก็มาสอยเอาดอกมะม่วงไปมดแดงก็อดกบก็อดพอจิตมันคิดแค่นั้นมันก็เลยต้องลุกขึ้นมานั่งกรรมฐานพอนั่งกรรมฐานก็สูดลมเข้าลมออกเพราะว่ามันวัยหนุ่มเพิ่ง20กว่ากัน20กว่าปี
1: ครับ
0: ความง่วงนี่มากเลยอดทนก็ไม่ได้เอ้านอนก็นอนก็เอาผ้าสังฆาวางไว้ก็นอนทับตะแคงทับอย่างนี้

0: ็สูดลมเข้าไปก็พยายามสูดลมเข้าไปก็หายใจลมออกมาสูดลมเข้าไปหายใจลมออกมาคราวนี้มันไปมองเห็นลมหายใจผ่านจมูกเนี่ยถ้ามันบีบแฟบลงมันเป็นเหมือนลิ้นปี่ต่อฟางอ่ะที่คนอีสานเขาต้องมาทำเป็นปี่เป่า
1: ปี่ใช่ไหมคร
0: ับคราวนี้มันก็รูมันเตียบเล็กๆลงมันเสียงกลเนาะมันดังขึ้นเสียงดังแต่ถ้าเมื่อใดมันหายใจออกมาเปิดช่องกว้างเนี่ยมันก็โล่งหายใจออกมาไม่ได้ยินเสียงพอสูดเข้ามันก็เห็นลมนะ
1: ครับ
0: เห็นลมเข้าไปหายใจลมออกมาคราวนี้เสียงดังกลเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นหลวงปู่จือท่านนอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านเกาสองนิ้วนี่มัดแต่ข้อศอกก็มองเห็นอยู่ดิว่าเอานิ้วมือใครจะมาแตะข้อศอกพอพูดก็แตะเลยสะดุ้งโอ้ยตกใจหมดเลยหลวงปู่จือว่างกำลังตามรูลมอยู่ว่าง
1: ครับ
0: ก็ได้คุยกับหลวงปู่จือกำลังดูลมว่ามันเข้ามันออกมันเปิดช่องกว้างมันบีบช่องแคบลงอย่างนี้พอเล่าให้กันฟังคราวนี้หลวงปู่ปางท่านบอกว่านี่แล้วเนาะท่านว่าสาเหตุที่มันนอนใกล้กันอีกคนหนึ่งเจ้าของดีอีกคนหนึ่งเอามือไปแตะได้ไม่ได้เจอของดีเสร็จว่านี่ตัวนี
1: ้
0: ท
1: ่
0: านบอกว่าแนะนำไว้อย่านั่งใกล้กันบางคนจิตจะรวมจิตจะนิ่งนี่บางทีหมู่เพื่อนติงเพื่อนที่มันสะดุ้งคือมันระแวงพยายามนั่งห่างๆกันไว้ตามโคนไม้อย่างนี้นั่งห่างๆกันไว้บางทีนี่ถ้าจิตมันนิ่งแต่ถ้ามันสะดุ้งตรงปู่ปางบอกว่าเทียบเท่ากับเราฆ่าช้างตายทั้งตัวบาป
1: ครับ
0: บาปหนักขนาดนั้นท่านถ้าเราอยากได้กรรมฐานนี่ก็พยายามอย่าเห็นแก่หลับจะเห็นแก่นอนเดินเลยหมู่เพื่อนเป็นกำลังใจหมู่เพื่อนเป็นตัวที่ชี้บ่งว่าเรามีความอดทนก็ไปเปรียบเทียบคนนั้นเขายังไม่นอนเราจะนอนคนเดียวเนี่ยมันอายเขาไหมอีกคราวหนึ่งก็ย้อนมาดูพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่ท่านนอนแต่ปางปรินิพพานท่านนอกนั้นท่านนั่งกับยืนยืนมันก็มีสี่กิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสี่กิริยาบถให้เราเอามาเป็นตัวอย่างถ้าเราอยากได้เนี่ยปลุกใจตัวเองขึ้นมาให้มันมีกำลังใจอย่าให้มันอ่อนแอปลุกกำลังขึ้นมาปลุกสติขึ้นมาให้มันมีพละกำลังเอาเนาะ
2: โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิต ที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: พิจารณาก่อนแล้วเชื่อมีเหตุมีผลที่เราจะเชื่อลงไปกว่าทำเช่นนี้ดีแน่มีตัวอย่างให้เห็นมากมายที่คนประพฤติแบบนี้หมายความว่าประพฤติในลักษณะที่ลบล้างสิ่งที่หม่นหมองก็เรียกว่าลบบาปแล้วก็ทำกายให้มันเป็นบุญทำวาจาให้มันเป็นบุญแล้วก็ทำใจให้เป็นบุญที่ว่าได้บุญก็คือได้ความสุขได้ความพอใจหรือเรียกว่าได้ความสะอาดของใจมองดูใจแล้วเกิดความปีตินี่คือได้บุญจากการกระทำไม่ใช่สมัยนี้แม้แต่สมัยก่อนพุทธบริษัทก็มากมายขนาดนี้แบบนี้ที่ออกมาทำบุญออกมาทำความดีสมัยก่อนมันก็สมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยคนในเมืองสาวัตถีมี7โกฏคนจำนวน7โกฏนั้นเป็นพระอริยะบุคคลเสีย5โกฏแล้วก็เป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลแค่สองโกฏเราก็เลยหลับตานึกถึงภาพว่าโอการศรัทธาเอาใจใส่ต่อพระศาสนาหรือคำสอนของพุทธเจ้านี่เข้มข้นทำไมถึงเชื่อขนาดนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชีพอยู่ปฏิกิริยาอาการของท่านที่ใครเห็นแล้วจะไม่ศรัทธานี่ยากเพราะอาการของท่านสงบเงียบเรียบร้อยก็เรียกว่าหาที่ติไม่ได้จะมาเคยสังเกตที่จะหาที่ตินะติพระพุทธเจ้าจากตำรับตำลาจากคำเล่าลือพระไตรปิฎกอะไรที่ผ่านๆมาเนี่ยดูคำพูดที่จะหาคำติไม่มีเลยคือไม่มีบกพร่องจะหาการกระทำของท่านส่วนไหนที่จะเอามาตำหนิติเตียนว่าบกพร่องในหาไม่ได้เลยเพราะการที่พระองค์มีสติเต็มร้อยมีปัญญาเต็มที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนคนทั้งหลายเห็นแล้วเลื่อมใสเข้าไปหาท่านถวายทานฟังธรรมถามปัญหาสมัยหนึ่งก็มีบุคคลคนหนึ่งเป็นคนค่อนข้างจะมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเห็นคนทั้งหลายเขาจับกลุ่มเดินขบวนโดยความมีระเบียบในมือก็ถือดอกไม้ถือธูปถือเทียนไปกันเป็นแถวก็เลยนึกแปลกใจว่าเขาไปไหนกัน พอสอบถามได้ความว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมพอได้ยินเขาไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดอยากไปมั่งเขายังเป็นคนที่หนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่ไม่ใช่คนทุพพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ยังหนุ่มแน่นอยู่เขาก็ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมไปตามเหตุตามผลตามการอันควรแต่พอเขาฟังแล้วรู้สึกว่ามันจับใจมันลึกซึ้งมันจับใจคิดตามไปแล้วมีเหตุผลเชื่อมั่นว่าเป็นความจริงอย่างที่พระองค์แสดงเมื่อพระองค์แสดงจบคนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็กลับบ้านแต่เขาคนนี้ไม่กลับเขาคิดแล้วเขาไม่กลับพอไม่กลับคนทั้งหลายกลับไปหมดเขาก็เข้าไปหากราบพระพุทธเจ้าไปบอกตรงๆว่าเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วมันซาบซึ้งนึกตามคิดตามเห็นเป็นความจริงมีเหตุมีผลจึงอยากที่จะอยู่ขอบวชปฏิบัติธรรมให้มากกว่านี้พุทธเจ้าก็รู้ว่าเขามีศรัทธาอยากบวชก็บอกว่าถ้าหากว่าจะบวชน่ะต้องกลับไปบ้านก่อนต้องกลับไปบอกพ่อบอกแม่บอกผู้ปกครองก่อนแล้วค่อยมาบวชเขาก็กลับไปถึงก็ไปพูดให้พ่อให้แม่ฟังแล้วบอกไปตามความเป็นจริงว่าอยากจะออกไปบวชพ่อกับแม่ได้ยินได้ว่าจะออกไปบวชทั้งนั้นใจหายเลยเพราะลูก

ยังหนุ่มแน่นอยู่แล้วก็ในบ้านในตระกูลนั้นมีเขาคนเดียวที่เป็นลูกสมบัติหรือก็มีมากมายที่ได้ลูกมาก็ดีอกดีใจว่าจะมีผู้ที่สืบสกุลแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าเรามีทรัพย์อย่างเดียวอะถึงจะมีมากขนาดไหนทรัพย์สินทั้งหลายอะมันไม่คุยกับเราเลยมันไม่เคยถามว่าหิวไหมร้อนไหมต้องการอะไรบ้างไม่ถามแล้วมันก็หาอะไรมาให้ไม่ได้ด้วยนอกจากจะต้องมีสื่อนำไปใช้ถึงจะมีผลเกิดขึ้นมาแต่ลูกของเขาเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างพ่อหิวเขาก็รู้แม่หนาวเขาก็รู้เจ็บป่วยลูกก็รู้แต่บ้านไม่รู้ที่นาที่ไร่ไม่รู้เงินทองไม่รู้เขาเลยคิดว่าลูกนี่มีความสำคัญอยากจะได้อยู่กับลูกได้พึ่งพาอาศัยลูกได้มีความอบอุ่นว่าเมื่อเราตายไปแล้วก็มีคนดูแลสืบสานสมบัติที่มีอยู่แต่พอเขามาขอบวชก็นึกว่าการบวชคือการตัดตัวออกจากครอบครัวออกจากบ้านเป็นคนไม่มีบ้านเขาเรียกอนาคาลิกไปเรื่อยๆไม่มีห่วงไม่มีห่วงไม่มีห่วงอะไรไม่มีห่วงอะไรไปเรื่อยๆมืดไหนนอนนั่นนี่ตามวิสัยของนักบวชแล้วนักบวชสมัยพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มีกุฏิวิหารอะไรกุฏิวิหารไม่ได้เรื่องจำเป็นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับนักบวชแต่นักบวชก็มีที่อยู่อย่างดีมีอาหารอย่างดีมีเสื้อผ้าอย่างดีมีหมอคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่อย่างดีอย่างดีเหล่านี้ของพวกเขาก็คือพระธรรมตัวดีทำความดีจนคนเกิดศรัทธาก็อยากเกื้อกูลอยากให้ท่านอยู่ดีแล้วก็ทำประโยชน์ต่อไปช่วยท่านให้มีกำลังแข็งแรงท่านก็ช่วยเหลือการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะตรงนี้พระจึงอยู่ดีโยมเห็นไหมล่ะนี่วัดสังฆทานอย่างเนี้ยดูกี่ร้อยกี่พันล้านเนี่ยพระไม่ต้องทำแต่พระอยู่ดีมีข้อวัดที่ดีเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพุทธเจ้าท่านอยู่ดีอย่างเดียวเดี๋ยวคนโน้นก็มาสร้างวัดนั้นสร้างวัดนี้ทำที่ตรงโน้นทำที่ตรงนี้มากมายจนเหลือเฟือเขาเรียกว่าลาภเหลือเฟือส่วนพระองค์จริงๆนั้นพระองค์ก็เที่ยวอยู่ตามป่าอยู่ป่านอนป่านั่งในป่าไม่มีหมอนไม่มีมุ้งมีจีวรเขาบอกว่าจีวรกันทั้งลิ้นกันทั้งยุงกันทั้งหนาวกันทั้งลมกันทั้งแดดกันทั้งความละอายอยู่ในตัวครบเรียบง่ายไม่เรื่องมากมักน้อยเนี่ยพระอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระอยู่ดีสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายแต่บ้านไม่ได้ต้องทำเพราะฉะนั้นเมื่อลูกของเศรษฐีนี้จะคิดบวชก็นึกว่าใครจะดูแลเราใครจะสืบ

สมบัติพระสถานใครจะดูแลก็ไม่ให้บวชไม่ให้ลูกบวชคิดไม่ถึงบุญน้อยปัญญาไม่มีพอไม่ให้ลูกบวชลูกก็เสียใจเสียใจไม่กินข้าวบอกกับแม่ว่าถ้าแม่ไม่ให้ลูกบวชเนี่ยลูกจะไม่กินข้าวและลูกจะอดข้าวจนตายเลยถ้าไม่ได้บวชจะอดข้าวจนตายเลยที่อด2วัน3วันแม่ทนไม่ได้อ่อนวอนยังไงยังไงก็ไม่ยอมจะบวชอ่อนวอนเองนึกว่าลูกไม่เกรงใจไปเรียกเพื่อนมาอีกมาช่วยอ่อนวอนขอร้องเพื่อนอ่อนวอนขอร้องก็ยังไม่ควังต้องบวชให้ได้ทำไมบวชจะอักตายจริงๆเลยก็เลยบอกกับพ่อกับแม่เขาบอกว่าลุงป้าอย่าหวงเขาเลยให้เขาบวชเถอะให้เขาบวชเนี่ยเรายังมีโอกาสเห็นเขาได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าไม่ให้เขาบวชเนี่ยเขาตายเราไม่มีโอกาสเห็นเขาเลยหรือไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าเขาบวชไปไม่ได้เขาสึกมาเรามีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมพ่อแม่ก็คิดจนปัญญาแล้วเออทางนี้เป็นทางออกที่ใช้ได้ก็เลยอนุญาตให้บวชเถอะลูกคิดว่าบวชมีชีวิตอยู่ถ้าไม่บวชตายก็เรียกเอามีชีวิตอยู่ถึงแม้จะห่างเหินกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรเขาดีใจมากเลยที่แม่อนุญาตให้บวชลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาดูแลรักษาร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปบวชไปหาพระพุทธเจ้าไปบวชลูกที่ได้ไปบวชเนี่ยปลื้มใจสมหวังแต่พ่อกับแม่อยู่ข้างหลังนี่สิเศร้าใจน้อยใจไม่เศร้าใจน้อยใจยังยกแค้นใจอีกด้วยแค้นใครอ่ะแค้นพระแค้นพระที่พระมาชักชวนโน้มน้าวท่านั้นท่านี้ทำให้ลูกเนี่ยออกไปบวชพอแกเจอพระทีไรแกก็ไม่ชอบพระหรอกเพราะพระทำให้ลูกแกบวชแกมีลูกคนเดียวเจอพระแกบอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากเจอพวกท่านหรอกเพราะพวกท่านเนี่ยทำให้ฉันผิดหวังฉันอยู่กับลูกของฉันดีๆสบายใจด้วยพอท่านมาแถบนี้ลูกฉันต้องจากฉันไปบวชเอาเขาไปบวชแต่หลังจากที่เขาบวชแล้วเขามีศรัทธาเต็มที่บวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆพอปฏิบัติจริงๆไม่นานเท่าไหร่เขาก็บรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งใจจะบวชพอบรรลุเป้าหมายสมความคิดอยู่ในระยะหนึ่งก็ลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านไม่ใช่กลับมาที่บ้านเรือนนะกลับมาในหมู่บ้านพอกลับมาก็แวะไปพักที่สวนอุทยานของพระราชาตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปบิณฑบาตตามวิสัยของพระดูที่ว่าพระท่านอยู่อย่างไรพอไปบิณฑบาตหมู่บ้านนั้นไม่ใส่บาตรเลยเดินไปก็ไม่มีใครใส่บาตรเลยแต่ท่านก็เดินไปเรื่อยๆในหมู่บ้านตำบลของตัวเองก็รู้อยู่เดินจนถึงบ้านโยมพอเดินเข้าไปคนใช้ออกมาแต่เขาไม่ได้ออกมาใส่บาตรหรอกเขาออกมาเพื่อที่จะเอาถาดขนมไปทิ้งขนมมันบูดขนมที่ถือมานมันบูดจะเอาไปทิ้งท่านก็เลยถามว่าจะไปไหนพระถามนี่จะไปไหนเนี่ยบอกว่าจะเอาขนมบูดไปทิ้งท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าจะเอาขนมบูดไปทิ้งเอามาทิ้งที่นี่ก็ได้ทิ้งในบาตรนี่นี่
ขาก็เอามาทิ้งในบาตรไม่ได้ใส่บาตรนะมาทิ้งนะแต่ทิ้งในบาตรเพราะพระท่านเรียกพอทิ้งในบาตรเสร็จคนใช้ในบ้านทั้งฟังเสียงมองหน้าจำได้ว่านี่ลูกของเจ้าของบ้านที่ออกไปบวชที่เขาชื่อว่าลัตตปาละลัตตปาละลูกของเจ้าของบ้านลูกของเศรษฐีบ้านนี้ออกไปบวชนานแล้วเพิ่งกลับมาดีใจไปบอกกับพ่อแม่เจ้าของบ้านคือเศรษฐีพอเศรษฐีเนี่ยคิดถึงแต่ลูกอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรจะศึกเมื่อไรจะมาพอรู้ว่าลูกมาเนี่ยโอ้โหปราบปลื้มดีใจเตรียมตัวเดินตามเดินตามไปทางที่ท่านมาบิณฑบาตพอตามไปเจอทำไมนั่งพิงเสาเรือนของชาวบ้านพระรัตปาละนั่งพิงเสาเรือนของชาวบ้านพอนั่งพิงเสาเรือนของชาวบ้านแล้วก็ฉันขนมบูดขนมบูดกลายเป็นของดีของผู้ที่มีความมุ่งมั่นเสียชีวิตไม่ว่าจะลำบากเรื่องชีวิตร่างกายไม่ว่าขอให้รักษาความดีคือการรักษาความดีก็แต่รักษาธรรมวินัยของท่านไม่ให้ผิดวินัยไม่ให้ผิดระเบียบฉันขนมบูดพ่อกับแม่มาเห็นก็สลดใจโถลูกบ้านเราก็ใหญ่โตสมบัติพัสดุหรือก็มากมายแต่ทำไมลูกกลับมาอยู่อย่างนี้กลับบ้านเถอะลูกบอกอย่างนี้เนี่ยนะกลับบ้านเถอะลูกกลับไปฉันอาหารที่มันอุดมสมบูรณ์ปราณีตท่านว่ายังไงท่านบอกว่าวันนี้ฉันแล้วฉันแล้วก็ไม่ฉันอีกแล้วในวันนี้ตาจะให้ฉันก็ต้องไปฉันพรุ่งนี้อ้าวตกลงพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นท่านก็ไปอ่ะไปที่บ้านโยมพ่อโยมแม่จัดอาหารดีไว้ให้แต่ไม่ใช่เตรียมอาหารอย่างเดียวเตรียมทรัพย์สินที่มีค่ามีอยู่ในบ้านน่ะเอาออกมาด้วยมาแสดงทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้รู้ให้เห็นว่านี่บ้านเราใหญ่โตอย่างนี้มีทรัพย์สินมีมรดกมากมายอย่างนี้อย่างนี้กลับมาดูแลเถอะลูกกลับมาดูแลสมบัติพ่อกับแม่จะได้อบอุ่นจะได้มีความเชื่อมั่นว่ามีที่พึ่งทั้งทางกายแล้วก็มีที่พึ่งทั้งทางใจบ้านเรือนใหญ่โตสมบัติมากมายลูกเอ๋ยแม่อยู่บ้านนี้มาเป็นเวลาหลายปีบ้านไม่เคยถามเลยว่าแม่หิวแม่ร้อนแม่หนาวมันไม่รู้เรื่องเลยสร้างมันขึ้นมาก็จริงแต่มันไม่รู้เรื่องสมบัติทรัพย์สินที่มีอยู่อยู่ที่บ้านก็มากอยู่ธนาคารก็มากมันไม่เคยอะไรอาวรณ์กับเจ้าของเลยแม้แต่น้อยเดียวถ้าหากเราอยู่เราไปติ้งต่างว่าของเราของเรามันก็ไม่ว่าอะไรถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าหากว่าเราเกิดตายไปมันก็ไปอยู่กับคนอื่นหรือไม่จริงมันก็ไปอยู่กับคนอื่นลูกของแม่รู้ทุกอย่างรู้หนาวรู้ร้อนรู้หิวดูแม่แก่หมดแรงทำงานไม่ไหวลูกรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นลูกแม่มีลูกก็หวังที่จะพึ่งตรงนี้และลูกกลับมาบ้านเถอะ
ถ้าหากว่าคนที่มีใจผูกพันเข้าไม่ถึงข้อเช็ดจริงตรงนี้ก็คงจะดีใจกลับมาอยู่อย่างผาสุกท่านไม่อะไรอาวรเลยไม่มีความเยื่อใยกับการเรียกร้องขอร้องเอาสมบัติมาให้ดูก็ไม่เอาบอกแต่ว่าไม่เอาแล้วก็ให้พรอนุโมทนาแล้วก็กลับไปที่เดิมพ่อกับแม่อยู่ที่นี่เป็นไงโถเอ้ยมีลูกผิดหวังซะแล้วทำไมลูกฉันไม่เหมือนลูกคนอื่นลูกคนอื่นก็มีแต่อยากได้เท่านั้นอยากได้เท่านี้จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันหาไว้เขามากมายเท่านี้ทำไมเขาไม่แยแสเลยดูเหมือนว่าของเราไม่มีค่าสำหรับเขาเลยก็เดินไปแล้วไปพักที่เดิมวันนั้นพระราชาเสด็จออกประพาสอุทยานเจอพระรัฐปาละนั่งอยู่จำได้เพราะเขาเป็นลูกของสกุลใหญ่เขตเศรษฐีก็รู้จักสกุลนี้ก็รู้จักเขาด้วยเข้าไปใกล้ๆแล้วถามพระคุณเจ้าเจ้าข้าคนที่จะคิดออกบวชเนี่ยมันต้องมีความเสื่อมสี่อย่างความเสื่อมสี่อย่างที่จะทำให้คนออกบวชคืออะไร 1. ความแก่ชราวัยจะทำให้คิดออกบวชอาจจะออกบวชเพราะขาดที่พึ่งก็ได้ทำมาหากินไม่ไหวก็ได้หรืออาจจะออกไปบวชเพราะคิดว่าเราอายุมากแล้วควรจะหาทรัพย์สินมรดกที่มีค่ากว่าเงินทองคือสมบัติภายในที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์คือบุญเพราะที่เราได้เกิดมาตรงนี้สมความปรารถนาของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนก็นึกว่าเรามาได้เป็นอย่างนี้เพราะบุญไม่ใช่เพราะบาปดองที่สมบูรณ์ทุกคนเลยบางคนบุญไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็ยังเห็นมีรอยบาปติดอยู่บางคนไม่ใช่ทุกคนนะรอยบาปที่ติดอยู่นั้นคืออะไรรอยของความพิกลพิการทางร่างกายมีแขนใช้งานไม่ได้ลอยบาปมีสมองคิดอะไรไม่ได้ลอยบาปแต่แล้วก็ไม่สมบูรณ์และความบกพร่องอื่นๆทุกอย่างที่ไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าลอยบาปแต่ก็ยังมีบุญมากเสียนิดเดียวแต่มีบารมีบุญเยอะก็ได้เป็นมนุษย์ได้สมบัติของความเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าสมบัติสูงสุดสมบัติประเสริฐสมบัติของมนุษย์สมบัติของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองโดยตรงสมบัติของมนุษย์ก็คือรูปนามปัญจขันธ์ที่มันมีความสมบูรณ์ได้ความสมบูรณ์จากรูปนามปัญจขันธ์นั้นนี้สามารถจะมาทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์มีแขนมีขาใช้งานได้เนี่ยและการที่เรามีรูปร่างสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์เกิดจากบุญกุศลที่เราทำมาในอดีตเนี่ยแล้วสามารถที่จะใช้แขนใช้ขาใช้กำลังวังชาใช้สติปัญญาที่เราไปค้นคว้าไปฟ้าหามาได้ทำประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมบัติของมนุษย์นี่มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีบ้านมีที่ดินเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าหากว่าสมบัติมนุษย์ไม่สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้จะได้ไม่ง่ายได้ยากมากแต่ความที่สมบัติมนุษย์สมบูรณ์นี่แหละเราจึงทำอะไรได้ง่ายๆคล่องๆเพราะฉะนั้นการที่ได้สมบัติมนุษย์สมบูรณ์นี่คือว่าประเสริฐเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากคิดว่า

ที่เรามีความสะดวกสบายนี้เป็นสมบัติเก่าหรือเรียกว่าบุญเก่าก็ได้ถ้าหากวันหนึ่งเราอยู่กับบุญเก่าคือร่างกายที่สมบูรณ์มีทรัพย์สินมีสติปัญญามากมายแต่มันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งมันก็เสื่อมจนถึงที่สุดใช้งานไม่ได้เขาเรียกว่าตายตายหมดบุญเราจะได้ยินคนพูดกันว่าเขาหมดบุญคือเขาตายแล้วเขาหมดบุญแต่ถ้าเขาหมดบุญเก่าแต่ถ้าเขามีบุญใหม่เขาก็ไม่ร้อนใจคนที่มีบุญใหม่มากหรืออาจจะมากกว่าบุญเก่าที่ได้มาเขาจะมีความเชื่อมั่นเขาจะไม่กลัวแม้แต่กระทั่งการตายไม่กลัวไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อโดยศรัทธาว่าคนอยู่ดีมีความสุขเพราะบุญจะเป็นบุญเพราะการให้ทานจะเป็นบุญเพราะการรักษาศีลจะเป็นบุญเพราะการเจริญภาวนาตรงไหนก็ตามก็คือบุญด้วยกันเขาเชื่อมั่นว่าเขาตายไปกับบุญเนี่ยเขาจะมีความสุขสมบูรณ์ยิ่งกว่าปัจจุบันนี้เช่นคนบางคนอายุมากแล้วคาดคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกไม่นานประมาณสัก 2-3 ปีอายุตั้ง95แล้วอย่างนี้เอาอีก3ปี98พอใจแล้วต้องตายแน่98เนี่ยแต่มาถึง95กำลังไปอยู่เนี่ยตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีกำลังก็ไม่ดีมองหาที่ดีๆไม่มีมีแต่ไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเขาตายไปล่ะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเผาไฟลบทิ้งเลยแล้วเขาก็ไปกับบุญกุศลที่ทำไว้มากๆเขาไปได้ร่างใหม่ถ้ายังไม่ถึงที่สุดของบารมีเขาก็ได้ร่างใหม่แข็งแรงใหม่แข็งแรงกว่าสวยกว่าฉลาดกว่าทรัพย์สมบัติมากกว่าได้พ่อแม่ที่ดีได้สามีที่ดีได้ภรรยาดีถ้ามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วใครจะกลัวตายนี่เชื่อบุญจากเชื่อบุญที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคนที่จะออกบวชก็เพราะความเสื่อมสี่ประการ1อายุมากชราวัยแก่2เป็นคนที่มีโรค3เป็นคนที่เสื่อมจากญาติไม่มีพี่น้อง4เป็นคนที่เสื่อมทรัพย์สินโยมลองนั่งคิดดูสิคนที่คิดสั้นๆน่ะเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมว่าบวชเนี่ยสบายบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อขี้เกียจขี้คลานชาวบ้านก็ปลนเปลอหน้าบวชไหมโยมว่านี่หน้าบวชนะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าโกรพยะจึงบอกกับพระรัตตปาลาภควท่านคนที่เขาจะออกบวชเนี่ยต้องเป็นคนแก่ทำงานไม่ไหวต้องเป็นคนที่เจ็บป่วยรักษาไม่หายต้องเป็นคนที่สิ้นญาติขาดมิตรไม่มีใครดูแลเขาทิ้งเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินความเสื่อมสี่อย่างนี้เป็นเหตุให้คนออกบวชพระเจ้าโกรพยะนะพูดอย่างนี้
แล้วท่านล่ะท่านสมบูรณ์ทุกอย่างร่างกายก็สมบูรณ์ยังหนุ่มแน่นไม่ใช่คนแก่โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้เบียดเบียนแข็งแรงพี่น้องล้วนแล้วแต่ดีๆทั้งสิ้นพ่อแม่ก็ครบญาติพี่น้องก็ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทรัพย์สินก็มีมากมายเป็นมรดกเป็นมหาเศรษฐีท่านคิดอย่างไรท่านถึงออกมาบวชพระเจ้าโคลปยะบอกท่านคิดอย่างไรคิดอย่างไรถึงท่านออกมาบวชท่านบอกว่ายังไงโยมฟังนะท่านบอกว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยไปกับประชาชนหมู่ใหญ่ไปฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันประทับใจเหลือเกินประทับใจแบบไหนพุทธเจ้าสอนว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อสองข้อสามโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจะต้องละทิ้งสิ่งที่มีทั้งหมดทิ้งไปทั้งหมดเพราะไม่มีอะไรเป็นของตนเลยข้อที่สี่โลกคือหมู่สัตว์พล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักเต็มเป็นธาตุของตัณหาสี่ข้อนี้ได้ฟังมาแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งคิดยิ่งเห็นยิ่งนึกยิ่งรู้มองดูแล้วเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นร่างกายทรัพย์สินสุขภาพพี่น้องช่วยไม่ได้มีก็ช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่ช่วยได้แล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมบวชประพฤติพรหมจรรย์ช่วยได้ทั้งวันนี้ช่วยได้ทั้งวันหน้าคนที่คิดไม่เห็นนึกไม่รู้ก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปแต่คนบางคนมีสติปัญญาบุญวาสนาอยู่แล้วมากพอฟังแล้วนึกคิดเห็นจริงท่านจึงบอกว่าธรรมมุเทศ4ประการนี้ทำให้ท่านออกบวชญาติโยมก็ลองวิเคราะห์กันดูแต่ละข้อแต่ละข้อข้อแรกที่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนคำว่าโลกที่เราเข้าใจส่วนใหญ่ 80% โลกคือที่อยู่ของหมู่สัตว์ได้แก่แผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าไม่รู้มีหรือเปล่ามองไปเห็นเป็นฟ้าไม่รู้ฟ้าหรืออะไรนี่คนจะเข้าใจว่านี่โลกแผ่นดินแต่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบโลกคือหมู่สัตว์ก็หมายถึงปัญจขันธ์รูปนามนี้
นี่หมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์ไม่ใช่โลกหมายถึงแผ่นดินโลกหมายถึงแผ่นดินเขาก็เรียกว่าโลกเหมือนกันแต่ความหมายของพุทธเจ้าที่สอนโลกคือหมู่สัตว์หมายถึงปัญจขันธ์รูปนามนี้แต่ละโลกแต่ละโลกที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็เป็นนับเป็นร้อยร้อยโลกแล้วเนี่ยแล้วลองคิดดูสิว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนโลกคือปัญจขันธ์ร่างกายของเราอัญชลากลืนกินไปทุกวันทุกวันมองเห็นไหมเนี่ยเรื่องนี้พูดบ่อยแต่มันเรื่องจริงก็พูดบ่อยๆโยมจะได้จำได้อัญชลานำไปก็หมายความว่าความแก่มันลุกลนความแก่มันครอบงำความแก่มันบีบคั้นบีบคั้นทั้งขึ้นบีบคั้นทั้งล่องบีบคั้นทั้งลงคลอดมาใหม่ๆมันก็บีบทันทีบีบขึ้นจากอายุ1วันเป็น10วันเป็น10ปีนี่ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นไปถึง25ปีไม่เคยขึ้นแล้วไม่สูงขึ้นแล้วสม่ำเสมอแล้วพอไปถึง40 50ปีเริ่มเห็นแล้วเห็นความเหี่ยวเห็นความย่นเห็นความถดถอยของผิวหนังร่างกายผมตาหูเริ่มแสดงออกให้เห็นว่ามันแก่ลงแก่ขึ้นมาพอแล้วก็แก่ลงลงไปเรื่อย30 40 50 60นี่ลงแล้วเขาจึงเปรียบชีวิตของมนุษย์นี่ที่จริงแล้วเหมือนคนที่เดินขึ้นสะพานโค้งสะพานที่โค้งๆเริ่มแรกก็ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพอขึ้นไปถึงกลางสะพานก็ไปเสมอๆเสมอๆมีอยู่นิดเดียวแล้วก็ลงแล้วลงลงลงลงจากฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นมันโค้งโค้งเคยเห็นไหมโยมสะพานส่วนมากจะเป็นโค้งโค้งสะพานโค้งขึ้นแล้วที่สุดก็ลงฉันใดชีวิตของสัตว์โลกเป็นฉะนั้นนี่กำลังเดินอยู่นะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเดินแต่โลกเขาเดินเขาเดินเองโดยธรรมชาติและเดินไม่มีหยุดไม่มีถอยด้วยไม่มีถอยเลยหายใจเข้าก็หายใจออกหยุดไหมหลวงพ่ออาจารย์สอนอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายไม่ใช่หายใจเข้าอยู่นะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็แก่หายใจออกก็แก่หายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บนี่คือสภาวะของธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่ผู้ที่อยู่กับธรรมชาติเรียกว่าเราเขาคนอาจไม่รู้เพราะความรู้สึกไม่ได้จับจ้องอยู่กับความจริงที่ปรากฏถ้าจับจ้องอยู่กับความจริงที่ปรากฏคือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าคือเดินไปหาแก่ทุกครั้งที่หายใจออกขยับไปหาแก่ทุกครั้งที่หายใจเข้าขยับไปหาเจ็บทุกครั้งที่หายใจออกก็ขยับไปหาเจ็บทุกครั้งที่หายใจเข้าขยับเลื่อนไปหาตายทุกครั้งที่หายใจออกขยับเลื่อนไปหาตายลองสังเกตหน่อยสิ
ว่ามีถอยหลังไหมดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ลงไปจบทางทิศตะวันตกดวงอาทิตย์หยุดไหมแต่เวลาที่เรามองรู้สึกว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนแต่จริงๆเราเชื่อไหมว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เลื่อนไม่เคลื่อนตัวเคลื่อนตลอดเวลาฉันใดอายุของสัตว์โลกทั้งหลายก็เคลื่อนไปตามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่หยุดฉันใดอัตภาพร่างกายนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไหนเลื่อนไปหาแก่เลื่อนไปหาเจ็บเลื่อนไปหาตายเพราะฉะนั้นแก่เจ็บตายการเคลื่อนเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่บอกว่าสัตว์โลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนเวลานี้เราอาจจะเห็นว่ากำลังนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับอะไรเลยนี่ความคิดของคนการดูของคนแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆหรอกลองเอามือกดไปที่ท้องสิเฉยไม่เฉยไม่มีเฉยเลยเห็นไหมโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนไม่ได้อยู่กับที่เลยมันตรงกับคำที่เราพูดกันว่าอนิจจังเลื่อนไปเลื่อนไปไหลไปไหลไปไม่มีการหยุดจะไหลไปได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนั้นกำหนดไม่ได้แต่คนกำหนดให้80ปี90ปีนึกเอาเองทึกทักเอาเองแต่ที่จริงบางทีเลื่อนไปได้แค่ 2-3 วันเสร็จแล้วบางทีแม่ทันเลื่อนออกมาจากท้องเลยเสร็จแล้วบางคนยังไม่ตายง่ายหรอกอายุแค่16ปี17โอ้อีกนานไปพักเดียวเขากลับมาบอกมันตายแล้วจะมาเห็นนะนี่เธอลุกขึ้นหุงข้าวเตรียมให้เร็วนะเดี๋ยวจะไปรับคนงานจะไปแต่เช้าแต่ฉันไปธุระธนาคารเดียวกลับมาเตรียมอาหารไว้พร้อมทานอาหารแล้วก็ไปรับคนงานไปสวนทางแม่บ้านก็จัดตามที่สั่งก็ออกรถไปแล้วประมาณสัก10นาทีมีโทรศัพท์มาเร็วๆอย่าช้าแฟนแกรถไปชนแล้วไม่รู้ว่าเป็นมากเป็นน้อยอย่างไรนี่จะกลับมากินข้าวจะพาคนงานไปทำงานที่สวนเป็นไงเรียบร้อยไปดูกระเด็นออกมาชนถนนคอหักตายเลยเห็นไหมจะรอวันนั้นเหรอจะรอวันนี้เหรอรอได้ตามที่เราคิดแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงไม่มีรอไหลตลอดเวลาบอกว่าไหลมันยังกับน้ำที่ไหลจากยอดเขาลงสู่ทะเลไม่มีหยุดเลยไหลชีวิตนี่มันก็ไหลไปอย่างนั้นแหละขอให้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลองกำหนดดูว่าจริงหรือเปล่าที่พุทธเจ้าบอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนนี่อันนี้ที่ว่ารัตตปาลไปฟังแล้วคิดแล้วมันปฏิเสธไม่ได้มันจึงเข้าไปฝังลึกอยู่ในความรู้สึกกับปฏิเสธไปมันเป็นจริงอย่างนี้เอามาดูข้อที่สองข้อที่สองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน
เราเข้าใจว่าโลกคือหมู่สัตว์นะไม่ใช่แผ่นดินนะโลกคือหมู่สัตว์ก็หมายถึงคนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีรูปนามปัจจขันธ์นี่ก็เรียกว่าโลกที่เขาเรียกว่าโลกเพราะมันต้องแปลต้องสลายไงพุทธเจ้าว่าโลกคือสิ่งที่ต้องแปลต้องสลายหรือรูปมันต้องแปลต้องสลายของมันอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้ที่ตมาเคยเปรียบมันเหมือนก่อนน้ำแข็งมันอยู่อย่างนั้นแหละมันต้องเป็นของมันไปตามแบบอย่างนั้นโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ใดป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนเราจะเอาอะไรมาป้องกัน

ป้องกันความแก่ไม่ให้แก่เอาอะไรมาป้องกันป้องกันความเจ็บไม่ให้เจ็บเอาอะไรมาป้องกันป้องกันความตายไม่ให้ตายเอาอะไรมาป้องกันสมัยปัจจุบันมีสิ่งกีดกันป้องกันมากมายเงินทองนี่ก็เป็นทำนบป้องกันได้นะแต่มันป้องกันได้อีกเรื่องหนึ่งจะเอามาป้องกันความแก่ได้ไหมป้องกันความเจ็บได้ไหมป้องกันความตายได้ไหมกำแพงไหนถนนไหนแม่น้ำไหนที่จะกีดกันไม่ให้ความแก่มันมาดึงรูปนามปัญจขันธ์นี้ให้หยุดฝังได้ไหมขวางอยู่ไหมมีอำนาจฟ้าดินไหนเทวดาองค์ไหนที่จะมาหยุดยั้งสิ่งอันนี้ได้ความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาป้องกันได้มองแล้วไม่เห็นเลยไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากตายก็ต้องตายเพราะเราเกิดมาเพื่อตายไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่หรืออยู่แต่ก็อยู่เพื่อรอตายพุทธเจ้าถึงบอกอย่างนี้ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนแต่เราเป็นใหญ่เฉพาะตนเข้าใจว่ารูปนี้ของเราตัวนี้ของเราบ้านนี้ของเราเราเป็นใหญ่เหนือมันเราก็ต้องควบคุมมันได้ขอร้องมันได้บังคับมันได้แล้วเราขอร้องได้ไหมตัวเราขอร้องเราเองได้ไหมจงเป็นไปอย่างนี้อย่าเป็นอย่างโน้นจงหนุ่มอยู่อย่างเดียวอย่าแก่ถ้าแก่มาแล้วก็แก่แค่นี้อย่าแก่มากกว่านี้จะได้ไหมต้องนึกต้องคิดต้องพิจารณาโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่มีฤทธิ์ศักดานุภาพแค่ไหนก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันแก่ป้องกันเจ็บป้องกันตายป้องกันโศกเศร้านี้ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครเป็นใหญ่ที่จะมาสร้างเขาขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลมันเป็นหลักของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างที่เป็นโลกคือหมู่สัตว์นี้ธรรมชาติอะไรนั้นต้องคอยศึกษาแล้วเรียนกันเรื่อยไปว่าธรรมชาติอะไรที่มันสร้างรูปสร้างนามนี้สร้างวิเศษวิเศษโสจนขนาดที่เรียกว่าเทพพยุดาอารักษ์ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้เขาจึงเรียกว่าธรรมชาติธรรมะที่เราพูดกล่าวถึงกันว่าไปวัดปฏิบัติธรรมไปวัดเพื่อฟังธรรมต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นไหมไปวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมรู้อะไรที่ว่ารู้ธรรมรู้ธรรมนะรู้อะไรธรรมะตัวมันเป็นอย่างไรรูปลักษณ์มันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรามีโอกาสได้รู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตัวธรรมชาติที่อยู่เหนือ

ฎบังคับของใครผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนาคครุฑเทวดาอารักษ์ยักษ์ครุฑที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาของธรรมะตัวนี้ได้เป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นไปตามสภาวะของความเป็นจริงของเขาเองเขามีความจริงของเขาแล้วเขาก็อยู่ตามความจริงของเขาเป็นไปตามลักษณะที่จริงของเขาไม่มีใครแก้ได้พุทธเจ้าจึงบอกคนเองว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนในข้อที่สองแล้วลองไปดูอีกโลกข้อที่สามโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนล้วนแล้วแต่ต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปข้อที่สามอันนี้ลักษณะอันนี้รู้สึกว่ามันจะมีจริงนะโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนต้องละทิ้งสิ่งต่างๆไปแสดงว่าสิ่งต่างๆนั้นมีแต่ไม่ได้มีไว้สำหรับเรายึดครองไม่ได้มีไว้สำหรับเราที่มีไว้สำหรับเรามันเป็นแค่เพียงของเล่นที่เราพูดกันทุกครั้งว่าวิปลาสไม่ใช่ของจริงเราเป็นคำหนึ่งที่เรียกเหมือนบอกว่ามันเป็นของคือร่างกายนี้ที่มีความรู้สึกเข้าไปยึดครองว่าเป็นกายของเราแขนของเราขาของเราตัวของเราตัวเรายังมีลูกของเรามีบ้านของเราทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงมิใช่ว่าไม่มีแต่ต้องเข้าใจความหมายของคำว่ามีสิ่งเหล่านี้มันมีแบบไหนเวลาพระสวดทุกวันอภิธรรมแปลฟังทุกวันจะรู้ว่ามันมีแค่เพียงสมมติบัญญัติหาความหมายของความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่มีอย่าถามเลยแบบนี้ให้วิเคราะห์ก่อนคิดก่อนปฏิบัติสร้างปัญญาให้เข้าไปเห็นรูปภาพอันแท้จริงของความหมายของความเป็นตัวตนเขาก็บอกว่าค้นแล้วยิ่งมีปัญญาค้นมากเท่าไรยิ่งมองไม่เห็นความหมายของความเป็นตัวตนในปรมัตถ์คือในความจริงนั้นไม่มีตัวตนแต่แบบเล่นๆวิปลาสสมมติขึ้นมีเนี่ยมีสำหรับที่นั่งอยู่เนี่ยมีแต่พอเอาจริงๆเขาไม่มีเขาเปรียบเทียบว่าเวลาเรายืนอยู่ท่ามกลางแดดร้อนจ้าตอนกลางวันแล้วมองไปท่ามกลางแดดที่มีความว่างจะดูเหมือนว่าในดงของแดดที่จ้าสว่างอยู่นั้นมันมีอะไรยิบยิบยับยับเหมือนจะมีตัวมีตนอะไรอยู่ในแดดหรือจะเป็นตัวของแดดแต่พออยากจะได้ตัวของแดดยิบยิบยับยับที่เห็นด้วยตานั้นเดินก็ไปหาก็ไม่มีมันมีเพียงมองเป็นเงาเงาพอเอาจริงเขาก็ไม่มีฉันใด
อัตภาพร่างกายของเราที่เราไม่เข้าใจโดยปรมัตถ์โดยสภาวะธรรมที่แท้จริงที่นั่งอยู่นี้มันก็เหมือนพยับแดดยิบยิบแค่นั้นเองแต่พอจะเอาจริงเอาจังไม่มีให้เวลามองไปตรงนี้ได้มีร้อยคนสองสามร้อยคนนั่งดูไปเรื่อยๆอย่าขยับดูไปเรื่อยจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจากสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงจะเห็นว่าห่างโล่งหลงเหลงเชื่อไม่เชื่อล่ะลองดูไหมล่ะห้าชั่วโมงอันนั่งอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ล่มไปทีละคนสองคนล่มไม่ได้มันชักจะรู้สึกเขินเขินอายๆก็ไม่ลงลุกไปเลยเข้าห้องไปเลยเห็นไหมจริงหรือไม่จริงก็ลองดูทีว่าอันเนี้ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องวิปลาสแต่ที่เราเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เพราะเราใช้ตาเนื้อส่วนมากพวกเราใช้ตาเนื้อมากกว่าตาในสิ่งที่จะมองเห็นสภาวะความเป็นจริงอันนี้มองด้วยตาเนื้อไม่พอต้องมองด้วยตาในตาในทีนี้หมายถึงความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรามีบ้านเรามีลูกเรามีหลานมีเงินมีทองเป็นของเราใช่ในหมู่คนมีมาใช้กันได้แต่ใช้ได้ระยะสั้นๆไม่นานเท่าไรหรอกต่างคนต่างไปบ้านมันก็ไปตามทางของบ้านเก่าไปนานเกินไปมันก็ผุพังเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านก็แก่หนีบ้านไปแก่ทุกวันทุกวันทุกวันหนีบ้านไปบ้านก็ไปตามทางของบ้านคือแก่ชราเจ้าของบ้านก็ไปตามทางของเจ้าของบ้านคือแก่ชราผลสุดท้ายบ้านก็พังเจ้าของบ้านก็ตายเท็จจริงอย่างไรต้องคิดต้องดูที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของเราทุกคนต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปที่มีอยู่เพราะมันมีแค่เพียงสมมุติเล่นๆระยะสั้นๆไม่ถึงร้อยปีโลกคือหมู่สัตว์เป็นอย่างนี้นี่แหละพุทธเจ้าเทศอย่างนี้แหละที่นายรัตปาละฟังแล้วหลับไม่ลงเพราะฟังแล้วคิดไม่มีอะไรเป็นของเราจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปก็คงจะนึกถึงตัวก็ต้องทิ้งมีตัวก็ต้องทิ้งตัวมีบ้านก็ต้องทิ้งบ้านมีลูกก็ต้องทิ้งลูกมีแม่ก็ต้องทิ้งแม่ต่างคนต่างทิ้งมาอยู่กันเล่นๆชั่วระยะสั้นๆแล้วก็แตกสลายห่างไปพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบอันนี้ว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของเราญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ลองนึกสมมติว่ามีอะไรเป็นของโยมที่ใช้อยู่นี้ก็ต้องเข้าใจชัดเจนว่าของเราแต่อีกไม่นานก็กลายเป็นของเขาเพราะอะไรถ้าเป็นของเราเราคงเอาไปได้ร่างกายเป็นของเราเราต้องเอาไปได้เงินทองเป็นของเราเราก็ต้องเอาไปได้เพราะเราคือแขนขาหน้าหลังนี้มันมีได้หน่อยเดียวอีกหน่อยมันก็ทิ้งแขนก็ไปอยู่ณที่อื่นขาก็ไปอยู่ณที่อื่นถ้าเผาไฟก็กลายเป็นขี้เถ้าทันที
ล้วจะมีแขนมีขาที่ไหนมาถือเงินทองข้าวของที่มีอยู่เรามองตรงนี้นึกตรงนี้คิดตรงนี้จะเห็นข้อเท็จจริงของธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆข้อที่สามข้อที่สี่โลกคือหมู่สัตว์พล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาลองคิดดูคำว่าตัณหาแปลว่าความทะเยอทะยานโลกคือหมู่สัตว์เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนาปัญญาที่แท้จริงมีจิตอันประกอบด้วยสัญญาอย่างแท้จริงแต่ไม่มีปัญญาที่แท้จริงเพราะสัญญาที่มีอยู่จึงไม่สามารถจะมองเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดได้ตัณหาคือความทะเยอทะยานไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเห็นไหมเพลงเขายังเอามาร้องเลยถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มเขายังเขียนประพันธ์มาร้องขายแผ่นได้เลยเพราะไม่รู้จักเต็มใจนิดเดียวเท่ากำปั้นเขาบอกก็เปรียบเทียบเรามีความรู้สึกนึกคิดมีใจนิดเดียวแต่ความเรียกร้องต้องการใส่เข้าไปเท่าไปเท่าไรไม่รู้จักเต็มคือไม่ความไม่รู้จักพอความไม่พอใจยิ่งจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การเลิกคิดอ่านแก้จนเป็นคนพออ้าวใครเขียนตัวพอตรงนี้ได้มั่งยกมือพอพอเพียงพอพอเพียงต้องเอาอะไรมาวัดความพอเพียงเอาอะไรมาวัดลองนึกสิเอาอะไรวัดพอเพียงความพอแก่จนเป็นคนพอโอ้แต่เป็นคนพอแล้วเป็นเศรษฐีโยมรู้ไหมว่าพออยู่ตรงไหนพอเนี่ยแล้วจะเป็นเศรษฐีอยู่ตรงไหนคนทั่วๆไปเขาบอกว่าเป็นเศรษฐีอยู่ที่มีเงินมากมีเงินมากแล้วเป็นเศรษฐีตมาเคยไปถามเศรษฐีคนหนึ่งมีรถเกือบ20คันนะรถสูงนะรถหลักสูงสมัยนั้น20คันรถสูงไม่ใช่ธรรมดานะก็ถามว่าใครๆเขาก็ว่าเจ้าของรถสูงบริษัทเนี้ยร่ำรวยเหลือเกินคนรวยนะก็คือคนมีความสุขคำว่ารวยคือคนอารมณ์พร้อมเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเนี่ยเขาเรียกว่ารวยร่าเริงร่มรื่นรวยความหมายของคำว่ารวยนะร่มรื่นร่ำรวยคือร่มรื่นร่มเย็นแล้ว
จ้าของรถนี่คำว่ารวยรวย

ไว้ล่มลื่นราบรื่นลมเย็นเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าท่านถามอะไรผมแบบนี้ผมเนี่ยไม่มีใครลำบากเท่าผมนะในหมู่บ้านเนี้ยไม่มีใครลำบากเท่าผมเลยอ้าวแล้วมันลำบากตรงไหนล่ะคนส่วนมากถึงเวลานอนเขาก็ได้นอนถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงอยากเที่ยวเขาก็ได้เที่ยวแต่ผมนี่สิมีรถ20กว่าคันถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนถึงเวลากินก็ยังไม่ได้กินกินนอกเวลาตลอดถึงเวลาเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวแล้วทำไมไม่ไปแล้วจะไปได้ยังไงอ่ะรถผมเข้าไปลากไม้ในป่าเจ้าหน้าที่ก็คอยมาจ้องอยู่ว่ารถออกมาป่าเนี่ยเป็นป่าไม้เอาไม้เถื่อนมาก็จะจับแกเลยต้องเป็นทำหน้าที่เป็นม้าเหลวฟังเสียงรถดูแลเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนไม่ได้นอนเลยหิวข้าวก็หิวอยู่ในป่าครับไม่มีข้าวขายกินอะไรแล้วคนเขาก็ว่ารวยรวยรวยรวยโยมว่ารวยเปล่าชนิดเนี่ยรวยเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ราบรื่นร่มเย็นร่าเริงรวยทีนี้ถ้าหากว่าได้เท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอสักทีมีเท่านี้จะเอาเท่าโน้นได้เท่านี้จะเอาอย่างนั้นเปลี่ยนโน้นเอานี่ไอ้จิตใจของคนนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะไม่ค่อยพอเรื่องพอไม่ค่อยคิดจะมานั่งรถไปตามถนนก็เจ้าของรถเขานั่งขับรถไปรถเต็มถนนเขาไม่เคยพูดถึงรถที่เขาขับเลยมองแต่รถอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาเลยยี่ห้อนี้สีนี้รุ่นนี้ราคาเท่านี้เห็นไหมโยมองอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ได้มองรถที่ตัวนั่งอยู่หรอกคิดจะกล่าวไกลทันสมัยตลอดเวลาเลยแต่รถของเขาที่นั่งอยู่ก็วิ่งเร็วนะไปได้เหมือนเพื่อนนั่นแหละถ้าหากเขาเกิดความรู้สึกก็พอใจพอใจพอใจเขาก็จะงานน้อยลงนี่ที่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอนี่แหละโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดใจนิดเดียวแต่ทำไมถึงใส่ไม่เต็มใส่ไปก็หายไปหมดใส่ไปก็หายไปหมดไม่เต็มเพราะมันอยากจะได้เรื่อยตัณหาตัณหาเพราะความคิดอย่างนี้ที่พุทธเจ้าแสดงนายรัตปาละฟังคิดฟังนึกพิจารณาตัดสินใจว่าบ้านตัวเองมีสมบัติเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีดีทุกอย่างแต่เขามองว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยเขาไม่ได้แต่การที่เขาบวชประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมพัฒนาปัญญาให้ปัญญาเกิดเห็นความจริงของสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยสภาวะธรรมเขามองเห็นว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงสภาวะธรรมตัวนี้เขาจึงบอกกับพระเจ้าโกรพยะว่าที่อาตมาออกบวชเพราะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและพิจารณาเห็นความจริงตรงนี้ว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปไม่ยั่งยืนนี่จริงโลกคือหมู่สัตว์ไม่มี

ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีสิ่งของเป็นของตนจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆไปหมดโลกคือหมู่สัตว์พล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุตัณหาพอเป็นธาตุตัณหาแล้วพาอะไรเกิดขึ้นมาพาทุกข์ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีมากก็ยิ่งเจอกับความแก่มากยิ่งมีมากก็เจอกับความเจ็บมากยิ่งมีมากก็เจอกับความตายมากยิ่งมีมากก็จะเจอกับความโศกเศร้าผิดหวังน้อยใจเสียใจมากเพราะความมีมากไงวันนี้ได้ยินเสียงสวดพาลาหะเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อฟังแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มมันปลื้มโอ้เห็นไหมขันธ์5เป็นของหนักเน้อใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่ตมาเห็นเลยแค่ห้านี่มันหนักจนบางคนทนไม่ไหวผูกคอตายแค่ห้านี่ควบคุมไม่อยู่ป้องกันไม่ได้ทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์จนทนไม่ไหวทนทุกข์ไม่ไหวพาทุกข์เข้าพาทุกข์เข้าทนไม่ไหวผลสุดท้ายตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วคนบางคนน่ะไม่ใช่เฉพาะของตัวเองขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย5แล้วเนี่ยหนักแล้วขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอเฉพาะตัวคนเดียวนี่ยังมีการเกิดการยึดถือหน่วงเหนี่ยวมาอีก2คน3คนคนละ5คนละ5คนละ5มีคน1 5ขันธ์2คนบวกเป็นอีก5เป็น10 3คนเป็น15 4คนเป็น20โยมลองคิดดูสิว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีมากก็ป่วยมากเจ็บมากเราไม่แก่เราไม่เจ็บแต่ลูกมันเจ็บก็ลูกเจ็บก็เหมือนเราเจ็บเราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่สามีเจ็บก็เหมือนเราเจ็บเป็นสามียังมีลูกมีอีกมากมายเยอะแยะก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มาลุมเล้าพอกพูนทำให้เกิดภาระหนักปัญหาในใจเยอะแยะมากเลยการที่เราทั้งหลายได้รับผลกระทบจากรูปนามปัญจขันธ์มาโดยตลอดจนบางคนเห็นทุกข์เห็นโทษของปัญจขันธ์ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะหนีไปไหนจะหนีอย่างไรจะออกทางไหนก็หาทางออกไม่เจอตอนหลังมาเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนหลักธรรมมีเหตุมีผลพิจารณาแล้วมีความจริงอยู่จึงคิดว่าทางออกจากความวุ่นวายออกจากทุกข์ต้องมาปฏิบัติแบบนี้ต้องมามีศีลแบบนี้ต้องมาสร้างสมาธิแบบนี้ต้องสร้างปัญญาพัฒนาปัญญาแบบนี้แล้วจะได้เห็นข้อเท็จจริงของรูปนามปัญจขันธ์นี้ตามสภาวะของความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่ไม่หลงความจริงตามที่ตัวเองคิดเมื่อไรไม่หลงความจริงตามที่คนมีปัญญาน้อยคิดก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษของปัญจขันธ์ว่าแก่ห้ามไม่ได้แก่ทุกคนไปตามกาลเวลาเจ็บห้ามไม่ได้เจ็บทุกคนไปตามกาลเวลาตายทุกคน
มาไม่ได้เป็นไปตามกาลเวลามองเห็นปัญจขันธ์ด้วยปัญญาว่าปัญจขันธ์รูปนามนี้มันเป็นเหมือนจอมปลวกเห็นโทษของมันเป็นเหมือนจอมปลวกโยมเข้าใจจอมปลวกไหมล่ะจอมปลวกที่มันเกิดมาจากตัวมดเขาเรียกว่าที่มันสร้างขึ้นน่ะตัวปลวกอ่ะมันไปขุดดินมานิดเดียวแล้วเอาผสมกับน้ำลายของมันแล้วมันก็เอามาต่อต่างคนถุยกันต่อจนใหญ่โตนะใหญ่โตปลวกที่ใหญ่โตนะเกิดจากตัวปลวกช่วยกันทำแต่ข้างในข้างนอกนั้นมันพอกดินหนากันฝนแต่ข้างในเนี่ยเป็นรูทั้งนั้นเลยรูเล็กรูน้อยทั้งนั้นเลยแล้วมีตัวสัตว์เข้าไปอยู่คือตัวพวกมันพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบซึ้งจริงๆเลยท่านบอกว่าจอมปลวกนั้นก็คืออัตภาพร่างกายนี้อัตภาพร่างกายนี้ที่ปรากฏการเกิดมาเพราะธรรมชาติซึ่งมีพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดออกมาเป็นก้อนนี้แล้วข้างในกลวงข้างนอกนี้ฉาบทาด้วยหนังฝนตกก็เปียกหนังไม่เปียกเนื้อแต่ข้างในกลวงมีแต่รูเท่านั้นเลยโยมลองสังเกตดูสิปลวกเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยรูหูรูตารูจมูกรูขุมขนรูช่องปากทวารหนักทวารเบาเห็นไหมเป็นที่รั่วไหลออกมาจากสิ่งที่เป็นภายในไหลออกข้างนอกออกมาตรงไหนไม่มีหน้าที่จะชื่นชมเลยข้างในกลวงเต็มไปด้วยตัวสัตว์คือตัวปลวกในอัตภาพนี้ท่านเปรียบตัวปลวกนั้นเหมือนโรคภัยในร่างกายภายในนี้เป็นรังของโรคไม่มีความเหนียวแน่นแข็งแรงเหมือนปลวกโลกทั้งหมดที่เป็นเหมือนตัวสัตว์อยู่ภายในมีถึง32โลกถ้าเราไม่คิดก็อาจจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าคิดเห็นถ้ามีปัญญามองเห็นแต่มีจิตสำนึกรู้ว่าข้างในมันมีโลก32โลกโลกประจำตำแหน่งโรคผมโรคขนโรคเล็บโรคฟันโรคหนังโรคเนื้อโรคเอ็นโรคกระดูกโรคตับโรคไต32ชื่อก็32โรคนั่นแหละมีกำกับอยู่เสร็จเลยแต่ตลอดเวลามันจะแสดงออกไม่ถึง32โรคหรอกแต่ถ้าอยู่ไปมันแสดงออกหมดเลย32โรคถ้ามันแสดงออก32โรคในขณะเดียวพร้อมกันมันลูกระเบิดเลยเปลี่ยงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่มันแสดงแค่อย่างสองอย่างเท่านั้นเองยังจะตายกันแล้วลองมองดูสิเอาคนที่สูงอายุหน่อยนะใครไม่มียาติดมาในกระเป๋าใครมียาไม่น้อยกว่า 2-3 ขนาน 2-3 อย่างยาลมแก้ปวดเบาหวานความดันเห็นไหมเยอะไหมเนี่ยนิดเดียวนะเนี่ยยังมากกว่านี้อีกเยอะนะเห็นไหมพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปนามปัญจขันธ์นี้เป็นรังของโรคก็หมายถึงที่เกาะอยู่ของโรคภัยไข้เจ็บ32อย่าง
มันมี32เรื่องครับเกาะทั้ง32เรื่องเลยแล้วใน32เรื่องนี่แสดงออกทุกวันบางชนิดรักษาก็หายไม่รักษาก็หายบางชนิดรักษาหายไม่รักษาไม่หายบางชนิดรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเห็นไหมเคยกำหนดดูไหมเนี่ยเคยมองข้อเท็จจริงไหมหรือว่าวันนี้ฉันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยฉันดีปกติดีไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอใครบ้างที่ไม่กินยาไม่หาหมอที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนตั้งแต่ตัวเล็กจนกระทั่งตัวใหญ่นั่นแหละไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอคนไหนบ้างทุกวันวันละหลายอย่างและวันละหลายหมอด้วยแต่ยอมคิดสิคิดนึกก็จะเห็นโอ้โหจริงๆเลยหลายหมอหลายยาโรคที่ร้ายแรงสำคัญที่สุดก็คือชิกัจฉาปรมาโรคาพุทธเจ้าท่านบอกความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเห็นไหมมีทั้งหมอมีทั้งยาขาดได้มั้ยล่ะขาดได้มั้ยล่ะทั้งหมอทั้งยาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าต้องมองนาฬิกาเลยนะ2ชั่วโมงเนี่ยจะหมดแล้วต้องมองอยู่เรื่อยๆวันนี้พูดถึงเรื่องวิชาการทฤษฎีแต่โยมก็นั่งฟังคงจะไปไม่ถึงสมาธิกรรมฐานพอหมดเวลาอันที่จริงโรคที่ประจำอยู่เป็นนิดคือโรคหิวยาแก้โรคหิวก็คืออาหารคนที่ผลิตอาหารก็คือหมอเห็นไหมทุกวันไม่มีเว้นไม่มีว่างไม่มีเว้นไม่มีว่างเลยด้วยความไม่ประมาทในชีวิตของทุกๆคนที่มาวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมประพฤติธรรมเพื่อต้องการที่จะรู้ข้อเท็จจริงของรูปนามปัญจขันธ์แล้วจะได้คิดหาวิธีแก้ไขป้องกันไม่ให้ปัญจขันธ์มันสร้างทุกข์โดยอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาปัญจขันธ์ไม่สร้างทุกข์ทำอย่างไรทำอย่างไรที่ปัญจขันธ์ไม่สร้างทุกข์พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีทางแก้ถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจปัญจขันธ์รูปนามตามความเป็นจริงถ้าเมื่อไรศึกษาเรียนรู้เรื่องปัญจขันธ์รูปนามตามความเป็นจริงโดยปรมัตถ์แล้วนั่นแหละมันจะมีทางออกมีทางออกในทีนี้หมายถึงว่าไม่วิ่งไปชนทุกข์ปล่อยให้ทุกข์มันเป็นทุกข์แต่ไม่วิ่งไปชนกับมันปล่อยให้ปัญจขันธ์รูปนามมันเป็นปัญจขันธ์รูปนามโดยสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมชาติของมันแต่ไม่มีเราเข้าไปยึดถือไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะแก่ก็รูปมันแก่มันจะเจ็บก็รูปมันเจ็บมันจะตายก็รูปมันตายมันจะหิวก็รูปมันหิวมันเป็นสักกี่โลกก็
ทุกโรคมันเป็นโรคของรูปแต่ไม่ใช่โรคของเรา

เห็นไหมนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นโรคของรูปไม่ใช่โรคของเรามันเป็นความแก่ของรูปแต่ไม่ใช่ความแก่ของเรามันเป็นความเจ็บของรูปแต่มันไม่ใช่เจ็บของเรามันเป็นความตายของรูปแต่ไม่ใช่เป็นความตายของเราเพราะอะไรมันถึงไม่เป็นความตายของเราเพราะตัวเราถูกพัฒนาจากความโง่คือสัญญามากลายเป็นปัญญาพอเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาในความรู้สึกสัญญาก็หายไปความโง่เขลาก็จืดจางไปจึงมองเห็นของจริงแท้แน่นอนของปัญจขันธ์จริงๆคือปัญจขันธ์นี้ไม่เที่ยงปัญจขันธ์นี้มีแต่ทุกข์ปัญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราแต่โทษที่เราขาดปัญญาอันลึกซึ้งคมใสที่จะไปพิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงของอนิจจังที่มีอยู่ในปัญจขันธ์ทุกขังที่มีอยู่ในปัญจขันธ์อนัตตาที่มีอยู่ในปัญจขันธ์แต่เรามีความโง่เขลาเบาปัญญามากจึงไปยึดว่าปัญจขันธ์นั้นเป็นเราเป็นของเราปัญจขันธ์ก็หมายถึงตัวตนอันนี้เป็นเราเพราะเป็นเราเรารักปัญจขันธ์พอปัญจขันธ์แปรปรวนเราก็ต้องโศกต้องเศร้าต้องเสียใจเมื่อยึดปัญจขันธ์มันเป็นเราปัญจขันธ์มันเจ็บเราก็ต้องไปหายามาเพราะต้องการจะเยียวยาให้ปัญจขันธ์เป็นของเรานี้อยู่คู่กับเราต่อไปแต่ความจริงบอกแล้วว่าโลกคือหมู่สัตว์ชรานำไปไม่ยั่งยืนแก้ไม่ได้โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจริงๆต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปโลกคือหมู่สัตว์ถูกอำนาจของตัณหาครอบงำไม่รู้จักพอไม่รู้จักเบื่อเพราะมองไม่เห็นโทษของปัญจขันธ์ที่แท้จริงจึงกลายเป็นว่าเราต้องแก่กับความรู้สึกที่ไม่ชอบเราจึงต้องเจ็บกับความรู้สึกที่เราไม่ชอบเราจึงต้องตายกับความรู้สึกที่เราไม่ชอบเราจึงต้องโศกเศร้าเสียใจผิดหวังคับแค้นน้อยใจกับความรู้สึกที่ไม่ชอบถูกมันบีบคั้นหัวเราะไม่ได้ร้องไห้แทนแต่ก็ทนเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะปัญญาไม่พอก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่รู้ว่าปัญญาไม่พอแต่พยายามหันหน้ามาหาพระพุทธเจ้าเพื่อหาแนวทางของการพัฒนาปัญญาให้มากกว่าที่เป็นอยู่โยมพัฒนาปัญญานะเนี่ยหลักการของโยมคือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยศีลมีไหมมีสมาธิมีไหมมีปัญญามีไหมมีแต่ยังไม่พอมีแต่ยังไม่พอต้องพัฒนาอีกต้องบำรุงเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ให้มากกว่านี้บางคนที่นั่งอยู่นี้เห็นเข้าใจว่าปัญญาไม่พอจึงพยายามเพิ่มปัญญาปัญญานี่ก็เพิ่มยากเหลือหลายซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกนอกจากทำพอจะทำปัญญาก็มีปัญหาจะสร้างปัญญาปัญหามันเกิดได้สร้างปัญญาความเจ็บปวดมาขวางสร้างปัญญาง่วงเหงาก็มาขวางขี้เกียจก็มาขวาง
จะมาสร้างปัญญาติดลูกติดหลานติดบ้านติดงานติดเงินขวางมันจึงสร้างยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นถึงจะยากเย็นเข็นใจอย่างไรก็อย่าร้อนใจพยายามทำเรื่อยๆทำน้อยๆแต่ขอให้ทำบ่อยๆทำน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำบ่อยๆสักวันหนึ่งโยมก็จะประสบความสำเร็จวันนี้ตมาใช้เวลา2ชั่วโมงเกินอีกแล้วพอดีไม่เคยจะได้ไม่รู้จักพอเหมือนกันสุดท้ายนี้สุขใดปรารถนาใดเป็นเหตุให้โยมตั้งใจมาสร้างกุศลบารมีด้วยวิธีการใดๆขอความสุขความปรารถนาที่โยมตั้งใจนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการเทอญ

ครั้งหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งมีสามีภรรยาลูกชายวัย10 ขวบและอาม่าแก่ๆคนหนึ่งอาม่าแก่มากแล้วและไม่แข็งแรงมีอาการมือสั่นอยู่ตลอดเวลาทำให้ถือของลำบากโดยเฉพาะเวลาที่อาม่าทานข้าวร่วมกับครอบครัวอาม่าจะถือชามข้าวได้ลำบากมากและจะทำกับข้าวหกลงบนโต๊ะตลอดเวลาลูกสะใภ้อาม่ารำคาญกับเรื่องนี้มากจึงปรึกษากับสามีว่าเวลาอาม่าทานข้าวเขาจะทำข้าวหกเกลื่อนโต๊ะนางทนไม่ได้เพราะมันทำให้รู้สึกกินข้าวไม่ลงสามีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเขาไม่สามารถทำให้อาม่าหายมือสั่นได้แม้ว่าจะเคยพาอาม่าไปหาหมอแล้วก็ตามอีกไม่กี่วันต่อมาลูกสะใภ้ก็พูดกับสามีเรื่องนี้อีกว่าจะไม่แก้ไขอะไรเลยเหรอนางทนไม่ได้แล้วหลังจากโต้เถียงกันไปสักพักสามีก็ยอมตามภรรยาโดยเมื่อถึงเวลาทานข้าวเขาจะจัดให้แม่นั่งแยกโต๊ะต่างหากเพียงคนเดียวและให้ใช้ถ้วยข้าวถูกๆบินๆเพราะอาม่าทำแตกอยู่บ่อยๆเมื่อถึงเวลาทานข้าวทุกครั้งอาม่าจะเศร้าใจมากเพราะอาม่าก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขกับอาการมือสั่นของตัวเองได้ทำให้นางนึกย้อนไปถึงอดีตที่นางเลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักเสมอมานางไม่เคยบ่นต่อความเหนื่อยยากและเวลาที่ลูกชายเจ็บไข้นางก็ดูแลอย่างดีลูกชายมีปัญหาอะไรก็ช่วยแก้ไขทุกครั้งแต่ตอนนี้อาม่ารู้สึกว่าถูกทิ้งอาม่าเสียใจมากหลายวันผ่านไปอาม่ายังคงเศร้าใจกับเรื่องนี้อยู่รอยยิ้มเริ่มจางหายไปจากใบหน้าของอาม่าหลานชายตัวน้อยๆของอาม่าซึ่งเฝ้าดูทุกอย่างมาตลอดก็เข้ามาปลอบใจและบอกกับอาม่าว่าเขารู้ว่าอาม่าเสียใจมากที่พ่อแม่ของเขาทำแบบนี้แต่หลานชายก็มีวิธีที่จะให้อาม่ากลับไปทานข้าวรวมกับทุกคนได้อาม่ามองหน้าหลานชายแล้วความหวังเริ่มเกิดขึ้นในใจของหญิงชราจึงเอ่ยถามหลานชายว่าจะทำอย่างไรหลานก็ตอบว่าเย็นนี้ให้อาม่าแกล้งทำชามข้าวของอาม่าตกแตกเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจอาม่าได้ฟังก็แปลกใจแต่เด็กน้อยยืนยันว่าให้อาม่าทำตามที่บอกแล้วที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของหลานเองและแล้วเมื่อได้เวลาของอาหารเย็นในวันนั้นหญิงชราก็ตัดสินใจลองทำตามที่หลานชายตัวน้อยพูดเพื่อจะดูว่าหลานมีแผนอะไรอยู่หญิงชรายกถ้วยข้าวเก่าที่เต็มไปด้วยรอยบิ่นขึ้นแล้วแกล้งปล่อยลงพื้นเหมือนกับหลุดมือถ้วยข้าวเก่าๆแตกกระจายยับเยินลูกสะใภ้เห็นถ้วยแตกเสียหายก็ลุกขึ้นเตรียมจะด่าว่าอาม่าแต่ลูกชายตัวน้อยของนางกลับชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าอาม่าทำไมทำชามแตกหมดเลยล่ะครับนี่ผมกะว่าจะเก็บไว้ให้คุณแม่ใช้ตอนแก่นะเนี่ยแล้วคุณแม่ของผมจะเอาชามเก่าๆที่ไหนใช้กันล่ะทีนี้อาม่านี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเมื่อลูกสะใภ้ได้ยินลูกชายตนเองพูดเช่นนั้นก็หน้าซีดและด่าอาม่าไม่ออกอีกต่อไปนางรู้ทันทีว่าสิ่งที่นางทำจะเป็นตัวอย่างให้ลูกชายของนางปฏิบัติต่อนางเมื่อนางแก่ตัวลงนางรู้สึกอับอายและสำนึกกับการกระทำของตัวเองตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ทานข้าวรวมกันมาตลอดไม่มีการแยกโต๊ะอีกต่อไป

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อน

กายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดแล้วกลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้
ลืมเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบข้างผ้าพุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกับผ้าพุ่ง

ข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกับผ้าพุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้า

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบ

พว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์ก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้

ก็เขาก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

ในตัวเองไปคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตโดยที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจัญญาละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ํามันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอความฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: ามะตติยัมปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: จามิ
1: สังฆังสรณังคาจามิ
0: สังฆังสรณังคาจามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาจามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาจามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาจามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรง

0: ดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแบลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระ คุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมวันนี้อาตมาก็มีโอกาสดีได้มาปรบธรรมกับชาวคณะชมรมปฏิบัติธรรมสิริราชซึ่งเป็นการจัดของคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่จัดในเรื่องของวันมาฆบูชาวันนี้โยมก็ได้ตั้งหัวข้อเรื่องว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้โยมเคยฝึกจิตแค่ไหนหรือยังถ้ายังไม่เคยก็ลองหัดฝึกแล้วเราจะรู้ว่านำความสุขมาให้อย่างไรโยมเคยโกรธทุกวันใช่ไหมเคยคิดมากทุกวันใช่ไหมแล้วเป็นสุขไหมเคยโกรธคนด้วยกันที่ทำงาน เคยโกรธคนที่ทำงานด้วยกันเคยโกรธคนที่บ้านด้วยกันเคยโกรธคนที่เรารักด้วยกันแล้วเราก็โกรธสารพัดที่บางครั้งที่ไม่ชอบใจเช่นบ้านเมืองบางคนอ่านหนังสือพิมพ์มากๆก็ไปโกรธรัฐบาลทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไปโกรธไปขึ้นรถลงเรือรถติดไม่ทันเวลาก็โกรธรถติดเราเคยโกรธใช่ไหมทุกคนมีหัวใจเป็นนักโกรธถึงไม่แสวงหาความโกรธแต่ก็ชอบโกรธมันไม่ทันอารมณ์มันโกรธไปแล้วจึงได้รู้ว่ามันโกรธมันเกลียดไปแล้วจึงได้รู้ว่าเกลียดมันเกิดความไม่พอใจไปแล้วเราจึงรู้บางทีก็รู้ก็โกรธทั้งที่รู้นั่นเองเพราะมันอยากจะโกรธมันกลายเป็นจริตจิตใจที่ฝังลึกแกะไม่หลุดอยากจะดีเหมือนกันอยากจะให้ใจเนี่ยหายโกรธเหมือนกันแต่ก็ทำไม่ได้นี่เราจะรู้เลยว่าเราขาดการฝึกการฝึกอะไรที่ทำให้เราโกรธง่ายทำให้เราเป็นคนเจ้าอารมณ์ทำให้เป็นคนมีความคิดที่ออกไปในทางโทสะจริตหรือพยาบาทหรือผูกเวรไว้คนไหนถูกใจเราก็ชอบใจกับคนนั้นคนไหนไม่ถูกใจนี่เราก็มองหน้าก็เกลียดโกรธพอทั้งทีเห็นแล้วก็เกิดความไม่สบายใจ แต่ในลักษณะพวกเจ้าหน้าที่พยาบาลนี่ก็คงจะรู้ว่าลักษณะของความโกรธนั้นเป็นของไม่ดีเพราะเราจะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งจำจี้จำชัยจู้จี้จุกจิกอยู่ตลอดเวลาเพราะมีแต่เรื่องซ้ำๆซากๆไอ้ที่เรื่องซ้ำๆซากๆก็เป็นเรื่องถึงมันจำเป็นหรือบางครั้งก็เป็นการฝืนใจทำหรือบางครั้งก็เป็นหน้าที่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรใจของเราจึงจะให้ระให้ระให้ดับความโกรธลงไปได้เราจึงจะมีความสุขเราจะเห็นแล้วว่าจิตที่ฝึกมาไม่ดีนั้นย่อมนำความทุกข์มาให้มันตรงกันข้ามกับจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แล้วเราจะฝึกไหมถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไปนั่งดูคนแก่ที่ไม่มีธรรมะที่บ้านเราเรียกที่เขาเรียกว่าตาแก่ยายแก่แต่เราไม่อยากจะเรียกอย่างนั้นเพราะเผื่อเราแก่แล้วเขาจะเรียกงั้นเราก็จะโกรธเขาอีกเราควรจะเรียกว่าปู่ย่าตายายหรือคนผู้เฒ่าหรือคนที่เราควรจะเรียกให้มันเป็นทางเคารพคนแก่ที่ไม่มีธรรมะก็ต้องไปนั่งโกรธลูกโกรธหลานบ่นจู้จี้เป็นห่วงคนโน้นเป็นห่วงคนนี้ซึ่งทำใจไม่ได้เลยเมื่อก่อนก็เป็นสาวเป็นหนุ่มเหมือนเรามีสติปัญญามีความคิดคล้ายๆพวกเราแต่อาศัยที่ไม่ได้เข้าหาธรรมะมัวยึดอยู่แต่งานถือว่าเราจะต้องทำงานเราจะต้องดำรงชีวิตต้องหาเงินต้องทำตามหน้าที่เราไม่มีเวลาแล้วที่จะไปปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาแล้วที่จะไปทำธรรมะธรรมโมอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปใส่ใจจะไปสนใจธรรมะธรรมโมมันไม่ใช่เวลาของเราเราก็แยกทางจากธรรมะแล้วเมื่อเราออกจากธรรมะแล้วเราไปไหนเราก็ไปเป็นคนเช่นเดียวกับที่ว่าเมื่อแก่แล้วก็หาความสงบสุขทางใจไม่ได้กลายเป็นคนขี้โกรธจู้จี้ดับอะไรไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็มาเปรียบเทียบตัวเราว่าควรจะทำอย่างใดดีขณะเนี้ยขณะนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าความโกรธเป็นไฟร้อนใจเผาจิตใจของทุกคนอย่างที่โยมได้กล่าวประธานได้กล่าวว่าพยาบาลรู้แล้วว่าที่จะทำให้ถูกต้องได้หรือควรจะมีคุณธรรมคือความไม่โกรธคือความเมตตาเป็นหลักมีไหมที่เราจะไปโกรธคนที่เรารักซึ่งพอเรามีเมตตาเนี่ยเราจะไม่โกรธแต่เราจะโกรธที่ตอนที่เราขาดเมตตาคนเราเนี่ยจิตใจมันไม่แน่นอนบางครั้งก็รักบางครั้งก็โกรธทั้งที่ลูกเราสามีเราภรรยาเราเพื่อนเราเนี่ยเวลาดีๆอารมณ์ดีพอมีเมตตาก็คุยกันดีกระจูกระจีกันดีอะไรๆก็ยอมกันทุกอย่างแต่พอไม่ถูกใจนิดเดียวปล่อยอารมณ์ออกมาโกรธทั้งที่เคยดีกันพอกระทบกระเทือนขึ้นมาเราก็ใส่อารมณ์ด้วยความโกรธมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดมาถ้าคนไหนทำใจให้ดีได้ไม่โกรธคนนั้นชนะมารชนะศัตรูเพราะว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่มีทุกข์เพราะทำใจได้หลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่สอนใจคนไม่ใช่สอนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานชาติหน้าสอนให้ไปชาตินี้ความไม่โกรธนั่นแหละกระแสของพระนิพพานพระนิพพานคือดับความโกรธไม่ได้อยู่ไกลไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราดวงเดียวทีนี้คนเราถ้าไม่ฝึกจิตน่ะทำได้ยากที่สุดจะหาความสุขจากจิตใจตัวเองได้ยากที่สุดเราจะสุขแค่มีงานทำมีเงินใช้ มีบ้านอยู่มีข้าวกินก็ยังไม่สุขจริงหรอกสุขพวกนั้นน่ะมันเป็นทางออกแบบเพื่ออุบายเพื่อดับเท่านั้นเองชั่วขณะหนึ่งแต่เจ้าสุขจริงๆนั้นเราต้องมองที่ใจเราคนเราเนี่ยถ้าขาดที่พึ่งทางใจเสียแล้วจะหาหลักชีวิตตัวเองไม่ได้แค่คนเราไม่มีพระรัตนตรัยเท่านั้นเองแค่มองว่าศาสนาไม่ดีเท่านั้นเองกลายเป็นคนเห็นผิดเลยยังมองว่าธรรมะไม่มีความหมายปฏิบัติไปทำไมสนใจไปทำไมบุคคลคนนั้นจะไม่พบชีวิตที่มีความสุขเลยเขาจะอยู่นอกเส้นทางสวรรค์นิพพานเขาไม่อยู่ทางเส้นทางที่จะไปสวรรค์ตามไปพระนิพพานเขาเรียกว่าอยู่นอกเส้นทางสายขาวมันไปสู่เส้นทางดำซึ่งมันจะต้องไปพบคนไม่ดีตลอดจะต้องไปสังคมกับสิ่งที่ไม่ดีตลอดซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดมาให้แก่เราตลอดแต่คนที่มาที่นี้ก็คนที่ล้วนแล้วแต่คนที่ไปในสายทางที่เป็นบุญแต่ตมาก็ต้องการที่จะพูดเพื่อเปรียบเทียบให้มองเห็นแต่คนที่ไปสายดำเนี่ยเขาไม่มาฟังหรอกเขาปฏิเสธไปแล้วว่ามันไม่มีสาระประโยชน์อะไรในชีวิตของเขาแต่คนที่มาฟังนี่คือคนที่มองเห็นว่าบุญยังมีจริงความดีทำแล้วยังให้ผลจริงอย่างน้อยก็ให้ใจสบายเราจะเห็นเลยว่าบาปเป็นทุกข์จริงๆเราลงละความเกลียดความโกรธไม่ได้สิจะทุกข์แค่ไหนแต่ถ้าเราละได้เนี่ยเราพยายามหันหน้าเข้าหาความสงบสวดมนต์ภาวนาพยายามปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามกำจัดไอ้ความรู้สึกพวกนี้มันเบาบางลงไปแล้วก็สบายใจก็จะนอนหลับเป็นสุขเพราะเราสามารถละความโกรธได้ความพยาบาทได้ความอิจฉาริษยาที่มีอยู่ในใจเราได้ใจคนเรานะทำยากนะแต่งอะไรก็แต่งได้เสริมอะไรก็เสริมได้สร้างอะไรก็สร้างได้ปรุงอะไรก็ปรุงได้แต่สร้างใจแต่งใจเสริมสร้างจิตวิญญาณที่เราให้มันดีได้เนี่ยมันยากคนเรายังไม่มีทุกข์ใจจริงๆยังไม่รู้สึกหรอกว่าความทรมานจิตใจมันแค่ไหนเหมือนคนเรายังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็ยังไม่รู้หรอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันทรมานร่างกายแค่ไหนหรือเรายังไม่เคยเจอความแก่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าความแก่น่ะมันทรมานแค่ไหนเราน่าจะศึกษาทุกอย่างที่มันเป็นทุกข์แล้วก็เรียนรู้ไปก่อนแล้วก็หาทางดับไปก่อนจะมาไปคุยกับคนอายุ 7-80 บอกมันไม่มีดีอะไรแล้วร่างกายคนมันมีแต่ครองทุกข์อย่างเดียวบอกมีแต่ทุกข์ครองอยู่ในตัวเราทุกลมหายใจเมื่อก่อนมันไม่เคยเจออย่างนี้แต่นี้มาเจอมันก็ดิ้นไม่หลุดทุกข์ของขันธ์ 5ทุกข์ของความแก่และทุกข์ของปัญหาหัวใจเราไปเคยไปคุยคนหนุ่มคนสาวที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวที่แต่งงานก็ดีที่ไม่แต่งงานก็ดีมีปัญหาเรื่องหัวใจปัญหาที่แก้ไม่ได้มีเช่นคนที่เรารักไม่ตรงไปตามที่เราต้องการนอกใจเราว่างั้นเถอะจิตใจเรานอกใจเราเราก็แก้ไม่ตกอยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันทรมานจิตเหลือเกินถ้าตายก็ไปซะได้นั่นน่ะจึงจะพ้นทุกข์ตัดสินใจอย่างนั้นเลยบางคนถ้าตายจากกันไปไม่เห็นหน้ากันน่ะจึงจะพ้นทุกข์แต่ถ้าตามได้ยังมองเห็นที่อยู่ทุกวันทำใจไม่ได้แพ้ใจตัวเอง คิดดูสิว่าถ้าเราตกอยู่ในที่นั่ง

ะทุกข์แค่ไหนคนที่แพ้ใจตัวเองเนี่ยมันทุกข์ทรมานแค่ไหนเมื่อคนที่รักกันแล้วต้องมาชิงชังกันอยู่ทุกวันเพราะมันไม่ตรงใจกันถ้าใครตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็รู้เลยว่าทำใจยากทำให้เจริญไม่ตายเจริญไม่ขึ้นเจริญไม่ขึ้นจริงๆเมื่อก่อนเจริญง่ายแต่พอจิตมันเสื่อมมาแล้วเจริญยากเหลือเกินจะทำให้รักให้ใคร่ให้มีความสงสารให้เอ็นดูกับคนคนนี้ทำไม่ได้จริงๆคนคนอื่นกี่ร้อยกี่พันคนก็ทำได้ไอ้คนที่ทำให้เจ็บใจนี่ทำไม่ได้จริงๆพยาบาทฝังลึกทำบุญทุนทานมาเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถจะไปแกะความรู้สึกอันนี้ออกได้นี่ปัญหาหัวใจถ้าใครไม่มีก็โชคดีแต่คนเราต้องพบปัญหาทุกคนเพราะมันมีความรักมันมีความแค้นมันยังเหลืออยู่ในหัวใจเราพวกนี้มันอยู่ในก้นบึ้งหัวใจเขาเรียกอยู่ในอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมันยังอยู่ลึกมันยังไม่แสดงออกถ้ายังไม่มีสิ่งอะไรมากระทบใจแต่ถ้ามันมีอันนั้นมากระทบใจมันจะพุทธขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ำที่มันนอนตะกอนมันนอนก้นใสอยู่ข้างบนพอเราเอาอะไรโยนลงไปในถึงก้นมันจะความขุ่นมันจะพุ่งขึ้นมาทันทีแต่มันซ่อนความขุ่นไว้ข้างล่างจะใสอยู่ข้างบนใจคนเราก็เช่นเดียวอย่างนั้นแหละมันซ่อนไว้ทุกคนไอ้ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นความรักเป็นทุกข์มันซ่อนไว้เราไม่เห็นมันทุกข์เลยแม้ยิ่งรักยิ่งสนุกยิ่งรักยิ่งดีแต่เราหารู้ไหมว่าถ้าเรามีลูกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกมันเจ็บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทุกข์มากรู้ว่าลูกตายเราจะทุกข์มากหรือสามีเจ็บเราจะรู้ว่าเราทุกข์มากภรรยาเจ็บเรารู้เลยว่าเราจะรู้ทุกข์มากถ้าตายเราจะรู้ว่ามันทุกข์มากหรือถ้ารู้ว่าเขานอกใจไปรักคนอื่นเนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกข์มากถ้าเรารู้ว่าเขารักเราก็ดีแต่เรารู้สึกว่าเราสุขใจแต่เดี๋ยวเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาจะเป็นอื่นเพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันปรากฏอยู่ในเส้นทางของชีวิตเราอยู่แล้วเมื่อความไม่เที่ยงมันก็ต้องเกิดความเป็นทุกข์แน่นอนแล้วก็ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งพวกนี้มันอยู่ในเส้นทางของชีวิตเราชีวิตเขาชีวิตมนุษย์อยู่แล้วเราจะหนีตัวนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องพบประสบแน่นอนจะช้าหรือเร็วแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะคือไม่มีตบะไม่มีความอดกลั้นไม่มีการฝึกจิตแล้วเราจะทำได้อย่างไร เราจะเตรียมตัวได้อย่างไรนี่เมื่อเราเจอความทุกข์ที่มันต้องพลัดต้องพลากต้องแยกจากกันเราจะน่าเราต้องศึกษาธรรมะซึ่งธรรมะนี่อยู่บนพื้นโลกบนโรงพยาบาลบนบ้านบนเมืองกับทุกชีวิตอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเราจะเห็นไม่มีอะไรเลยที่จะเที่ยงไม่มีอะไรเลยที่จะแน่นอนมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเวลาแต่เราไม่ได้มองดูตัวเองเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้น้อมเอาสิ่งข้างนอกที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นมาพิจารณาตัวเองเท่านั้นเองเราจึงไม่เห็นทุกข์กันตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องฝึกกันก็คือการทำใจเราลงมือทำกันแล้วอย่างที่เราจะอยู่เหนือความทุกข์ที่เราอยู่บนเส้นทางของความพ้นทุกข์ถ้าเราทำใจได้เราจะรู้เลยว่าการทำใจเนี่ยสัมผัสกับธรรมะทุกเวลาเมื่อก่อนเราทำใจไม่ได้เนี่ยมันมีแต่ความขุ่นข้องหมองใจตัดสินอารมณ์ไม่ได้คิดเหมือนคนที่พายเรืออยู่ในอ่างความคิดของคนเราเนี่ยพอจนปัญหาได้จนปัญญาแล้วเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างพายวนไปกับชนตรงนั้นพายวนไปชนนี้ความรู้สึกคนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็คิดอย่างนี้พรุ่งนี้ก็คิดอย่างนี้ม
ันไม่เคยแยกความคิดตัวเองออกไปสู่ทางธรรมได้เลยทีนี้เราจะต้องมาศึกษากันและต่อไปนี้เราจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยนานไปไม่ได้แล้วศึกษาจิตของเราควรศึกษาไหมโยมหรือไม่ควรศึกษาควรจะรู้จักหน้าตามันไหมไอ้ความโกรธนั่นแหละหรือไม่ต้องดูมันปล่อยมันเป็นกองทัพใหญ่เคี่ยนตีหัวใจเรามันบอบช้ำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปหรือจำเป็นจะต้องแก้ไหมโยมหรือต้องแก้ตกลงว่าทุกคนจะต้องแก้ใจตัวเองใช่ไหมความสุขแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมหรือโยมเหลือแล้วเหลือที่จะพอทำให้คนอื่นได้หรือยังได้ใช่ไหมถ้าโยมมีเมตตาโยมเหลือใช่ไหมโยมมาทำงานเช้าเย็นไม่เคยโกรธคนไข้เลยไม่เคยโกรธคนเจ้าหน้าที่ด้วยกันเลยโยมเหลือแต่เช้าบานเย็นตรงนี้ไม่เหลือเลยเช้าไปจ่ายเย็นหายหมดกำไรไม่พอโยมได้อิ่มเช้าอดเย็นบางทีอดต้องเช้าต้องเย็นเรื่องใจเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนมานานแล้วแต่คนไทยเราเนี่ยรู้เลยไปรู้เลยใจตัวเองไปคอยไปดักดูคนอื่นก็ไม่เห็นสักทีท่านบอกว่าเมื่อภิกษุหรือบุคคลใดที่รู้ใจตัวเองรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วเนี่ยเมื่อรู้จิตตัวเองแล้วรู้สามารถละดับจิตตัวเองได้สามารถจะรู้ใจคนทั้งโลกเลยเป็นไงยานนี่เกิดอยู่ยานปัญญานี่เกิดรู้ใจคนทั้งโลกเลยว่าใจคนนี่เป็นอย่างไรยอมเรียนรู้แล้วยังนี่ไม่ต้องไปนั่งตาทิพย์ตรงไหนนั่งดูใจตัวเองก่อนแล้วเราจะรู้ใจคนอื่นได้ทันทีแล้วปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายตรงที่รู้ใจตัวเองโยมไม่ต้องเขียนจดหมายไปถามไอ้พวกหนังสือพิมพ์หรอกว่าปัญหาที่ร้านนี้แค่ปัญหาหัวใจไม่ตกถามปัญหาที่ใจตัวเองจะตกเลยพวกนั้นเขายังไม่เข้าใจตัวเองหรอกเขาเป็นเพียงวิชาการที่คำนวณทางด้านความรู้สึกคนอื่นมาแก้ปัญหาถูกบ้างผิดบ้างแต่บุคคลที่รู้ใจตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาหัวใจตัวเองตกจริงๆเช่นรู้ว่าใจเรามันมีทุกข์เรื่องอะไรมันมีทุกข์เรื่องความรักแต่ถ้าไอ้ทุกข์ความรักนี่ถ้ามันไม่สมหวังมันจะทุกข์แค่ไหนเราก็รู้ว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อเราไม่รู้ทันใจเราก็จะต้องแก้ใจเราเมื่อเรารู้จักหักห้ามรู้จักดับที่ใจเราก็แก้ได้ความทุกข์ตรงนี้ความโกรธก็เช่นเดียวกันซึ่งว่าเห็นใจเราเห็นใจเขาตอนนี้ถ้าเรารู้ใจรู้จิตเราเช่นว่าเราเนี่ยเราเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีทำอะไรก็ดีเรารู้อารมณ์ของตัวเองฝึกสมาธิไปฝึกสติไปฝึกสมาธิไปฝึกที่เราทำงานนะฝึกไปจนเห็นจิตเนี่ยสงบแล้วก็เกิดความละวางแล้วก็มันมีจิตดวงเดียวที่มันปรากฏขึ้นมาในมโนทวารแล้วมันก็มีตัวโกรธมีตัวโลภตัวรักต้องจางมันก็เกิดแล้วรู้ทันมันก็ดับแล้วก็รู้ลักษณะการกระทำงานของมันมันจะใช้กายอย่างไรใช้วาจาอย่างไรมันมาจากจิตสังขารทั้งหมดเลยเวลามันโกรธมันจะใช้กิริยาอย่างไรมันก็บอกปรุงแต่งมาจากตัวจิตก่อนแล้วมันก็จะแสดงออกมาทางวาจาจะแสดงออกมาทางเท้าทางมือทางหน้าเพราะมันมาจากจิตดวงเดียวจะเป็นความโลภ ก็เช่นเดียวมันก็จะต้องแสดงออกมาจากจิตจะเป็นความรักความจังก็บ่งบอกออกมาจากจิตดวงเดียวทั้งหมดแต่เมื่อถ้าเราไม่เรียนรู้อย่างนี้นะมันจะไม่มีใครรู้เลย
ทั้งที่อยู่กับเราอยู่มานานในเราจะไม่รู้หัวใจตัวเองก็ไม่สามารถจะไปอ่านใจคนใดออกก็ไม่รู้ใจคนอื่นความรู้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เรียนได้จากคนอื่นไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนสอนต้องศึกษามหาวิทยาลัยในขันธ์5ในอาการ32นี้ถ้าเรารู้ใจเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้อีกหลายๆเรื่องเลยแค่ความปรุงสร้างแค่ความคิดที่ตักอะไรไม่ขาดแล้วก็แก้อารมณ์ที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวที่คนบางคนทำงานแล้วเนี่ยก็เบื่องานเบื่องานเบื่อไปเบื่อไปเบื่อไปก็แก้ใจไม่ตกเป็นลักษณะซึ่งคิดบางคนเนี่ยทำไปแล้วก็เบื่อกับชีวิตตัวเองซึ่งมันอยู่แค่นี้เองมันไม่ก้าวหน้าไปไหนนั่นเขาได้แต่เพียงทางงานทางโลกเขาไม่ได้ทางด้านธรรมะที่ใจเขาแต่ถ้าเขารู้จักการปฏิบัติธรรมรู้จักจิตของเขาที่เขาปรุงแต่งคิดนึกอยู่ตลอดวันตลอดคืนเขาจะได้ธรรมะแล้วเขาก็จะสนุกในงานเขาจะเห็นว่าคุณค่าของชีวิตนี้อยู่มาเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่มาเพื่อสร้างกุศลบารมีให้กับตัวเองไม่ใช่มาเพื่อทำมาหากินอย่างเดียวถ้าเอาแค่เกิดมาแค่ทำมาหากินเนี่ยเราจะเพียงคนไม่มีอะไรเลยคนจะไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่เกิดมามือเปล่าไปมือเปล่าจริงๆเราจะไม่ได้คุณธรรมความดีที่เป็นผู้สร้างกุศลให้กับตัวเองเลยไม่ได้สร้างคุณธรรมเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นเลยแต่ถ้าเรามีธรรมะนะมันจะมีประโยชน์มากเลยถือเราทำงานเนี่ยมันก็ทำเป็นบุญไปหมดเลยทำเพื่อประโยชน์สงเคราะห์คนไม่ใช่ทำเพื่องานอย่างเดียวไม่ใช่ทำเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ใช่ทำเพื่อหน้าที่อย่างเดียวทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้คนอื่นเขาได้พ้นทุกข์ได้รับความสุขเป็นความดีใจดีใจแยกจากการได้เงินเดือนไอ้ดีใจแค่ได้เงินเดือนเนี่ยมันก็ดีใจแบบปุถุชนคนธรรมดาแต่ดีใจที่กุศลธรรมที่ตัวเองทำความดีระลึกแต่ความดีที่สร้างกุศลเสียสละประโยชน์ตนให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่ฝังใจแล้วก็เป็นความภูมิใจมันรู้สึกจะเป็นกำไรของตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นแต่คนเราที่ทำงานเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนไม่ใจกว้างเป็นคนใจแคบเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกเลยว่าตนเองทำความดีมันไม่เคยภูมิใจในชีวิตตัวเองเลยว่าเราทำอะไรให้ใครไปบ้างบำบัดทุกข์บำรุงสุขเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นไม่มีบ้างไหมไม่มีเลยมีแต่เห็นแก่ตัวแคบลงแคบลงจึงกลายจะเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดใช่ไหมคนบางคนใจแคบไปทุกทีอย่าเป็นคนอย่างนั้นเลยมันจะไม่พบเส้นทางชีวิตที่บนสายของความสุขเราควรจะเจริญจิตใจของเราให้มีคุณธรรมความดีที่มีความเสียสละกันบ้างความเห็นกับตัวเนี่ยมันมีกันทุกคนแหละแต่ว่ามันจะมากหรือน้อยเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าคนเรามีธรรมะมันก็เห็นมากหน่อยที่จะเป็นผู้เสียสละความเป็นคนใจแคบก็คือคนที่จิตใจชอหงุดหงิดโกรธง่ายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมีสมถะในตัวเองแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ถ้าโกรธเลยต้องระบายออกก็ต้องระบายเรื่อยไปถ้าโกรธแล้วหยุดนิ่งเก็บไว้มันก็หยุดนิ่งเก็บไว้นักเข้ามันก็ดับไปไม่โกรธไม่เกิดขึ้นอีกในสภาพจิตใจคนเราเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเรามองเห็นจะรู้เลยว่าฐานะของจิตเราเนี่ยจะต้องศึกษาอีกต่อไปอย่างอื่นเราศึกษาจบแล้วแต่ว่าศึกษาจิตตัวเองเนี่ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ถึง

รายังไม่เข้าถึงเป็นผู้ปฏิบัติทำได้ไหมโยมเคยหัดทำไหมหรือปล่อยมันตามสภาวะล่องลอยไปตามอารมณ์ยังไงมันจะโกรธมันจะรักไปชังช่างมันก็เรียกว่าอยู่ใต้อำนาจของดวงดาวใช่ไหมก็เรียกว่าจิตของเราอยู่ใต้อำนาจของดวงดาวอยู่ใต้ฟ้าก็เรียกว่าถ้าพูดตามภาษาก็อยู่ใต้พรหมลิขิตเรืออยู่ใต้ดวงชะตาแต่คนไม่โกรธเนี่ยมันอยู่เหนือดวงชะตาอยู่เหนือฟ้าอยู่เหนือพรหมลิขิตที่พุทธเจ้าบอกว่าอานิสงส์ของการไม่โกรธเนี่ยเป็นผู้มีเมตตามีคุณธรรมเนี่ยมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานอายุยืนยาวนานมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสรื่นเริงบันเทิงใจกับชีวิตชีวิตจะไม่เศร้าหมองแล้วก็หน้าตาก็ผ่องใสไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนและเป็นคนไม่วิกลจริตไม่พิการเพราะสมองไม่กระทบกระเทือนเรื่องความโกรธไม่ถูกความกดดันจิตพวกนี้เพราะคนไม่โกรธจิตมันก็เป็นปกติจิตมันก็ดีไม่วิปริตเวลาโกรธแล้วเหมือนคนบ้าใช่ไหมเหมือนคนบ้าเหมือนคนคลั่งอะไรๆก็ไม่ได้เรื่องเลยถ้าเป็นอย่างนั้นโกรธแล้วบางทีห้ามไม่อยู่ถึงกับตีถึงกับฆ่ากันก็เพราะจิตที่ตนเองไม่เคยฝึกเลยนี่เองไอ้คุกตารางที่สร้างไว้เนี่ยสร้างสำหรับที่จริงเอาไว้ทรมานคนทำผิดที่จริงมันพวกนี้นะถ้าพวกนี้ฝึกจิตมันจะไม่ไปติดคุกติดตารางเลยใช่ไหมโยมถ้าเขาฝึกจิตของเขาให้ดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเขาจะไปติดทำไมคุกตารางคนที่เข้าโรงพยาบาลประสาทเนี่ยถ้าเขาฝึกจิตของเขาดีมาแต่น้อยจะไปอยู่ทำไมโรงพยาบาลประสาทเขาฝึกจิตของเขาให้มีเมตตาแล้วก็ตัดปัญหาอยู่ในหลักของศีลธรรมไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางอยู่ในหลักของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหลักของคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่จิตของเขาก็ดีเพราะเขาฝึกไว้ดีอันนี้ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อไม่ยอมรับทั้งหมดจิตใจตนเองก็เลยวาวุ่นจับต้นจนปลายไม่ถูกปัญหาชีวิตก็ร้อยแปดผลที่สุดคิดไปคิดไปนอนไม่หลับ3คืน7คืนต้องเอาเข้าไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตแสดงว่าจิตมันไม่ได้ฝึกไว้ไอ้พวกที่ติดคุกติดตารางมันก็เรื่องเพียงอารมณ์ชั่ววูบซึ่งไม่ได้ฝึกสติฝึกสมาธิไว้ถ้าเราจะดูฐานะของคนที่เป็นอย่างนั้นเราจะรู้เลยว่าเรื่องของไม่มีธรรมะไม่มีการฝึกจิตใจของเขาให้สงบเหมือนเขามาด่าเราอย่างเงี้ยเขามาว่าเราเราจะด่าตอบจะว่าตอบไหมไอ้เรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าเราตอบล่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเราจะเกิดความโกรธเท่ากับเขาเลยเขาบอกคนนั้นด่าเราเขาเป็นคนเลวแต่ถ้าเราด่าตอบเราก็เป็นคนเลวตอบอีกแต่ถ้าเราไม่ตอบเราเป็นคนดีคนนั้นเลวคนเดียวแต่เรามันก็พวกเลวด้วยกันอยู่เรื่อยเลยมึงตอบกูก็ต้องตอบคือจะไม่ยอมเป็นพวกคนดีเพราะเราไม่ได้เชื่อธรรมะถ้าเราเชื่อธรรมะสักครั้งเดียวก็หลังมันก็ดีตลอดจิตนี่เราจะต้องศึกษาอีกมากที่เราไม่รู้เท่าทันเขาเขามีอุบายที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนเยอะแยะเลยไม่มีใครทำให้เราเสียผู้เสียคนตัวเราเองเลยเหมือนกับผู้หญิงที่ถูกหลอกลวงไปนะถ้าเขาไม่โลภแล้วก็อย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ถูกหลอกหรอกใช่ไหม
ยังผู้หญิงทางภาคเหนือทางภาคใต้เลยเขาไม่โลภแต่อย่างเดียวเขาไม่ถูกหรอกเอาอะไรให้ฉันกินฉันก็ไม่กินอะไรให้ฉันก็ไม่เอาฉันถือว่าฉันไม่โลภฉันไม่อยากกินของใครเพียงเขาห้ามใจกับความโลภเขาไม่ได้อย่างเดียวเขาถูกหลอกทันทีเลยคนที่ถูกหลอกกันทุกวันเนี่ยมีคนมีเงินก็มีเนี่ยถูกหลอกเพราะตัวโลภตัวเดียวแต่ถ้าเขาวางเฉยว่าฉันมีอย่างไรฉันเอาอย่างนั้นฉันไม่ยอมเอาของใครใครจะเอาดอกเอาดวงเอาจะอุบายมาให้เราอะไรเราไม่โลภเนี่ยเราไม่ถูกหลอกเลยฉะนั้นเราอยู่ในฐานะของนักปฏิบัติธรรมพวกเราจะต้องพยายามฝึกฝนจิตใจของพวกเราให้มันรู้ตัวเองบ้างสิเอาแค่ว่ารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วนะขณะนี้มันโกรธแล้วนะจะทำอย่างไรดี เราจะมองหน้าเขาหรือจะมองหน้าตัวเองแต่ถ้าโกรธแล้วเรามองหน้าคนที่เราโกรธนะเรามองหน้าคนโกรธเราวางเสียงคนนั้นที่ว่าเราที่เราโกรธเนี่ยตรงทำเราจะดับไม่ได้เลยแต่ถ้าเขาว่าเราเกิดความโกรธเนี่ยถ้าเราพยายามมองหน้าเราเนี่ยนะเราพยายามมองหน้าเราฟังเสียงเราเนี่ยจะหายทันทีเลยแต่เราไม่เคยมองหน้าตัวเองใช่ไหมเวลาโกรธมันมองไม่เห็นใช่ไหมไม่ต้องมองใจเราเอาแค่มองหน้าเรานะมองไม่เห็นมันมองเห็นแต่หน้าไอ้คนที่เราโกรธมันได้ยินเสียงแต่ไอ้คนที่เราโกรธแต่ถ้าเรามามองนะเราจะศึกษาจิตของเราเรามองหน้าเราสิว่าเวลาโกรธหน้ามันเป็นอย่างไรเวลาโกรธแล้วเสียงมันเป็นอย่างไรถ้าเราน้อมมาดูว่าโกรธเป็นอย่างไรหน้าเป็นอย่างไรเสียงเป็นอย่างไรมันจะดับทันทีเลยเหมือนก้อนน้ำมาดับไฟที่ร้อนๆให้เย็นลงไปคือวิธีมองตัวเองนี่เราไม่มีคนที่เขาฝึกสติก็คือฝึกมาดูตัวเองมาฝึกดูหน้าตัวเองมาฝึกดูใจตัวเองมาฟังเสียงตัวเองมาดูกิริยาตัวเองฝึกสติแล้วก็ฝึกสมาธิคือการควบคุมอารมณ์ทำให้จิตเราเนี่ยว่างทำให้จิตเราเนี่ยเย็นให้เป็นหนึ่งพอเราได้สิ่งพวกนี้แล้วปัญญาก็เกิดพอฝึกพวกนี้แล้วปัญญามันเกิดคือรู้ทันน่ะไอ้ปัญญาเกิดนี่คือรู้ทันเวลาใครว่าอะไรกลับมามองตัวเองมันหายโกรธเนี่ยฝึกสมาธิฝึกสติสมาธิที่ว่าฝึกธรรมะฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกเพื่อมาได้มองตัวเองที่ว่ามีปัญญามันมีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างอื่นแต่เมื่อเราไม่มีสติควบคุมอารมณ์ปล่อยความโกรธไปเสียแล้วทั้งเผลอไปเสียแล้วเราก็ไม่ตั้งสติไม่ได้จะพูดจะทำอะไรก็ไม่ได้ใจจองเลยเมื่อห้ามใจไม่ได้แล้วปัญญาก็ดับไปหมดทำผิดไปแล้วเราจึงจะรู้สึกตัวอันนี้ที่ฝึกกันไว้เนี่ยเราจะเห็นคุณธรรมที่เราฝึกกันไว้ว่ามันจะทำให้ใจของเราได้เย็นทำให้ใจของเราเนี่ยปล่อยวางทำให้นิ่งเฉยได้ไอ้ที่ร้ายๆมันก็จะดับไปพอเข้าใจไหมโยมหาวแล้วหาวแล้วเราพูดเรื่องจิตเรื่องใจหาวแล้วเอาอะไรมาฉายให้ดูตาสว่างเนาะจิตมันเป็นอย่างนั้นแหละพอเอาธรรมะเข้าไปมันก็จะซึมมันหมดกิเลสใช่ไหมแต่หารู้ไหมนะมันดีเอาอะไรมาเป็นขนเป็นหนังมาให้ดูอย่างน้อยอย่างนี้มันก็กิเลสมันเกิดขึ้นมันก็ตาสว่างแต่มันก็ไม่ใช่ทางดับหรอกมันทางไม่มีปัญญาอันนี้มันธรรมะพอเราฟังไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นมันไปเลยฟังไปแล้วมันก็เลยไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขามันก็เลยไม่มีอะไรแต่หารู้ไหมว่าสิ่งพวกนี้ที่พุทธเจ้าแสวงหาไอ้ที่มันไม่มีไฟเนี่ยดีแต่พวกเราไม่งั้นเราจะวิ่งหาไฟร้อนร้อนดีให้เย็นๆจะไม่เอาธรรมะมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ไฟธรรมะเป็นของเย็นเป็นของดับ
เรามาปฏิบัติแล้วเราจึงจะรู้ว่าเราไม่โกรธเนี่ยเราจะสุขแค่ไหนใช่ไหมโยมเราคนอยู่ในบ้านกันเนี่ยถ้าเราจะกลายเป็นคนใจดีสักคนเนี่ยมันไม่ใช่ดีเฉพาะเรานะโยมมันดีในฐานะของเป็นคนตัวอย่างเช่นทำงานเนี่ยเราเป็นนายเขาเลือกเป็นพยาบาลหรือเป็นเจ้าหน้าที่เพียงเราไม่โกรธสักคนเดียวนะมันไม่ใช่ดีที่เราคนเดียวนะมันดีเป็นตัวอย่างเลยมันดีไปตลอดทุกคนก็ว่าได้เอาละเราไม่ต้องแสดงว่าฉันเป็นคนดีละเพียงแต่ไม่ต้องประกาศตัวฉันมีธรรมะธรรมโมเป็นคนดีเพียงว่าใครว่าแล้วฉันไม่โกรธไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาใครดูเพียงทำว่าฉันเป็นคนไม่ถือสาใครไม่โกรธทำอะไรฉันก็ไม่โกรธตอบจะด่าจะว่าจะนินทาจะเป็นคนใจหนักหูหนักตลอดเวลาฉันไม่โต้ตอบถ้าเราอยู่บ้านก็ดีทุกคนก็จะมามองเราคนเดียวว่ามันทำใจดีจริงๆไหมคนเนี้ยนะถ้าฉันได้อย่างนี้ฉันคงสบายเลยทุกคนจะต้องมองเราคนเดียวว่าทำยังไงอย่าทำให้ใจเราดีอย่างคนนี้เขาจะมองตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยแหมมันไม่ดีนะมันเลวนะมันโกรธตลอดเวลาทำไมจะได้อย่างดีคนนี้เอาสักครึ่งก็ยังดีไงมองเห็นแล้วว่าคนดีเนี่ยสำคัญคนทำใจได้สำคัญเลยเหมือนกับเราเป็นพยาบาลหรือเป็นหัวหน้าพยาบาลแม้งานเครียดเนี่ยเขายังยิ้มยังเฉยยังพูดดีได้เนี่ยมันน่าเอาดีจริงๆนะคนนี้เป็นตัวอย่างเราก็อยากจะได้ดีอย่างนี้บ้างยิ่งเป็นหัวหน้าคนยิ่งเป็นจุดเด่นนะโอ้โหคนใจดีนี่มันดีจริงๆมันสวยจริงๆไม่ใช่ไม่สวยแล้วเราก็อยากทุกคนก็มองเราอยากจะเป็นคนใจดีอยากเป็นใจเย็นเป็นคนไม่โกรธแต่ทำไม่ได้สักทีได้ดีคนเดียวแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นที่พึ่งในสายตาคนอื่นมองแล้วยังสบายตาสิ่งพวกนี้ความจริงมันเป็นของดีนะคนไทยเราไม่รู้เองเราไม่ฝึกกันไว้เองเป็นเพียงเราเปลี่ยนเส้นทางเดินเท่านั้นเองใช่ไหมยังรู้ว่าสิ่งพวกนี้ไม่ดีที่พระเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญที่ว่าโอวาทปาติโมกในวันมาฆบูชาเนี่ยพระเจ้าบอกให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ละชั่วประพฤติดีคือการไม่ให้โกรธนี่เองให้ทำใจตัวเองให้ขาวลอกให้ทำใจตัวเองให้บริสุทธิ์ก็คือการเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่โกรธเหมือนเรานึกถึงพุทธเจ้าน่ะทำไมจะต้องให้นึกถึงพุทธเจ้าอยู่ทุกวันก็นึกถึงพุทธเจ้าแล้วมันสบายใจก็เพราะท่านไม่เคยโกรธใครเขาบอกคนภรรยากับสามีคนที่สุพรรณบุรีน่ะ อะไรสามีเนี่ยเป็นคนไม่พูดเลยเป็นคนไม่พูดภรรยานี่ปากจัดหน้าดูเลยด่าทะลุมาเลยมีอะไรกับคนด่าเป็นคนปากจัดสามีก็เฉยเฉยด่าแล้วก็เฉยเฉยทุกคนก็องค์สามีในใจดีแต่คนเราไม่มีธรรมะนิยมนะแต่ถ้าสามีนั้นยึดหลักธรรมะมันดีแบบคนชาวบ้านยังไม่มีธรรมะแบบคนเฉยมาแต่กำเนิดเลยแต่ไอ้ความที่มันถูกกดดันด่าทุกวันทุกวันเพราะแก่ตัวกลายเป็นคนด่าเก่งกับภรรยาอีกเพราะมันอยู่ด้วยกันน่ะด่าคุ้มเลยกันนี้เป็นไปได้โยมเพราะมันดีอยู่คนเดียวอยู่ไม่ไหวไอ้นั่นก็เพราะมันไปอยู่กับคนไม่ดีมันเลยติดไปเลยดังนั้นก็อันตรายเหมือนกันอยู่กับคนที่ไม่ดีทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนเฉยเป็นคนดีกลายเป็นคนช่างด่าแล้วคงจะจำภรรยามาตลอดนั่นแหละพอมันถึงจุดระเบิดมันก็เอามาด่าหมดเลยเป็นหมดเลยกันเลยอันนี้ก็เลยกลายเป็นพอกันไปแต่สิ่งที่เรามีธรรมะเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่มีพิษภัยมันจะไม่มีพิษภัยเข้ามาสู่จิตใจเราเราจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เร็วๆหลายๆได้ธรรมะถ้าทุกคนได้ปฏิบัติ
เพราะว่ามันรู้

หลักที่จะเอามาห้ามใจตัวเองเพราะมองเห็นสิ่งพวกนี้เป็นของไม่ดีคือไม่ได้มองว่าเป็นของดีตอนนี้มองเห็นว่าความเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้มีเมตตามีคุณธรรมเป็นคนที่น่าสนใจน่าที่จะต้องศึกษาที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวเราเพราะอย่างที่เรานึกถึงพระเนี่ยก็เพราะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยประเสริฐจากการทำใจแล้วไม่มีเรื่องนี้แล้วรองเมตตาคนทั่วโลกแล้วไม่มีที่รักมักที่ชังไม่อีกไม่มีคำว่ามึงว่ากูแล้วพระองค์ทำใจบริสุทธิ์อย่างนี้เราจึงได้นับถือท่านพอนึกถึงท่านแล้วเราก็ปล่อยวางเคยมีตัวมีตนเคยคิดโกรธพยาบาทที่จะเข็นฆ่าใครที่จะแก้แค้นใครพอนึกถึงพระเจ้าก็หายหมดทีนี้ถ้าเรานึกบ่อยๆมันก็จะอยู่กับใจเราเช่นเคยใครทำได้ไหมโยมทำได้ยกมือขึ้นไม่มีใครกล้าบอกนะทำได้ก็ทำใจทำยากใช่ไหมทำไม่โกรธทำยากใช่ไหมเพราะเราหัดมาเราเรียนมาติดมานานแล้วแล้วเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นทุกข์แค่ตัวเดียวยังไม่เอาหลายตัวนะโยมนะแค่ไฟกองเดียวพุทธเจ้าสำหรับไฟสามกองไม่ต้องถึงสามกองหรอกแค่กองเดียวแย่ละโยมไฟโทสะไฟโมหะไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะแค่ไฟสามกองถ้ามาอยู่ในใจเราทั้งหมดเนี่ยมันลุกทีเดียวพร้อมกันตายจริงๆแต่มันอาศัยลุกทีละกองเท่านั้นเองเขาเรียกเป็นไฟเชื้อไฟโทสะนี่เกิดขึ้นแล้วก็ร้อนใจตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้แสดงออกไปแล้วไม่สบายใจแต่การแสดงออกบ่อยๆนั่นคือการติดและนั่นคือการยิ่งเพิ่มความทุกข์หนักขึ้นอีกแค่เรามีทุกข์แค่ความโกรธก็พอแล้วโยมถ้าเกิดมีทุกข์เพราะความโลภ ก็มากขึ้นอีกรู้จักตัวโลภมั้ยโยมตัวโลภนี่ครอบจักรวาลนะใช่ไหมตัวโลภนี่ตัวโลภนี่คนไทยเราก็ตกอยู่ในฐานะตัวโลภเหมือนกันนะครอบจักรวาลและตัวหลงก็ครอบจักรวาลโยมถ้าพูดกันแล้ว3ตัวนี้โทษมากเลยถ้าใครไม่ได้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลาแล้วแย่เลยแค่ไปตัวโทสะตัวเดียวก็แย่อยู่แล้วตัวโทสะนี่มีโกรธมากๆกลายเป็นพยาบาท ผูกเวรไว้พวกนี้ตายแล้วจะต้องมาเกิดล้างผลาญกันพวกตัวโทสะนี่นะตัวโทสะก็จะมีตัวริษยามีตัวพยาบาทตัวฆาตตัวจองเวรนี่มันมาเป็นพรวนเลยพวกนี้ถ้าอยู่กับใจใครไม่จะไม่มีความสุขเลยที่พุทธเจ้ากับพระเจ้าเทวทัตเนี่ยเป็นศัตรูกันชาติหนึ่งพระเทวทัตกับพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าขายทองขายของเก่าของประดับเนี่ยคือจะมีของขายโยมเคยเห็นพวกแต่อยู่กรุงเทพคงไม่รู้จักพวกนี้นะแต่ถ้าอยู่บ้านนอกเห็นพวกพ่อค้านี่ก็จะมีของสะพายเพื่อหาเขาจะมีของอะไรต่ออะไรใส่ไปนั้นแล้วก็จะไปขายตามหมู่บ้านสมัยตอนเด็กๆอาตมาเคยเห็นพวกเขาเรียกพวกขาพวกอะไรเรียกพวกต้องสู้เนี่ยจะขายเป็นพวกทิเบตเอาของมาขายเมืองไทยเสร็จแล้วก็พ่อค้าสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันคนที่พุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นพ่อค้าคนหนึ่งเป็นพ่อค้าซื่อและเทวทัตเป็นพ่อค้าโคตรพ่อค้ามีเล่ห์เหลี่ยมแต่แล้วก็หมู่บ้านใหญ่ก็เอาของเนี่ยไปขายก็ทางพุทธเจ้าเราโพธิสัตว์ก็เข้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปขายเรื่อยไปทางทิศตะวันออกทางนั้นก็ขายย้อนกันมาอันนี้มีบ้านหนึ่งมีคนแก่กับหลานอยู่